0: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
1: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
2: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
5: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังครับ
4: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
5: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
6: เข้าไม่ยังเข้าไม่ยังเข้าไม่ยัง
5: คงใกล้แล้วล่ะครับ
6: โอ้ย
4: GMM 25ครับ
7: ล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
8: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพ้อยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
9: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
9: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบ๊วยจี้กงแดน
11: เกาะไม่ปล่อยคุณผู้ชมครับชายแดนไทยกัมพูชานะฮะแม้ว่าณตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการหยุดยิงไม่มีเสียงปืนเลยก็ตามแต่ฝั่งทหารของกัมพูชาเคลื่อนไหวไม่ยอมหยุดจริงๆนะฮ
12: ะ
11: ในขณะที่ฝั่งไทยเราเองก็มีการเสริมที่มั่นสร้างถนนส่วนฝั่งของกัมพูชามาเหมือนเดิมเลยดักซุ่มดูความเคลื่อนไหวเพื่อรายงานนายของเขาและพอที่เจ้าหน้าที่เราไปเห็นรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทันทีเลยครับ
13: นี่ครับฐานเขมรนะครับอยู่ติดเราเลยนะครับนี่นะครับสเกลแนมเขานะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่โอ้มันพอได้ยินเสียงรถเรามันไปเลยเนาะมันไปแจ้งข่าวเลยเนาะก็แน่นอนนะเขมรนี
11: ่นี่เพจบ้านสีฟ้านะฮะก็โพสต์คลิปเอาไว้นะคุณผู้ชม
12: ค
11: ือเขาบอกว่าเนี่ยพอไปดูไปดูมาฐานทหารกัมพูชาตั้งประชิดกับฐานทหารไทยมากๆเลยนะ
12: อย่าบอกนะว่าคือหลังคาสีฟ้าตรงนั้น
11: ใช่เนี่ยเนี่ยมุมภาพเนี้ยที่เราเห็นกัน
12: มาก
11: คือดูลักษณะแล้วคือเอาจริงๆเดินไปนิดเดียวคือถึงกันเลยนะ
12: ใช่ค่ะ
11: แล้วเขาก็คอยพยายามที่จะสอดแนมตลอดเวลาดูความเคลื่อนไหวของฐานไทยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างและจังหวะที่ฐานพรานของเราเดินไปนะฮะเห็นปุ๊บเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว
12: ้
11: เขาบอกนี่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค
12: ์ไปแล้ว
11: รีบเบิ่งหนีทันทีเลยไม่รู้ว่ารีบไปรายงานหรืออะไรยังไงกันแน่นะฮะโดยจุดนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยครับนี่คือบริเวณช่องกระโดนอยู่ไม่ไกลในพื้นที่ช่องโชคนะฮะโดยจุดดังกล่าวครับมีชุดทำถนนของหลวงตาเยื้อนปฏิบัติงานอยู่ด้วยทำให้หลายคนเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การถูกจับตาดูความเคลื่อนไหวครับในขณะที่ฐานพรานของเรานะฮะที่ดูแลพื้นที่อยู่ก็ได้มีการไปสังเกตการและอย่างที่บอกครับเขาเห็นเสร็จปุ๊บรีบหนีไปทันทีเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเพจบ้านสีฟ้าเอามาโพสต์เอาไว้ครับบอกว่าหากประเมินพื้นที่จุดนั้นเป็นพื้นที่ของกองพันป้องกันชายแดนที่402ของกัมพูชาและเขามีการแบ่งออกเป็น2กองร้อยด้วยกันนะฮะรวมถึงตำรวจตะเวนชายแดนกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราเองจำเป็นต้องมีการเตือนฝั่งของกัมพูชาบ้างว่าคุณเองเนี่ยอย่าขยับเข้ามาใกล้มากห่างๆเอาไปหน่อยถอยๆเอาไปหน่อยในขณะที่ฐานไทยเราเองครับก็ให้คำมั่นนะฮะว่าทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอยู่ในสายตาของเราและทหารทุกนายพร้อมจะปกป้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นสบายใจได้
12: ค่ะ
11: แต่ทีนี้ปัญหาคุณผู้ชมครับกัมพูชาไม่ได้ซุ่มสังเกตเพียงแค่ฝ่ายไทยจุดนี้จุดเดียวนะฮะเพราะว่าถัดออกจากช่องกระโดนครับมาเป็นที่ช่องสง่ามตรงชายแดนจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมนะฮะนี่มีภาพเพจบ้านสีฟ้าโพส

0: สต์เอาไว้อีกเหมือนกันที่เราวงเอาไว้เนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ฐานกัมพูชาเขามีการตั้งฐานทหารนะฮะจุดนี้เมื่อกี้2จุดใช่ไหมน
1: ี่
0: จุดนี้4จุดเลยเขาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนของฝ่ายกัมพูชาที่มีการลุกล้ำชายแดนไทยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเพราะทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังเห็นทหารกัมพูชาเดินลึกเข้ามาในฝั่งไทย มาป้วนเปี้ยนบ้างมาป่วนคณะทำงานทำถนนของหลวงตาเยื้อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบภาพนี้หน่อยตรวจสอบหน่อยว่าทหารกัมพูชามีการลุกล้ำเข้ามายังฝั่งเขตไทยหรือไม่นะฮะโดยประเด็นนี้เนี่ยบิ๊กโก้ครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเอาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเห็นตลอดครับเพราะว่าไทยนะฮะตั้งกำลังอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าแทบจะทุกจุดเลย
1: เพราะฉะนั้นเราเหนือกว่าอยู่แล้ว
2: เราได้เปรียบ
0: คือเราอยู่สูงกว่าเราก็มองเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งเขาว
1: ่
0: าเขามีการเคลื่อนพลอะไรบ้างมีการทำอะไรขุดคูเลตอยู่ตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มั่นใจว่าเราเนี่ยดูเขาอยู่ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เกมที่กัมพูชากำลังเดินไปณตอนนี้ไม่ใช่เพื่อการประทะนะฮ
1: ะ
0: แต่เป็นการพยายามลากไทยครับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาดูได้จากอะไรดูได้จากที่ฮุนเซนมีการกล่าวหาบนเวทีการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่2ที่กรุงพนมเปญ นะฮะนี่ภาพนี้เขาบอกว่าคือเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยเกี่ยวกับว่าไทยเราเนี่ยใช้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์หรือปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นข้ออ้างในการยึดพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาน
1: ี่ไง
0: ยังคงปลุกปั่นอยู่แบบนี้อยู่เลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยนะฮะที่นำปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเหตุผลในการดำเนินการทางทหารแต่พอมีการออกมาพูดแบบนี้บิ๊กโก้ฟาดกลับเลยบอกเอาจริงๆคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารมันเป็นคนละประเด็นกันหากพูดถึงสงครามมันต้องย้อนกลับไปดูกระสุนนัดแรกสิว่าใครเนี่ยเป็นคนยิงออกมา
1: ใครเริ่ม
0: ซึ่งก็คือฝั่งคุณไม่ใช่เหรอกัมพูชาไม่ใช่เหรอเป็นคนที่เริ่มยิงมาก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงแค่ว่าไปเล่าในเฉพาะวันที่ไทยเนี่ยมีการตอบโต้กลับไปเพราะย้ำว่าเราตอบโต้กลับไปตามสัดส่วนตามกฎของการประทะเท่านั้นนะฮะส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการยึดครองดินแดนบิ๊กโก้บอกเลยบอกว่าการคงกำลังเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้คำว่ายึดครองเพราะหากเห็นต่างเรื่องเส้นเขตแดนก็ต้องใช้กลไกเขตแดนที่ทั้งสองประเทศยอมรับเป็นคนตัดสินถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าทหารเนี่ยเป็นคนลากเส้นนะฮะไม่ใช่แบ่งกันสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศต่างๆนานาส่วนที่บอกว่ามีการขู่นายกอนุทินบอกโอ้ยลงพื้นที่ช่องอันม้าเหร
1: อ
0: นี่เป็นพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชานี
1: ่
0: เดี๋ยวจะมีการออกหมายจงหมายจับอะไรแบบนี้เลยเนี่ยบิ๊กโขบอกเลยนะฮะบอกว่าการที่นายกอนุทินลงพื้นที่ช่องอันม้าให้กำลังใจทหารไทยไม่ได้มีการไปขีดเส้นเขตแดนหรือเปลี่ยนเส้นเขตแดนอะไรเลยและที่สำคัญช่องอันม้าเป็นพื้นที่ของประเทศไทย
1: ฝั่งไทยธงไทยหลาเลย
0: เพราะฉะนั้นบิ๊กโขฝากเลยนะเตือนหน่อยบอกอย่าโกหกประชาชนของตัวเองหากยังมีข้อพิพาทต้องพิสูจน์ด้วยแผนที่หลักฐานส่วนที่สัญญากลไกทวิภาคีไม่ใช่ตัดสินด้วยคำขู่เพราะฉะนั้นให้ประชาชนชาวกัมพูชาตาสว่างกันได้แล้ว
3: โอ้เอาจริงๆสงสารที่สุดคือชาวกัมพูชาเขาเน
1: าะบางทีเขาไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีใครแปลอะไรเขาฟัง
3: ใช่เขาไม่สามารถเข้าถึงแบบข้อมูลข้อเท็จจริงได้อะ
0: ตระกูลเขาก็คุมสื่อไว้อยู่
3: คุมหมดเนาะแล้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้มันมีกรณีที่แบบฮุนเซนเขาอะเสนอบอกให้ตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาเข้ามาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงเรื่องของไทยกัมพูชานี่แหละทีนี้เรื่องนี้บิ๊กโก้จับไตเลยถามตรงภาษาชาวบ้านจำเป็นไห
0: ม
3: ที่มีอยู่อ่ะทำยัง
0: จริง
3: แค่นี้
0: ทำไม่ได้ก่อน
3: เรามีอยู่แล้วนะคะกลไกที่เราใช้กลไกทวิภาคีกลไกด้านชายแดนกลไกผู้สังเกตการเรามีอยู่แล้วที่เราต้องยึดถือทั้งสองฝั่งประเทศ
0: ใช่ครับ
3: แล้วคุณได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังนะคะและสิ่งสำคัญพี่โก๋บอกก็คือว่าทุกฝ่ายจะต้องเคารพข้อตกลงใช้ข้อเท็จจริงชุดเดียวกันและที่สำคัญก็คือผู้สังเกตการเนี่ยมีหน้าที่สังเกตไม่ใช่พิพากษาเขตแดนต้องย้ำตรงนี้ด้วยการที่คุณเซนมองว่าข้อตกลงหยุดยิงอ่ะมันก็เหมือนเป็นแค่กระดาษแผ่นนึง
1: ค่ะ
3: แบบนี้ค่ะคือบิ๊กโก้สวนเลยนะหากทุกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามอ่ะมันก็แค่กระดาษแผ่นนึงนั่นแหละ
0: ใช่
3: อ้าวมันอยู่ที่เรานั่นแหละค่ะ

0: ว่าเราจะรักษาคำพูดจะทำให้กระดาษนั้นเป็นแค่กระดาษหรือให้กระดาษนั้นเป็นคำมั่นระหว่างรัฐระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ทีละน้อยทีละน้อยอันเนี้ยไทยเราเตือนเลยนะคือการจะกล่าวหาว่าใครลุกพื้นที่อ่ะคุณต้องย้อนไปดูก่อนแล้วคุณรู้จักไหมว่าพื้นที่ไหนมันของประเทศอะไรพิกัดไหนจุดไหนใช้แผนที่เอกสารอะไรแล้วแผนที่เอกสารเนี้ยสองประเทศยอมรับไห
1: ม
0: นะไม่ใช่อยู่ดีจะมากล่าวหาโมเมหาว่าตัวเองถูกกระทำอยู่ตลอดเวลา
2: ไม่
0: ใช
2: ่เองไม่ได้
0: ใช่อีกปมที่ไทยแยกชัดเลยเรื่องสแกมเมอร์เมื่อกี้นะคือคุณเซนเข้ามาหาว่าเราเอาเรื่องสแกมเมอร์ไปลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไห
2: ม
0: เรื่องนี้อ่ะคือต้องแก้ด้วยกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะยืนยันว่าไทยเราใช้การนำเสนอข้อมูลที่ตรวจสอบได้
2: ครับ
0: เราไม่ได้เล่นสงครามข้อมูลถ้ากัมพูชามองว่าข้อมูลที่เราเสนอมันไม่จริงคุณก็เอาหลักฐานมาโต้ดิไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าย้ำว่าสันติภาพต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่จากทั้งสองฝ่ายด้วยนะถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะเอาไปฟังความเห็นจากทางด้านอาจารย์ชิตตะวันบ้างเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมอเกษตรตั้งคำถามด้วยความแปลกใจเลยว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะร้องไปยังคุณอนุทินใช่ไห
2: ม
0: กัมพูชาจะร้องไปช่องทางไหนจ๊ะเพราะหากจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศศาลเนี้ยเขารับแค่4ข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะอาชญากรรมสงครามนะ
2: ครับ
0: รุกรานนะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2: ไม่ตรงเลยสักข
0: ้
2: อ
0: ไม่ตรงสิ
1: จะร้องยังไง
0: จะร้องยังไงกัมพูชาจะเอากรณีที่คุณอนุทินไปเยี่ยมฐานช่องอันมาไปร้องไปร้องว่าแบบอุ๊ยไทยเราลุกอธิปไตยนะเนี่ยแบบเนี้ยนายกลุกอธิปไตยนะเนี่ยแบบเนี้ย
2: ข่าวหลอกคนในประเทศตัวเองหรือเปล่า
0: แล้วมันเข้าข้อหาไหนก่อนการพิสูจน์อธิปไตยทางด้านอาจารย์ชิตตะวันบอกว่าต้องยึดตามหลักสันปน้ำซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าช่องอันมาเป็นของประเทศไทยค่ะ
3: ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อ
2: ดังกล่าว
3: ใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
2: ์
3: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
1: นั่นน่ะสิพูดอะไรใช่ความจริงหรือเปล่าง
2: งกันไปหมดเลย
1: งงกันไปหมดอยู่ดีจะขู่จับนายกเราซะอย่างนั้นมาฟังท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันบ้างนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะมีการวิเคราะห์อย่างนี้ตระกูลหุ่นค่ะกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักเลยนะคะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย FBI ได้มีการส่งบัญชีรายชื่อคนที่พัวพันสแกมเมอร์ระดับโลกเลยนะ4คน
2: ครับ
1: แล้ว4คนที่ส่งไปเนี่ยก็คือเป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนทั้งนั้นเลยค่
0: ะ
1: มีทั้งออกยา2คนนะคือก๊กอานกับลียงพัดรวมถึงคุณโตซึ่งเป็นหลานชายแล้วก็ดีวิเชียนเป็นลูกเขยซึ่งทาง FBI ขู่นะอ่ะโดนขู่บ้างแล้ว
2: ใช่โดนข
1: ู่ว่าถ้า FBI ไม่ได้4ตัวคนนี้มานะจะพุ่งเป้ากลับไปที่คุณเซนโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้อย่างที่บอกไม่ได้มีใครแปลออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบเลย
2: รู้ไม่ได้สิ
1: รู้ไม่ได้สิถ้าแปลออกมาอ้าวโป๊ะเลยนะคะแต่คนที่เอามาแปลก็มีเหมือนกันก็คือฝ่ายค้านค่ะเป็นกลุ่มของสมรังสีนะคะเอามาแปลเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลให้มีปัญหาในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งตอนนี้ทำให้ตระกูลทุนเนี่ยต้องดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อฟ้องไทยพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศของตัวเองนะคะทำให้ได้เห็นภาพว่าตอนนี้ตระกูลฮุนเซนกำลังดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดในทุกรูปแบบเพราะว่าชาติมหาอำนาจก็ไม่เข้าข้างแล้วค่ะ
4: กดดันเราไม่ได้อยากจะเปิดชายแดนก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอยากจะเปิดรอบที่3ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกำจัดหรือไม่จีนก็ไม่ให้การสนับสนุนอีกแล้วต้องใช้คำว่าตอนนี้ตัดหางตระกูลหุ่นแต่ยังไม่ปล่อยวัดอเมริกายิ่งไม่ช่วยเพราะอเมริกาก็ส่ง FBI เข้าไปแล้วเรียบร้อยว่าฉันจะปราบสแกมเมอร์
1: แหมชอบคำท่านอาจารย์จังเลยตอนนี้ตัดหางแบบอุ่นๆแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัดตัดหางเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ปล่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทางไทยเราสำเร็จนะคะที่ทำสำเร็จแล้วนอกเหนือจากการเจรจาบนโต๊ะก็คืออะไรทั่วโลกตอนนี้เขาเรียกกัมพูชาว่าสแกมโบเดียเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารได้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะคะการลักลอบวางทุ่นระเบิดทั้งใหม่และเก่าค่ะที่กัมพูชาเนี่ยละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาตลอดเลยเรามีหลักฐานและข้อมูลเยอะมากนะคะต้องเร่งนำหลักฐานตรงนี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกเพื่อปิดเกมอำนาจตระกูลหุ่นนะคะ
2: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่ท่านนายกอนุทินของเราอนุมัติแต่งตั้งให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะ หลายคนมองว่ามาถูกทางแล้วล่ะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็บอกถูกทางเพราะว่าการปะทะกันใน2รอบที่ผ่านมาท่านเสปูด้วงเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ชายแดนก็จะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะมีการแก้ไขได้ถูกจุดนะคะและที่สำคัญค่ะการเป็นเลขาธิการสมช.หัวหน้าใหญ่สุดเลยก็คือท่านนายกนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีให้เสียเวลาไม่ต้องมีขั้นตอนโทรหากันได้เลยเพื่อรับฟังและสั่งการในเรื่องที่สำคัญค่ะโดยในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะ
2: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะฮะต่อเนื่องนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตามกันต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอหลายพื้นที่เลยนะ
1: ตอนนี้ลามไปจังหวัดอื่นๆแล
2: ้
1: ว
2: ใช่ล่าสุดคุณผู้ชมครับมีการแฉข้อมูลเป็นแม่ข่ายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะฮะและเห็นบอกว่ามีความไปพบเชื่อมโยงกับการโกงสอบปี64กันด้วย
1: ค่ะ
2: ซึ่งข้อมูลของการแฉเหล่านี้ครับมาจากเพจนะฮะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับที่ออกมาเปิดเผยนะบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเป็นลักษณะของแม่ข่ายเห็นบอกว่าอันนี้สายสตูล อยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นลูกสาวของอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูลด้วยคุณผู้ชมมีความเกี่ยวข้องกันทีนี้เห็นบอกว่าการแฉรอบนี้เนี่ยตัวอดีตนายกอบต.เองก็มีส่วนพัวพันกับการเรียกรับเงินอ้างว่าใครอยากสอบข้าราชการจ่ายเงินมาเดี๋ยวจะช่วยให้ได
1: ้
2: มีความเกี่ยวข้องกันทีนี้ไปดูพฤติการของลูกสาวกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าทางเพจเนี่ยมีการเปิดเป็นแชทข้อความคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่เราเห็นกันนะฮะเป็นข้อความการพูดคุยกันบางส่วนลักษณะประมาณว่าเธอเนี่ยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินค้าตำแหน่งนะฮะโดยจะมีการเก็บเงินมัดจำก่อนใครอยากได้โอนเงินจองสิทธิ์ก่อนใครโอนก่อนได้ก่อน
1: จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
2: จองก่อนแล้วหลังจากนั้นก้อนต่อมาจะจ่ายเป็นเงินสดนะฮะโดยตามข้อมูลเห็นบอกว่าราคาเอเจนต
1: ์
2: นะ 400,000-600,000
1: โอ้โห
2: นี่คือเอเจนต์นะฮะส่วนราคาทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่500,000-700,000 บาท
1: นี่การตลาดเหมือนแบบโอ้โหเป็นแบบมีโปรโมชั่นด้วยนะมีฮาร์ดเซลด้วย
2: นั่นน่ะสิราคาต่อคนเนี่ยมันสูงมากๆคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยทางเพจก็เลยมีการไปดูเส้นทางการรับราชการของแม่ข่ายรายนี้บ้างเขาบอกว่าตอนปี63ถึงปี65ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่ต่อมาปี65ถึงปี66นะฮะทำเรื่องโอนย้ายมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลแล้วล่าสุดเนี่ย2มิถุนายน69ก็มีการย้ายไปที่อบต.แห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก่อนจะมีการทิ้งท้ายนะบอกว่าอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าก็มีการแฉข้อมูลออกมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่หมดครับยังมีการแฉเพิ่มเติมอีกเหมือนกันโดยเพจเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดชื่อไปแล้วนะเปิดเป็นชื่อเลยระบุว่าหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่สระบุรี
0: สระบุรีก็มา
2: ที่สตูลใช่ไหมมาสระบุรีแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เองเพจดังก็ได้มีการเปิดนะฮะรายชื่อค้าตำแหน่งเมื่อปี64
1: ค่ะ
2: 64นะคุณผู้ชมนะฮะของสายหัวหน้าสำนักปลัดคนนี้โดยบอกว่าพบว่ามีรายชื่ออยู่ไม่น้อยกว่า100รายชื่อแล้วลองคิดเล่นๆนะฮะถ้าเมื่อกี้บอกว่าสักประมาณ 400,000-700,000 บาท
1: คูณไปสิ
2: คูณไปสิ100คนเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะและเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบใน100รายชื่อนี้มี1ในนั้นคือลูกชายของพี่ชายหัวหน้าปลัดเอาง่ายๆเลยก็คือคนเนี่ยเป็นหลานของตัวเองยัดเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วทางเพจเองก็ยังมีการออกมาเปิดเผยรายชื่อแม่ข่ายแล้วก็เอเย่นอีกหลายคนที่โอ้โหตัวย่อเต็มไปหมดเลย
1: คุ
2: ณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนะนางพญาบ้างปอเอกบ้างหอนอนลินอะไรอย่างเงี้ย
0: ปอเจี๊ยบ
2: ปอเจี๊ยบโอ้โหนี่รองนุ่นรองนี่เยอะแยะไปหมดเลยและยังมีมากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบุคคลเหล่านี้น่าจะมีการแฉเพิ่มเติมอีกแน่นอน
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
0: เนาะแล้วมัน
2: ทั่วประเทศ
0: แปลกที่แบบยอมจ่ายหลักแสนเพื่อไปรับเงินเดือนหลักหมื่นอ่ะ
1: ก็แสดงว่าเห็นตัวอย่างว่ามีคนเข้าไปได้แล้วทีนี้จะไปเอาคืนยังไง
0: หรือเปล่าหรือเปล่
1: า
0: ใช่ไหมคะอ้าวแล้วอีกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขบวนการโกงสอบเนี่ยคุณผู้ชมก็คือว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ปปปเนี่ยไปบุกจับนายกเฮงนายกเฮงหรือว่านายประวิตรตำแหน่งเป็นอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษ
1: ค่ะ
0: นายกเฮงเนี่ยถูกจับพร้อมกับลูกน้องผู้หญิงอีกคนนึง
2: ครับ
0: แล้วต่อมาทั้งคู่ก็ขอยื่นประกันตัวคนละ 200,000 ออกไปสู้คดีนะคะทีนี้เนี่ยมีข้อมูลค่ะจากนายอัศพลเป็นประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรข้อมูลก็คือพบว่านายเฮงคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเป็นเบอร์หนึ่งเลย
2: บ
0: เบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานแชทไลน์ค่ะระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ส่วนกลางเชื่อมโยงกับนายกเฮง
1: ค่ะ
0: เห็นไหมล่ะตำแหน่งเขาก็ไม่ธรรมดาไงเพราะฉะนั้นคอนเน็กชันของคนที่นายกเฮงนี่เป็นอดีตนายกอบต.
2: คอ
0: นเน็กชันไปรู้จักกับ DSI ได้ยังไง
2: นั่น
0: เล
2: ยสิ
0: และเป็น DSI ส่วนกลางด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มีความเชื่อมโยงกันโดยคนนั้นน่ะมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษยศพันตำรวจโทเห็นไหมอันนี้คำใบ้นะเนี่ยนะคะซึ่งอธิบดี DSI ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเจ้าหน้าที่คนที่ว่าแล้ว
1: ค่ะ
0: มันมีหลักฐานโยงไปถึงในส่วนของคณะกรรมการปปช.เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะจะมีการเซ็น MOU ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะเพื่ออะไรเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนได้ผ่านองค์กรต่อต้านคอร์
2: ร
0: ัปชันนี่แหละหลังจากนั้นองค์กรนี้จะรวบรวมข้อมูลส่งไปให้ปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วก็ขยายผลต่อคือทำงานร่วมกันหลายหน่วยเลยนะ
1: คะนะต้องตามไปถึงตัวใหญ่ให้ได้หลายคนอยากให้เป็นถึงตัวใหญ่ให้ได้จริงๆนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูในเรื่องการถ้าเข้าไปทำงานแล้วมันจะมีการขยับตำแหน่งหรือว่าย้ายไปในจุดที่ตัวเองอยากไปได้ด้วยนะมีการแชร์เพิ่มเติมแบบนี้ค่ะทางด้านนายมานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราบอกว่าตอนจ่ายเงินเข้าไปอ่ะเข้าไปสู่ข้าราชการเนี่ยจะเริ่มจากตำแหน่ง C2 C3 ก่อน
2: เอาแบบเบสิกเริ่มต้นก่อน
1: เบื้องต้นก่อนนะให้เข้าไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นอยากขยับเพิ่มหรือเปล่าล่ะถ้าอยากขยับไป C3 C4 ก็จ่ายเพิ่มมาหรือ
2: ทุกขั้นตอนเลยสิอย่างเงี้ย
1: จ่ายได้หมดทุกขั้นตอนหรืออยากขยับตำแหน่งด้วยอยากย้ายอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองอยากไปด้วยก็มีอีกราคาเอง
0: มีหลายแพ็กเกจ
1: มีหลายแพ็กเกจให้เลือกสรรนะคะซึ่งเครือข่ายการโกงสอบแบบนี้จะเกิดขึ้นได้คนจ่ายเงินเนี่ยต้องมั่นใจนะว่ามีผู้ใหญ่บงการและคุ้มครองเขาได้เขาต้องมีความเชื่อนะว่าจ่ายไปได้แน่นอนนะคะส่วนตัวเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแต่จากการทำงานตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโดนตัดตอนหรือเปล่านะจะไปถึงไหมหรือว่าหยุดแค่ระดับอธิบดีฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาวไปถึงหัวขบวนให้ได้ค่ะ
5: เครือข่ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนจะยอมจ่ายเงินเขาต้องเกิดความมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่วงการและการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
1: ก็จริงนะถ้ายอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ก็ต้องมั่นใจและไว้ใจแหละว่าไม่มีใครมาสืบสาวได้
0: แล้วด
1: ู
0: เอเย่นแม่ขายแต่ละคนก็ไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆอ่ะทำไมเขาถึงกล้าเอาตำแหน่งตัวเองอ่ะมาเดิมพันกับการทุจริตแบบนี้อันนี้น่าสนใจนะ
2: ก็อย่างที่บอกคือดูเส้นเงินไปเนี่ยคือโดยรวมก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจสอบไปเนี่ยเกือบหมื่นล้านแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วพอมันมีการขยายไปยังจังหวัดเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเงี้ยแล้วมีการเรียกเก็บทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยมันน่าจะเกินหมื่นแน่นอน
1: และคิดดูการทำแบบนี้ทำน้อยคนไม่ได้หรอก มันจะต้องมีคนรับเรื่องอาจจะไหมละหาคนสมัครปีนี้มีสมัครกี่คนมีอยากได้ตำแหน่งไหมล่ะได้กี่คนปีนี
2: ้
1: ปีนี้ได้เงินไปตรงนี้ส่งต่อไปที่ไหน
2: ใช่
1: ส่งต่อไปตัวใหญ่ต่อ
2: ปลายทางไปถึงไหน
1: ใช่นะคะมาดูเรื่องของการเพิกถอนกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้มีการทุจริตเข้าไปนะคะเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะตอนนี้จำนวน 5,925 รายชื่อตอนนี้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มเซ็นคำสั่งเพิกถอนกันแล้วนะคะอีเดดไลน์ถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นก็คืออีกแค่2วันนะคะเดี๋ยววันจันทร์นี้31สิงหาจะมาตรวจสอบอีกทีว่าจะราบรื่นทุกแห่งหรือไม
2: ่
1: เนี่ยได้ตามข่าวนี้มานะมีความเชื่อยังไงไม่รู้ว่าทุกจังหวัดมั้ยเนาะ
2: นั่นน่ะสิ
1: มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็มันมีสอบทุกจังหวัดอยู่แล้วอ่ะ
2: ถูกมันมีทุกจังหวัดอยู่แล้วแล้วพอมันมีจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาณตอนนี
1: ้
2: ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเปิดเผยออกมาอีกมากน้อยแค่ไหนอ่ะ ติดตามการเกาะไม่ปล่อยแน่นอนคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้บอกเลยว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆหลังจากที่มีชายวัย64ปีรายหนึ่งตอนแรกก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆแต่จู่ๆเจ้าตัวก็ปุ๊บลงไปเลยนะฮะงงเลยครับเพื่อนๆรีบที่จะปั๊มหัวใจเรียกกู้ภัยแต่สุดท้ายชายรายนี้เสียชีวิต

0: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
1: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
2: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
3: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
4: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
5: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
8: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
9: ก็มานามสกุลคูบุรี
6: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
10: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
12: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
10: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
13: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
15: น
14: โทรออก
15: กินเที่ยวพาราไปเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
16: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
17: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
15: พุ่งออกมาเลย
17: โอ้
15: โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
0: คุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพบอกเลยว่าไม่ควรจะมองข้ามเด็ดขาดนะบางคนไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่ากลัวต่างๆนานาแต่เชื่อเถอะว่าไปตรวจร่างกายของเราหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าในร่างกายเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือไม
20: ่ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับมีชายวัย64ปีก็ดูเหมือนปกติเลยนะฮะนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่เนี่ยตามภาพนะคุณผู้ชมแต่พอคุยไปคุยมาชายอะไรนี้จู่ๆก็ฟุบลงไปเลยครับ
20: นี่จังหวะนี
0: ้ฟุบลงไปแล้วเพื่อนยังงงอยู่เลยเพื่อนพยายามจะปลุกพยายามจะเรียกนะฮะแล้วก็โทรหากู้ภัยครับเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วนนี่คือต้องบอกว่านาทีชีวิตเลยที่กล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยจับภาพได้ครับนี่ก่อนที่ทุกๆคนก็จะช่วยกันนะฮะนำตัวชายอะไรนี้เนี่ยลงมาที่พื้นเพื่อที่จะปั๊มหัวใจชายรายนี้ชื่อว่านายธรรมกิจวัย64ปีคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกนะฮะว่าพยายามเรียกกู้ภัยก็แล้วอะไรก็แล้ว CPR ก็แล้วแต่กลายเป็นข่าวเศร้าครับเพราะว่านายธรรมกิจเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ไปสอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณทิพย์ประภาคุณทิพย์ประภาเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับมองว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจหรือผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือไม่และทำให้สามีนั้นเป็นฮีทสโตรกครับ
21: โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเกิดจากอะไรครับ
22: หัวใจล้มเหลว
21: หัวใจล้มเหลว
22: ก็
21: น็อกอากาศอะไรอย่างนี้เหรอ
22: น็อกอากาศ
21: อากาศร้อนอะไรอย่าง
22: นี้ประมาณนั้น
21: นะโอเคครับแม่
22: เพราะว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะ
21: ครับผม
0: คือแต่เนี้ยคือเป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝั่งของภรรยาเดี๋ยวต้องรอผลการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่
20: จะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ต้องรอให้อายุเยอะๆแล้วนะเราจะเห็นเคส30กว่าๆก็ป่วย
0: ก็ป่วย
20: ต่างๆเยอะแล้วนะเพราะว่าอะไรอาหารการกินของเราตอนนี้มันเป็นแบบชีวิตเร่งรีบอะ
0: ค่ะอาหารการกินเรื่องของสภาพอากาศการนอนหลับพักผ่อนมันมีผลไปหมดเลยและบางคนถ้าบางคนเองเนี่ยสูบบุหรี่บางคนดื่มแอลกอฮอล์เงี้ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้มีอาการวูบได้หรือว่ามีผลเรื่องของสุขภาพตามมาแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตพูดถึงเรื่องของอาการฮีทสโตรกทีนี้มาให้ข้อมูลกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือถ้าวิธีการป้องกันจากฮีทสโตรกนะฮะ หลักๆเลยครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อากาศเนี่ยมันร้อนนานๆเกินไปนะฮะเสื้อผ้าเองก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่มันสามารถระบายอากาศได้ดีครับและที่สำคัญควรจะจิบน้ำบ่อยๆนะฮะหากคุณต้องอยู่ท่ามกลางแดดหรือว่าอากาศที่มันร้อนจัดๆจิบน้ำบ่อยๆเลยเพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิร่างกายเอาไว้นะฮะส่วนเรื่องของการปฐมพยาบาลครับรีบย้ายผู้ป่วยนะฮะเข้าสู่ที่ร่มหรืออากาศถ่ายเทสะดวกทันทีครับให้นอนราบยกเท้าสูงขึ้นนะฮะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นหลังจากนั้นครับก็เร่งในการลดอุณหภูมิร่างกายเรื่องของการถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออกนะฮะหรือว่าใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำเย็นประคบไปตามซอกคอรักแร้ขาหนีบครับพร้อมกับใช้พัดลมนะฮะในการเป่าเพื่อระบายความร้อนหากถ้าว่าผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือว่าหมดสติไปนะฮะก็รีบทำ CPR แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าลืมโทรแจ้ง1669เพื่อช่วยเหลือทันทีด้วยนะ
20: ใช่ค่ะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยพออายุมากขึ้นก็หันมาดูแลตัวเองเหมือนกันแล้วมันได้ผลจริงๆนะนอนเยอะๆดื่มน้ำมากๆกินวิตามินเสริมบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะอย่ากลัวโรงพยาบาล
0: ไปตรวจเถอะ
20: หลายคนพูดอย่างนี้นะไม่ตรวจไม่เจอแต่เจอก่อนดีกว่า
0: จริงค่ะเพราะถ้าเจอเร็วก็หาทางการรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
20: ใช่ค่ะ
1: อ่ะนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากดูแลตัวเองถ้าเกิดมีลูกเล็กอันนี้ต้องดูแบบใกล้เลยนะ
20: อันนี้เห็นด้วยเลย
1: อย่าให้คลาดสายตาเลยนะ
20: ไม่ได้เลย
1: ยิ่งเวลาเราพาเขาขึ้นรถไปอะค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคุณควรจะนั่งประกบหรือว่ามีคาร์ซีทดีที่สุดและเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่ได้นั่งประกบเด็กนะคะที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังแล้วไม่ได้นั่งคาร์ซีทด้วยเกิดอะไรขึ้นดูภาพกันเลยค่ะ
2: ขาเนี่ย
9: เอา
2: พี่เดียวจอดพี่เดียวจอดรถ
9: ทำไมล่ะทำไมล่ะ
1: หล่นจากรถกลางถนนเลยอะค่ะ
0: แล้วประเด็นคือทำไมเด็กถึงหล่นลงมาแบบนี้ได
1: ้โอ้ย
20: โอ้ยน้องสองขวบเอง
1: สองขวบตัวเล็กนิดเดียว
0: โอ้ย
1: ซึ่งภาพนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณและชื่นชมรถที่ขับตามหลัง
0: ครับ
1: ชื่นชมตรงนี้ว่าเขาเบรกได้ทันไง
0: ใช่เขารีบเบี่ยงทันทีเลย
1: ใช่ไหมคือเขาเบี่ยงทันนะคุณผู้ชมไม่งั้นนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะเหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพไว้ได้นะรถของที่เด็กนั่งมาก็คือรถกระบะนี่ที่ชี้ลูกศรสีเขียวนะคะก็ขับตามทางปกติดีๆจู่ๆสังเกตคือประตูฝั่งซ้ายประตูด้านหลังคนขับด้านหลังคนนั่งโดยสาร
0: ครับ
1: ฝั่งซ้ายนี่เปิดออกมา
0: เปิดออกมา
1: พอเปิดปั๊บไม่ต้องนับอะไรนานเลยตัวของเด็กวัย2ขวบอ่ะร่วงลงมาบนพื้นถนนและแน่นิ่งไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวเมืองสระบุรีนะเนี่ยนะคะ
0: ตอนแรกแล้วประเด็นคือคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ
1: ที่ท้ายกระบะ
0: ยังไม่รู้เลยนะ
1: ใช่
0: เด็กตกลงมาเนี่ยมันคิดลงไปแล้วไปปิดประตูก่อนเลย
1: เหมือนรู้แค่ประตูเปิดแต่ไม่เห็นว่ามีเด็กร่วงว่างั้นเถอะเขาก็เลยยังไม่รู้อะไรอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะหันมาเห็นอ้าวมีเด็กร่วงถึงได้รีบวิ่งลงมาดูคือพูดง่ายๆเจ้าของกล้องรถข้างหลังเขายังเห็นก่อนอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะซึ่งเจ้าของกล้องหน้ารถคนนี้ให้ข้อมูลแบบนี้วันเกิดเหตุขับรถมาตามเส้นทางตลาดบ้านหมอค่ะทีนี้จู่ๆระหว่างทางเห็นประตูรถคันข้างหน้าเนี่ยแง้มออกมาแล้วเด็กวัย2ขวบก็หล่นลงมาตามคลิปเธอเนี่ยรีบบอกให้แฟนจอดเลยนะคะแล้วก็ไปกันเอาไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นๆที่ตามมาเนี่ยเหยียบซ้ำหลังจากนั้นก็บอกกับไม่รู้แหละครอบครัวหรืออะไรบอกกับคนกระบะสีขาวเนี่ยพวกผู้ใหญ่อ่ะพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ห่าง200เมตร
20: ค่ะ
1: แต่เหตุการณ์นี้น่าเป็นห่วงมากเพราะเหมือนกับเด็กน่าจะอาการสาหัสค่ะช่วงตกลงมาหัวเด็กกระแทกกับล้อด้านหลังรถตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสระบุรีค่ะ
23: พอเราจอดรถอ่ะเห็นเป็นเด็กหนูก็เลยกระโจนลงไปจากรถเลยเพื่อไปดูเด็กก่อนเพราะว่ากลัวคันข้างหลังอ่ะจะมาเหยียบซ้ำก็ค่อนข้างที
24: ่
23: จะสะเทือนใจค่ะคือลงเขาล่วงมาเหมือนตุ๊กตาเลย
24: ค่ะประตูไม่ได้ล็อกประตูเปิดออกมาเลย
23: ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ล็อกหรืออาจจะปิดไม่แน่นด้วยเพราะว่าเปิดแล้วก็ล่วงลงมาเลย
1: โอ้เนี่ยแล้วยังดีนะที่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงกลางวันด้วย
20: ค่ะ
1: ถ้าเกิดกลางคืนถ้าเกิดไหลทางด้านซ้ายมีมอเตอร์ไซค์วิ่งซ
0: ึ่
1: งหลายพื้นที่เป็นแบบนั้นไงถนนอ่ะ
0: ใช่ครับ
20: ต้องไม่ประมาทเลยนะคะเพราะว่าอะไรเด็กเล็กอ่ะเขายังไม่รู้แล้วความโซนของเขาอ่ะเราคุมได้ยากมาก
0: ๆไวด้วยเด็ก
20: ซึ่งประตูรถจริงๆเขาจะมีตัวที่เปิดออกมาแล้วมีการล็อกใช
0: ่
20: เป็นเซฟตี้ล็อกได้แล้วรุ่นเก่าๆจะมีแต่รุ่นใหม่ๆก็มีเหมือนกันสามารถล็อกได้เพราะเด็กจะเปิดจากข้างในยังไงประตูก็จะไม่หลุดออกมา
0: ใช่นะฮะ
1: นะคะแล้วก็ต้องฝากเตือนด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้คาร์ซีทจริงๆก
0: ็
1: ให้มีผู้ใหญ่นั่งประกบเด็กใกล้ๆจะได้อย่างน้อยกันตั้งแต่ไม่ให้เขาไปกดเปิดล็อกประตู
0: อย่าให้เด็กเนี่ยไปนั่งใกล้ประตู
20: ค่ะ
0: เพราะบางทีไม่ใช่แค่การเปิดประตูอย่างเดียว หน้าต่างก็เหมือนกันเด
20: ็
0: กก็ชอบเปิดเล่นด้วยเพราะมันก็มี

0: ความเสี่ยงในการตกลงมาและที่สำคัญถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะจำเป็นต้องให้เด็กนั่งคาซีทจนกว่าอายุ6ขวบ
1: ค่ะ
0: แต่นี่คือ2ขวบเองก็เข้าใจนะว่าบางบ้านเองอาจจะไม่ได้มีคาซีทแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มีไว้มันก็จะดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วย
1: เห็นด้วยค่ะและที่สำคัญนะติดคาซีทนะบางคนยังติดผิดติดถูกอยู่เลยนะ
0: จริง
1: ต้องดูดีๆบางทีติดยังไงให้ปลอดภัยกับเด็กจริงๆ
2: ค่ะ
1: มาดูเรื่องต่อไปกันเป็นเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันแต่ว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็ก3คนรีบจะกลับบ้านรีบไปส่งเพื่อนบิดมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าพุ่งไปชนรถที่จอดรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมพุ่งชนอย่างจังเลยนะคะนอนร้องอดโอยขณะที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้เลยค่ะ
3: โอเคโอเคไม่นิ่งนอน
4: ปวดไหม
3: ปวดไหม
1: โอ้เห็นไหมล่ะเป็นแผลนี่
2: ดูที่ขา
1: เอ็นดูเนาะสงสารด้วยดูแผลสิแล้วก็เป็นเด็กวัย12 13ปีเท่านั้นเอง
2: โอ้ยกำลัง
1: ซ้อนมาด้วยกัน3รายนะคะ
0: ซ้อน3ด้วย
1: ซ้อนท้ายกันมาเหตุเกิดบนถนนในตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะเนี่ยกำลังขี่มาประสบอุบัติเหตุค่ะไปพุ่งชนรถยนต์ที่เขากำลังรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชนอย่างจังเลยค่ะกระเด็นกันเข้าไปในพงหญ้าข้างทางได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมเจ้าหน้าที่ไปช่วยนอนร้องอดโอยโอยโอยเจ้าหน้าที่อ่ะเช็คร่างกายไปทำแผลไปปลอบใจไปนะก็เด็กน้อยยังแบบเด็กอยู่เลยแล้วสอบถามไอ้หนูเป็นยังไงมายังไง
0: มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: คือผมก่อนให้เพื่อนที่หมู่บ้านคือหมู่บ้านเพื่อนกับหมู่บ้านผมอ่ะอยู่ไม่ไกลกันมากแต่ว่ากลัวเพื่อนจะกลับบ้านไม่ตรงเวลาก็เลยรีบซิ่งกลัวโดนแม่ดุโอ้จึงรีบขี่ไปให้ทันเวลาไม่ทันระวังมีรถยนต์คันสีขาวอยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนี
2: ่นี่ไง
0: ก็เลยนี่เต็มเต็ม
1: ก็เลยชนเข้าไปเต็มเต็มเลยแล้วที่เด็กร้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามเป็นไงร้องตรงไหนกระดูกหักหรือเปล่า
0: หรือว่ายังไงหรือยังไง
1: กลัวโดนแม่ดุผมกลัวโดนถ้าแม่รู้เรื่องกลัวโดนแม่ตีซ้ำครับ
0: น้องไม่ต้องห่วงคุณแม่น่าจะรู้เรียบร้อยแล้ว
1: รู้เรียบร้อยรู้เรียบร้อยเจ้าของรถยนต์คู่กรณีกันบ้านนะคะเขาบอกว่าตัวเองกำลังจอดรถรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอยู่ค่ะโดยที่ปล่อยให้รถที่วิ่งสวนทางมาผ่านไปก่อนแล้วเป็นจังหวะที่ตัวเองเนี่ยโล่งละกำลังจะเลี้ยวพอดีทีนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะมาชนซุ้มล้อฝั่งขวาอย่างแรงจนเด็กทั้ง3คนกระเด็นตกไปในป่าพงหญ้าข้างทางค่ะ
3: จอดเลยอ่ะไม่ชะลอมีรถหน้ามา
5: คือจอดสนิทแล้วก็น้องเข้ามาหรือไง
3: น้องมาเนี่ยมาอย่างเร็วเลย
5: คือตามกันมา
3: ครับพอรถหน้าพ้นปุ๊บเดี๋ยวนั้นจะเลี้ยวเลยไอ้เด็กนี่ชนปังไปแล้ว
1: โอ้ยชนปังชนอย่างแรงเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะคะไม่ได้รับเป็นคดีความอะไรเพราะว่าทั้งสองฝั่งเด็กกับคุณลุงเจ้าของรถเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เลยให้ประกันภัยเนี่ยไปตกลงค่าเสียหายกับผู้ปกครองเอาเองนะคะ
0: แต่ว่าก็ต้องเอาเหตุการณ์นี้มาเตือนกันอย่าปล่อยให้เด็กๆไปขี่รถมอเตอร์ไซค์กันเลยที่สำคัญเด็กวัยนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆไปกับขี่ก็ยังไม่
1: ม
0: ีซ้อน3อีกต่างหาก
2: หมวกกันน็อกใส่หรือเปล่า
0: หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อีกนะฮะระวังกันหน่อยนี่ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรหนักนะแต่ครั้งหน้าไม่รู้มันจะหนักหรือเปล่า
2: แม่ไม่ดุแล้วยศดุแล้วเนี่ย
0: เ
2: ป็นโดยพี่ยศดุ
0: ป้องกันเอาไว้ก่อนไงมันคือ1ชีวิตนะที่บางทีเด็กๆเองอาจจะไม่ได้นึกถึงไง
2: เตือนสติกันนะคะ
0: ใช่แล้วนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของน้ำป่าโอ้โหหลายพื้นที่ตอนนี้เจอหนักมากๆอย่างที่นครนายกและรอบนี้มันมาช่วงกลางดึกด้วย
1: โอ้โหมากลางดึก
0: แล้วดูสิแบบนี้นะฮะทำเอาชาวบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยต้องคอยเฝ้าระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงกันและนอกจากนครนายกแล้วจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
6: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
7: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
8: ึงเอ๊ะเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
7: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
9: ้ที่ไหนนะพี่บอส
7: นั่นโหลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
10: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
14: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
10: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทาง

0: ช่อง GMM 25
1: เอ้ยกดไว้คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอก
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
0: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ผมถามดีๆนะเว้ย
6: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
5: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
6: จะเอาก็ได้
5: เอา
7: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
8: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
7: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
0: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
10: เม้งสิทธิรัก
11: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
9: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
12: เอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิดเตรียมพับผม
9: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
13: คุณผู้ชมครับแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนหรือเปล่าหลังจากที่อุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเตือนนะฮะว่าตั้งแต่วันนี้ยาวไปเลยอีก5วันจะเจอฝนตกหนักเลยนะฮ
1: ะ
13: อย่างในพื้นที่นครนายกเนี่ยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจอน้ำป่าไหลหลากลงมาค่อนข้างแรงมากและขนาดแรงมืดขนาดนี้ยังเห็นเลยนะฮะว่าสีน้ำมันขุ่นมากๆนะฮะนี่คือน้ำป่าจนชาวบ้านต้องตื่นขึ้นมาเฝ้าระวังนะฮะกันตลอดทั้งคืนครับจุดนี้ก็คือสะพานข้ามน้ำที่น้ำตกนางรองนะฮะที่นครนายกครับช่วงกลางดึกนะฮะจะเห็นว่ากระแสน้ำค่อนข้างรุนแรงจนชาวบ้านตื่นกันเข้ามาเฝ้าระวังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยครับส่วนที่จังหวัดนครนายกเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะฮะท่ามกลางความกังวลครับหากฝนบนเขาตกต่อเนื่องมวลน้ำเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วครับหลังในพื้นที่ตอนนี้เจอฝนตกหนักนะฮะทำให้จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมน้ำต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนก็เลยมีการขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับหากบ้านไหนในพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะเตรียมข้าวของจำเป็นเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านริมลำน้ำครับหากมีฝนตกเพิ่มเติมระดับน้ำอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกันด้วยนอกจากที่นครนายกแล้วเนี่ยไปดูในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกันหน่อยนะฮะก็บอกว่าสถานการณ์ไม่ต่างเลย
1: ค่ะแรงมาก
13: น้ำป่ามาหนักมากๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝนตกหนักบนเทือกเขาบรรทัดนะฮะทำให้มวลน้ำเนี่ยก็มาจากน้ำตกคลองแก้วไหลบ่าเข้าท่วมบ้านประชาชนโดยเฉพาะที่บริเวณซอยหนูครับของเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยน้ำท่วมเนี่ยเกือบเข้าบ้าน20หลังคาเรือนระดับน้ำสูงบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วด้วยก็มีเหมือนกันนะฮ
1: ะ
13: ก็สร้างความเสียหายกันไปแต่ทีนี้มันมีภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจคือภาพนี้ครับเป็นภาพของคุณตารายหนึ่งที่อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังไม่ได้มีลูกหลานคอยอยู่ด้วยนะฮะคุณตาก็ต้องตื่นกันขึ้นมาเพื่อที่จะเฝ้าระวังระดับน้ำที่มันสูงขึ้นแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยเหลือนะฮะท่ามกลางน้ำก็ไหลแรงฝนก็ตกหนักลงมาในช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารฝ่ายปกครองและเทศบาลครับต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อหนีน้ำที่กำลังไหลเข้าตัวบ้านครับ
14: คืนนี้นี่จะนอนได้ไหมครับเนี่ย
15: คือต้องนอน
14: เราต้องนอนนอนแบบน้ำอย่างนี้เลยอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างไรบ้างครับ
15: แล้วแต่แล้วแต่นายกแล้วแต่ช่วยไงกันช่วยไป
13: เดี๋ยวบอกแล้วแต่เลยยังไงมันคือตัวของคุณตาเองจะยกของคนเดียวก็คงไม่ไหวอยู่แล้ว อายุขนาดนี้แล้วนะฮะก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันด้วย
3: เป็นห่วงเน
13: า
3: ะ
13: โอ้แล้วอยู่บ้านคนเดียวด้วยอ่ะ
10: น้ำคือเข้ามาแล้วนะข้อเท้าคุณตา
13: ใช่ครับนี่คือแช่น้ำอยู่นะฮะระวังเรื่องของไฟฟ้ากันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะในขณะที่เส้นทางหลายเส้นทางครับก็ถูกน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะสะพานคลองอ้ายเผือกครับแล้วก็คลองมะละกอนะฮะต้องมีการปิดการจราจรเพราะว่าบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถเล็กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่สามารถผ่านไปได้และหากฝนเนี่ยมันกลับมาตกหนักอีกรอบนึงระดับน้ำก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์อันไหนที่มันดูสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันมีต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลย
10: รีบแจ้งเลยนะคือตอนนี้เขาบอกน้ำลดลงแต่ว่าที่น่ากังวลคืออะไรวันนี้มีฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะเนี่ยในพื้นที่ตราดนะฝนยังตกอยู่เลยค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็เลยพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปออกสำรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทีนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของทางน้ำด้วยตรงนี้คุณผู้ชมคือไปเก็บเศษไม้เศษขยะเศษวัชพืชเหล่านี้นะคะเก็บออกจากประตูระบายน้ำและสะพานหลายจุดเลยนะคะเปิดทางให้มวลน้ำจะได้ระบายออกไวๆ
3: ใช
10: ่จะได้กระทบน้อยที่สุดนะกับประชาชน
13: มันขวางอยู่อย่างเงี้ย
10: ใช่ค่ะทำให้น้ำมันระบายออกยากนอกจากเก็บกวาดเศษขยะวัชพืชแล้วตั้งศูนย์อพยพด้วย3แห่งที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบ่อพลอยที่วัดบ่อพลอยและที่วัดจัดสรรอย่างที่คุณยศบอกแหละคือถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออพยพออกมาก่อนดีที่สุดค
13: ่
10: ะไม่ต้องรอให้น้ำแบบท่วมเพราะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงได้ยากนะคะตอนนี้เนี่ยเตือนชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งนำสิ่งของที่ยกขึ้นสูงกลับลงมา
13: ใช
10: ่อันไหนยกสูงไว้ยกเอาไว้ก่อนนะตอนนี้คือยังไม่แน่นอนนะคะเรื่องของมวลน้ำเนี่ยอาจจะมาเพิ่มและอาจจะรับมือไม่ทันนี่คือที่สถานการณ์จังหวัดตราด
3: ค่ะ
10: ขยับมาดูที่อยุธยาบ้างคุณผู้ชม
3: โอ้โห
10: โอ้โหตกหนักมาก
13: มองทางไม่เห็น
10: น้องมองทางไม่เห็นเลยเนี่ยดีที่มีไฟหลังสีแดงเนาะนะคะแบบนี้มืดฟ้ามัวดินเลยตกหลายจุดทั้งบางบานบางปะอินแล้วก็บางไทรเลยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มระดับต่อเนื่องนะคะกรมชลประทานก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างล่ะ6อำเภอในอยุธยานี่นะคะเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะ6อำเภอนี้ขอให้ติดตามข่าวจากทางการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วย
3: ใจชาวอยุธยาอีกแล้ว
13: จุด
10: ไปผวาไป
13: จ
10: ุดเดิมทั้งนั้นแล้วอย่างที่วัดโบสถ์สมพรชัยอยู่ที่บางไทรบางไทรนี่ก็จุดเสี่ยงเนาะปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกคุณผู้ชมนี่ในวัดนะนี่ค่ะ
3: อุ้ย
10: กิ่งไม้ใหญ่หักโค่นแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นกิ่งของต้นตะเคียนหินอายุกว่า100ปีอ่ะ
13: ครับ
10: ความสูง12เมตรโค่นลงมาทับศาลาเจ้าแม่ตะเคียนน้อยแล้วก็หลังคาอเนกประสงค์ของวัดเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะนอกจากทรัพย์สินเสียหายโอ้อันนี้เรียกว่ารอดแบบบุดวิด
3: ค่ะ
10: เจ้าอาวาสวัดอายุ60แล้ว
13: คือ
10: ท่านเนี่ยกำลังเดินผ่านตอนนั้นน่ะจุดนั้นคือต้นไม้ยังไม่หักนะแต่ผ่านจุดตรงนั้นพอดีเลยจู่ๆกิ่งไม้ร่วงใส่หัวเย็บไป7เข็มเลยค่ะ
16: ก็มีลมโอ้ลมแรงโยมลมแรงมากเลยเหมือนลมมันหมุนมา
17: คร
16: ับ พอหมุนมาพัดพอหมุนเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกมืดเลยมองไปแทบไม่เห็นเลยขนาดแม่น้ำเรือยังหมุนเลยวันนี้กิ่งไม้ที่ในหมู่บ้านเนี่ยมาโดนพายุพัดเหมือนกัน
17: อ
16: ันนี้ว่ากิ่งไม้คงจะหักแล้วคาอยู่บนไม้ต้นไม้ถ้าจะมาก็ไปบินตะบ่ายก็พอดีโชคดี
10: เย็บไปเจ็ดเข็มโอ้ยจริงๆฟังแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะอย่างท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่มันหักเดิมอยู่แล้วแล้วมันค้างอยู่บนกิ่งใหญ่ข้างบนทีนี้พอฝนจะมาลมมันมาแรง
13: มันก็เลยพัด
3: ก็เลยกิ่งไม้ตกลงมา
10: โดนหัวแตกเย็บไปเจ็ดเข็มเองแบบนี้ต้องระวังจริงๆนะคะ
13: ครับ
10: อันนี้คืออย่างที่วัดที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็ฝนสงบแล้วเนี่ยทางด้านพระและชาวบ้านอย่างที่เห็นค่ะช่วยกันเลยเข้ามาตัดกิ่งไม้คือมาเคลีย ตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้สำรวจน่ะนะคะความเสียหายทั่ววัดเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกคือต้องเสี่ยงเลยต้องดูนะต้องเช็คว่าต้นไม้ถ้าเกิดต้นไม้ใหญ
3: ่
10: อายุเยอะๆอันนี้บางทีข้างนอกเขาดูปกติแต่ข้างในเขาอาจจะโปร่ง
17: แล้วเงี้ย
3: จริง
10: เป็นโปร่งแล้วพอเวลาฝนมาพายุแรงๆ
17: อาจจะต้องเสริมความแข็งแรงหน่อยไหมหรือว่าตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือศาลาอาคารต่างๆก็ต้องตรวจสอบ
10: อันนี้ฝากทุกที่เลยนะโรงเรียนที่บ้านตรวจสอบกันได้
3: ต้องดูให้ดีเพราะว่าเพิ่งคุยกันบอกว่าหลังๆประเทศไทยเนี่ยเจอฝนหนักแล้วก็ลมแรงขึ้นทุกปีต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไปที่น่านกันต่อคุณผู้ชมค่ะไปส่งกำลังใจกันเยอะๆเลยนะคะอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะแม้ผ่านเหตุอุทกภัยมาแล้วกว่า10วันแต่บางจุดเนี่ยนะคะความช่วยเหลือยังคงเข้าไม่ถึงอย่างภาพเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือถนนของบ้านศาลาตำบลศิลาแรงนะคะชาวบ้านเอามาโพสต์ไว้เตือนภัยกันโอ้โหดูมันสไลด์ลงไปเยอะมากๆเลยนะคะเป็นจุดทางเข้าออกหมู่บ้านตรงนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะดูสิ
10: ถู
3: กน้ำกัดซ้อ
17: ใช่แหว่งไปแล้ว
3: ไหลทางผิวถนนหายไปเกือบครึ่งแล้วคุณผู้ชมชาวบ้านบอกโอ้ตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงมากๆเลยเขาต้องขับรถผ่านไปผ่านมาทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าและค่ำตอนนี้ชาวบ้านขับไปผวาไปบางคนต้องไปอะเนาะกลัวว่าขับผ่านไปถนนจะทรุดตัวลงขณะขับรถผ่านหรือเปล่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเข้ามาซ่อมแซมหน่อยนะคะก่อนถนนจะทรุดหนักจนไม่สามารถสัญจรได้และอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางได้โอ้มันหายไปเยอะจริงๆเหลือเลนเดียวเองมั้งตรงนี
17: ้ใช่ครับ
3: ดูสิ
17: แล้วอย่างนี้เอาจริงนะกล้าขับผ่านไหมอ่ะ
3: ไม่กล้า
17: ไม่กล้าหรอก
10: เนี่ยชาวบ้านลาดด้วยโค้งด้วยมั้งนั่น
17: แหละแล้วถ้ากลางคืนยิ่งจะมองไม่เห็นหนักเข้าไปอีกด้วย
3: นะต้องเร่งตรวจสอบเร่งซ่อมแซมกันนะคะเช่นเดียวกันกับที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นพื้นดินหรืออะไร
17: โอ้เป็นพื้นหรือเปล่าหรือเป็นนาเป็นดินอะไรเงี้ย
3: เป็นน้ำมาก่อนค่ะตรงเนี้ยแต่ที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นเศษสวะกิ่งไม้ขยะจำนวนมหาศาลเลย
17: เรือ
3: ดูเรือดิเรือลำเล็กติดเดียวเองเห็นไหม
10: ถ้าไม่มีเรือนี่ไม่รู้เลย
3: ใช่นี่คือมันสะสมเต็มแม่น้ำน่านเลยนะคะเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรค่ะจำนวนเยอะมากๆเลยดูสังเกตจากเรือที่เราบอกเนี่ยเรือเหลือลำนิดเดียวเองตอนนี้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านประมงด้วยเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะส่งผลต่อการเดินเรือแล้วก็โป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยเฉพาะพอต้องขับเรือผ่านใช่ไหมจะมีเศษมุ้งเศษไม้อะไอ้พวกเศษไม้แบบนี้มันอาจจะไปพันใบจักหรือว่าเครื่องยนต์วันเกิดอันตรายค่ะแล้วหลายจุดคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่เศษกิ่งไม้สิมันมีขยะมาด้วยชาวบ้านบอกว่าบางจุดเหม็นแล้วมันมีขยะหมักหมมเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนและระบบนิเวศระยะยาวด้วยนะคะโดยทั้งวันวันนี้นะคะทั่วไทยฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงทุกภาคเลยคุณผู้ชมภาคอีสานที่หนักเลยคือร้อยเอ็ดและนครพนมนะคะส่วนที่ภาคใต้เนี่ยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดพังงาชาวบ้านบางคนถึงออกปากบอกว่าตกได้นะตกช้ำๆตกช้ำๆได้แต่ขอไม่ท่วมก็พอ
10: ค่ะ
3: ชาวบ้านหลายคนบอกอย่างนี้เลยนะคะ
17: คร
3: ับกลับมาดูที่กรุงเทพกันบ้างกรุงเทพก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมโอ้โหดูฟ้าสิมองแทบไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ภาพจากตรงแถวโจรจตุจักร
17: เอาจริงๆนี่มันคือช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะ
3: แต่เหมือนตอนเย็นเลยเนาะเหมือนตอนจะเย็นเลยอ่ะเนี่ยค่ะตกหนักโดยเฉพาะกลุ่มฝนเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีอันนี้จะโดนก่อนนะคะหลังจากนั้นช่วงตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีปกคลุมบริเวณกรุงเทพซึ่งทำให้หลัง5โมงเย็นมาตามนัดเลยฝนตกแล้วนะคะภาพรวมจนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่มทั่วไทยหนักสุดนะคะคือเหนืออีสานตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นี่ค่ะดูหน้าจอได้เลยนะจ๊ะเรื่องราวปัจจุบันก็แซ่บเหมือนกันแล้วต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะคะกับน้องเนนเน่ค่ะสาวน้อยคนเก่งจากภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าทุกคนดีใจมากเลยหลังจากได้ปุ่มทองเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ไปดูบรรยากาศกันอบอุ่นมากๆอบอุ่นไปด้วยความสุขนะคะทั่วทั้งสนามบินภูเก็ตเลยหลังบรรดาแฟนคลับประชาชนจำนวนมากเลยนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรอต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีเท่านั้นเองแต่โหเห็นบนเวทีตอนประกวดไหมความสามารถเหลือล้นเลยนะคะบินกลับบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วหลังคว้ากอล์ฟบัสเซอร์ในเวทีอเมริกาสก็อตชาเลนจ์มาได้ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบสร้อยไข่มุกอันดามันให้เนเน่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคำ ต้อนรับนะคะเป็นการต้อนรับกลับบ้านเกิดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กสาวที่นำชื่อเสียงของภูเก็ตและประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกนะคะเนเน่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์จริงจังแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามีภารกิจต่อเนาะแต่ก็สัญญากับทุกคนว่าจะซ้อมเยอะๆจะทำโชว์รอบชิงให้ออกมาดีขอแรงใจแรงเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศด้วยมีรอยยิ้มและการโบกมือทักทายก็สร้างความสุขให้กับแฟนคลับแล้วค่ะ
18: คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนโบกมือด้วยนะคะ
3: หลายคนเชียร์แน่นอนลูกเอ๋ยเด็กอายุ16มีความมั่นใจขนาดนี้นะคะ
17: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับต้องกลายเป็นเรื่องฮือฮาเลยหลังจากที่พี่แอดคาราบาวคุณผู้ชมครับออกมาโพสต์ชื่นชมน้องเนเน่นะฮะสาวน้อยจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกัน

0: Got Talent คุณผู้ชมครับพร้อมกับประกาศมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาท
1: ขอบคุณคะแนน
0: ให้กับน้องเนเน่นะฮะนำไปเป็นค่าเดินทางครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินหน้าภารกิจบนเวทีระดับโลกด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหชื่นชมเยอะแยะมากมายเลยบอกขอให้พิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอให้ทำเต็มที่ในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะโอ้ให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะครับ
1: โอ้ยสุดยอดคุณไม่ได้ดังแค่ในไทยด้วยนะน้องตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้ว
2: ค่ะ
1: ภาคภูมิใจมากอ้าวส่วนตอนนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์จะดูในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันดีเขาจัดให้อยากชวนเปิดวันดีเข้าไปส่องดูชีวิตของคนในวิมานอากาศกันค่ะหมู่บ้านที่ทุกบ้านเนี่ยเขาดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องความสำเร็จเรื่องอนาคตของลูกจนบางครั้งดูไปเราก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลานั้นมีความสุขจริงหรือไม่ตอนนี้เนี่ยวิมานอากาศ Sky Castle Thailand กำลังเดินทางมาถึง EP 8แล้วค่ะจากทั้งหมด16 EP เรียกว่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วนะคะและเกมของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะบางทีการได้มองชีวิตของคนอื่นอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูหรือว่าอยากจะไล่เก็บให้ทันแล้วก็โหลดแอปวันดีไว้เลยแล้วดูยาวๆกันได้เลยค่ะลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะคะโปรแรงพิเศษค่ะสัปดาห์สุดท้ายเดือนสิงหาคมกับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกรีบสมัครเลยนะห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ครับผมรีบสมัครกันเยอะๆนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด้วยความสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังทุกวันนี
1: ้
0: นะครับโอ้เหมาะมากเลยในการเขียนประวัติอดีตเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้วนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของความเป็นธรรมชาติของเพลงรุ่นเก่าก่อนนะครับบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่ได้รับการขนานนามและได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นคีตะกวีลูกทุ่งไทยนั่นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครับครูผู้นี้เป็นผู้ที่พูดแล้วขนลุกเป็นคนเก่งมากนะครับแล้วมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่งเพลงมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหายังทรงพระเยาว์เลย
2: แสดงว่านานมากหนูทันไหมคะไม่น่าจะทัน
0: โอ้โหมนรักลูกทุ่งทันไหมเนี่ยรู้จักไหม
2: เคยดูตอนเด็กๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงที่เป็นหนังละครที่รีรันหรือว่าเป็นถ่ายทอดเลยแต่ว่าด้วยเพลงอ่ะชอบมาก
0: เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางมองเห็นบัวสลางลอยปริม
2: ริมบึง
0: เห็นไหมคิดได้ยังไงอ
2: ยากจะเด็ดมาดมหอมหน่อย
0: ทะลัมปัมปัมปัมปัมปัมเอาไม่ต่อละเป็นกออุตส่าห์เป็น
2: กำลังเพลินใช่ไหมคะ
0: อะไรนะเอื้อมมือค่อยๆอะไรนะ
2: เพียงเอื้อมมือคอยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลง
0: เราจะแปลง
2: เดี๋ยวถ้าร้องต่อได้แปลงแน่ๆเลย
0: เป็นแมลงผู้พึ่งคิดได้ยังไงเอาคำต่างๆเหล่านี้ไปคิดได้ยังไงว่าเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านางมองเห็นบัวสล่างรอยปริ่มริมบึงเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะเป็นคนที่มีภาษาดีมากจบม.8นะครับทุกวันนี้จบปริญญาตรียังอ่านหนังสือไม่ออกนะครับผมนะครับม.8ภาษาดีมากแล้วมนรักลูกทุ่งปุเพสันนิวาสเพชรรุ่งในสรัมนะครับแต่งเพลงให้สอนคิรีศรีประจวบก็หลายเพลงนะครับแต่งเพลงให้รุ่งเพชรแหลมสิงเสียงเหนือก็หลายเพลง
2: แต่หนูว่าชอบอย่างหนึ่งคือหนูชอบอาจารย์ที่เป็นรุ่นแบบครูบาอาจารย์ของเราเลยเพราะว่ายุคนี้หนูต้องบอกว่าเพลงเนี่ยหายากมากที่จะมีความหมายดีๆแล้วก็ความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นบางคนที่มองข้ามแต่อาจารย์เอามาแต่งเรียบเรียงได้แบบว่าเห็นภาพฟังเพลงแล้วเห็นภาพไปด้วย
0: ข้าน้ำนมก็ใช่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับอุ๊เดี๋ยวค่อยไปเล่าต่
2: อ
0: เรามาฟังเพลงเพราะๆเกริ่นนำในช่วงแรกนี้ก่อนครับเพลงนั้นคือเพลง
2: เพชรร่วงในสลัมนะคะ
0: ครับครับร้องโดยครูชินกรไกรลาศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เพลง
2: บุพเพสันนิวาสค่ะ
0: ครับ
2: ของอาเสรีรุ่งสว่าง
0: ครับติดตามได้เลยครับผม

0: สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: OK Herbal
7: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
8: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
13: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
14: ้ยังไงครับพี่บอส
12: นั่นโลดพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
15: ติดตามชม Backup Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียทรง
17: ตีตาย
18: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
19: มแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
16: พุ่งออกมาเลย
19: โอ้โห
16: และนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
5: ได้พบเนื้อนวลมารั่งเรื่อง
2: รินพันกันเลยเหรอคะ
5: รินพันเลยนะครับแม่ค้าตาคมนะครับสอนคิรีศรีประจวบครับร้องรุ่นนี้ก็มีเพลงของครูไพบูลย์เยอะเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากเพลงน้ำตาเทียนเคยได้ยินไหม
2: ยังไม่เคยได้
5: คืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจเห็นน้ำตาเทียนหยดไหลเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนครูเป็นโรคที่คนรังเกียจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บ้านเราเรียกขี้ทูดขุดถังนะครับคือหนังก็จะแข็งจะแห้งหนังตาก็จะย่นลงไปหลับตาไม่ได้ต้องเอาผ้ามาปิดนอนครูจุดเทียนพุ่นละคนลุกนะครับจุดเทียนแล้วเห็นเทียนสว่างอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆนะเพราะว่าเขาแยกตัวอยู่ไงก็มีคนมาดูเพราะกลัวว่าจะไปติดคนอื่นน้ำตาเทียนมันหยดลงมาเนี่ยนิ้วก็กุดนะเอามือคีบปากกาเขียนคืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจเพลงนี้มาอย่างนี้เลยคุณแล้วเสียงสัตว์คิดถึงคู
2: ่ใจเย็นค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเราไปติดตามผลงานเพลงของครูอีกเวอร์ชันหนึ่งครับซึ่งบุคคลคนนี้ก็ร้องเพลงได้เพราะแล้วก็ถ่ายทอดผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันได้ค่อนข้างดีแต่คนนี้เขามีเพลงประจำของเขาใช่ไหมใช่ไหมเขามีเพลงประจำของเขาม
2: ีค่ะ
5: นะครับเขาคือที่ดาดวงดาว
2: ที่ดาดวงดาว
5: ครับแล้วกับผลงานเพลงนี้เป็นการถ่ายทอดผลงานของครูไพบูลย์บุตรขัน
2: ค่ะ
5: ชื่อเพลง
2: คนช่างพูดค่ะ
5: ไปติดตามได้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: เปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
9: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
8: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่ง Hit up to my จากทิพยประกันภัย
10: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
11: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express

0: สตูดิโอสแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
7: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
6: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
7: ขออนุญาตดูนะครับทางไรเขาบอกให้ผม
8: ออกไปยังออกไปยังออกไปยัง
7: คงใกล้แล้วล่ะครับ
8: โอ้ย
6: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
9: ดาราล็อกเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
10: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
11: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
10: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
11: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
12: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ตัวหมูย่างมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
14: ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายอร่อยจริง
15: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
16: เอาละครับเรายังอยู่กับผลงานเพลงลูกทุ่งของครูไพบูลย์บุตรขันที่ประพันธ์เพลงได้สุดยอดมากนะครับมีความละเมียดละไมมีความละเอียดถ่ายทอดโดยศิลปินของเราหลายคนเลยทีเดียว
17: หนูมองจากภาษาแล้วก็คำเขียนนี่คือสละสลวยมากซึ่งสมัยเนี้ยหาฟังแล้วก็หาดูได้ยากมากมากมากจริงๆค่ะ
16: ครับมีบทเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดโดยศิลปินสตรีศิลปินสุภาพสตรีที่ร้องเพลงได้เพราะแล้วก็ทุกคนจำได้
17: ค่ะ
16: นะครับลองร้องให้ฟังสักหน่อยได้ไหมจ๊ะ
17: ยมมาบ้านเจ้าค่ะ
16: ครับครับครับ
17: ได้แล้วค่ะ
16: นักร้องเสียงเย็นแถมเธอตกใจเป็นผีเสียปีละคนสองคนตรงเนื้อ
17: ใช่ค่ะ
16: ต้องไปฟังดีกว่า
17: ต้องไปฟังว่าเนื้อจะสนุกแค่ไหนมีอะไรบ้างต้องลองไปฟัง
16: เคยไหมเคยลงนรกเจอยมบาลไหม
17: ยังค่ะ
16: เคยจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหม
17: ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่อยากลงนะ
16: เอาละครับเราจะทิ้งท้ายของวันนี้ด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกัน
17: ค่ะโยมบาลเจ้าขาของพี่บุษบาอธิษฐาน
16: แต่จริงๆแล้วนะครับต้นฉบับคือบุพพาสายชนร้องไว้ตั้งแต่ครูยังมีชีวิตอยู่เลย
17: ค่ะ
16: นะครับทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับทิพยประกันภัยดูแลทั้งสุขภาพทั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยดูแลบ้านเรือนบ้านช่องด้วยนะครับเคยใช้บริการมาแล้วเราก็มีรางวัลสำหรับศิลปินผู้ที่มาในรายการสายตรงลูกทุ่งด้วยนะครับลูกทุ่งหวานๆด้วย
17: ใช่ค่ะ
16: นะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากนี่เลย
17: ค่ะจากร้านป้าติ๋วนะคะซ
16: ึ
17: ่งอยู่อำเภอ
16: เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผ้าป้าติ๋วนี่เป็นชื่อเลยนะเป็นชื่อเป็นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนนะครับเขาเรียกว่าเป็น sustainableของเรื่องผ้าโดยตรงเลยนะครับเป็นแฟชั่นเลยทีเดียว
17: สังเกตจากการออกแบบนี่สวยมาก
16: ครับดู
17: แล้วไทยๆด้วย
16: ใช่นวลเนียน
17: ผ้าใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับดีไปหมดเลยนะครับโอ้ยน่าสนใจทีเดียวนี่คือลูกทุ่งวันๆอย่าลืมนะครับช่อง25 GMF 25นะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีของวันเสาร์นะครับและสายตรงลูกทุ่งนั้นก็จะเป็นบ่ายวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็ YouTube Facebook TikTok ติดตามย้อนหลังได้หมดเลย
17: ใช่
16: ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: รามือภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
1: ่สวัสดีครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับต้องเจอเราพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมที่สำคัญกดมาเลยครับ GMM 25เจอเฮียทรงจากพัฒนาการเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62แล้วก็พันนกตัดใหม่ต้องบอก FC ทุกท่านว่าเล่งหงออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับ
2: และผมนิกเล่งหงครับ
1: เขาจะชวนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับพัฒนาการเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไม่ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกซ์ของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
2: ต่อกันที่โปรโมชั่นจากร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮพระราม2นะครับตอนนี้ครบรอบ6ปีแล้วครับกับโปรบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat นั่นเองครับมีทั้งซูชิซาชิมิแซลมอนปลาไหลเนื้อวากิวมีให้เลือกกว่า140เมนูเลยครับทานได้แบบไม่อั้นเลยครับจากราคา 1,499 บาทลดพิเศษเหลือเพียง999บาทเท่านั้นแล้วก็นี้ยังมีโปรโมชั่นออนท็อปอีกด้วยนะครับถ้ามาเกิน2ท่านนะฮะลดเพิ่มอีกหัวละ100บาทครับจะเหลือเพียงแค่หัวละ899บาทเท่านั้นเอง
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับ

0: ภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จานเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
1: ต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยครับที่จำหน่ายมากว่า45ปีครับและนี่คือขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วนะครับเพียงห่อละ38บาทเท่านั้นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดเพอร์เบอร์เฮานะครับ
2: นอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรก็ยังมีขิงผงสูตรออริจินอลและขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่แบบรีฟิลเครื่องดื่มสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยครับสั่งซื้อออนไลน์ก็สะดวกนะครับ LINE แอด ShopeeLazada TikTok ก็สั่งซื้อได้ครับ
1: ไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
3: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
2: เฮียสง
1: ตีตาย
2: วันนี้พอลุกลงเห็น
1: ครับผมเล่งหงครับผม
2: แน่นอนทุกอาทิตย์เราจะแนะนำร้านอร่อยนะครับผม
1: ครับ
2: บอกเลยว่าวันนี้เราจะแนะนำหนึ่งร้านอาหารเราชิมแล้วบอกว่าต้องออกรายการเราให้ได้เลย
1: ครับผม
2: ชื่อว่าร้านสยามบิสโตรนะครับร้านก็เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์ตรงข้ามกับสวนอินทผลัมร้านกว้างใหญ่มากจอดรถได้50คันเลยนะครับนิก
1: ใช่ครับร้านเขานะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับจะหยุดทุกวันอังคารนะทุกท่านร้านสยามบิสโตรนะครับเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับสไตล์สยามนั่นเองครับที่มีครบทั้งอาหารไทยอีสานและอาหารจานเดียวครับของหวานและเมนูใต้รสจัดจ้านเนี่ยที่นี่ก็มีนะครับรสชาติถึงเครื่องวัตถุดิบคุณภาพบรรยากาศอบอุ่นเหมาะทั้งมื้อครอบครัวหรือนัดเพื่อนสังสรรค์เป็นมื้อพิเศษที่นี่ก็ตอบโจทย์สุดๆไปเลยละครับ
2: โปรโมชั่นครับ
1: ครับผม
2: ถ้าว่าท่านชมรายการแล้วมาอุดหนุนเขานะครับรับกิฟต์วอเชอร์ 1,000 บาทเลยนะครับแต่สามารถใช้ได้ครั้งละ 15% ของมูลค่ากิฟต์วอเชอร์เป็นระยะเวลาโปรโมชั่นทั้งหมด6เดือนไปเลยครับผม
1: เมนูเริ่มต้นเลยนะฮะเป็นปลากระพงลุยสวนครับผมนี่ทางร้านเนี่ยจะนำปลาสดๆนะครับมาแล่เป็นชิ้นเล็กๆครับนำไปทอดให้สุกครับแล้วก็นำมาจัดเรียงให้สวยงามครับราดด้วยน้ำยำแดงสูตรของทางร้านนั่นเองรสชาติเข้มข้นพร้อมสมุนไพรไทยหลากหลายมากๆปลาที่ใช้เนี่ยสดใหม่มากๆเลยครับ
2: อร่อยมากรสชาติมันมีหลากหลายมีทั้งความเปรี้ยวความหอมความเผ็ดเบาๆนะ
1: ใช
2: ่แล้วมีหอมมะนาวในตอนท้ายที่คุณกินด้วย
1: จริง
2: เข้มข้นมากเนื้อปลาอย่างที่บอกไว้ก็ใช้ปลาว่ายน้ำ
1: สด
2: สดมากปลาว่ายน้ำ
1: กรอบนอกนุ่มในเลย
2: น้ำซอสดีมาก
1: ใช่ครับ
2: ไปที่เมนูที่สองครับยำมะกรูดปลาย่างครับผม
1: นี่
2: เป็นเมนูยำไทยโบราณตำรับชาววังเลยนะครับวัตถุดิบหลักคือมะกรูดที่เขาใช้ส่วนที่เป็นเนื้อขาวๆนี่เปลือกของเขาเนี่ยจะมีความขมใช่ไห
1: ม
2: ต้องนำไปคั้นกับเกลือซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบต้องหมักไว้อีก 3-4 วันวันที่4ถึงจะนำมาต้มล้างน้ำแล้วก็นำมายำพิถีพิถันมากๆนะครับปลาสวายที่เลือกใช้เนี่ยเป็นปลาสวายจากเขื่อนนะเวลาผ่านการย่างเนี่ยแล้วก็ลมควันจะหอมมาก
1: เพิ่งรู้ว่ามะกรูดเราอ่ะมันอร่อยขนาดนี้เลยแต่ว่าต้อง4วันเลยนะ
2: 4วัน
1: ต้อง4วันเลยนะท่านผู้ชมกว่าจะได้ทานมะกรูดเนี่ยแต่สิ่งนึงที่เราทานอันเนี้ยนิกทานเข้าไปแล้วนิกรู้สึกคือเนื้อมะกรูดอ่ะมันได้ฟิลแบบเป็นเนื้อสัตว์เลยอ่ะแต่มันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวไม่ได้เผ็ดจนเกินไปมีความหวานที่ลงตัวมีความเปรี้ยวมีเครื่องเทศครบถ้วนอ่ะอร่อย
2: คนที่รักอาหารไทยจานนี้คุณต้องสั่ง
1: ปิดท้ายด้วยเมนูเบรกนี้ครับเป็นนี่เลยฮะแกงเลียงปลาย่างครับปลานี่ฮะเริ่มต้นจากการนำปลาสวายนำมาย่างครับแล้วก็ลมควันฮะแล้วก็จะมีผักหลากหลายชนิดนะครับน้ำแกงรสชาติหอมกลมกล่อมครับปลาย่างเนี่ยจะช่วยชูรสอ่ะให้แกงมีมิตินั่นเองนะฮะจุดเด่นของเมนูนี้คือธรรมชาติกลมกล่อมสดร้อนๆคล่องคลอมากๆครับผมมันจะนัวๆก็เขาเรียกว่ามันนัว
2: ๆกินผัก กลิ่นสมุนไพร

0: เครื่องปรุงครบถ้วนมีกลิ่นของเนื้อปลาสวายย่างลมควันอยู่ในนี้ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหร้านนี้ทีมงานไปหาเจอมาได้ไงใครที่อยากจะมาลิ้มลองนะรีบมาเลยบอกเลยร้านนี้สยามบิสโตรนะครับ
1: ครับ
0: อร่อยมาก3เมนูผ่านไปก่อนเราจะพักโฆษณานะครับ
1: ครับ
0: ไปดูว่าทริปกินเที่ยวอาราโดเวอร์พ่อลูกเล่งหงจัดไปเที่ยวที่ไหนถ้าชอบแบบนี้ไปเที่ยวด้วยกันครับ
2: ทริปกินเที่ยวอาราโดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูรักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
0: สำหรับใครที่มีร้านอาหารนะครับแล้วบอกว่าดูพ่อลูกเล่งของกับรายการนี้โอ้โหรีวิวมันมากชอบมากเลยสนใจนะถ้าร้านคุณอร่อยจริงนะติดต่อเรามาทางไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยไปชิมร้านคุณถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวไปรีวิวให้ครับ
3: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
0: พุ่งออกมาเลย
3: โอ้
0: โหจานนี้คิดได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะ
3: ลงตัวมาก
2: สุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
14: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
17: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
18: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
19: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
5: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆอย่าสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
8: กินเที่ยว around the world กินเที่ยว around the world
13: สนับสนุนโดยภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม่เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
0: กลับมาอร่อยต่อกับช่วงเฮียซง
3: ตีตาย
0: ครับวันนี้พ่อลูกเล่งผมแนะนำร้านอะไรครับนิก
3: ร้านนี้เลยครับสยามบิสโตรครับร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับตรงข้ามสวนอินทผลัมครับทางร้านเนี่ยมีที่จอดรถนะครับในร้านจอดรถได้50คันครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับเขาจะหยุดทุกวันอังคารนะครับ
0: เปิดโลกร้านอร่อยหนึ่งร้านที่คุณชมแล้วต้องตามเรามาชิมให้ได้ครับผม
3: ใช่ครับผมอร่อยมากๆเลย3เมนูผ่านไปตอนนี้เป็นเมนูที่เฮียซงบอกว่า มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียซง
0: ตีตาย
3: แนะนำอะไร
0: เมนูนี้เลยครับชื่อว่าเมนูแกงแดงลำไยหมูย่าง
3: วัตถุดิบสำคัญครับก็คือลำไยสดแล้วก็สันคอหมูย่างนั่นเองป๊าพริกแกงแดงของทางร้านจะมีความหอมพิเศษแตกต่างจากทั่วไปนั่นเองนะฮะและวิธีการปรุงเนี่ยที่ปราณีตของเชฟที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์ของแกงแดงลำไยเป็นความหอมแล้วก็กลมกล่อมของพริกแกงและความหวานของลำไยและหมูย่างครับทำให้รสชาติเนี่ยมันรวมกันแล้วมันอร่อยลงตัวนั่นเองครับผม
1: คนสมัยก่อนเขาเก่งนะ
0: เก่งมาก
3: เขาคิดสูตรพวกนี้ได้ไง มันจะมีความเผ็ดร้อนนิดๆของตัวพริกแกง
0: มีหวานนิดหน่อย
3: แล้วที่สำคัญคือตัวหมูย่าง มันมีรสชาติส่วนตัวที่เวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
0: พุ่งออกมาเลย
3: โอ้
0: โหจานนี้คิดได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะ
3: ลงตัวมาก
0: บอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซง
3: ตีตาย
0: อร่อยจริงบอกเลย
3: นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนี่ครับคาจิต้มเค็มนะ
0: คาจิต้มเค็ม
3: ครับแล้วก็ยังมีซี่โครงอ่อนผัดใบยี่หร่าครับผม
0: ปิดท้ายด้วยขนมหวานนี่ครับมะกรูดลอยแก้วครับผม อร่อยขนาดนี้ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยเลยครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซง
3: ตีตายอร่อยมากครับ
0: ท่านชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล่งหงไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
10: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปินเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวอินทาวผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffet โปรแกรม Body Spa โปรแกรม Facial Treatment โปรแกรม Body Slimming โปรแกรม Oxygen Hyperbaric Room โปรแกรม Hair and Nail โปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์@ ปินเซต beauty TH หรือสแกน QR Codeที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับ
20: ใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569
3: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับช้อปปี้ Lazada Server Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @Herbal House และ1ช่องทาง TikTok ครับ Herbal House ครับ
20: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามืออ
3: ร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านครับย่านเจริญกรุงนี่เองกับร้านที่มีชื่อว่าMad Sugar Bakery and More นั่นเองครับร้านเขาตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับหรือว่าสังเกตง่ายก็คือซอยเจริญกรุง26เข้ามาครับสามารถจอดรถที่หน้าร้านก็ได้จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนั่นเองครับจะหยุดทุกวันอังคารนะครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว Around the World นะครับจะได้รับส่วนลดเครื่องดื่มประเภท Refreshing 10% นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ตุลาคม2569นี้นะครับและเมนูอร่อยยกนิ้วครับก็ต้องนี่เลยครับเบคอนอาราเบียสตานี่เบคอนทำเองตั้งแต่การคัดสรรหมูเลยครับแถมยังสโมกเบคอนเองอีกด้วยคือในเนี้ยทั้งซอสทั้งเส้นเนี่ยมันจะมีความนุ่มมีความหนึบแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเบคอนที่เขากิวมามันหอมมากแล้วมันเข้ากันกับตัวเส้นยอร์กมากเลยอร่อยมากเลยนะเมนูต่อไปด้านนี้เลยครับเป็นพาวบัตเตอร์เลมอนชิลลี่นั่นเองครับเป็นพาสต้ากุ้งครับที่นำไปผัดกับกระเทียมแล้วก็น้ำมันมะกอกนั่นเองครับแล้วก็ยังมีผิวเลมอนเพิ่มความหอมสดชื่นนั่นเองครับผม
0: แม่ง
3: คตรอร่อยเลยใส่ความเป็นไทยได้พอดีโคตรๆแล้วก็ผิวเลมอนเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์บางอย่างที่ทำให้จานนี้เนี่ยมันชูรสขึ้นมาได้มากกว่าเดิม
6: ลงตัวมันดีมากบอกเลยว่าโคตรดี
3: นี่ครับยังไม่หมดครับยังมีเชียงใหม่อาเฟโด

0: ครับนี่เลยฮะพาสต้าไส้อั่วซอสครีมนั่นเองฮะไส้อั่วแต๊ะจากเชียงใหม่เจ้านี่กับซอสครีมใส่พาเมซานชีสครับคือกินแล้วบอกเลยว่าเมนูนี้นัวมากสิ่งที่อยากจะชมเลยคือเขาพยายามเอาไส้อั่วเข้ามาแต่ไส้อั่วเนี่ยนี่คิดว่าเจ้าของร้านเขาน่าจะทำสูตรเป็นของตัวเองขึ้นมาแต่นิกบอกเลยนะให้คุณมาลองกินเชียงใหม่อาเฟโดคุณจะเข้าใจคำว่าไส้อั่วแบบไฮโซคือมันไม่ได้ฉุนมากเว้ยมันเป็นไส้อั่วที่มีเนื้อพอดีกลิ่นพอดีรสชาติพอดีเส้นคือดีมากและสุดท้ายของสุดท้ายคือเจ้าของร้านโคตรเก่งและที่นี่นะครับก็ยังมีของหวานอีกด้วยนะนี่ครับแมคคาเดเมียชีสเค้กนั่นเองครับที่นี่เนี่ยก็ยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ขอแนะนำเป็นคราฟโคลานะครับน่ากินมากเดินทางมาได้เลยท่านผู้ชมกับร้านนี้เลยครับแมทชูการ์เบเกอรี่แอนด์มอลล์นั่นเองตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง26นั่นเองจอดรถหน้าร้านได้เลยนะจ๊ะอร่อยมากจริงอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนี่ก็มีผลิตภัณฑ์สปาร์กิ้งคอมบูชาสุดซ่าจากชาตามือมาแนะนำคุณผู้ชมครับสปาร์กิ้งคอมบูชาเลมอนไทยทีเครื่องดื่มสปาร์กิ้งชาหมักคอมบูชารสมะนาวหอมกลิ่นชาเป็นเอกลักษณ์รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดื่มง่ายสุดซ่าสดชื่นมีจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทย Shopee Lazada เสิร์ชว่าชาตามือ _ official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดชาตามือนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ7-Eleven บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House _ official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE แอดครับแอดHerbal House ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เสิร์ชว่า Herbal House นะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: ทริปกินเที่ยวอาราเดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล้งหงนะครับและนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับทางไกด์ทัวร์เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับจะมีนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับจะต้องมาถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนี้ผมก็เป็นหนึ่งท่านเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหมูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล้งหงได้นะครับ
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ถามดีๆนะเว้ย
12: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
11: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
12: จะเอาก็ได้เอา
13: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
14: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
13: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
15: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ไอ้กฎหมาย

0: ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอก
1: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
2: แล้วคืออะไร
1: ห่วงมึงอะ
3: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
4: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: สนับสนุนโดย 4-in-1 Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร
6: และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยว Around the World ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วง
5: อย่าทรงไว้วางใจให้ทาง 4-in-1 Walker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ 4-in-1 Walker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ 4-in-1 Brokerได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ 4-in-1 Broker มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก 4-in-1 Broker ตอบโจทย์ที่สุดครับกินเที่ยวอาราดเวอร์สัปดาห์นี้ครับเฮียกับนิกเล้งหงเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อครับจะเป็นยังไงบ้างตามพวกเราไปเที่ยวกันเลย
7: ตอนนี้ครับเฮียซงอยู่ที่เมืองโบราณเฉียนเก่านะครับเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,200 ปีนะครับวันนี้ผมพาชาวคณะกินเที่ยวอาราดเวอร์มาเที่ยวกันครับนี่ฮะมากันเต็มเลยเนี่ยดูนะครับอยากให้เห็นสถาปัตยกรรมที่โบราณมากๆของสถานที่แห่งนี้นะครับเราไปเที่ยวกันให้ทั่วที่เมืองโบราณแห่งนี้กันครับ

และนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับทางไกด์ทัวร์เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับจะมีนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับจะต้องมาถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนี้ผมก็เป็นหนึ่งท่านเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับต้องบอกว่าการก่อสร้างนะครับแน่นอนไม่ใช่1,200ปีทั้งหมดนะฮะแต่เขายังรักษาเค้าโครงนะครับแล้วก็พื้นที่ในซอยเนี่ยที่เขาใช้สัญจรเมื่อ1,200ปีที่แล้วเนี่ยเก็บรักษาไว้แล้วก็นำมาพัฒนาให้มันร่วมสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอดีตอยู่บนถนนเส้นนี้อย่างเช่นประตูทางเข้านะฮะเนี่ยจะเป็นประตูแบบเล็กๆแบบนี้นะฮะสวยงามมากเพียงแต่เนี่ยเรามองไปด้านนี้ฮะเที่ยวทั้งทีมันต้องได้อย่างนี้มันถึงจะสะใจ

เฮียกำลังคิดอะไรอยู่รู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้มัน 4-500 ปีที่แล้วซอยนี้เขาบอกว่ามันใช้สัญจรสำหรับคนในแถวนี้ดูประตูบ้านนะฟินมากเลยว่ะแล้วดูไปดิเอาภาพไปเลยไปดูเลยเนี่ยโอ้ยสวยขนาดไหน

โอ้โหเมืองใดทำเถอะรอให้ประเทศไทยมีซอยแบบนี้เดี๋ยวโปรโมทให้ชอบ

0: ดินเข้ามาลึกเข้ามาเจอหนึ่งจุดที่เรียกว่าโอ้โหประทับใจทะเลสาบน้อยๆที่ด้านข้างจะมีต้นหลิวซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของจีนเลยแล้วก็อยู่คู่กับตึกอาคารที่โบราณแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้นี่คือการท่องเที่ยวสไตล์กินเที่ยวออลโอเวอร์นะครับวันนี้มีความสุขที่เมืองโบราณแห่งนี้ครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับเราชวนคุณไปเที่ยวที่ไหนถ้าว่างไปกับเราครับกินเที่ยวออลโอเวอร์จัดให้ครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเฮียจะพาไปเที่ยวต่อนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมให้ได้สัปดาห์หน้านะทริปกินเที่ยวออลโอเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกรนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
1: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตา

0: ือ 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ปกติยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกแล้ว
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพรา
2: ะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บอกเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ

0: มันทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบที่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริ

0: ของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกัสนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่ประกาศ
1: 100เซต
0: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
1: 100เซต
2: โอนเงินแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคริสตาร์ที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูงขึ้นมาแล้วใครเองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
2: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่
1: งตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
1: แล้วไม่รู้สึกแสบในตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: าอ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากท
1: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
1: เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: สบายใจแล้ว
1: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
1: ่
0: ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
0: ให
2: ้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้ากระจ่างดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองวันนี้1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อย

0: เงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นแล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ว่าทั่วไทยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับชาวบ้านนะครับชุมชนหน้าศาลบ้านบางขุนทรายอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านนะครับเขาจะพาผมไปหาหอยเสียบที่นี่นะครับเป็นแหล่งหอยเสียบที่เยอะมากนะครับนอกจากหอยเสียบแล้วจะพาไปหาหอยแมลงภู่และล้อมอวนปลาตะกับนะครับเหนื่อยแต่สนุกรับประกันแน่นอนครับ
1: ก่อนจะไปถึงจุดหาหอยเสียบก็ต้องนั่งเรือออกไปจากอ่าวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศนั้นก็ชิลสุดๆ wow. เป็นแหล่งรวมของความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หลากหลายชนิดโอ้โหอะไรครับนั่นเกาะอยู่บนต้นไม้ไหนไหนไหนไหนส่องหน่อยสิโอ้ยรู้แล้วครับข่าวแม่ไก่นั่นเองทั้งตัวใหญ่และก็เยอะมากโอ้โหชาวบ้านบอกว่าน่าจะมากกว่าหมื่นตัวแม่เจ้าพอพ้นร่องน้ำเรือหางยาวของเราก็พามาสัมผัสประสบการณ์แว่นเรือบนเลนโคลนเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเรือวิ่งบนเลนแล้วมันจะสนุกขนาดนี้โอ้โหแม่แจ่มชอบว่าแต่ว่าพี่ครับช้าลงนิดก็ดีนะครับพี่แบบว่าเฮ้ยมันเสียวมันเสียวจริงๆ
0: ที่นี่หอยเสียบเยอะเหรอฮะ
2: เยอะที่สุดเลยครับที่นี่เกิดเองตามธรรมชาติ
0: เกิดเองตามธรรมชาติคุณลุงคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
3: ชื่อสุรัตน
0: ์คุณลุงสุรัตน
2: ์ลุงอูดครับ
0: ชื่อลุงอูดลุงอูดคุณลุงอูดหาได้เยอะแล้วเนี่ยนี
2: ่เนี่ยครับหน้าตาหอยเสียบพี
0: ่อุ้ยอันนี้ถือว่าไม่เยอะครับ
2: ก็ประมาณ 7-8 โลได้ครับพี่อันเนี้ย
0: ที่นี่มีหอยเสียบเยอะ
2: เยอะมากครับ
0: ทำไมมันถึงเยอะพี
2: ่เป็นพื้นที่ที่แบบเขาอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ทำการประมงแบบผิดกฎหมายร้ายแรง
0: พวกโอนรุนโอนลากอะไรเงี้ยไม่เอาไม่มี
2: ใช่ครับเครื่องมือพาณิชย์ห้ามใช้ครับก็เลยยังทำสมบูรณ์อยู
0: ่วันหนึ่งลงได้กี่โลนะ
3: ไม่ถึง10 โล 10 โล
0: ผมช่วยหาไหม
3: ลงมาสิ
2: เดี๋ยวพี่ต้องลงไปดูครับ
0: เอาเหรอฮะเอาลุงท้าผมก็ไปแต่อันนี้ให้ผมใช่ไหมเนี่ย
3: เอาสิ
0: อุปกรณ์ในการถีบหอยเสียบต้องใช้ยังไงบ้างครับมีกระดานและ
2: ใช่ครับอันนี้กระดานอันนี้คือถังโอ้ครับ
0: ครับ
2: วางไว้ตรงนี
0: ้แล้วเราควรอยู่ตรงไหนพี่ฝั่งไหน
2: อันนี้พี่นั่งได้เลยครับ
0: โอเค
2: ปอกไม่ได้
0: โอเคแล้ว
2: พี่เอาท้องนอนราบกับกระดานนี้ไปเลยคร
0: ับ โอเคโอเค
1: พี่หนุ่มของเราขึ้นชื่อเรื่องชอบลองทำทุกอย่างอยู่แล้วปะโถจะไปกลัวอะไรถ้าทางฉีบแม็กกระดาน

0: ะคล่องแคล่วเรียกว่าทรงดีหรือเปล่าไถก็ไม่ง่ายเลี้ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่หนุ่ม
1: ทำไมมันไม่คล่องตัวเหมือนตอนที่เราไม่มีเนี่ยพี่
2: เด
1: ี
2: ๋ยวแป๊บนึงครับ
0: มาได้ลำบากเฉพาะพี่หนุ่มนะครับทีมช่างภาพก็ทุ่มสุดตัวลุยโคลนกันสนุกสนานพี่ถามผมก่อนไหมว่าผมสนุกหรือเปล่า
1: แล้วส่วนหอยก็จะจมอยู่ในเลนประมาณสัก2ท่อนิ้วครับ
3: 2ท่อนิ้วนี้มันก็ไม่ลึกนะ
1: ใช่ครับจะเป็นดินก้อนแข็ง
3: ครับ
1: พอตอนเราเจอดินก็จะมีตัว
3: อ๋อสังเกตถ้าเราจับดินก้อนแข็งๆตัวจะอยู่แถวนั้น
1: ใช่ครับอาจจะมีการหนีมือเราลงไปข้างล่างบ้างเราก็ตัก
3: อันนี้มันหนีไปนี่ตัวนี
1: ้แหมได้พี่ลองเลยครับจะเจอไหมเอ่ย
3: อ๋อเดี๋ยวฮะมันก็พอได้นะพี่นะ
1: ครับ
3: ปกติอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านทำมาตั้งนานแล้วถูกไหม
1: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้ว
3: ใช่ครับและชาวบ้านเขามีข้อห้ามไหมว่าห้ามจับยังไงหรือจับได้เฉพาะ
1: ใช้เครื่องมือที่ทำการประมงผิดกฎหมายครับ
3: ส่วนมากก็จะมาแค่ถีบกระดานเลนแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่ก็จะใช้มือใช้แรงเท่านั้นนะครับ
3: ใช้มือ
1: ใช้เครื่องทุ่นแรง
3: ใช้เครื่องทุ่นแรง
1: ใช่ครับ
3: เขาไม่เมื่อยกันหรอ
1: ก็มีบ้างครับ
3: เนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงนะพี่
1: ประมาณ6ชั่วโมงครับ1วัน
3: 6ชั่วโมงต่อวัน
1: ใช่ครับ
3: โห
0: โตให้เหนื่อยให้เมื่อยขนาดไหนถ้าเป็นเรื่องของกินพี่หนุ่มของเราสู้ตายความจริงคือกลัวไม่อิ่มใช่ไหมพี่หนุ่มสารภาพมาซะดีๆว่ะ
3: ส่วนมากเข้าไปทำอะไรกินเนี่ยครับเนี่ย
1: ส่วนมากก็ทำได้หลายอย่างครับหลายเมนูก็ถ้าเป็นของสดก็จะพวกผัดชาแกงส้มแกงเขียวหวานลาบลวกจิ้มได้หมดครับ
3: ทำได้หมดเลย
1: ใช่ครับส่วนถ้าว่าเราได้ไปเยอะจะเป็นแปรรูปก็เป็นพวกหอยเสียบแห้งหอยเสียบหวานอะไรประมาณนี
3: ้
0: หากันมาหลายชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วสำหรับการทำอาหารมื้อเที่ยง
4: อันนี้คุณอนุวัฒน์หาเองเหรอคะ
3: ของคุณลุง คุณอนุวัฒน์วันนี้ไม่ได้โลเลยฮะอันนี้ของคุณลุงเขาเนี่ย
0: อุ้ยโถเราก็นึกว่าฝีมือพี่หนุ่มบัดโถก่อนจะไปภารกิจต่อไปพี่หนุ่มของเราก็โชว์สกิลการไถไม้กระดานที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มคล่องแคล่วประหนึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่ไปซะแล้วพี่ดมโอ้โหสุดยอดไปเลยแพ
3: ้มันยากไหมลงไปนะ
5: ก็ต้องลองดู
3: น้ำยังเข้าอยู่
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
9: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่มะหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
15: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเราจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขาเลย
14: เจดีย์คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
15: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็บมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
14: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาพร้อมเล่าทุกมุม
15: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
14: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
16: แจ็คสีสุภางค่ะ
14: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
17: ข่าวแหก
18: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
19: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
18: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
19: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
18: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
19: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
20: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
2: ีสามไอ้สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
5: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
10: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
20: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
21: ผมถามดีๆนะเว้ย
22: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
21: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
22: จะเอาก็ได้เอา
23: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
24: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
23: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
20: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
25: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
26: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
25: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
26: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
20: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
27: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
28: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
27: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
28: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
29: ออกไม่ยอมออกไม่ยอมออกไม่ยอม
28: คงใกล้แล้วล่ะครับ
29: โอ้ย
27: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
30: ดาราล็อกเล่น
27: อะไรครับเนี่ย
31: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
32: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
33: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
32: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
34: อันวัดทั่วไทย
35: โอเคลองรับสายยาก่อนการตามหาปาตะกัดไม่ได้จับไปที่ตัวเขานะครับหนามมันจะปวดถูกไหม
36: ใช่ครับ
35: ถ้าโดนแทงนี่คือบุบปวดเลยนะฮะเนี่ยปาตะกัด
0: ภารกิจวันนี้ก็ไม่ง่ายครับเพราะปากอ่าวแบบนี้น้ำจะขุ่นแทบมองอะไรไม่เห็นต้องดำน้ำด้วยปั๊มลมลงไปตัดหอยขึ้นมาเอาละสิครับเล่นของยากอีกแล้วโอ้โห
35: เลี้ยงกี่เดือนครับพี่เนี่ย
37: พี่นา7เดือนหรือ8เดือน
35: 7ถึง8เดือนเอาขึ้นได้รอบนึงปกติตอนนี้ราคามันดีไหม
37: เออดีครับ
35: โอ้ใช้ได้อยู่นะ400 420นะฮะเนี่ยทางนู้นเขาดำกัน
37: ครับผม
35: ทางนู้นจะตัวใหญ่กว่า
37: ใช่ๆ
35: เดี๋ยวเราไปดูตัวทางนู้นเขาบอกใหญ่กว่า
37: ทางนู้นเขา
35: หอยใหญ่แล้วโอเคอันนี้เป็นหอยสาวน้อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหอยสาวใหญ่นะ
37: ก็ต้องลองดูลองดำดูผมเลย
35: เอาหรอพี่ไม่ถ้าผมจำได้เนี่ยพี่ให้ผมเท่าไหร่เอากลับบ้านได้ไหมพี่ขอจำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยนะ
37: ใช่ครับโบบี้แข็งแรงหรือเปล
35: ่
37: า
35: อ๋อช่วงนี้แข็งที่แต่แรงไม่ค่อยมี
37: ลองดูพี่มา
35: โอเคลองดำสายยางก่อน

จองานหินอีกแล้วพี่หนุ่มของเราเพราะหน้ากากไม่พอดีน้ำเลยเข้าไปได้แบบนี้จะทำให้สำลักน้ำได้นะครับอันตรายมากๆเอ้ยเอาใจช่วยเอาใจช่วยดีกว่าต้องบอกว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายจริงๆครับเพราะน้ำขุ่นจนแทบมองอะไรไม่เห็นแถมยังต้องใช้มีดที่คมมากลงไปตัดเอาหอยแมลงภู่พลาดพลั้งโดนมือได้นะเนี่ยพี่หนุ่มพูดแล้วก็หวาดเสียวแทนจริงๆ

0: เฮ้ยพอแกงอยู่โอ้โหอ่ะอันนี้คือผลพี่อันนี้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรมะเนี่ยอัน
1: นี้เป็นหอยสาวครับ
2: เป็นหอยเล็กตอนเนี้ย
0: อ๋อเป็นหอยสาว
1: ใช่คร
0: ับ คนละที่กับเมื่อกี้ครับอ๋อคนละที่กันอันนี้มาถึงเท่าไหร่โลนึงได้ไหม
1: 10โลได้ครับ
0: 10โลเอาไปถึง10กระสอบเอา10โลก่อนเอา10โลก่อนยากอยู่ไม่งั้นนะพี่นะข้างล่างมันมองไม่เห็นนะทำไมขนาดมันต่างกันเยอะพี
1: ่มันคนละแนวกันครับ
0: อ๋อคนละแนว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ
1: หอยใหญ่ครับ
0: หอยสาวใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: อันนี้
1: หอยสาวเล็ก
0: หอยสาวเล็กครับแล้วมันขายได้เหมือนกันไหมพี
1: ่ราคาจะต่างกันนิดหน่อยอ่ะ
0: ผ่านไหมพี
1: ่ก็ได้อยู่พอกินแล้วครับพี
0: ่ก็ได้อยู
3: ่ยังได้หอยเสียบแล้วหอยไม่ลืมพูดแล้วแต่พี่หนุ่มกับทีมงานของเราที่มีพลังบทมหาศาลบอกว่ายังไม่พอสำหรับการทำกับข้าววันนี้ต้องลุยไปลากอวนเอาปลากันต่อครับพี่หนุ่มกินจุต้องมีของเยอะ
0: นี่ฮะเราขับเรือมาเรื่อยๆนะครับเราจะมาเจออีกหนึ่งภารกิจของเรานั่นก็คือการตามหาปลาตะกับถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้โหอันนี้คือใช้วิธีการล็อบอวน
4: ใช่ครับ
0: ไม่ได้จับไปที่ตัวเขานะฮะเพราะว่ามันจะมีหนามมันจะปวดถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าโดนแทงนี่คือบุบปวดเลยนะฮะเนี่ยปลาตะกับเนี่ยถูกไหมฮะแต่วันนี้เราจะต้องหาปลาตัวนี
4: ้ใช่ครับเพิ่งลงอวน
0: อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการหาปลาตะกับของชาวบ้านที่นี่นะขาดลูกมือใช่ไหมพี่
4: ครับอ่ะลงมาเลย
0: อ๋อไม่ถามหรอว่าเราเต็มใจไหมเอาไปก็ไปครับ
4: ไปความหวังอยู่ที่พี
0: ่โอเคความหวังผมแล้วนะ
4: ใช่คร
5: ับ ไปทุกคน
3: ภารกิจหาวัตถุดิบเพื่อไปปรุงอาหารวันนี้ยังไม่จบครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าพี่หนุ่มของเราจะได้ปลาสดๆมาปรุงอาหารยั่วน้ำลายเราหรือไม
0: ่อวนยาว150เมตรโอ้โหแต่เห็นตาใหญ่อยู่นะปางยังไงครับปางครับ
6: เดี๋ยวไปถึงว่าผมบอกให้โยนก็โยนกะลอน
0: โยนเราหรือโยนกะลอน
6: โยนกะลอน
0: อ๋อโยนกะลอนมันไกลเหมือนกันเนาะมันอีกเยอะด้วยว่ะ
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
11: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอก
12: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
13: แล้วคืออะไร
12: ห่วงมึงอะ
14: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
15: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
16: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
17: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
16: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะเตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
18: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
17: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
19: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
2: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
17: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
13: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
20: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
21: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
22: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
20: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
22: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
15: ลินติดตามชมจุจีบสายมูพันละที่เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
23: เม้งสิทธิรัก
24: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
10: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
25: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
10: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
26: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
27: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
28: ึงเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
27: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
29: ้ที่ไหนนะพี่บอส
27: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
15: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: อวนยาว150เมตรโอ้โหแต่เห็นตาใหญ่อยู่นะมันไกลเหมือนกันเนาะมันอีกเยอะเลยว่ะ
6: เอามาแล้วตัว
0: นี่ดิโอ้สุดยอดโอ้หอยเยอะนะแม่บังสอนวิธีการวางอวนปาตะกลับผมหน่อยวางยังไงครับบังครับ
6: เราวิ่งไปถึงเป้าหมาย
0: ครับ
6: แล้วก็โยนอวน
0: โยนอวนอวนที่ใช้เนี่ยฮะ
6: ครับ
0: ยาวทั้งหมดกี่เมตรครับบัง
6: ยาวประมาณสัก150เมตร
0: อวนยาว150เมตรโอ้แต่เห็นตาใหญ่อยู่นะ
6: ครับ8เซน
0: 8เซน
6: ครับ
0: อันนี้ก็คือถูกกฎหมาย
6: ถูกแน่นอน
0: แต่หาได้ทั้งปีไหม
6: ไม่ทั้งปีนะปลาตะกลับเนี่ย
0: ครับ
6: จะมีแค่เฉพาะหน้ามันช่วงเมษา
0: ถึง
6: สิงหากันยานี่หมด
0: อ่ะเดี๋ยวเราลองวางอวนดูครับวางยังไงครับบังครับ
6: เดี๋ยวไปถึงว่าผมบอกให้โยนก็โยนกะลอน
0: โยนเราหรือโยนกะลอน
6: โยนกะลอน
0: อ่ะโยนกะลอนอ่ะโอเคอ่ะพร้อมครับสาวครับพี
30: ่หลังจากที่พี่หนุ่มของเราช่วยวางอวนแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องนำอวนขึ้นมาด้วยการสาวแบบนี้แหละครับไม่ง่ายไม่มากเอาไม่น้อยแค่เจ็ดลูกเองโอ้เล่นเอาสมดแรงแต่เวลาได้ปลาก็ยิ้มออกใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: มันไกลเหมือนกันเนาะมันอีกเยอะเลยว่ะ
6: นู่น
0: นู่นอีกต้องนู่นอ่ะไอ้ทุ่นขาวๆนู่นสุดไม้นู่นน่ะ
6: เจ็ดลูก
0: เจ็ดลูกอ่ะ
6: เจ็ดลูกทุ่น
0: นี่โอ้สุดยอดนี่รอบนี้วางอวนฮะปลากระตับเรียบเลยฮะเข้าเป็นฝูงนะพี่เนาะปกติปลากระตับพวกเนี้ยมันไปปกติปลากระตับพวกเนี้ยตะกับเนาะไว้ปกติปลาตะกับพวกนี้นะฮะเวลามันเข้าจะเข้าเป็นฝูงแบบนี้นะครับนี่ได้อาหารมื้อเที่ยงของเราแล้วครับมาพี่เราช่วยบดก่อนดูผลงานวันนี้ของเรานะครับนี่ปลาตะกับหลายตัวฮะนี่คือปลาตะกับนะครับส่วนมากเดี๋ยวเข้าไปทำแกงส้มอร่อยมากและอันนี้ฮะปลากดครับตัวนี้คือกำลังดีนะพี่เนาะตัวนี้กำลังดีนะครับเอาไปทำอะไรกินพี
31: ่แกงส้ม
0: แกงส้มได้ฮะเดี๋ยวลองชิมฝีมือแกงส้มของคนเพชรบุรีหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนนะครับ
30: หลังจากหาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ลิ้มรสของสดๆจากทะเลที่ชาวบ้านช่วยกันหาแบบรักษาสมดุลธรรมชาติกันแล้วนะครับ

ครับเคล็ดลับมันคือทำยังไงแม่ต้องคนไหมหรือไม่คนปล่อยเลยก็คือเอาลงเสร็จก็เสร็จเลยอะฮะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเมนูของชาวบ้านที่บ้านแหลมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชิมนะครับ
1: ครับผม
0: กลิ่นหอมยั่วยวนมาก
1: เป็นไงบ้างพี
0: ่สดหวานน้ำจิ้มแซ่บอ
1: ร่อยมาก
0: น้ำลายที่แตกปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้
1: อันนี้คือหอยเสียบผัดชา
0: หอยเสียบผัดชา
1: ใช
0: ่เนื้อมันหวานนะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันหวานมันแบบ
1: สดนะครับ
0: มันสดมันหวานใช่ปลาตะกับ
1: ผมตะเกียบเป็นส่วนของที่นี่ฮะ

0: วันนี้หนุ่มมาเยี่ยมมาร่วมทำกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะคุณอนุวัฒน
1: ์พี่เขาก็ลุยดีครับ ก็พาไปเก็บหอยก็พี่เขาก็เป็นง่ายดีครับสอนทีเดียวก็เป็นเลยสามารถดำน้ำได้นี่ถือว่าเก่งมากครับเก
0: ่
1: งมากดำน้ำลงไปเก็บหอยแมลงภู่ได้ถีบกระดานก็สอนพี่เขาครั้งเดียวก็เป็นเลยครับคนที่อยากจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็แนะนำสถานที่ที่นี้ครับบ้านบางขุนทรายหมู่ที่2ก็เป็นพื้นที่แบบออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านโดยแท้จริงเลยครับ
2: อิ่มดีครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ไม่ได้อยากให้นำเสนอแค่เพียงว่ามันมีอาหารอร่อยมีของดีๆอยู่ที่นี่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในสิ่งอื่นใดที่รายการอนุรักษ์ทั่วไทยต้องการจะนำเสนอก็คือว่าชาวบ้านที่นี่เขาต้องการอนุรักษ์ในสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่นะครับก็คืออนุรักษ์เรื่องของอะไรวิถีของเขาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไปทุกที่มันก็เริ่มที่จะเสื่อมไปหมดแล้วแต่ที่เนี่ยเขาอนุรักษ์เอาไว้ฮะพอเราอนุรักษ์เอาไว้มันก็จะเห็นอะไรเห็นหอยตัวโตๆฮะเห็นหอยเยอะๆเห็นปลาเยอะๆมันก็ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มันอุดมสมบูรณ์มิฉะนั้นแล้วดูอนุรักษ์ทั่วไทยแล้วอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงๆค่าเทอมวันนี้พบกับสาวน้อยจากเมืองสุรินทร์ผู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาของชีวิต
2: ถ้าหนูได้ 100,000 บาทจากรายการนะคะหนูก็จะเอามาเก็บไว้เป็นทุนค่าเทอมทั้งของตัวเองแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายด้วยค่ะ
1: วันนี้เพื่อฝันและเพื่ออนาคตเธอขอใช้ความรู้มาสู้เพื่อชิงค่าเทอม
3: คืออะไรให้หาอะไรเนี่ย
4: นี่
3: จะไม่รู้ได้ยังไง
1: สาวน้อยใจสู้คนนี้จะคว้าค่าเทอม 100,000 เพื่อสานฝัน

0: ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับเราพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้นะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 100,000 บาทวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: แจมแน่นอนเรามีคอมเมนต์ได้ทั้ง3ท่านนะครับ มาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็กเก่งของเราในวันนี้นะครับ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชมพูนิตท่านที่สองนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานดีกรีนางเอกลิเกขวัญใจมหาชนจิ้งหรีดขาววงเทวันและท่านที่สามผู้บริหารโรงงานเภสัชกรรมเคมีพันเมดิคอลดร.เภสัชกรหญิงอภิชยาภรณ์ชุนหาเวสสกุล
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: ค
5: ่ะ
0: ค่ะฮัทเชยฮัทเชยครับแต่ต้องห่างๆถ้าใครฮัทเชยต้องห่างในช่วงนี้นะ
5: ร้องเพลง
0: ไม่
5: เฉย
0: ร้องเพลงไม่เฉยร้องเพลงไม่เฉยงานลิเกยังมีอยู่ไหมครับ
5: ตอนนี้หนูมีคณะเป็นของตัวเองหนูเริ่มตั้งคณะประมาณ3ปีที่แล้ว
0: ครับ
5: พอหนูตั้งปั๊บหนูแสดงไปประมาณ5คืนโควิดมันก็มาแต่ตอนนี้เริ่มรับแล้วนะเพราะว่าเก็บของเก่ากินหมดแล้วว
0: ันนี้นะครับชื่อว่าน้องแตงโมมาจากสุรินทร์นะครับจะมาชิงค่าเทอมกับเรานะครับไปดูภาพชีวิตของน้องแตงโมที่สุรินทร์ครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรุ่งราวันชอบใจตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะอายุ17ปีโรงเรียนสวยวิทยาคารค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตายายแล้วก็มีพี่ชาย1คนน้องชาย1คนแล้วก็หลานอีก2คนค่ะพ่อรับจ้างทั่วไปค่ะส่วนแม่ก็เป็นเกษตรกรค่ะตอนนี้รายได้ของพ่อกับแม่รวมกันทั้งหมด 15,000 บาทค่ะ15,000 บาทตรงนี้ใช้ทั้งหมดในบ้านเลยค่ะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างเลยค่ะมาจากพ่อกับแม่เลยค่ะตอนนี้พ่อทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะส่วนแม่อยู่บ้านค่ะทำนาแต่ว่าไม่เคยขายค่ะส่วนมากก็กินอยู่ที่บ้านอย่างเดียวค่ะก็พ่อจะกลับช่วงเทศกาลค่ะหรือช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาหนูคิดถึงพ่อหนูก็จะโทรหาพ่อค่ะวิดีโอคอลไปค่ะพ่อหนูได้ไปแข่งแล้วพ่อให้กำลังใจหน่อย
7: สู้ๆนะทำให้สำเร็จ
0: ได้เลยนะบุ๊กเลย
7: ตั้งใจปรารถนาขอให้กำลังใจ
6: จ้าพ่อเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าพวกหนูทั้ง3คนยังเรียนไม่จบพ่อก็จะยังไม่หยุดทำงานค่ะแต่ว่าตอนนี้พ่อก็อายุมากแล้วหนูก็อยากให้พ่อเบาลงบ้างค่ะแต่ว่าพ่อบอกว่าถ้าทั้ง3คนยังเรียนไม่จบพ่อก็จะยังไม่หยุดค่ะหนูยังไม่เคยทำงานพิเศษค่ะแต่ว่าก็มีคิดบ้างแต่ว่าด้วยโควิดก็เลยออกไปทำไม่ได้ค่ะซึ่งหนูก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของหนูเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะได้เงินไปโรงเรียนวันละ40บาทค่ะใช้จ่ายก็ซื้อข้าว20บาทค่ะส่วนน้ำก็หนูจะห่อไปจากที่บ้านค่ะก็มีแค่ซื้อข้าวที่โรงเรียนแค่นั้นค่ะปกติเวลาหนูอยากได้อะไรหนูก็จะเก็บจากเงินที่ได้ไปโรงเรียน40บาทค่ะหนูก็แบ่งซื้อข้าว20ส่วนอีก20หนูก็จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ซื้อของที่หนูอยากได้ค่ะส่วนมากหนูก็จะซื้อแค่พวกอุปกรณ์การเรียนค่ะพวกสมุดบันทึกหรือไม่ก็ปากกาอะไรสวยๆค่ะเวลาหนูไปโรงเรียนหนูเดินไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนหนูอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากค่ะอยู่ประมาณน่าจะไม่เกิน500เมตรค่ะเวลาหนูไปโรงเรียนก็จะมีเพื่อนแล้วก็น้องชายด้วยค่ะตอนนี้หนูก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือลำบากใจให้ท่านค่ะแล้วก็ช่วยงานที่บ้านทุกอย่างที่ทำได้ค่ะที่บ้านหนูก็สีข้าวค่ะแล้วก็เลี้ยงควายค่ะส่วนใหญ่จะเกี่ยวหญ้าแล้วก็ไปแบกฟางค่ะถ้าสมมติพ่อแม่ไม่อยู่หนูก็จะไปเล่นอยู่บ้านป้าค่ะไปเล่นกับหลานที่บ้านป้าแล้วก็บางทีก็ไปอ่านหนังสืออยู่ที่นั่นค่ะกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนเหรอคะก็จะมีเขียนเรียงความค่ะแล้วก็จะส่วนมากจะทำอยู่กับกลุ่มสาระภาษาไทยค่ะไปแข่งกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มสาระภาษาไทยค่ะหนูแข่งส่ง เรียงความค่ะเป็นครบวาระ100ปีสวรรคตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสค่ะหนูได้รางวัลชมเชยค่ะแล้วก็ไปรับรางวัลที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลเป็นของกรมสัตว์ป่าค่ะหนูได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแต่ว่าด้วยโควิดก็เลยไม่ได้ไปรับเกียรติบัตรค่ะเขาส่งมาที่บ้านแทนค่ะพอหนูจบม.6ค่ะหนูอยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะหนูอยากเรียนคณะครุศาสตร์ค่ะเพื่อจะมาเป็นคุณครูอยู่ตามชนบทหรือตามแถวบ้านค่ะเพราะว่านักเรียนในหมู่บ้านของหนูยังไม่ค่อยได้รับโอกาสที่ดีหนูอยากกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองค่ะแล้วก็นักเรียนในชุมชนของตัวเองแล้วก็ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ด้วยค่ะได้ดูแลครอบครัวด้วยค่ะซึ่งหนูมีคุณครูวีรวัฒน์ยกดีเป็นต้นแบบค่ะแล้วหนูก็อยากจะมอบโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆเหมือนที่คุณครูมอบโอกาสให้หนูค่ะถ้าหนูได้ 100,000 บาทจากรายการนะคะหนูก็จะเอามาเก็บไว้เป็นทุนค่าเทอมทั้งของตัวเองแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะแบ่งเก็บไว้กับแม่ค่ะฝากบอกพ่อกับแม่ว่าหนูก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจโตไปเป็นคนที่ดีแล้วก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่อย่างแน่นอนค่ะ
0: ฟังนะครับเดี๋ยวให้น้องแตงโมได้แนะนำตัวอีกท่านต่อคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรุ่งลาวันชอบใจค่ะอายุ17ปีชื่อเล่นแตงโมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสวายวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: วันนี้น้องแตงโมมากับใครครับคุณครู
3: มากับคุณครูค่ะ
0: คุณครูชื่ออะไรครับ
3: คุณครูอนิชากระจายแก้วค่ะ
0: อ๋อนี่ครูสอนวิชาภาษาไทยเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับคุณครูครับ
4: เขาเป็นเด็กที่ขยันค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเวลาที่ครูมอบหมายงานอะไรหรือให้ทำอะไรนั้นเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจนะ
0: ครับผมนี่คนในเมืองเห็นแล้วรู้สึกจะชอบเพราะว่ามันรู้สึกสบายสบายแต่ชีวิตจริงแล้วโอ้โหมันอีกคนละเรื่องเลยนะครับอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
8: ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชีวิตของน้องแตงโมนี่เป็นเรื่องของวิธีคิดนะ
0: วิธีคิด
8: เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตเรามักจะนึกถึงแต่ตัวเองแต่ว่าน้องแตงโมเป็นตัวอย่างที่เขาคิดถึงตัวเองน้อยมากเขาคิดความฝันของเขามันก็เป็นความฝันที่ทำเพื่อคนอื่นด้วยนะฮะแนวทางนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเงิน40บาทเนี่ยดูอาจจะน้อยมากนะครับสำหรับเด็กที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากเหลือเกินในชีวิตของน้องแตงโมในแต่ละวัน
5: มันชื่นใจจริงๆ
0: ชื่นใจ
5: กับเด็กอายุเท่านี
0: ้
5: ต้องบอกเลยว่าคือแบบอายุยังน้อยแล้วก็คิดดีเขาใฝ่ดีอ่ะเหมือนหนึ่งการเรียนดีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่ายังรับผิดชอบหลายเรื่องไหนจะแบบพ่อแม่พี่น้องเราเห็นแล้วบ้านเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่อบอุ่นอย่างแน่นอนที่เคยเห็นมาเนี่ยบางทีไม่อยากเรียนไม่ดูแลพ่อแม่แต่เขานี่พร้อมมากอันนี้มันเป็นอะไรที่ชื่นใจและอยากเป็นกำลังใจให้น้องแตงโมด้วยค่ะ
0: อ้าวไปที่พี่แท็บครับคุณแท็บครับ
9: สิ่งหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าเขาอยากจะตั้งใจเรียนหนังสือสร้างอนาคตตัวเองให้ดีเพื่อให้พ่อไม่ต้องเหนื่อยทำงานน้อยลงหรือเลิกทำงานตรงนั้นสิ่งที่น้องทำมันเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้น้องตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อไปหาอนาคตชีวิตที่ดีตรงนี้ก็อยากให้เป็นแรงผลักดันแล้วก็เก็บเป็นกำลังใจให้ตัวเองเดินไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะ
0: เอ้าความฝันอยากจะเป็นคุณครูกลับไปสอนที่สุรินทร
9: ์
0: บ้านเกิดของตัวเองนะครับผมจะได้หรือไม่ได้พักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: เกมแรกหาให้เจอว่าคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
0: ยักหน้าแล้วเฮ้ยแต่เรายังนึกไม่ออกเลย
10: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
11: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
10: แค่ฟังใจก็เย็นปุ ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
12: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
10: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
13: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
10: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
14: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
10: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
15: ถึงไม่ใช่
10: ไทยพงศธร
16: รู้ไหม
10: มนแคนแก่นคูน
16: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
10: สิริพรอำไพพง
17: เป็นสิ่งของ
10: ไหมไทยใจตะวัน
17: ใจบ่มักดี
10: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
19: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
18: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
20: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
21: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
22: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันไหม
23: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
25: พี่สามไอ้สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
26: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
27: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
28: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
30: ์ได้เวลาใช้ความรู้เข้าสู้เพื่อคว้าเงินแสนของสาวน้อยหัวใจแกร่งที่มีความฝันหาเงินชิงค่าเทอม
31: ถ้าหนูได้ 100,000 บาทจากรายการนะคะหนูก็จะเอามาเก็บไว้เป็นทุนค่าเทอมทั้งของตัวเองแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายด้วยค่ะ
30: เธอจะคว้าเงินแสนสำเร็จได้หรือไม่ไปดูกันได้เลย
0: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเราอยู่กับน้องแตงโมนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับความฝันอยากจะเป็นคุณครู
32: ค
0: ่
32: ะ
0: คุณแชมป์เกมแรก
1: เกมแรกหาให้เจอว่าคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
30: เกมที่1สิ่งนี้คืออะไรเกมแรกของเราในวันนี้เราจะมีคุณสมบัติของคำหรือกลุ่มคำปริศนาให้น้องแตงโมได้ฟังน้องแตงโมจะต้องวิเคราะห์ว่าจากคุณสมบัติที่ได้ยินนั้นคำหรือกลุ่มคำนี้คือคำว่าอะไรมีเวลาให้ข้อละ30วินาทีทั้งหมดมี4ข้อต้องตอบให้ถูกทั้งหมดเท่านั้นเกมนี้มีมูลค่า 20,000 บาท
1: ถ้าเข้าใจกติกาแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยนะครับ
32: ค่ะ
1: ข้อที่1นะครับนี่คือคำใบ้ของคำว่าอะไรคำนี้คือการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นคำสมาสระหว่างสันสกฤตกับสันสกฤตคำนี้มี3พยางค์หากแยกคำจะเป็น2พยางค์พยางค์แรกคือมิจฉาชีพพยางค์ที่2คือการกระทำครับ30วินาทีจับเวลาครับ
0: โหยาก
32: ยากเลยนะ
0: ยากยาก
2: ลุ้นอะ
0: คำนี้คือการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นคำสมาทระหว่างสันสกิตและอะไรอาจารย
1: ์สันสกิตและสันสกิต
0: สันสกิตเขียนไม่เหมือนกันแน่ๆ
1: จากคำใบ้ที่พี่แชมป์อ่านให้ฟังคือคำว่าอะไรครับ
2: โจรกรรมค่ะ
1: ตอบแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือ
2: โจรกรรมค่ะ
1: โจรกรรมนะครับและเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: ทำไมถึงนึกถึงคำคำนี้ครับ
2: จากมิจฉาชีพค่ะ
1: อ
2: ีกคำก็คือโจรค่ะการกระทำเป็นกรรมค่ะแล้วก็พอมี3พยางค์เอาโจรกรรมเอาโจรมาบวกกับกรรมก็เป็นโจรกรรมค่ะ3พยางค์ค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยโอ้
3: พอฟังเฉลยแล้วง่ายเลยนะ
2: ดีนะพี่ฤทธิ์ตอบอีกแบบนะ
1: เอาเหรอ
2: โจรสลัดนะ
3: โจรสลัดสลัด
1: แล้วอย่างคำว่าโจรกรรมครับที่น้องแตงโมตอบมาถ้าจะอธิบายเรื่องของคำสมาทระหว่างสันสกฤตกับสันสกฤตมันคืออะไรครับ
2: คำสมาทจะเป็นการผสมคำระหว่างคำบาลีกับสันสกฤตค่ะจะเป็นบาลีบวกบาลีก็ได้ค่ะหรือว่าบาลีบวกสันสกฤตสันสกฤตบวกสันสกฤตหรือสันสกฤตบวกบาลีก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคำภาษาอื่นก็จะไม่เป็นคำสมาทค่ะ
3: อ๋อนี่มันเป็นคีย์เวิร์ดนะ
1: นี่แหละเกมของเรานะในเกมแรกเหลืออีก3ข้อนะครับต้องถูกทุกข้อถึงจะได้ 20,000 ลุยกันต่อในข้อที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับข้อที่2คำใบ้มีว่าคำนี้คือสัตว์บกชนิดหนึ่งมี4ขามี2พยางหากแยกคำพยางแรกใช้กับเครือญาติพยางที่2เป็นคำพ้องรูปความหมายคืออาการที่รู้สึกได้น้อยกว่าปกติหรือพืชชนิดหนึ่งคำไวยพจน์ของคำนี้คืออัศวะครับนึกถึงอะไรอยู่ครับจากคำใบ้
2: อัศวะคือม้าค่ะ
1: อัศวะคือม้าแล้วคำไวยพจน์หมายความว่า
2: คำไวยพจน์คือคำพ้องความหมายค่ะ
1: พ้องความหมาย
2: มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าคำนี้ที่เรากำลังหาอยู่ต้องหมายถึงม้า
2: ค่ะ
3: แล้วมันได้อะไรที่มันเข้าถ่ายอันนี้บ้างลุงม้าเนี่ย
1: ม้าสองพยางค์
0: สองพยางนะ
1: ได้คำตอบไหมครับ
2: ได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้วนะฮะและคำตอบที่น้องแตงโมได้คือคำว่า
2: อาชาค่ะ
0: ขอชัดชัดสบายหูซะหน่อยนี่ครับตอบคืออ
2: าชาค่ะ
0: อาชา
1: อาชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงตอบว่าอาชาครับ
2: เพราะว่าอัศวะแปลว่าม้าค่ะเป็นคำไวยพจน์แล้วก็หากแยกคำพยางค์แรกใช้กับเครือญาติก็อาค่ะแล้วก็พยางค์ที่สองเป็นคำพ้องรูปความหมายคืออาการที่รู้สึกได้น้อยกว่าก็คือชาค่ะแล้วก็ตรงกับพืชชนิดหนึ่งด้วยค่ะรวมกันก็เป็นอาชาค่ะ
0: เป็นสัตว์บกชนิดหนึ่งมีสี่ขา
3: เพราะนั้นมันไม่ใช่นกแน่ๆ
1: เหลืออีก2ข้อนะครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 40,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: และนี่คือคำใบ้ของคำที่3นะครับคำใบ้มีว่าคำนี้คือสิ่งอันตรายไม่ควรจับต้องแต่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรมี1พยางค์มีตัวสะกดแม่กงคำไวยพจน์คือปลาพกครับ
3: พกอุ้ยยักหน้าแล้วเฮ้ยแต่เรายังนึกไม่ออกเลย
2: พอฟัง
0: ปลาพกงงเลย
2: ได้คำตอบแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ได้คำตอบแล้ว
3: ตอบได้แล้ว
1: เดี๋ยวนะก่อนที่จะตอบคำใบ้ไหนที่ทำให้เราได้คำตอบพุ่งออกมาเลย
2: คำใบพกคือปลาพกกับมีตัวสะกดแม่กงค่ะ
1: ปลาพกหมายถึงอะไรครับ
2: ไฟค่ะ
1: ไฟแล้วอะไรต่อนะตัวสะกดแม่กงเหรอ
2: ค่ะ
1: นึกถึงคำว่าอะไรฮะ
2: เพลิงค
1: ่
2: ะ
1: นี่จะตอบเลยหรือยังฮะ
2: ตอบเลยค่ะ
1: มั่นใจนะครับ
2: มั่นใจค่ะ
1: คำตอบของน้องแตงโมคือ
2: เพลิงค่ะ
1: เพลิงเป็นคำตอบที่
2: ต้องครับ
1: นี่เฉลยคือเพลิงเราสังเกตจากอะไรครับว่าคำนี้ยืมมาจากภาษาเพื่อนบ้าน
2: เพราะว่าเป็นคำควบกล้ำค่ะส่วนมากจะมาจากคำภาษาเขมรค่ะ
1: สามข้อผ่านไปนะครับเหลืออีก1ข้อเท่านั้นในเกมแรกต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 20,000 นะครับและนี่คือคำใบ้ของคำที่4นะครับคำนี้มี3พยางค์ครับเป็นสำนวนไทยหากแยกพยางค์แรกเป็นคำพ้องเสียงความหมายระหว่างเป็นชื่อกระดูกชนิดหนึ่งหรืออีกความหมายคือต้มให้เดือดนานๆเพื่อให้งวดให้คนความหมายของสำนวนนี้คือมีเล่ห์เหลี่ยมมากมีประสบการณ์มากครับสามพยางค์เป็นสำนวนไทย
2: ได้คำตอบแล้วค่ะ
1: จากคำใบ้นี้คำใบ้ไหนที่ทำให้เราได้คำตอบเร็วที่สุดครับ
2: มีเล่ห์เหลี่ยมมากมีประสบการณ์มากค่ะ
1: นึกถึงอะไรครับ
2: เขี้ยวลากดินค่ะ
1: ดูที่ความหมายของสำนวนเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เขี้ยวลากดินและนี่เป็นคำตอบที่ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับเพื่อเงิน 20,000 บาทในเกมแรกคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ยังอยู่นะลูกนะทำท่าดีใจให้ดูหน่อยหนูท้ายถูกแล้วค่ะทำท่าดีใจหน่อยลูก
1: ดีใจดิ
0: โอ้อาจารย์ยากไหมเกมนี
3: ้คือความยากของมันเนี่ยมันคือเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าคำนี้มันคืออะไรที่ชัดเจนนะคือโจทย์มันค่อนข้างกว้างแล้วจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะอันเนี้ยผม
0: แต่พอจับทางได้แล้วสนุก
3: ครับพอได้
0: พอสนุกเลยคุณจิริขาแล้วครับ
4: คือต้องบอกเลยโจทย์แต่ละโจทย์ท้าทายมากอยู่ที่เขาจะจับทางอย่างที่บอกค่
0: ะ
4: พอเขาแบบเห็นกระดูกอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มรู้เลยเนี่ยเขาเริ่มมาแล้วถามว่ายากไหมถ้าสำหรับตัวหนูยากมาก
0: อันแรกนะจุลกรรมเราก็งง
4: ใช่อันนั้นหนูงงเลยอ่ะเอาจริงๆแต่เนี่ยข้อต่อมาเริ่มดีแล้วเออดีแล้ว
0: คุณแท็บ
4: แล้
0: วครับ
5: เราอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดหน่อยนะคะแต่น้องเขาแบบตอบได้ค่ะทันทีเลยเก่งมากเลยค่ะ
0: ครูใหญ่ต้องมีมาตรเดี๋ยวนักเรียนไม่กลัวนะครับต้องมีทรงหน่อยจะเป็นครูนะครับเกมแรกนะครับรับไป
1: 20,000 บาท
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
1: ชิงค่าเทอมให้เรียนลำดับจากอะไรไปสู่อะไร
3: โอ้โหโอ้โหผมยังนึกไม่ออกเลยฮะว่าคืออะไรฮะ
6: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
7: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
8: สวัสดีจ้ะเจ
9: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
11: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
6: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
12: มาทำงานกับอา
13: ปุ๊บยา
14: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
11: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
6: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม่
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
16: แบ่งใบเลข
15: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99 บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
16: โทรออก

0: ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
1: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
0: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
1: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
2: เข้าไม่ยังเข้าไม่ยัง
1: คงใกล้แล้วล่ะครับ
2: โอ้ย
0: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้

0: งะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
1: กลับสู่การสานฝันของสาวน้อยยอดนักสู้จากเมืองสุรินทร์ที่ตอนนี้คว้าทุนการศึกษาไปได้แล้ว 20,000 บาทมาถึงเกมที่2นี้บอกเลยว่ามันจะทวีคูณความยากเข้าไปอีกเธอจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
2: กลับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมครับเอาใจช่วยน้องแตงโมกันต่อไปนะครับเกมแรกผ่านไปแล้วนะครับเกมที่2ครับคุณแชมป์ครับ
3: ครับเกมที่2นี้นะครับน้องแตงโมจะต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาภาษาไทยหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับมาตอบมาเล่นเกมนี
1: ้เกมที่2เรียงลำดับสลับให้งงองค์ความรู้ของวิชาภาษาไทยมีมากมายทีเดียวซึ่งแต่ละสิ่งต่างมีรายละเอียดปลีกย่อยในการจำแนกสิ่งต่างๆที่ทำให้ยิ่งเพิ่มจำนวนมากเข้าไปอีกเกมของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ที่มีมากมายเหล่านี้เกมนี้เราจะมีโจทย์จากองค์ความรู้ทางภาษาไทยให้น้องแตงโมได้เรียงลำดับเพื่อหาคำตอบโดยแต่ละข้อต้องเรียงให้ถูกต้องมีทั้งหมด5ข้อหากทำได้รับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
3: เข้าใจกติกานะครับเดี๋ยวฟังโจทย์ไปพร้อมๆกันทีละข้อแล้วพี่แชมป์จะอ่านให้ฟังว่าคำถามที่ต้องการเขาจะให้เรียงลำดับจากอะไรไปสู่อะไร
2: ครับ
3: ถ้าไม่งงโจทย์ข้อแรกในเกมที่2นี้มาเลยครับคำถามข้อแรกมีว่าจงเรียงลำดับตัวอักษรต่อไปนี้ตามลำดับของภาษาไทยมาแล้วมือเริ่มมาแล้วนับแล้ว
2: นับแล้ว
3: มีตัวอะไรบ้างล่ะเนี่ย
4: โอ
3: ้นี่มีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับพอพุทธเ
4: ถ้
3: าอมตะดอชดาถอถุงฝอฝาแล้วก็บอใบไม
2: ้
3: เรียงตามลำดับของภาษาไทย
2: ที่เห็นนี่เรียงลำดับก็ไม่ได้ต่อกันด้วยใช่ไหม
3: ไม่น่าจะต่อกันนะฮะถ้าดูจากที่ให้มา
2: ครับ
3: แต่ขอให้เรียงตามลำดับที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆกอไก่ของนกพูดเรียงมา
3: ใช่เอาให้ชัวร์นะครับถ้าได้คำตอบแล้วยกมือบอกคุณแชมป์ได้เลย
2: ทุกคนดูดีๆให้รอบคอบ
3: น้องแตงโมได้คำตอบแล้วนะครับคืออะไรครับเรียงเลยครับ
5: ดอชดาตอปตักพอพุทธเท่าพอถุงบอใบไม้แล้วก็ฝอฝาค่ะ
3: และคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
6: โอ้พิธีกรอะทำใจแป้งหมดเลยอะ
3: ถ้าพี่แชมป์จะถามต่อหน่อยได้ไหมอ่ะอย่าโกรธกันนะ
5: ได
3: ้แต่ละตัวนี่ตัวที่เท่าไหร่กันบ้างพอจะตอบได้ไหมฮะ
7: โอ้เลี้ยงถูกก็ยากแล้ว
2: เขาเขียนจริงนะอาจารย์เป็นไงไปเช็คดูนะ
3: เขียนเลขไทยให้เราด้วย
7: นั่นโอ้โหลายมาก
5: ดอชดาตัวที่14ตอปตักตัวที่15พอพุทธเท่าตัวที่18พอถุงตัวที่22บอใบไม้ตัวที่26ปอฝาตัวที่29ค่ะ
3: ถูกหมดเลยครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับพอจะเข้าใจแล้วนะว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับ
2: ครับ
3: นั้นลุยกันต่อในข้อที่2เลยนะครับ
2: ครับ
3: ข้อที่2นะครับโจทย์มาเลยครับน้องแตงโมมีหน้าที่ในการเรียงลำดับตัวละครตามจำนวนลูกชายจากน้อยไปหามากนี่3คนด้วยกัน
2: นี่ต้องอ่านต้องรู้ทุกเรื่องนะ
7: ใช่ใช่ใ
2: ช่คุณแผนได้เจ้าชู
5: ้
2: แค่นี้ก็นึกไม่ออกว่ามีใครบ้างนะ
3: จากน้อยไปหามากมีเมียเยอะอาจจะไม่ได้มีลูกเยอะก็ได้นะจ๊ะ
7: มีลูกอาจจะมีแต่ลูกผู้หญิงก็ได
2: ้เอ้าว่า
3: เหมือนจะได้คำตอบแล้ว
2: ผมเห็นด้วยนะ
3: ใช่ไหมครับถ
2: ้
3: าพร้อมแล้วโชว์คำตอบเลยครับ
2: ปึ๊บเข้าให้ระวังกระดาน
5: พระรามพระอภัยมณีแล้วก็คุณแผนค่ะ
3: พระรามมีลูกชายประมาณกี่คนครับ
5: มีลูกชาย1คนค่ะแล้วก็มีลูกชาย1คนกับนางสีดาค่ะแล้วก็มีลูกเลี้ยง1คนที่ถูกพระฤาษีปลุกเสกให้ค่ะจากที่นางสีดากับพระมงกุฎเข้าไปอยู่ในป่าแล้วพระมงกุฎเกิดหายตัวไปค่ะแล้วพระฤาษีก็เลยวาดใส่กระดานชนวนแล้วก็เสกให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับนางสีดาค่ะชื่อว่าพระลบแต่ว่าพอ

0: ถ้ามงกุฎกลับมาพระฤาษีจะลบแต่ว่านางสีดาไม่ให้ลบค่ะก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับพระมงกุฎค่ะ
1: แสดงว่าเป็นลูกจริงๆหนึ่งลูกเลี้ยงอีกหนึ่งแล้วพระอภัยมณีครับมีลูกชายกี่คนครับ
0: พระอภัยมณีมีลูกชาย3คนค่ะชื่อสิมสมุทรเป็นลูกของนางยักษ์แล้วก็สุสาครเป็นลูกของนางเงือกค่ะแล้วก็มีมังคลาเป็นลูกของนางระเวงวัลลาค่ะ
1: แล้วขุนแผนล่ะครับมีลูกชายกี่คนครับ
0: ขุนแผนมีลูกชาย4คนค่ะชื่อว่าพลายงามเป็นลูกของนางพิมพิลาไลพลายชุมพลเป็นลูกของนางแก้วกิริยาพลายณรงค์เป็นลูกของนางลาวทองค่ะแล้วก็มีกุมารทองที่เกิดจากนางบัวคลี่แต่ว่าถูกขุนแผนพามาปลุกเสกเป็นกุมารทองค่ะ
1: และคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ต้องถูกทุกข้อเท่านั้นนะครับเกมนี้ที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่ฉันอยากจะรู้ครับแล้วเขามีลูกสาวกันบ้างไหมฮะแล้วแต่ละคนมีลูกสาวชื่ออะไรพอรู้ไหม
0: พระรามไม่มีลูกสาวค่ะพระภัยมณีมีลูกสาว2คนเป็นฝาแฝดค่ะชื่อสร้อยสุวรรณกับจันสุดาค่ะเกิดจากนางสุวรรณมาลีค่ะคุณแผนก็ไม่มีลูกสาวค่ะ
1: เรามาลุ้นกันต่อในข้อที่3นะครับถ้าน้องแตงโมพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อที่3ครับอยากจะให้น้องแตงโมช่วยเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่อไปนี
2: ้
1: น้อยไปมากนี
3: ่โอ้โหต้องใช้เวลาแล้วล่ะ
1: จำนวนเสียงของสระไทยจำนวนพยัญชนะมาตราตัวสะกดไทยจำนวนพยัญชนะไทยจำนวนเสียงวรรณยุกต์ไทยและจำนวนรูปสระของภาษาไทยครับ
3: บางอันยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยฮะมาตราตัวสะกดเงี้ย
1: น้อย
3: ใช้เวลาเลย
1: ไปมาก
4: เสิร์ชกูเกิลยังช้าเลยนะไม่เนาะเสิร์ชยังยากเลยอ
1: ่
4: ะ
1: เอาพยัญชนะไทยอย่างเดียวได้ไหมอ่ะพอจะตอบได้หน่อย
3: อาจารย์แปลงครับยากไหม
5: ยากสิครับบางอย่างผมยังนึกไม่ออกเลยฮะว่าคืออะไรฮะ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับโชว์คำตอบได้เลยครับ
0: จำนวนเสียงวรรณยุกต์ไทยค่ะแล้วก็จำนวนพยัญชนะมาตราตัวสะกดไทยค่ะแล้วก็รูปสระของภาษาไทยเสียงของสระในภาษาไทยค่ะแล้วก็สุดท้ายจำนวนพยัญชนะไทยค่ะ
1: ขออนุญาตถามแต่ละตัวเนี่ยมันมีก
3: ี่
1: จำนวนกันบ้างครับ
0: เสียงของวรรณยุกต์ไทยมี5เสียงค่ะสามัญเอกโทตรีจัตวาค่ะ
3: นี่คือ
1: ต่อมาคือมาตราตัวสะกด
0: มี8มาตราตัวสะกดค่ะกบกกกดกมเกยเกิลกงกลค่ะ
1: รูปสระครับ
0: รูปสระมี21ค่ะเสียงสระมี32ค่ะ
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยพยัญชนะไทย
0: มี44ตัวค่ะ
1: และคำตอบที่แตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่4แล้วครับน้องแตงโมครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับจงเรียงลำดับจำนวนคำเป็นจากประโยคต่อไปนี้โดยเรียงจากน้อยไปมากครับโอ้โหมีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันแตงโมอยากกินน้อยหน่ามาก
3: คำเป็น
1: เด็กยุคนี้ทุกคนต้องฉลาดเฉลียวก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าทุกคนที่เป็นโรคโควิดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดแสดงว่าต้องหาคำเป็นให้เจอก่อนว่ามีกี่คำในแต่ละประโยค
3: ใช
1: ่แล้วก็ค่อยมาเรียง
3: ในกระดานนี่ขีดคำเป็นให้เห็นเลยนะว่าคำไหนคำไหน
1: ได้คำตอบแล้วเหรอครับ
0: ได้แล้วค่ะ
3: โอ้โห
1: ถ้าน้องแตงโมได้คำตอบแล้วโชว์คำตอบเลยครับ
3: ดูเลยครับ
1: เรียงจากน้อยไปมากนะครับประโยคไหนมีคำเป็นน้อยที่สุดครับ
0: เด็กยุคนี้ทุกคนต้องฉลาดเฉลียวค่ะ
1: ขออนุญาตถามมีกี่คำครับ
0: มี4คำค่ะมีคำว่านี้คนต้องแล้วก็เฉลียวค่ะ
1: ประโยคต่อไปคือประโยคไหนครับ
0: แตงโมอยากกินน้อยหนามากค่ะมีอยู่5คำค่ะมีแตงโมกินน้อยหนาค่ะ
1: และประโยคต่อไปคือประโยคไหนครับ
0: ก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าค่ะมี6คำค่ะมีคำว่าก้อนลอยอยู่บนท้องฟ้าค่ะ
1: และประโยคสุดท้าย
0: มีคำเป็นอยู่8คำค่ะคำว่าคนคำว่าที่เป็นโคต้องตัวอย่างแล้วก็เคร่งค่ะ
1: ชัดเจนนะฮะและคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยน้องแตงโมครับคำเป็นคืออะไรสังเกตยังไงครับ
0: คำเป็นสังเกตจากสระเสียงยาวค่ะแล้วก็มาตราตัวสะกดก็จะมีแม่กลแม่กลมแม่กงแม่เกยแม่เกลค่ะถึงจะเป็นคำเป็นค่ะ
1: ตรงข้ามกับคำเป็นนี่คือคำตายใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วคำตายมันคืออะไรครับ
0: จะใช้สระเสียงสั้นค่ะแล้วก็สะกดในมาตราแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กบค่ะ
1: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายในเกมที่2นะครับเงื่อนไขเดิมนะครับต้องถูกทุกข้อเท่านั้นถึงจะได้ 40,000 บาทจากเกมนี้ไปและคำถามข้อสุดท้ายจงเรียงลำดับคำตามลำดับในพจนานุกรมนะครับมีคำทั้งหมด6คำด้วยกันนะครับกระเซาะกระเซิงกดเกณฑ์กัญชากระแซะเกิดแล้วก็กลับ
3: กลับ
1: เรียงตามพจนานุกรม
3: นี่คือขึ้นต้นด้วยกอไก่หมดเลยจากตัวแรกนับตัวที่2 อะไรอย่างนี้นะอาจารย์เนาะ
2: ครับ
3: ยากนะ
2: ยากครับ
3: ยากยาก
1: ย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กเปิดหาความหมายในพจนานุกรมถ้ารู้หลักมันจะประหยัดเวลาในการเปิดแต่ถ้าไม่รู้หลัก
5: ก็มั่วไปเรื่อยๆฮะ
1: หาไปเรื่อย
3: ๆนี่คำว่ากระเยอะมากนะถ้าจากตัวแรกตัวที่2จากตัวที่2เป็นอะไรอีกอะไรมาก่อนมาหลังอีกโอ้โหคุณแชมป์ไม่ง่าย
1: เหมือนว่าน้องแตงโมจะได้คำตอบแล้วครับน้องแตงโมได้คำตอบแล้วโชว์คำตอบเลยครับ
3: มาน
1: ี่เรียงลำดับคือ
0: กดเกณฑ์กระเซาะกระเซิงกระแซะกลับกัญชาแล้วก็เกิดค่ะ
1: ตอบมาแล้วนะครับเรียงลำดับตามหลักในพจนานุกรมเลยนะฮะ
3: ครับ
1: และคำตอบข้อนี้สำคัญมากๆต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้อีก 40,000 บาทนะครับคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกได้อีก 40,000 บวกกับเกมแรก 20,000 มีเงินรางวัลสะสม 60,000 บาทนะครับแล้วไปลุยกันต่อในเกมสุดท้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเกมนี้ผมว่ายากมากมีทั้ง5ข้อด้วยกันแล้วต้องถูกทุกข้อนะฮะเกมนี้รับไปอีก 40,000 บาทแล้ว
3: ทางความเห็นนะครับอาจารย์2ข้อผ่านมาเป็นไงครับ
5: โอ้โหเกมนี้ผมว่าโหดมากเลยนะ
3: นะ
5: คือเหมือนสอบ comprehensive ภาษาไทยเลยนะฮะ
3: โอ้โห
5: คือมันต้องประมวลเอาความรู้ในทุก
3: ทั้งหมด
5: อย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเอามาใช้ได้เลยนะ
3: เดี๋ยวกลับมาครับพักชมผู้แสดงกันสักครู่ครับเก่งจริง
1: ชิงค่าทุนเจอว่าอะไรคือแกะดำ
3: คืออะไร
5: ให้หาอะไร
1: นี่
5: จะไปรู้ได้ยังไง
6: ช่องวันสามสิบเอ็ดแอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
7: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูก็พร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
8: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
7: ึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบ

0: นี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
1: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
2: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
4: เม้งสิทธิรัก
5: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
3: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
6: เอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิดเตรียมพับผม
3: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
8: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
7: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
9: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
10: ก็มานามสกุลคุงบุรี
7: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
8: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
12: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
8: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
13: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
15: เพื่อความฝันในการหาค่าเทอมเรียนจนจบและหาเงินดูแลครอบครัวเธอจึงต้องสู้ให้ถึงที่สุด
16: รับไปอีก 40,000 บาทนะ
15: และตอนนี้ก็มาถึงการสู้ในด่านสุดท้ายของสาวน้อยจากเมืองสุรินทร์กับความมุ่งมั่นความหวังของครอบครัวและความฝันของตัวเธอเองเธอจะพิชิตทุนในการเรียนต่อได้หรือไม่ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันได้เลยครับ
17: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมกำลังเข้มข้นนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมกับน้องตะมูด้วยวิชาภาษาไทยเกมที่3ครับคุณแชมป์ครับ
16: ครับเกมนี้ง่ายนิดเดียวครับ
17: ง่าย
16: แล้วตะมูรู้จักคำว่าแกะดำไหมลูก
8: รู้จักค
16: ่
8: ะ
16: เกมนี้เราจะมาหาแกะดำกัน
17: หาแกะดำอีกแล้ว
16: เ
15: กมที่3แกะดำอยู่ไหนถ้าพูดถึงวิชาภาษาไทยต้องบอกว่ามีเนื้อหาที่กว้างมากทีเดียวเนื่องด้วยมีคำพ้องรูปพ้องเสียงคำเป็นคำตายคำไวยพจน์รวมไปถึงวรรณคดีซึ่งทุกคนก็ต้องเคยผ่านตามมากันแล้วเกมนี้น้องแตงโมจะต้องใช้การวิเคราะห์หาความต่างของคำหรือสิ่งที่อยู่ในโจทย์แต่ละข้อว่าสิ่งใดหรือคำใดเป็นแกะดำที่ต่างจากเพื่อนด้วยเหตุผลตามองค์ความรู้ของภาษาไทยต้องหาออกมาให้ได้มีเวลาให้วิเคราะห์ข้อละ20วินาทีมีทั้งหมด5ข้อข้อละ 8,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
16: เกมนี้มีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อละ 8,000 บาทถ้าตอบถูกทุกข้อก็รับไปอีก 40,000 บาท
17: ครับ
16: ขอให้หาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
17: คืออะไรอ่ะคืออะไรให้หาอะไรเนี่ย
16: นี่
17: จะไปรู้ได้ยังไง
16: นี่คือโจทย์ครับมีพยัญชนะมาให้ทั้งหมด10ตัว
17: จะไปรู้ได้ยังไง
16: ต้องมองและนึกให้ออกว่าใช้หลักภาษาไทยอะไรในการแยกแกะดำ
8: ใช่แล้วค่ะ
16: เดี๋ยวนะ
17: แกะดำ
16: ก่อนที่จะตอบพี่แชมป์ขออนุญาตถามก่อนว่าใช้หลักภาษาไทยอะไรในการคัดเลือกเอาแกะดำออกมาครับ
8: อักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงค่ะ
16: โอ้คำตอบข้อนี้คือง
8: องูค่ะ
16: งองูคือแกะดำ
17: ทำไมฮะ
16: เอางงไปใหญ่เลยงูกลายเป็นแกะแล้ว
17: งงนี่
16: เพราะอะไรครับ
8: งองูเป็นอักษรต่ำค่ะส่วนอักษรตัวที่เหลือเป็นอักษรกลางค่ะ
17: โอ้โหโ
16: อ้มั่นใจไหมครับ
8: มั่นใจค่ะ
17: โอ้โหเด็ดขาดมากเลยอ
16: ่
17: ะ
16: และคำตอบข้อแรกของน้องแตงโมเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแต่ไหนคืององูนะครับถูกต้องเลยงองู

0: ไม่ได้อยู่ในพยัญชนะเสียงกลางใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ลุยกันต่อเลยนะข้อที่2นะครับหาแกะดำกันต่อนะครับว่าอะไรคือแกะดำครับมีคำว่าน้องมีคำว่ารักมีคำว่าคิดมีคำว่าถึงครับ4คำนี้อะไรคือแกะดำ
2: โอ้โหนี่ต้องลงกระดานแล้วครับ
0: เอ๊ะมันจะต้องใช้หลักการเรื่องอะไรในการหาแกะดำกันล่ะเนี่ย
1: ได้แล้วค่ะ
0: คำตอบที่ได้อะไรคือแกะดำครับ
1: ถึงค่ะ
0: คำว่าถึงนะครับเพราะอะไรครับ
1: ถึงเป็นเสียงจัตวาค่ะส่วนน้องรักคิดเป็นเสียงตรีค่ะ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปครับหาแกะดำกันต่อครับอะไรคือแกะดำในข้อนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด7คำด้วยกันครับยุทธภูมิราชการมิตรภาพอัคคีภัยกิจการพุทธบูชามิจฉาทิฐิอะไรคือแกะดำครับเจอแกะดำแล้วนะครับแกะดำที่น้องแตงโมเจอคือคำว่าอะไรครับ
1: มิตรภาพค่ะ
0: มิตรภาพเกิดจาก
1: มิตรภาพเกิดจากสันสกฤตบวกบาลีค่ะส่วนคำที่เหลือเป็นคำบาลีบวกบาลีค่ะ
0: และคำตอบที่น้องแตงโมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: มันต้องอย่างนี
0: ้ข้อต่อไปข้อที่4นะครับหาแกะดำกันต่อนะครับข้อนี้อะไรคือแกะดำครับมีทั้งหมด6คำด้วยกันนะครับพระพาถะพระหนุพระนาภีพระหัตพระทวารแล้วก็พระปรางครับ
3: คุณจิ้งหรีดขาวน่าจะชำนาญนะฮะคำราชา
4: ศัพท์กำลังมองอยู่ค่ะคุ้นตาอยู่ค่ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เป็นเรื่องอะไรที่เอามาใช้ในการหาแกะดำ
1: หมวดร่างกายค่ะ
0: ร่างกาย
1: ค่ะ
0: อย่างคำแรกคืออะไรครับ
1: คำแรกพระพาถะเขี้ยวค่ะ
0: เขี้ยว
1: ค่ะ
0: อ๋อพระหนุอ่ะครับ
1: คางค่ะ
0: อ๋อพระนาภี
1: พระนาภีคือสะดือค่ะ
0: พระหัต
1: พระหัตมือค่ะ
0: พระทวาร
1: พระทวารแปลว่าประตูค่ะ
0: พระปราง
1: พระปรางแก้มค่ะ
0: และแกะดำในข้อนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: พระทวารค่ะ
0: ตอบว่าพระทวารนะครับ
2: ครับ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นไปตามที่น้องแตงโมอธิบายทุกอย่างเลยครับ
3: ครับ
0: เป็นหมวดของอวัยวะในร่างกายพระทวารและจริงๆพระทวารมีความหมายเดียวคือประตูอย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างที่เราทราบกันมันเกิดจากอะไรฮะคําว่าทวาร
1: เหมือนทางออกอะไร
0: ทางออก
1: ค่ะ
0: อ๋อเปรียบเหมือนกับประตูเข้าออกอะไรแบบนี้อ๋อเอ้าข้อสุดท้ายแล้วทุกคนเอาใจช่วยนะครับต
3: ้
0: องถูกเท่านั้นเพื่อเงินแสนครับมาค้นหาแกะดำกันต่อในข้อสุดท้ายครับน้องแตงโมถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับมี6คำเหมือนกันครับมีคำว่าขนุนมะพร้าวมะม่วงแตงโมตะขบมะตูมครับ
2: คิดอะไรอยู่ครับลูก
1: เป็นคำไทยแท้กับคำยืมภาษาต่างประเทศค่ะ
2: ไทยแท้กับคำยืมเข้ามา
1: ได้แล้วค่ะ
0: มีหลักในการดูไหมครับอะไรคือคำไทยแท้อะไรคือคำที่เรายืมเข้ามา
1: คำไทยแท้จะสะกดตรงตามมาตราค่ะแล้วก็จะมีการกร่นเสียงค่ะอย่างเช่นมะพร้าวจากแต่ก่อนจะเป็นหมากพร้าวพอกร่นเสียงก็จะออกเสียงให้สั้นลงค่ะเป็นมะพร้าวมะม่วงมะตูมตะขบค่ะส่วนแตงโมก็สะกดตรงตามมาตราเลยค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแกะดำในข้อนี้คือ
1: ขนุนค่ะ
0: ขนุน
2: ขนุน
3: ผมนึกว่าตะขบฮะมันไม่น่าจะทานอร่อยนะที่เหลือมันทานได้หมดเลยนะ
0: อันนั้นไม่ใช่หลักภาษาไทยครับคำตอบของน้องแตงโมตอบว่าขนุนนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: ถ้าถูกกับสุรินทร์พร้อมเงินแสนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ข้อสุดท้ายเกมที่3นะครับขนุนถูกทุกข้อนะครับเกมที่3รับไปอีก 40,000 บาทครับโอ้โหรวมของเก่า 60,000รับเลยครับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับ100,000บาท
1: จริงไหมลูก
2: จริงป้องค่ะ
1: ยังไม่หายเลยลูก
2: ยัง
1: ยังไม่หายนะโอ้โหคุณแม่คุณพ่อดูอยู่นะครับบอกอะไรแค่สักนิดนึงครับว่าเราทำสำเร็จแล้ว
2: หนูทำได้แล้วค่ะแล้วก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าเทอมให้กับทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะ
1: ครูครับลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับสำเร็จแล้วครับครู
3: ตื่นเต้นดีใจค่ะดีใจกับเขามากๆแล้วพูดยังแบบภูมิใจในตัวลูกศิษย์มาก
1: ครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับกับน้องแตงโมครับ
4: อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลผมว่านี่คือการที่ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เพื่อ นำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการที่เราจะใช้ความรู้ความชำนาญความสนใจที่เรามีอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยแล้วก็เอามาคว้าเงินทุนการศึกษาก้อนแรกในชีวิตขอไปกำลังใจให้น้องแตงโมนะไปถึงความเชี่ยวชาญในการที่จะเป็นปรมาจารย์ด้านภาษาไทยของประเทศไทยให้ได้เลยนะครับเอาใจช่วยนะครับ
5: คือว่านะคะเด็กคนนี้อนาคตเป็นครูอย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่ข้อแรกที่แบบหนูลุ้นน่ะให้เขาทำให้ได้แล้วแต่ละข้อเนี่ยเอาส่วนตัวเลยนะยาก
1: ยาก
5: ยากจริงๆวันนี้พี่ขออวยพรให้น้องแตงโมนะคะถึงที่ฝันแล้วฝันอยากเป็นครูขอให้ได้เป็นครูจริงๆวันนี้เก่งจริง
1: ๆ
5: ถึงมาชิงค่าเทอมนี่ไงคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: คุณครับครับเก่งครับ
6: ทุกชอบวิธีการอธิบายของน้องนะคะน้องสามารถอธิบายสิ่งที่เราไม่รู้เลยเอ๊ะหลักการมันคืออะไรเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยน้องสามารถอธิบายได้เป็นช็อตช็อตช็อตช็อตทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแววของการเป็นคุณครูเนี่ยมาแล้วนะคะที่เหลือคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่น้องตั้งหวังไว้นะคะพี่แทบก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเดินไปในจุดที่น้องต้องการได้สำเร็จราบรื่นเรียบร้อยลงตัวดั่งใจปรารถนาเลยค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับน้องแตงโมแล้วยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะสู้ไปให้ผ่านพ้นไปให้ถึงฝันให้ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
7: ขอบค
1: ุ
7: ณคร
1: ับ
7: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เกิดรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมขึ้นมาสนับสนุนเด็กไทยกันต่อไปนะครับเด็กเก่งเด็กไทยยังมีอีกเยอะครับรวมถึงชุดพิธีกรชายต้องขอขอบคุณ20 Second นะครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: เก่งจริงชิงค่าเทอมตอนต่อไปพบกับนักสู้เล็กพริกขี้หนูที่ขอสู้เพื่อครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร
9: ถ้าหนูโตขึ้นไปจริงๆแล้วหนูอยากเลี้ยงเขาแล้วแบบว่าอยากให้เขาอยู่กินแบบอยู่ดีมีสบายทุกอย่าง
8: กับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์ชิงค่าเทอมวิชาคณิตศาสตร
7: ์พี่ธงชัยมีอายุ60ปี
1: ครับ
7: พี่ธงชัยมีอายุมาแล้วกี่วินาทีครับ
1: เกมยากยากครับคุณ
8: เธอจะพิชิตค่าเทอมและสารฝันได้หรือไม
9: ่สู
10: ้ๆแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมา

0: สวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ทุกวันอาทิตย์อยู่กับ2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนรินทร์ค่ะหลากหลายช่องทางในการติดตามข่าวนะคะ Facebook YouTube ข่าวช่องวันรวมไปถึงแอปพลิเคชันวันดีด้วยค่ะ
5: เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ดูซิมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
6: ะ
5: นะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการจะเฝ้าระวังจะขอให้ชาวบ้านช่วยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสแต่เหตุการณ์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เคยอธิบายว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังอยู่แล้วแต่คนที่จ้องจะก่อเหตุเนี่ยมันก็มีช่องมันก็จะมีอะไรที่ให้ก่อเหตุได้อย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในปัตตานีเมื่อวานเนี่ยเป็น Global House นะครับร้านหรือว่าห้างเนี่ยกำลังจะปิดแล้วคนร้าย5คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จี้บังคับรปภ.ให้ก้มลงกับพื้นนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ไปข่มขู่พนักงานกับประชาชนให้ออกจากห้างแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกในคลังสินค้านะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ5นาทีเนี่ยก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่อง3ครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุในพื้นที่สายบุรีกับปนาเระเมื่อคืนวันที่23ต่อเนื่อง24สิงหาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวความคืบหน้าคดีนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
6: ค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีไฟปะทุซ้ำขึ้นมาค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารจากนั้นเวลา 15:40 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถคุมเพลิงไว้ได้นี่คือภาพคืนที่เกิดเหตุนะคะส่วนการช่วยเหลือผู้ค้าและผู้ประกอบการขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนแล้วประมาณ200รายด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือตามขั้นตอนโดยผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันและภาพความเสียหายไปยื่นต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้นะคะทีนี้หลายคนกังวลเรื่องของควันและสารพิษเรื่องนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็เปิดเผยหลังจากที่เมื่อวานลงพื้นที่แล้วกทม.ก็ไปตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่เจอค่าก๊าซหรือว่าสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงค่ะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm ปริมาณที่ตรวจวัดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงกว่าก็คือฝุ่น pm 2.5 เมื่อวานนี้วัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หากไม่จำเป็นค่ะ
5: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เรื่องของภัยธรรมชาติที่ครั้งนี้เป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงนะครับหลังจากที่มีธารน้ำแข็งเนี่ยมันถล่มลงมาแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องของมวลน้ำกับดินโคลนที่เข้ามาสร้างความเสียหายในพื้นที่ชายแดนเนปาลกับจีนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตโอ้โหเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับล่าสุด682ศพและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนตอนนี้สภากาชาดของเนปาลประเมินว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยเนี่ย 93,000 คนแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาล นะครับประเมินว่าอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถ้าเกิดเทียบเป็นของเงินบาทเนี่ยก็เป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับต
6: ้
5: องร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในการช่วยกันส่งอุปกรณ์ส่งเทคโนโลยีแม้กระทั่งส่งคนทีมช่วยเหลือกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
6: ค่ะคุณผู้ชมกลับมานะคะเรื่องของการที่วิ่งราวทรัพย์แล้วก็ล่าสุดไปวิ่งราวทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นชายวัย50ปีค่ะเขาบอกว่าตกงานไม่มีงานทำหนี้สินก็เยอะปรากฏว่าคิดสั้นไปขโมย

0: สร้อยข้อมือนะคะ5เส้นน้ำหนัก10บาทไปแล้วสุดท้ายไม่รอดนี่คือภาพที่สุดท้ายโดนรวบนะคะพลเมืองดีรปภ.จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ธนศักดิ์อายุ50ปีค่ะหลังจากที่ไปก่อเหตุวิ่งราวทองภายในร้านค้าเป็นร้านค้าทองย่านปิ่นเกล้านะคะจับได้จุดนี้คือปากซอยบรมราชชนนี7ค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรของกลางก็คือนี่ค่ะสร้อยข้อมือ2บาท5เส้นนะคะมุมซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทั้งหมดก็7แสนกว่าบาทสุดท้ายตำรวจคุมตัวมาทีนี้ไปถามกันหน่อยก่อเหตุทำไมธนศักดิ์เขาอ้างว่าช่วงนี้ตกงานแล้วก็เขาเนี่ยมีบ้านพักอยู่ย่านบางกรวยนั่งรถประจำทางมาเดินเล่นที่ห้างแห่งนี้บ่อยค่ะแล้วสังเกตว่าช่วงใกล้จะปิดร้านเนี่ยคนจะน้อยแล้วร้านก็อยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกด้วยประกอบกับตัวเองตอนนี้มีหนี้สินนะคะตกงานก็เลยคิดจะหาทางลัดทำทีเข้าไปขอเลือกสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักเส้นละ2บาทพนักงานหยิบมาให้เลือก5ลาย5เส้นด้วยกันช่วงจังหวะพนักงานเผลอปรากฏว่าขโมยทองทั้งหมดแล้ววิ่งหลบหนีออกมาค่ะ
1: ยอมรับ
2: ไม่อยากให้แม่เดือดร้อน
1: โชคดีนะที่ว่าเราไม่ใช้อาวุธมีดในการก่อเหตุทำร้ายใครอ่ะ
2: ไม่ได้ทำ
1: แล้วเราใช้มีดจี้ไหมตอนนั้นทำท่าจี้ไหม
2: ไม่มีไม่ได้อีก
1: แล้วได้พกออกมาได้ยีโร่ออกมาไหม
3: ไม่มี
1: ไม่มีก็คือแค่ขอดูของแล้วก็ถ่ายรูปแล้วพออย่างนั้นก็จบโอกาสแล้วคว้าแล้วก็วิ่ง
0: ทีนี้แม่ผู้ก่อเหตุค่ะคุณแม่เสียใจเลยพอทราบเรื่องนะคะรีบเดินทางมาจุดเกิดเหตุก็จะเป็นบรรยากาศที่คุณแม่ร้องไห้และสวมกอดลูกค่ะไม่เป็นไรต
4: บพี่ฮอตต้องแซวผมแน่พี่ฮอตพี่ป้าบ้า
0: จากนั้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปที่โรงพักนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติของนายธนศักดิ์ไม่มีคดีติดตัวค่ะก็นี่เป็นภาพที่จับกลุ่มแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในเบื้องต้นก็คือวิ่งราวทรัพย์นั่นเองค่ะ
5: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่จันทบุรีคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วเข้ามาจอดหน้าร้านขายของฝากเข้าไปลักทรัพย์เข้าไปขโมยของในร้านนะครับมีวงจรปิดซึ่งสามารถจับภาพตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วพฤติกรรมเนี่ยจับได้ทั้ง

0: เจ้าของโครงการบอกว่าพื้นที่เกิดเหตุมี4ไร่เป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรนะคะนายกบอกว่าตอนลงพื้นที่เมื่อวานก็ถือว่าสามารถคุมเพลิงในภาพรวมไว้ได้แล้วแต่ยังมีกลุ่มไฟและจุดความร้อนลุกไหม้เป็นหย่อมๆยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดต้องกังวลว่าเพลิงมันจะลุกลามขยายวงกว้างอีกแต่ด้วยสินค้าส่วนใหญ่อะค่ะเป็นเคมีพานอุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็เลยทำให้เกิดควันพิษหนาแน่นแล้วก็มีกลิ่นแรงเพราะนั้นขอความร่วมมือใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะงดเดินทางเข้าใกล้จุดเกิดเหตุด้วยส่วนประเด็นที่ทางผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่เราฟังเจ้าของอาคารก็ตัดพ้อบอกโอ้อาจจะไม่ทำตลาดต่อละเพราะว่าอาคารเสียหายเยอะมากประกอบกับออนไลน์ตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญในยุคนี้นะคะนายกบอกว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะกำลังท้อใจเสียใจก็จะต้องมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ว่าจะกลับมาค้าปลีกไหมหรือค้าย่อยได้อีกหรือเปล่ามันคุ้มไหมกับการแข่งขันกับออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุยกันทีนี้โครงสร้างอาคารและทรัพย์สินต่างๆอะค่ะมีการทำประกันภัยไว้ซึ่งมันก็จะมีการชดเชยตามขั้นตอนประกันภัยต่อไปส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าไฟไหม้เพราะว่าเป็นการเผาไล่ที่หรือเปล่านายกยืนยันว่าข่าวนี้ไม่จริงนะคะ
1: จะปิดตำนานในส่วนของตลาด
2: ครับเดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจว่าในตรงนี้เดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานเข้าจะไปไล่ที่ยังไงมันที่ของทรัพย์สินใครจะไล่ใช่ไหมอย่าไปตั้งสมมติฐานอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจผู้คนเข้าไปอีกนะครับคนที่เป็นเจ้าของเขาก็คงเสียใจมากอยู่แล้ว
0: คือตอนนายกลงพื้นที่เนี่ยคุมเพลิงได้แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มควันลอยขึ้นอยู่ในบางจุดด้วยกันแล้วก็มันก็ลอยไปตามทิศทางลมอะค่ะส่วนใหญ่จะไปทางวัดสระเกศแต่ว่าไม่กระทบโรงพยาบาลกลางที่อยู่ใกล้นะคะทีนี้กทม.ขอความร่วมมือประชาชนคนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยก่อนนะนายกในสวม2ชั้นเลยนะคะแล้วขอความร่วมมืออย่าเข้าในพื้นที่เกิดเหตุทีนี้เมื่อวานช่วงประมาณบ่าย 2:30 อะค่ะมันมีภาพนี้กลุ่มควันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็ดูดำๆแล้วก็มีสีน้ำตาลแดงๆปรากฏว่ามันเป็นการลักษณะมันน่าจะเกิดจากการเผาไหม้ของสารเคมีนะคะแล้วควันที่ลอยมาอาจจะมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ไว้เรียบร้อยค่ะ
3: พวกนี้มันกระทบกับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นควันพิษสารพิษต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าชัชชาตินะครับบอกว่าก็มีการตรวจสอบยังไม่พบค่าแก๊สหรือว่าสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเอาเป็นว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในพื้นที่นะแต่ต้องระวังนะครับแต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าก็คือว่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเป็นขม่าวที่เกิดจากการเผาไหม้นี่แหละนะครับไอสารพิษเนี่ยยังไม่ได้น่าห่วงเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรที่บอกว่าเป็นพิษกับการสูดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็ไอ้ควันพวกนี้ไอ้ตอนตั้งต้นที่มันมีการเผาใหม่ๆอันนั้นน่ะควันพิษเยอะ แต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันก็ไปหมดแล้วไงแต่ทีเนี้ยที่มันยังอยู่ก็คือ PM 2.5 ที่มันสามารถเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ถ้าเราสูดดมเข้าไปนะครับส่วนเรื่องสาเหตุเนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกอันนี้เบื้องต้นนะแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่ในร้านค้าในโครงการนี่แหละนะครับ 1. มันช็อตเกิดไฟขึ้นมา 2. นะครับเรื่องของสปริงเกอร์ที่มันไม่ทำงานหรือเปล่านะครับมันไม่ทำงานหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลามไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงนี้รอตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเรื่องโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารนะครับอาจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นะครับรองผู้ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่เพราะว่าไอ้โครงเหล็กเนี่ยมันพังทับซ้อนและเสี่ยงจะทรุดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมปรับแผนเรื่องนี้ในการใช้กำลังคนและเครื่องมือตัดเหล็กแยกซากคล้ายกับภารกิจที่เข้าไปตอนตึกสตง.ถล่มครับ
4: คือว่าตัวอาคารเนี่ยมันตรึงกันด้วยเหล็กอยู่แล้วพอไปขยับเนี่ยมันก็อาจจะคือโครงสร้างมันพังเอียงอยู่ทางเนี้ยเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเข้าไปแล้วแบบแรงอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างท่านผู้ว่ามาเมื่อเช้าแล้วก็เรียนท่านไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าจะเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปคือเอาตัวขุดตัดเนี่ยลุยเข้าไปก็เดี๋ยวรอขอเขาปรับแผนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงได้ทราบว่าตรงยังไงคงจะยังอีกพอสมควรนะคะน่าจะไม่ได้เร็วมากค่ะ
3: ทีนี้เรื่องการเยียวยานะครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งปภ.ให้เข้าไปช่วยแล้วนะครับเพราะปภ.เนี่ยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยก็คือไฟไหม้แล้วก็มีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยให้ผู้ค้าก็คือพ่อค้าแม่ค้ากับชาวบ้านเนี่ยมา มาลงคำร้องไว้นะเสียหายตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้ว

0: เดี๋ยวส่งเอกสารตามมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเร่งสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะช่วยนะครับก็พยายามที่จะสั่งให้ทำทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต้องไม่ตกหล่นด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยเบื้องต้นหลักๆนะคุณผู้ชมก็คือว่าค่าซ่อมนะที่อยู่อาศัยไม่เกิน 88,600 บาทแต่นี่มันคือเป็นร้านไงไม่ใช่บ้านเขานะครับแล้วก็จะมีค่าอื่นๆตามมาตามหน้าจอนี้นะครับทีนี้ผู้อำนวยการเขตป้องปราบศัตรูพ่ายบอกว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงใช้โดรนตรวจจับความร้อนอยู่เลยเฝ้าระวังจุดความร้อนที่มันเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่มาลงทะเบียนเยียวยาขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยมีประมาณ200คนนะครับอันทีนี้ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับเนี่ยช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านมาเรื่องของค่าฝุ่นที่เมื่อวานเตือนกันน่ะฝุ่น PM 2.5 นะในพื้นที่กรุงเทพดูจากภาพนี้สีฟ้าสีเขียวก็แสดงว่า
1: อากาศดีค
0: ่
1: ะ
0: ปลอดภัยนะครับค่าฝุ่น PM ไม่เยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่มันมีไฟไหม้ที่เกิดขึ้นก็คือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่าฝุ่นก็สีฟ้าก็คือเรื่องค่าฝุ่นก็จบแล้วถ้าดูจากอันนี
1: ้
0: เรื่องค่าฝุ่นเรื่องของควันพิษก็น่าจะจบแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของฝ่าฟุตบาทหรือว่าการเดินเท้าบนฟุตบาททุกวันนี้ต้องระวังบางทีเรายังกลัวตกท่อเลย
0: เหยียบปุ๊บโอ้โห
1: มันพลิกเลยใช่ไหมคะล่าสุดรถมูฟปูนคันนี้ถอยเข้าไปแล้วไปทับฝาท่อปรากฏว่าพลิกตะแคงแบบนี้เลยค่ะน้ำมันเนี่ยไหลไปกว่า30เมตรตกใจกันไปสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์15กับซอยสุขสวัสดิ์17ใครจะไม่กลัวคะและน้ำมันมันไหลนองกว่า20เมตรนะคะจะเป็นสภาพรถโม้ปูน6ล้อที่พลิกตะแคงอยู่บนฟุตบาทเนี่ยค่ะแล้วมันก็ไปค่อมอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่กลัวมันจะบุ้มบ้ามขึ้นมานะคะนี่คือล้อหลังไปเหยียบฝาท่อระบายน้ำจนแตกแล้วท่อมันก็ทำให้รถนั้นเสียการทรงตัวยังดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเราจะเห็นว่าล้อหลังด้านซ้ายไปตกอยู่ในฝาท่อระบายน้ำซึ่งแตกเป็นโพรงแล้วล้อรถก็ตกลงไปคาอยู่ในท่อน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหลจากรถเป็นทางยาวกว่า20เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาทรายมาโรยกลบคราบน้ำมันแล้วก็เร่งทำความสะอาดนะคะส่วนภายในโม้ปูนนั้นมีปูนซีเมนต์บรรทุกมาประมาณ3คิวรถเนี่ยเดินทางมาจากบริษัทเอกชนย่านสาทรจะเอาปูนมาส่งเทพื้นบ้านในภายในซอยสุขสวัสดิ์15และ17ทีนี้ไปคุยกับคนขับรถโม้ปูนหน่อยก็เป็นคุณลุงแล้วค่ะอายุ69ละคุณลุงบอกว่ากำลังเตรียมตั้งลำรถเพื่อจะถอยท้ายเข้าไซต์งานจู่ๆล้อหลังด้านซ้ายไปเหยียบฝาท่อระบายน้ำจนแตกแล้วตกลงไปในท่อทำให้รถเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงคว่ำอย่างที่เห็นค่ะ
2: เดินหน้าไปนู่นไปนู่นนี่รถจะจอดใช่ไหม
3: เออ
2: จะเอามานี่พอดีมันลงก่อน
4: ตรงท่ออ
2: ๋อก่อน
4: แต่ไม่มีใครดูข้างหลังให้ลุงใช่ไหม
2: ไม่มี
1: ด้านการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้รถแล้วนะคะดูซิว่ามันเสียหายหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยไม่พบความเสียหายเสาไฟยังแข็งแรงดีค่ะส่วนความเสียหายตัวรถโม้ปูนและฝาท่อระบายน้ำก็คือความเสียหายเกิดขึ้นแค่2อย่างเท่านั้นนะคะ
0: ส่วนเรื่องของภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนของเนปาลกับจีนก็คือตรงแถวๆทิเบตด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ทั่วโลกก็นอกจากส่งกำลังใจไปให้แล้วเนี่ยก็ส่งคนส่งอุปกรณ์บางที่ก็ส่งเงินเข้าไปให้นะครับเพราะความสูญเสียมันมากจริงคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเจอผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเนี่ย600กว่าศพแล้วที่สูญหายอีกกว่า 3,000 คนนะครับการเข้าไปทำงานการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมดูภาพเพราะว่ามันเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ตอนนี้บางจุดเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับมันก็ทับถมมันก็ซ้อนกันอยู่สำหรับตัวเลขอย่างเป็นทางการกับผู้เสียชีวิตนะครับ682คนสูญหายอีกประมาณ 3,000 คนแล้ว 3,000 คนเนี้ยยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิต682คนเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในฝั่งของเนปาลก็คือ675คนในฝั่งของทิเบตเนี่ยของจีนเนี่ย7คนนะครับส่วนยอดผู้สูญหายนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าพื้นที่จุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่คนไปเที่ยวกันเยอะมันจะมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามนะครับมีต่างชาติเนี่ยจากหลายสัญชาตินะครับอังกฤษสหรัฐเหล่านี้เบื้องต้นอินเดียที่มาเนี่ย500กว่าคนในฝั่งของเนปาลส่วนฝั่งทิเบตเองนะครับก็สูญหายไป500กว่าคนเหมือนกันทีเนี้ยทั้งกู้ภัย

0: ไปทั้งทหารที่ถูกส่งเข้าไปนะครับเนปาลกับจีนเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาตลอดนะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยในการค้นหาผู้สูญหายเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเนี่ยโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตมันก็น้อยลงนะครับตอนนี้ทางการจีนสั่งอพยพชาวบ้านจากพื้นที่ตรงนี้เขตจีหลงหลายพันคนแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและทานน้ำแข็งถล่มรอบ2นะครับก็คือมันมีความเสี่ยงก่อนหน้านี้ที่ประเมินกันว่าพื้นที่ที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทะเลสาบด้วยนะครับแล้วทะเลสาบตอนนี้น้ำเนี่ยมันเริ่มที่จะทะลักเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกนะครับแล้วเขากลัวว่าไอ้การทะลักของทะเลสาบเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เกิดน้ำป่ามวลน้ำป่าเนี่ยลงมาท่วมซ้ำเป็นรอบที่2เพราะฉะนั้นชาวบ้านในพื้นที่มันอยู่ไม่ได้แล้วไงตอนนี้น้ำไฟก็ไม่มีนะครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยพังเสียหายหมดนะครับในพื้นที่ก็เลยใช้วิธีการพาคนออกมาจากพื้นที่นี้แล้วออกยังไงแล้วเข้าไปยังไงก่อนคือด้วยความที่โคลนเต็มไปหมดเข้าก็ต้องเข้าทางอากาศเพราะฉะนั้นพาคนออกก็ต้องพาคนออกทางอากาศด้วยมันเลยค่อยๆพาออกมาได้ไม่มากนะครับเบื้องต้นเห็นว่าประมาณ 3,000 คนทีนี้การทำงานในพื้นที่เนี่ยครอบครัวนะครับญาติพี่น้องของผู้สูญหายเขาก็กังวลกันนะครับคืออยากจะได้ข่าวตามย่างจริงนะครับแล้วมันต้องค่อยๆทำด้วยหลายครอบครัวเนี่ยบอกว่าความหวังมันก็ค่อยๆหมดลงนะครับเวลาที่ผ่านไปก็หวังได้น้อยลงนะครับทีนี้สภากาชาดของเนปาลบอกว่าถ้าดูและภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะสูงถึง 93,000 คนโอ้โดยเฉพาะฝั่งเนปาลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเนี่ยบอกว่าความเสียหายนะครับอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติส่งเทคโนโลยีส่งอุปกรณ์เข้าไปนะครับเบื้องต้นเขาต้องการพวกแบบมีการติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความเสี่ยงที่มันอาจจะมีดินถล่มหรือน้ำมันจะหลากลงมาไหมแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ส่งเข้าไปช่วยต้องลำเลียงในสภาพแบบนี้คุณผู้ชมดูนะการเข้าการออกพื้นที่ไปทางบกไม่ได้ไงทางอากาศเท่านั้นนะครับทีนี้ทางการอินเดียบอกว่ามีชาวบ้านพบร่างผู้เสียชีวิต7คนลอยมาตามแม่น้ำที่เชื่อมต่อมาจากประเทศเนปาลอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นะครับก็หมายความว่าความรุนแรงของมวลน้ำที่มีทั้งน้ำที่มีทั้งโคลนที่มันลงมาจากไอ้เทือกเขาเนี่ยประเมินกันว่ามันไปไกลเป็น100กิโลเมตรเลยนะครับเพราะความแรงที่มันลงมาเนี่ยลักษณะคุณผู้ชมอ่ะดูภาพตรงนั้นซ้ายมือไอ้มวลน้ำกับโคลนที่มันลงมาจนกลายเป็นเรื่องของดินโคลนถล่มเนี่ยนะครับความแรงที่เราเห็นเนี่ยมีการประเมินจากนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเท่ากับความเร็วเนี่ยเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: โอ้เร็วแล้วแรง
0: แล้วไปไกลเนี่ยเป็น100กิโลเมตรแล้วมันไปตามร่องน้ำนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกมันไปตามร่องน้ำแล้วไอ้ร่องน้ำไปเรื่อยๆๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่วิ่งหนีอ่ะกับรถที่มาด้วยความเร็ว200กิโลเมตร
1: มาไม่ทัน
0: ใช่ไหมครับยังไงก็หนีไม่ทันยกเว้นหนีขึ้นสู่ที่สูงแล้วหลายคนอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างนอกเนี่ยไอ้ดินโคลนพวกนี้มันกำลังมาเพราะฉะนั้นมันซัดเอาบ้านเรือนเอาสิ่งปลูกสร้างพังแล้วคนก็เลยรอบนี้เสียหายล้มตายแล้วก็สูญหายกันเป็นจำนวนมากนะครับเอาล่าสุดปฏิบัติการครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็กลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่มันเป็น อยู่ในลักษณะเดียวกันคือทานน้ำแข็งมันก็จะมีหลายที
1: ่
0: แล้วไอ้ครั้งนี้ส่วนหนึ่งที่มันทำให้เกิดปรากฏที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็คือว่าโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มันทำให้ทานน้ำแข็งมันแตกตัวลงมา
1: ละลายใช่ไหม
0: มันลงมาจากที่สูงแล้วไอ้ทานน้ำแข็งที่ว่าเนี่ย
1: ค
0: ุณลองคิดดูว่าความ
1: ยา
0: วความยาวประมาณ600เมตรคำว่า600เมตรเนี่ยถ้าเทียบตึกมหานคร2ตึก
1: อ
0: ยู่เรียงกันและ600เมตรเนี่ยยาวอย่างเดียวไม่พอมันมีความหนาด้วยแล้วความหนาของไอ้ทานน้ำแข็งที่มันลงมาจากความสูงประมาณเป็นกิโลเมตรเนี่ยทานน้ำแข็งคือน้ำก็คือน้ำใช่ไหมครับก็คือหิมะที่มันแบบเนี่ยกลายเป็นทานน้ำแข็งแล้วลงมาเนี่ยความใหญ่ความกว้างมันความหนาเนี่ยเท่ากับน้ำของสระน้ำโอลิมปิก20สระที่ตกลงมาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งตกจากที่สูงมันก็ยิ่งมีพลังงานมากขึ้นก็เลยกวาดทุกอย่างไป สิ่งที่กังวลต่อก็คือว่าแล้วในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันว่าทานน้ำแข็งที่มันอาจจะเสี่ยงตกลงมาจะมีความเสี่ยงแบบนี้หรือไม่เพราะตอนนี้โลกร้อนที่มันเราก็คุมไม่ได
1: ้
0: เพราะมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องเตือนพื้นที่อื่นที่มีลักษณะภูมิประเทศในลักษณะใกล้เคียงกันว่าให้ระวัง

0: อภิบัติตามธรรมชาติในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับ
1: ค่ะอ่ะกลับมาที่บ้านเรารับมือกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่สุรินทร์เจอฝนตกหนักนะคะแล้วก็ที่อ่วมสุดหนักสุดก็คือที่อำเภอสังขะคุณผู้ชมดูสภาพท้องถนนก็เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังแล้วนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็หนึ่งในจุดที่ถูกน้ำท่วมหนักก็คือถนนสังขะศรีนรงค์ศรีขอรภูมิระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า60เมตรนะคะรถก็สัญจรกันด้วยความยากลำบากส่วนในตัวตลาดสังขะมีรายงานว่าเจอน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตรก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบค่ะเทศบาลตำบลสังขะอยู่ระหว่างการประสานขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสมทบนะคะจะได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็เจอฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องถึงค่ำค่ะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าท่วมในหลายชุมชนชาวบ้านเองก็เดือดร้อนหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือคนที่อยู่ที่หมู่บ้านโชคใต้ในตำบลอู่โลกค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วฝนพอตกเยอะมันระบายไม่ทันแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายคนบอกว่าเพิ่งเสร็จจากการทำไร่ทำนาถึงบ้านมาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องมาเร่งตัดน้ำวิทย์น้ำออกจากบ้านท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไปดูคลิปบางส่วนที่ชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายไว้ค่ะ
2: อายุมาก็ท่วมอีกนะครับหลังจากมันเลิกจากงานมาก็มาฟิตน้ำนี่นะครับท่วมครับปกติไม่เคยท่วมครับปีนี้ครับครั้งแรกเลยใครว่างก็มาช่วยวิทย์น้ำหน่อยนะครับนี่นะครับหลังบ้าน
1: ส่วนที่ตำบลราชครามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะหลักๆบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายไป7หลังคาเรือนเจอฝนตกหนักเจอลมพายุพัดแรงหนึ่งในบ้านที่เสียหายหนักคือบ้านของคุณอนุชิตอายุ51ปีค่ะหลังคาบ้านเปิดเลยนะคะแล้วปลิวหลุดไปเกือบครึ่งหลังนี่แกก็ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่เป็นภาพมุมสูงนะคะแกบอกว่าช่วงเย็นตอนประมาณ 5:00 นเพิ่งกลับจากทำงานจู่ๆลมพัดแรงมากกระชากหลังคาบ้านหลุดปลิวออกไปเจ้าตัวบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่เจอพายุรุนแรงแบบนี้แล้วก็พยายามเกาะดึงโครงสร้างหลังคาเอาไว้โถแกดึงแกสู้สุดชีวิตแต่แกก็ต้านแรงพายุไม่ไหวตัดสินใจปล่อยมือเอาชีวิตรอดไว้ก่อนค่ะ
3: แรงมากเพิ่งจะกลับมาจากทำงานมาดี
4: เคยเจอไหม
3: เนี่ยเนี่ยครั้งนี้แรงที่สุดเลย
4: กี่ปีแล้วที่อยู่เนี่ย
3: 20กว่าปีแล้ว
4: 20ปีนี่ครั้งแรกถือว่าแรงมาก
3: แรงมากเราก็ลังไว้อย่างเดียวคือเอาไม่ไหวแล้วเราก็ต้องปล่อยพอปล่อยแบบมือมันก็
4: ไปเลย
1: ส่วนที่วัดโบสถ์สมพรชัยอำเภอบางไทรค่ะเจอพายุฝนลมแรงเหมือนกันแล้วส่งผลให้ต้นไม้กิ่งไม้ขนาดใหญ่มันหักลงมานะคะต้นตะเคียนหินอายุกว่า100ปีสูงประมาณ12เมตรเนี่ยมันหักลงมาแล้วไปทับศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ของวัดเสียหายด้วยท่านเจ้าอาวาสเองก็ถูกกิ่งไม้ร่วงใส่ขณะเดินผ่านบาดเจ็บไปท่านก็ต้องเย็บไป7เข็มแล้วก็ต้องทยอยย้ายเจ้าแม่ออกจากศาลไว้ก่อนค่ะ
5: มีฝนลงตกมาก็โอ้ลมแรงโยมลมแรงมากเลยเหมือนลมมันหมุนมา
4: ครับ
5: มาหมุนมาพัดพอหมุนเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกมืดเลยมองไม่แทบไม่เห็นเลยขนาดแม่น้ำเรือยังหมุนเลยวันนี้กินไม้ที่ในหมู่บ้านเนี่ยมาโดนพายุพัดเหมือนกันอันนี้ว่ากินไม้คงจะหักแล้วคาอยู่บนไม้ต้นไม้แล้วจะมาก็ไปบินกระบะก็มาดีโชคดี
4: เย็บไปเจ็ดเข็ม
1: หลังเกิดเหตุพารุกวัดแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันตัดกิ่งไม้เก็บกวาดแล้วก็สำรวจความเสียหายทั่ววัดนะคะคือต้องตัดแล้วล่ะไอ้พวกกิ่งไม้ที่มันสุ่มเสี่ยงว่าจะหักโค่นเพราะตอนนี้ยังมีพายุตกในหลายพื้นที่ด้วยกันเอาเช็คเรื่องของอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8แล้วนะคะตอนบนของไทยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่30สิงหาคมก็คือวันนี้จนถึง2กันยายนค่ะก็จะเจอฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนในจุดดังกล่าวระวังอันตรายนะคะฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากอากาศเช่นเดียวกันนักบินพารามอเตอร์3ลำเนี่ยนะครับตกใน3จุดนะครับก็คือว่ามี2ลำเนี่ยไปตกริมเขื่อนกับบนดินอันนี้นักบินปลอดภัยแต่ว่าอีกจุดนึงปรากฏว่าตกที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นักบินก็ยังคงสูญหายอยู่นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันค้นหาร่างของนักบินที่บอกว่าสูญหายนะครับอายุ59ปีในพื้นที่ฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับตรงเนี้ยเขื่อนป่าสักที่ลพบุรีจากการสอบถามเนี่ยก็พบว่าพารามอเตอร์นะครับแล้วก็หรือว่าไอ้เครื่องบินร่มร่อนเนี่ยนะครับบินมาจากฝั่งบ้านท่าริดที่ตำบลมะนาหวาน3ลำแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนลมไงลมมันเปลี่ยนทิศก็การควบคุมเครื่องก็เลยอาจจะทำได้สูญเสียความควบคุมนะครับเครื่องก็เลยตกลำแรกเนี่ยร่วงริมเขื่อนอีกลำหนึ่งร่วงบนพื้นดินนะครับหลังแนวสันเขื่อนนะครับโชคดีที่นักบินไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่ลำที่3นี่แหละที่ตกไปกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักนะครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งก็ไปช่วยกันค้นหากว่า3ชั่วโมงในที่สุดเจอร่างนะครับจมอยู่ใต้น้ำลึกคุณผู้ชมลึก8เมตรอ่ะนะครับแล้วก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องเตือนแหละนะครับว่ากิจกรรมช่วงนี้อากาศมันไม่ดีเนาะแปรปรวนกิจกรรมทางน้ำหรือต้องขึ้นบนฟ้าที่เป็นอากาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลมหรือว่าเรื่องของฝนแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเห็นใจคุณยายจริงๆอายุ80กว่าแล้วนะคะจำเป็นต้องรื้อบ้านทรงไทยอายุกว่า100ปีสภาพเป็นแบบนี้คืออยู่ติดคลองอะค่ะแล้วน้ำมันกัดเซาะเพราะนั้นถ้าไม่รื้อก็เสี่ยงจะถล่มนะคะคุณยายก็มองไปน้ำตาไหลไปแล้วก็บอกผู้สื่อข่าวว่าอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยสภาพบ้านไม้ทรงไทยเก่าแก่อายุกว่า100ปีค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรื้อไปบางส่วนแล้วก็จะเหลือโครงสร้างนะคะหลังจากที่ช่างเขาทยอยรื้อออกทีละชิ้นเพราะว่าสภาพตลิ่งคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงที่มันทรุดตัวแล้วน้ำไปกัดเซาะเข้ามาใกล้ตัวบ้านจนเกือบจะถึงเสาแล้วเจ้าของบ้านคือคุณยายสมานอายุ86ค่ะก็คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดเป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่เต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัวแต่วันนี้คุณยายจำเป็นต้องรื้อบ้านทั้งหลังเพื่อความปลอดภัยตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็ซุดตัวเข้ามาใกล้ตัวบ้านจนมันกัดเซาะจนเกือบถึงเสาโครงสร้างแล้วเพราะนั้นถ้าไม่รื้อกลัวว่าบ้านมันจะถล่มลงไปในคลองนะคะคุณยายบอกว่าอยู่มาตลอดชีวิตหลังรื้อบ้านคุณยายก็ยังไม่มีเงินสร้างบ้านหลังใหม่คงต้องย้ายไปอยู่กับลูกสาวในบ้านหลังเล็กๆ เป็นการชั่วคราวไปก่อนค่ะ
6: เสียดายที่มันยายมันซุดลงไป
7: ทำไงอ่ะเสียดายมันก็ทนไม่ได้ทำไม่ได
6: ้
7: ของมันตุ๊ดลงไปไม่ใช่เอาไปขายเนี
6: ่
7: ยไปขายเสียดาย
6: มันไปตามธรรมชาติ
7: เราไม่เราไม่ได้ซื้อขายเราก็ได้เงินได้ทอง
6: ยุบไปเยอะไหมยายที่ยังมา
7: เยอะสิโอ้โหแม่น้ำมันอยู่
6: นู่น
1: เบื้องต้นหน่วยงานต่างๆก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายแล้วนะคะคือมีแนวคิดที่จะขยับพื้นที่ปลูกเข้าไปด้านในจะเอางบประมาณบางส่วนที่สามารถช่วยเหลือมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนแล้วก็เร่งวิธีแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งต่อไปคือถ้าย้ายไปต้องปลอดภัยจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่กี่ปีก็สุดอีกนะคะแล้วก็มีสสเบียร์ทรงพลสสเขต1พระนครศรีอยุธยาก็อาสาช่วยเหลือแกบอกจะนำไม้จากบ้านที่ตัวเองมีแพลนจะรื้อเนี่ยเดี๋ยวเอาบ้านไม้ส่วนหนึ่งที่จะรื้อเนี่ยนะคะเอามาซ่อมแซมบ้านให้คุณยายแล้วก็จะหาช่างมาทำให้แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคุณยายในเบื้องต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านริมน้ำแบบนี้หลายที่ก็จะมีความเสี่ยงเนา
1: ะ
0: ตอนที่ปลูกบ้านครั้งแรกเนี่ยตลิ่งมันอยู่ไกลหน่อย อยู่ไปอยู่ไปมันก็เซาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอาส่วนเรื่องนี้ที่อยุธยาเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าเจ้าของเต็นท์รถมือสองเนี่ยกับภรรยาเก็บเงินสดได้ 60,000 กับเช็คโอ้โห3ล้านตกบนถนนนำส่งตามหาเจ้าของจนเจอครับ
8: ตกครับเงินสดพร้อมเช็คน่าจะประมาณ3ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเงินสดนะครับผมไม่ได้นับนะผมไม่นับเลยครับไม่รู้อันนี้คือรวบรวมได้ตกกลางถนนครับพร้อมเช็คนะ
0: นี่มันต้องแบบนี้นะครับคือเจอของตกหล่นเนี่ยใจเขาใจเราถ้าเราทำหล่นเราก็อยากได้คืนใช่ไหมครับถ้าเจอของตกหล่นแล้วเราเก็บไว้เองเราอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ก็ได้ทางที่ดีที่สุดเอาไปส่งคืนตำรวจให้ตามหาเจ้าของเขาซะนะครับไม่ใช่ของเราอย่าเอาไว้เองนะครับคุณสมคิดแซ่คิมเป็นเจ้าของเต็นท์รถมือสองกับภรรยาก็เลยถ่ายคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าเจออะไรบ้างคือเผื่อเอาไว้เผื่อกันเหนียวว่าสมมติเขาทำตกแล้วมันมีทรัพย์สินมากกว่านี้แต่เนี่ยผมเจอแค่นี้จริง
1: ๆ
0: นะผมเจอเท่าไหร่ผมก็เอามาคืนเท่านั้นนะครับเจอเงินสดเกือบ 60,000 แล้วก็เช็ค2ใบรวมแล้วเนี่ย3ล้านด้วยกันกระจายอยู่บนถนนโรจนะนะครับเอาล่ะทีนี้เอาไปคืนตำรวจให้ตำรวจตามหาดีกว่ากับตำรวจสภ.ย่อยสินธิวาที่บางปะอินนะครับตอนนั้นนะคุณสมคิดบอกว่าขับรถผ่านตรงเนี้ยเห็นเฮ้ยแบงค์เฮ้ยตังค์เนี่ย เฮ้ยมันปลิวอยู่บนกลางถนนน่ะก็เลยยังไงดีอ่ะถอยรถเก็บสิมันย้อนกลับไปได้เป็นกิโลเลยนะครับก็แสดงว่ามันค่อยๆปลิวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเงินจริงด้วยเก็บมาได้ 60,000 นะครับแล้วก็เช็คที่ว่าเนี่ยมีการลงลายมือชื่อเข้าใจว่าฉลากหลังแล้วสามารถนำไปขึ้นเงินได้นะครับแล้วก็มีประชาชนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยหลายคนที่เขาขับรถผ่านมาก็ช่วยกันเก็บเงินที่ตกอยู่บนถนนก็เลยทำทีตะโกนบอกว่าเงินผมนะอย่าเก็บไปนะคือเขากลัวว่าบางทีเก็บแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองไงก็เลยต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตัวคุณสมคิดเองกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาแบบแอบจิกเงินไปอ่ะเดี๋ยวคืนไม่ครบว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเจ้าตัวเขาเก็บเองนี่แหละรวบรวมได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับได้เท่านี้จริงๆนะไม่แน่ใจว่ามันมีบางส่วนที่คนอื่นที่เห็นก่อนหน้านี้เก็บไปแล้วหรือไม่หรือว่าตกหล่นข้างทางหรือเปล่านะครับก็เชื่อว่าเจ้าของเขาลำบากนะครับเขาต้องเอาเงินไปใช้อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่ได้คืนเนี่ยใจเขาใจเรานะครับเชื่อว่าเจ้าของตามหาเงินก้อนนี้อยู่ครับ
8: จะอยู่ประมาณที่สะพานบ้านโพครับ
6: ครับ
8: ครับตอนนั้นก็คือแบงค์หรือแบงค์ร้อยหรือแบงค์20ครับฟุ้งเต็มถนน
6: อ๋อเหรอ
8: ครับเราเลยไปแล้วเลยประมาณ1กิโลแล้วก็ถอยหลังกลับนะครับตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าคนที่เขาทําปัญหาเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่นอน 100% ครับก็เลยเดินดูเอกสารเพราะว่ามีเอกสารเยอะผมก็เดินดูไปเจอคนกำลังเก็บเงินอยู
6: ่
8: ผมก็บอกแสดงตัวไปเลยว่าเป็นของผมเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาคืน
0: คุณผู้ชมเป็นไหมอ่ะเงินน่ะแบงค์หายไปอ่ะแบงค์20แบงค์50แบงค์100อ่ะหายไปเนี่ยผมก็หาอยู่ทั้งวันน่ะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนใช่มั้ยบางทีเราลืมตั้งไว้นะสมมุตินี่เจอนะก็อ้าวโล่งอ่ะเจอละแต่ถ้าเกิดเงินหายเลยอันนี้เราก็จะเสียดายบอกโอ้กว่าจะหาเงินมาได้ใช่มั้ยแล้วเงินที่หายบางทีมันมีประโยชน์ไปทำอย่างอื่นได้เยอะอ่ะนะครับทีนี้ตำรวจในที่สุดแล้วเนี่ยตามหาเจ้าของเงินจนเจอแล้วนี่ไงนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกเป็นข่าวได้แต่ผมขอไม่ออกหน้านะไม่เขาไม่ค่อยอยากให้ออกหน้านะเนี่ยคือเจ้าตัวบอกงี้ครับมารับเงินแล้วนะครับแล้วก็นำเงินพวกนี้นะครับคือจะไปทำธุระที่ศูนย์รถแห่งหนึ่งน่าจะลืมวางกระเป๋าเงินเอกสารไว้ที่ฝากระโปรงหรือหลังคารถคือตอนนั้นลืมไปเลยไงว่าของมันตั้งอยู่นอกรถอ่
1: ะ
0: ก็ขับออกมาขับออกมาปุ๊บก็เลยไม่รู้เหมือนกันจังหวะไหนไอ้ที่เงินแล้วก็เช็คเนี่ยมันร่วงหายไปแต่เอาล่ะเจ้าตัวก็บอกว่าขอบคุณนะครับซาบซึ้งน้ำใจของพี่สมคิดกับภรรยาที่เก็บทั้งเงินและเช็คเนี่ยมาส่งคืนให้ตำรวจแล้วก็วันนี้กลับมาถึงมือของผมแล้วครับ
9: ลืมไว้ที่รถแล้วภรรยาขับรถออกมานะฮะอาจจะหล่นระหว่างทางตอนแรกนึกว่าจะลืมไว้ที่โชว์รูมรถเอารถกลับไปเข้าศูนย
6: ์
9: โชว์รูมเช็คแล้วไม่ใช่ถือขึ้นรถกลับมาส่วนตัวผมนี่ผมซาบซึ้งน้ำใจผมหาพลเมืองดีอย่างเงี้ยยากนะในสังคมบ้านเราปัจจุบันนะ
6: ครับ
9: ผมซึ้งใจมากนะให้เงินตอบแทนอะไรไม่รับด้วยไม่เอาด้วย
6: โอ้โ
9: หสุดยอดจริงๆ
0: เงินไม่ครบนะอันนี้ไม่ได้เพราะพี่สมคิดนะเพราะพี่สมคิดเขาเก็บมาครบแล้วแต่เงินน่ะเจ้าของเงินบอกว่ามันยังหายไปประมาณ 10,000 บาท10,000 บาทในพื้นที่ตรงถนนรจนะเมื่อกี้ที่อยุธยาใช่ไหมทีนี้เนี่ยใครเอาไปนะครับถ้าเอาไปแล้วเนี่ยเอาจริงบอกเลยนะครับว่ามีความผิดแน่ๆไม่ใช่เงินของเราจู่ๆคุณไปเอาเงินเขามานะครับแต่ทีนี้เจ้าของเงินเขาบอก
1: หยวนหยวนเหรอหลนหยวนหยวนหยวน
0: คือเข้าใจว่าอาจจะคิดว่าช่างเหอะไปตามหาก็ไม่ได้คืนหรอกอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะคืนเงินอันนี้ใจเนาะใจนะครับถ้าจิตใจยังดีอยู
1: ่
0: เอาเงินของเขาไปเนี่ยไปคืนเงินที่สภ.ย่อยสินที่ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเหอะไม่รู้หรอกฉันก็เก็บไว้กินนั่นแหละฉันก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าแต่ก็คือเป็นเรื่องของเงินที่เจ้าของเขามีเจ้าของไม่ใช่เงินที่เราได้มาโดยชอบอ่ะเพราะฉะนั้นคืนเข้าไปเถอะครับนะครับ10,000ที่ยังขาดอยู่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าทานน้ำใจหลั่งไหลไปสู่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกรีนเวฟแล้วก็วันแยกแลกสุขค่ะผนึกกำลังกันช่วยแพ็คถุงยางชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านค่ะ
10: Green Wave ร่วมกับวันแยกแลกสุขนำทีมตัวแทนดีเจพิธีกรข่าววันนิวส์และศิลปินในเครือรวมพลังบรรจุถุงยังชีพจำนวน500ถุงณกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกราบ11โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
11: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่พวกเราเนี่ยจะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการนำถุงยังชีพนี่แหละวันนี้มาแพ็คกันแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัย
12: ครับทางที่จังหวัดน่านเราเริ่มกันวันนี้เลยนะครับ
11: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้นี่แหละ
12: ซึ่งเราจะเริ่มต้นนะครับในเดือนกันยายนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายละเอียดได้แล้วกันแล้วก็สำหรับใครน้องที่อยากจะมาช่วยกันแบบนี
11: ้
12: ก็สามารถทำได้นะครับ
10: และตลอดเดือนกันยายนนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care เปลี่ยนกระป๋องเปล่าขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลให้เป็นทุนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไป
0: เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับคือเป้าหมายก็คือกลุ่มนักศึกษาเพราะนักศึกษาเนี่ยรู้ว่ามีคอลเซ็นเตอร์แต่ไม่คิดว่ามันจะใกล้ตัวขนาดนี้ก็โดนหลอกไป2วันด้วยกันให้กักตัวอยู่คนเดียวต้องไปช่วยแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
15: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
16: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
17: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
21: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
1: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
2: แล้วก็คงไปจ้างเดซี่อีกทีน
3: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
2: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
4: ้พี่ไงนะพี่บอส
2: นั่นโหลพนักงาน Break Up Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด

0: 6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เอา 9:26 นาทีนะครับเรื่องนี้เตือนแล้วเตือนอีกนะครับถ้าหากว่าบ้านไหนมีลูกมีหลานดูข่าวนี้อยู่เนี่ยอยากจะให้ช่วยกันแชร์ด้วยเพราะว่ามุกเดิมๆของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์เนี่ยจะโทรหาเด็กที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็จะอ้างว่าน้องอ่ะทำผิดกฎหมายแล้วเด็กก็จะนึกต่อไปว่าเอาละเรายังเรียนอยู่เลยอ่ะเราทำเรื่องผิดกฎหมายอ่ะเอ้ยเราจะเสียอนาคตไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนไหมก็เลยหลงเชื่อพอหลงเชื่อปุ๊บทีนี้เอาละมันก็เลยเข้าตามสูตรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอางี้แล้วกัน1ก็คือเดี๋ยวโอนเงินมาให้ตรวจสอบ2ก็คือน้องไปหาที่เงียบๆคุยกับพี่จนทำให้นักศึกษาคนเนี้ยขังตัวเองอยู่2วันแล้วผู้ปกครองต้องแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยครับ
2: นี่คุณแต่รถเนี่ยน่าจะไหนลูกมันไหนวางยาไปไหนลูกมันไปไหนเรื่องมันผ่านไปแล้ว
3: หนูน้อยลูกได้ไหม
2: ไม่เป็นไรลูก
3: ผ่านไปแล้วลูกหนูไม่เศร้า
2: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อไม่ถามแล้วไม่ต้องพูดเลย
1: เนี่ยครับก็คือด้วยความตกใจน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็การถูกหลอกเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินด้วยนะครับแล้วเด็กก็คงจะแบบเสียดายแล้วก็เสียใจว่าทำไมโดนหลอกแบบนี้นะครับแต่นี่แหละเอามาเตือนกันนะครับว่าเราคิดว่าบางทีลูกหลานเราโตแล้วข่าวคอลเซ็นเตอร์ก็เยอะนะไม่น่าจะหลงกลแต่คุณผู้ชมคนที่หลงเชื่อถ้าหลงเชื่อไปแล้วอ่ะนะครับมันก็เนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆทีนี้นะครับทำยังไงได้บ้างคือเหตุการณ์ต้องเล่าอย่างนี้นะครับเราไม่โทษผู้เสียหายนะเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้จริงนะครับแต่ทีนี้ถ้ารู้แล้วเราก็ต้องระวังเราก็ต้องเตือนกันต่อนะครับคือตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมีคอลเซ็นเตอร์มันอ้างตัวว่าโทรมาจากโทรศัพท์ค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เจ้าของเบอร์คุณมันต้องมีข้อมูลเราเบื้องต้นแล้ว
0: ใช่
1: คุณคนนี้ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจ้งแบบนี้นะครับว่าระบบเนี่ยของเราเนี่ยมันแจ้งเตือนมาว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินที่ผิดกฎหมายเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือเดี๋ยวผมส่งต่อให้ตำรวจที่เขาประสานเรื่องมามันก็จะพูดในลักษณะแบบนี้ก็ปรากฏว่าส่งต่อให้สาย2แล้วก็บอกว่าเอางี้แล้วกันหรือไม่ก็แอดไลน์ของตำรวจนะของสภ.เมืองระนองนี่อ้างแล้วว่ามาจากตำรวจเมืองระนองปรากฏว่าพอผู้เสียหายแอดไลน์เข้าไปอันนี้เป็นไลน์ปลอมนะครับทีนี้มันเข้าทางเลยนะครับพอมีการพูดคุยแล้วลักษณะของคำพูดเนี่ยผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วนะครับก็คือติดกับคนร้ายคนร้ายก็เลยสั่งให้ผู้เสียหายเนี่ยไปเปิดห้องอยู่คนเดียวแล้วห้ามบอกคนอื่นในครอบครัวห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดหรือบอกเพื่อนแล้วบังคับให้วิดีโอคอลเพื่อพูดคุยอีปลายสายมันก็แต่งตัวเป็นตำรวจไงเนี่ยมันปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วนะครับแล้วการให้วิดีโอคอลคุยแปลว่าอะไรแปลว่าจะทำให้ผู้เสียหายไปคุยกับคนอื่นไม่ได้แล้วต้องทำตามที่มันบอกตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันต้องการคืออะไรให้หาเงินโอนไปให้มันนะครับตอนแรกเนี่ยบอกเด็กว่าต้องหาเงิน1ล้านบาทมาดำเนินการเรื่องนี้มาต้องค้ำประกันโน่นนั่นนี่นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันน้องไม่มีตังค์ใช่ไหมแต่ว่ามันจำเป็นต้องใช้น้องแต่งเรื่องนะไปหลอกผู้ปกครองหลอกคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ต้องมีเงินนอนอยู่ในบัญชี1ล้านเพื่อเอามาใช้ยืนยันสิทธิ์นะครับทีนี้กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยหลงเชื่อก็ทำตามที่คนร้ายบอกนะครับผู้ปกครองก็โอนเงินมาให้1ล้านนะครับแล้วกลายเป็นว่าก็มีการไปถอนเงินสด1ล้านอันนี้คือตัวผู้ปกครองไม่รู้ละน้องไปถอนเงินสด1ล้านเพื่อเอาไปส่งให้กับผู้ชายคนหนึ่งอันนี้มารับเงินเองเพื่ออะไรเพื่อตัดตอนไงว่าตำรวจจะได้ตามเส้นเงินไม่ได้เพราะถ้าเกิดโอนเงินไปปลายทางรู้เลยว่าเงินไปถึงใครบัญชีใครอันนี้มารับเงินเองนะครับที่ลานจอดรถของโรงแรมเมื่อ27สิงหาคมอ้างว่าจะเอาเงินนี้ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวคืนนะแต่ปรากฏว่ามันไม่จบเท่านี้นะครับคนร้ายพอได้เงินไปแล้วอ้างว่าไม่พอน้องไม่พอจริงล้านหนึ่งไม่พอไปหลอกผู้ปกครองเพิ่มได้ไหมโอนมาอีก 500,000 นะครับอ้างแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็เอาเงินสดไปเบิกเงินสดมาส่งให้กับไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ที่มารับเงินก่อนหน้านี้คือเงิน2ก้อนที่โอนคนละวันนะครับก้อนแรกเนี่ยเงินสด1ล้านมันมารับเมื่อ27เงินก้อนที่2เงินสด 500,000 มารับเมื่อวันที่28นะครับปรากฏไม่จบฮะมันเรียกเพิ่มอีก 100,000 น้องก็ยังเชื่ออยู่นะครับด้วยความที่ถูกหลอกไปแล้วก็พยายามไปขอยืมเงินเพื่อน 20,000 นะครับแล้วก็ขอยืมเงินจากแฟนหนุ่มทีเนี้ย ทั้งพ่อและแฟนหนุ่มเริ่มสงสัยแล้วนะครับด้วยความที่ไม่กลับบ้านด้วยเฮ้ยไปอยู่ไหนเหล่านี้ไม่กลับบ้านทำให้ทั้งพ่อและแฟนหนุ่มไปแจ้งความกับตำรวจสภ.พุทธมณฑลให้ช่วยตามตัวหน่อยทีนี้ตำรวจเนี่ยนะครับก็ทำคดีสืบทราบจนรู้นะครับว่าน้องเนี่ยโดนก็คือโดนหลอกไปขังตัวเองอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ตามไปช่วยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเคสหนึ่งนะครับรวมไปถึงมีนักศึกษาวัย18ปีจากมหาวิทยาลัยจังหวัดหนึ่งที่มหาสารคามถูกหลอกในลักษณะเดียวกันนี้เลยนะครับแต่ว่าตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามเนี่ยเข้าไปช่วยได้ทันไม่สูญเงิน 300,000 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อ่ะอันนี้หลังๆเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกติมีนักศึกษามาเบิกเงินเยอะมาก
4: ค่ะ
1: นะครับมันไม่น่าจะเอาไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือเอาไปใช้เนี่ยมันเกินไปมันเยอะเกินไปเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นคนส่งสัญญาณไปที่ตำรวจบางทีเขาจะถ่วงเวลาก่อนเดี๋ยวน้องรอแป๊บนึงนะตอนนี้ลูกค้าเยอะกระบวนการต้องใช้เวลาตรวจสอบเพื่อรอให้ตำรวจมาจะได้สอบถามข้อเท็จจริงเพราะว่ารู้อยู่แล้วคือเป็นเงินของลูกค้ายังไงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขามาเบิกเงินของเขาอ่ะธนาคารก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ธนาคารเอ๊ะขึ้นมาทำยังไงให้เงินก้อนนี้มันถูกเบิกช้าที่สุดเพราะกลัวว่าถูกเอาไปใช้ในลักษณะแบบนี้ก็คือถูกหลอกไปอีกทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ยตามมาถึงธนาคารแล้วก็มีการสอบถามจนได้เจออันนี้เคสอีกเคสหนึ่งนะที่มหาสารคามจนเจอว่าน้องนักศึกษาที่มาเบิกเงินเพราะถูกหลอกมาอีกทีหนึ่งครับ
5: ถ้าเราไปบอกใช่ไหมคะเราก็จะโดนแบบโดนปรับโดนจำคุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปบอกอะไรเงี้ยสมมติเราไปบอกแม่พ่อแม่ก็จะโดนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่แรกหนูก็ไปเซิร์ชหาเดี๋ยวก็แบบก็ยังเอะใจอยู่ค่ะก็เลยอัดคลิปเสียงไว
6: ้ก็ฝากเตือนเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะถ้าได้รับเบอร์แปลกแล้วก็ให้แอดไลน์บอกว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกตังหรือว่าอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะก็ฝากเพื่อนๆว่าอย่าเชื่อนะคะแล้วก็อย่ารีบแล้วก็อย่าโอนค่ะ
1: อันนี้เอาหนึ่งก็คือตั้งต้นก่อนถ้าเป็นเบอร์แปลกหลายคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่ค่อยรับละ
4: ไม่รับละ
1: ไม่รับเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วส่วนมากก็คือจะหลับซะเป็นส่วนใหญ่ครับ มันเลยก็กลายว่าไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ใครนะครับแต่ทีนี้ถ้ามีเบอร์แปลกโทรมานะครับหนึ่งก็ถ้าเรารับไปแล้วแล้วก็ปลายสายเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วบอกว่าเราทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เป็นคดีที่จะขู่ให้เรากลัวนะครับหลายคนใช้วิธีแบบนี้ตัดสายทิ้งเลยนะครับคือเดี๋ยวถ้ามันเดือดร้อนจริงหรือเป็นเจ้าหน้าที่จริงเดี๋ยวมันก็โทรมาใหม่แต่เจ้าหน้าที่ตัวจริงไม่มีการติดต่อทางโทรศัพท
4: ์ใช่ค่ะ
1: การส่งหมายส่งมาทางไปรษณีย
4: ์
1: ส่งมาถึงหน้าบ้านส่งมาบอกให้เรารู้ว่าเราโดนแจ้งความในคดีไหนตกเป็นผู้ต้องหาหรือยังไงก็แล้วแต่เรียกเราไปเนี่ยในคดีไหนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์มาน้องครับพี่โทรมาจากสน.นี้นะเพื่อความบริสุทธิ์ใจโอนเงินมาได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องของการขอให้โอนเงินไม่อย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดอันนี้คุณกำลังถูกหลอกอย่างแน่นอนนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมไปดูกาฬสินธุ์กันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆนะคะมีคนร้ายไปลักลอบตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนแล้วหายไปทั้งหมดเนี่ย32ต้นด้วยกันอายุต้นไม้เนี่ยตั้งแต่30ปีจนถึง100ปีก็มีคำถามต่อมาคือโอ้โหตัดตั้ง32ต้นกว่าจะมารู้เรื่องมันเหลือแค่ท่อนแบบนี้เพราะณตอนนี้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะคะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้มีมติส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ค่ะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือไปเจอต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ภายในบริเวณโรงเรียนถูกลักลอบตัดจนเหลือแต่ตอไป32ต้นมันต้องใช้เวลาในการตัดนะคุณอรชินนะแล้วก็เจอว่ามีการทำเครื่องหมายเห็นไหมคะเครื่องหมายแดงๆพ่นสีแดงบนต้นมะขามที่มีอายุประมาณ50ปีอีก18ต้นเหมือนมาร์กไว้เตรียมจะตัดเพิ่มหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็นายกสมาคมผู้ปกครองและคุณครูเนี่ยค่ะแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกำมะลาไสมาแล้วแต่ว่าเรื่องมันยังเงียบอยู่ค่ะทางด้านหนึ่งในกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่เกิดเหตุชื่อคุณสุพจน์ก็เลยเรียกร้องให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยหรือคนที่ตัดต้นไม้ออกมายอมรับผิดคือไม้ที่ถูกตัดแล้วเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าถูกนำไปไว้ที่ไหนเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอกำมะลาไสแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะ
7: เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ พี่น้องชาวกรรมลาสายได้รับรู้ถึงเหตุผลในการตัดต้นไม้ในครั้งนี้แล้วนำชิ้นส่วนก็หมายความว่าต้นไม้กิ่งก้านสาขาไปอยู่ที่ไหนอยากให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์โดยชาวกรรมลาสายได้รับรู้ว่าทุกอย่างที่เป็นไม้ไปอยู่ที่ไหน
4: ตำรวจในพื้นที่อยู่ระหว่างเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบวงจรปิดนะคะหากความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกตัดออกจากโรงเรียนค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลทหารนะครับที่ไปลักทรัพย์ปรากฏว่าเอาทรัพย์นั้นก็ขับรถไปแล้วก็ระหว่างทางถูกจับอีกทีนึงอ้างว่าตำรวจที่มาจับเพราะว่าเขาขับรถแล้วเสพยาตำรวจบอกว่าถ้าอยากโดนคดีน้อยลงแบ่งทองกับพี่ไหมเป
4: ็
1: นคดีซ้อนคดีกันอยู่นะครับทีนี้เอาเรื่องนี้เนี่ยตั้งต้นเป็นแบบนี้ว่าตำรวจเนี่ยนะครับเขาไปจับนายปิยพงศ์กับแฟนสาวเพราะเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของข้าราชการทหารอากาศนะครับแล้วได้ทรัพย์สินเนี่ยไปหลายรายการเนี่ยตามนี่เราเห็นหน้าจอนี้นะครับพระเครื่องเหรียญที่ระลึกทองคำเครื่องประดับเพชรนาฬิกาเงินสดเหล่านี้นะครับทีเนี้ยพอนายปิยพงศ์กับแฟนสาวเข้าไปลักทรัพย์เมื่อวันที่24สิงหาคมแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ขับรถต่อนะครับพอขับรถต่อเนี่ยไปในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายถูกตำรวจที่หนองคายจับเพราะว่าไอ้ตอนจับเนี่ยตำรวจตรงหนองคายเขาไม่รู้หรอกว่าไปลักทรัพย์มาแต่จับเพราะว่าขับรถขณะเสพยาแต่ตำรวจก็อันนี้เขาอ้างอย่างนี้ว่าเฮ้ยตำรวจก็เห็นว่าทรัพย์สินเยอะก็เลยบอกอย่างนี้ว่าน้องถ้าน้องไม่อยากถูกดำเนินคดีหนักเนี่ยแบ่งทองให้พี่หน่อยแล้วโทษหนักจะกลายเป็นโทษเบาครับ
8: แล้วเขาค่อยมาเจอทองเขาค่อยเอาทองแล้วเขาเอาทองมาเข้ามาในห้องผม
9: ทองเยอะแค่ไหน
8: ก
9: ็ที่เขาเจออ่ะ
8: เขาเจออยู่ว่า8บาท
9: 8บาทตำรวจใช่ไหม
8: ครับ
9: แล้วไงต
8: ่อแล้วก็เขาบอกว่าอยากโดนเบาไหม
9: อ้าวแล้วก็ไม่ถามไงว่าทองใครทองมาจากไหนเขาได้ถามไหม
8: เขาถามอยู่ครับที่ไหน
9: ถามว่าไง
8: เขาบอกว่าทองมาจากไหนผมบอกว่าก็เอามาจากของชุดของโทรที่แปลของนายครับแล้วก็ถามว่านายรู้ไหมเขาว่าผมก็บอกว่าไม่รู้ครับงั้นกูขอนะอันเนี้ยแล้วเขาก็แบ่งให้ผมคืน
9: เขาขอไปเท่าไหร
8: ่เอาไป6บาทกับอีก2สิ่ง
1: เอาอ้างแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ตำรวจสน.สายไหมจับเนี่ยอันนี้โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็รับของโจร นะครับแต่ทีนี้สภ.หนองคายสภ.เมืองหนองคายเอาทองเข้าไปจริงหรือเปล่า
4: ชี้แจงแล้วไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหานะคะข้อเท็จจริงในมุมตำรวจคือตรวจยึดวัสดุคล้ายทองคำ6แท่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคดีเพราะนั้นเลยไปร้านทองขอความรู้เคราะห์ร้านทองตรวจสอบเป็นทองแท้ไหมนะคะเพื่อจะให้รับรองผลแล้วก็นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบสำนวนคดีย้ำว่าทั้งหมดทำไปเพื่อรักษาการตรวจสอบของกลางเท่านั้นค่ะ
10: ช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกปอแล้ววันนี้จัดมากับใครที่คนที่ชอบใส่ใจในการกินอาหารชอบกินอาหารอร่อยแต่ว่าอยากคุมน้ำตาลอยากคุมแป้งวันนี้จัดไปกับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฮมสินค้าขายดีของโอช้อปปิ้งที่วันนี้จัดโปรพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่ลดไปเลย 1,600 บาทใช่ไหมคะเชฟแม็กกี้
11: สวัสดีครับแม่ลงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นหม้อหุงข้าวตัวท็อปตัวยอดนิยมตอนนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็มีใครๆก็อยากกินข้าวที่มันแบบลดน้ำตาลแม
10: ่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าที่ผ่านมารู้มาว่าขายดีกระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าหลายคนเริ่มใส่ใจในเรื่องการกินแล้ว
11: ถูกต้องนะครับแต่หลายคนไปเจอใบละ 2,500 ใบละ 2,900 วันนี้ยังไงแม่
10: เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดหม้อนะที่จะชิมข้าวนะอร่อยๆอย่าเชฟแม็กกี้วันนี้ขอมาเปิดโปรเก่าก่อนโปรเก่าเชฟแม็กกี้บอกว่าปกติเคยขายที่ขายดีอยู
11: ่
10: คือ 2,990 บาทแต่ว่าวันนี้จ้าลดไปก่อนอย่างที่บอกเฉพาะโปรวันแม่ 1,600 บาทเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทใช่ไหมคะเชฟแม็กกี้
11: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับต้องรีบนะครับย้ำว่าเหลือ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางและรับประกัน3ปีครับ
10: รีบโทรมาส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาที่028179925 02817 9925 100เซตเท่านั้นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลทำงานยังไงมันถึงได้กลายเป็นข้าวที่ลดน้ำตาลได้
11: คือเขาจะมีหม้อ2ใบนะครับอยู่ในหม้อนะครับหุงข้าวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมเวลาเราหุงข้าวนะครับ

0: เราจะซาวข้าวใส่หม้อที่เป็นตะแกรงแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่นะครับหม้อใบที่2ที่ไม่มีรูแบบนี้นะครับใส่ลงไปเขาก็จะหุงข้าวแบบแยกน้ำข้าวน้ำข้าวจะตกไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะได้ข้าวสวยๆเรียงเม็ดแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูสิครับ
1: ค่ะ
0: น่ารับประทานไหมนะครับเดี๋ยวผมตักให้แม่ชิม
1: ด
0: ูนุ่ม
1: นวลดูน่าทานซึ่งยังคิดถึงพ่อแม่หลายบ้านยังอยากทานข้าวอยู่ยังอยากทานข้าวอร่อยแต่ว่าต้องลดน้ำตาลนิดนึงมันจะอร่อยไหมเดี๋ยวดูซิโอ้โหน่ากินแบบนี้น้องตักให้ดูนะ
0: คือในข้าวจะมีทั้งแป้งและน้ำตาลครับแต่หม้อใบนี้ครับคุณผู้ชมครับหม้อใบนี้เขามีการแบบพิสูจน์แล้วการันตีนะครับหอมนุ่มอร่อยเหมือนเดิมใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยที่คุณหุงอยู่ปัจจุบันนะครับแต่แค่หุงออกมาแล้วไม่มีน้ำตาลคุณผู้ชมครับดูฮะเขามีผลการรับรองนะครับมาเสร็จสรรพเรียบร้อยว่าหม้อใบนี้ของแบรนด์สมาร์ทโฮมหุงออกมาแล้วไม่มีน้ำตาลนะครับนี่แบบนี้เราไม่ได้พูดกันลอยๆนะแม่นะ
1: จ้าใครรับประกันมีการทดสอบแล้วดังนั้นวันนี้ใครถือสายอยู่อย่างบอกเลยว่ารีบโทรมาก่อน028179925
0: คุณผู้ชมครับเอางี้นึกถึงตอนโบราณครับ
1: ยังไง
0: พ่อแม่เราจะหุงข้าวแล้วก็เทน้ำข้าวทิ้ง
1: อ๋อ
0: วันนี้ครับเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกซาวข้าวแล้วเอาข้าวนะครับใส่หม้อที่เป็นตะแกรงรูๆแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ลงไปซ้อนในหม้อที่ไม่มีรูแล้วก็เอาเข้าเครื่องกดปุ่มหุงข้าวจบครับข้าวมันจะตกข้าวมันจะอยู่ข้างบนน้ำตาลต่างๆกับน้ำข้าวมันจะลงไปอยู่ข้างล่าง
1: และอย่างนึงบอกว่านอกจากจะได้กินข้าวอร่อยๆแบบนี้แล้วดีไซน์เขายังสวยเพราะอย่างที่บอกว่าสมาร์ทโฮมสักอย่างลองไปดูตรงหม้อข้าวกันเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหม้อข้าวยุคใหม่หม้อข้าวดิจิตอลครับรูปทรงจะเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับสีทองดำตัดกันสวยงามแล้วฟังก์ชันเนี่ยตรงนี้ครับเป็นภาษาไทยหมดเลยเป็นหน้าจอดิจิตอลการใช้งานครับคุณผู้ชมเลือกเลยครับเขามีแบบตุ๋นเนื้อสัตว์นะครับทำโยเกิร์ต
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: มีทำโจ๊กได้ด้วยมีหุงข้าวแบบหุงเร็วหุงด่วนมีทำซุปทำเค้กแล้วก็ตั้งเวลาครับคุณผู้ชมตั้งเวลาหุงข้าวได้ซาวข้าวเอาไว้เที่ยงคืนใส่เอาไว้แล้วเดี๋ยวให้เขาหุงตอน6โมงเช้าตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันได้กินข้าวแล้วไม่ต้องมาซาวข้าวตอนตีสามตีสี
1: ่แล้วแม่ชอบตรงไหนหรือไม่ใช่แม็กกี้คือเขาเป็นหน้ากระจกใสๆทำให้มองเห็นเมนูมองเห็นอาหารอยู่ข้างในได
0: ้ถูกต้องครับหม้อหุงข้าวใบเดียวแต่คุณทำกับข้าวได้ด้วยและดูความเดือดของเขาเหมือนกับเราใช้เตาแก๊สเลยฮะเดือดแล้วครับวันนี้ครับผมตุ๋นขาหมูครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเปื่อยยุ่ยเลยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ห้องเช่าอยู่คอนโดอยู่หอไม่สะดวกพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่อยากทำกับข้าวหุงข้าวเองหม้อใบนี้ตอบโจทย์มากๆครับคุณต้องมีหม้อใบนี้แล้วครับ
1: หม้อใบเดียวจบครบทุกเมนูหุงได้ทั้งข้าวทำอาหารต้มผัดแกงได้หมดอบขนมทำโจ๊กวันนี้จัดไปเพราะเชฟแม็กกี้บอกว่าจัดโปรโมทนี้สุดคุ้มจริงๆใช่ไหมคะ
0: สุดคุ้มครับคุณผู้ชมไปเจอที่อื่น 2,900 3,000 กว่าก็มีแต่วันนี้เจอที่นี่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจากราคาเต็ม 2,990 บาทลดไป 1,600 บาทเท่ากับว่าเหลือ 1,390 บาทรับประกันหม้อใบนี้3ปีโทร028179925บอกว่าเอาหม้อใบนี้หม้อถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินจ่ายเน็ตๆ 1,390 บาทส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
1: ไม่ได้ขู่นะแต่เนี้ยเฉพาะโปรวันแม่เท่านั้นและตอนนี้สินค้าเหลือแค่71เซตเท่านั้นรีบโทรมาก่อน028179925และย้ำว่าเซตนี้เราส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินไปทาง 1,390 บาทเพราะหุงข้าวรับประกัน3ปีคุ้มมากเลยนะเชฟแบ็กกี้
0: คุณผู้ชมหม้อใบเดียวจบครบหุงข้าวแบบลดน้ำตาลให้พ่อให้แม่เรากินแล้วสบายใจนะครับข้าวก็ได้นะครับข้าวอันนี้เราทำเราหุงข้าว
1: อันนี้หุงข้าวสวยๆแล้วนะ
0: หุงข้าวสวย
1: ๆแล้วอันนี้ทำอะไรอ่ะ
0: วันนี้ไม่หุงข้าวแล้วหรือหุงข้าวเสร็จแล้วฉันอยากจะนึ่งเอ้า
1: ติ่มซ้ำหรือเปล่าเนี่ย
0: อันนี้เป็นหมูสับไข่เค็มที่เขาฮิตทำกันหรือจะเป็นหมูสับปลาอินทรีเค็มก็ได
1: ้ชิมมาก
0: แม่ชิมได้เลยกินกับข้าวได้เลยนะครับ
1: มาได้ม
0: ั้ยจิ้มเลยจิ้มเลยตักกินกับข้าวเราได้เลย
1: มันฉ่ำมันจุยซี่แล้วมันน่ากินขอโทษนะคุณผู้ชมดูดิได้ความสดใหม่เหมือนเราอ่ะไปกินตามภัตตาคารหรูๆแต่ว่าสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยสมาร์ทโฮมหม้อหุงข้าวรสน้ำตาลจ้า
0: ทำไมถึงนึ่งได้คุณผู้ชมอย่างที่บอกครับว่าเขามีหม้อให้2ใบ1ใบคือหม้อที่มีตะแกรงนะครับเราก็เอาน้ำใส่หม้อที่ไม่มีรูเนี่ยไม่มีตะแกรงเนี่ยนะครับใส่น้ำลงไปและอาหารเมนูที่เราจะนึ่งเราก็ใส่ตะแกรงนี้ใส่ลงไปในหม้อกดปุ่มแค่นี้ครับคุณได้เมนูอาหารนึ่งแล้วนอกจากหุงข้าวลดน้ำตาลได้แล้วก็ยังจะนึ่งอาหารทำอาหารต้มตุ๋นอุ่นนึ่งอบได้หมดครับจบครับ
1: จบครบในหม้อเดียวใครไม่ค่อย

0: ีพื้นที่ใครไม่ค่อยมีเวลาแล้วบอกเลยว่าหม้อหุงข้าวรถน้ำตาลของสมาร์ทโฮมตอบโจทย์ทำงานได้อย่างดีและง่ายมากจริงกดปุ่มแค่แบบปุ่มเดียว
1: คือคุณผู้ชมครับบางทีอ่ะพ่อแม่เราเนาะผู้สูงอายุเนาะ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: คือยังไงก็ติดกินข้าววันหนึ่ง3มื้อต้องกินข้าวกับทุกมื้อกินอะไรก็ไม่เหมือนกินกับข้าวแม่กับพ่อเราชอบพูดแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้พ่อกับแม่เรากินข้าวที่มันไม่มีน้ำตาลอ่ะเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราก็สบายใจนะครับซึ่งผมไม่ได้มาพูดเปล่าๆนะครับคุณผู้ชมครับเขามีผลการทดสอบนี่ฮะคุณผู้ชมเข้ามาใกล้ๆดูชัดๆตรงนี้เลยครับนี่คือผลการทดสอบว่าไอ้เจ้าหม้อหุงข้าวใบนี้นะครับหุงข้าวออกมาแล้วไม่พบน้ำตาล
0: ว้าว
1: อ่ะโอเคไหม
0: แล้วนะ
1: มั่นใจไหมสบายใจไหมนะครับไม่ได้มาพูดกันลอยๆเพราะฉะนั้นรีบโทรเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วใบละ 1,390 บาทแล้วหม้อทรงสวยขนาดนี
0: ้
1: เอาไปตั้งอยู่ในครัวเอาไปตั้งอยู่ในบ้านหรือร้านค้าร้านอาหารมันดูดีมีดีไซน์ดูแบบมีรสนิยม
0: แล้วบอกเลยนะหม้อสีทองแบบนี้นะหูวางไว้บ้านไหนนะรับทรัพย์รับโชค
1: ใช
0: ่และสุขภาพดีด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำตะโกนดังๆ 1,390 บาทจ้าคุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องไปจ่าย 2,500 ไม่ต้องไปจ่าย 2,900 วันนี้ลดให้ 1,600 เทศกาลวันแม่ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่ส่งไปที่ต่างจังหวัดได้ย้ำ 1,390 บาทรับประกัน3ปีใส่ไปในกล่องให้อย่างดีมีใบรับประกันมีเบอร์โทรศัพท์ใช้งานแล้วมีปัญหาพูดคุยกันได้เรียกว่ามีตัวตนนะครับ02-817-9925หม้อใบนี้หุงข้าวลดน้ำตาลหุงข้าวธัญพืชไลท์เบอร์รี่หุงข้าวเหนียวทำกับข้าวต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็
0: ทำขนมได้จ้ะนี่นะ อันน
1: ี้
0: เค้กกล้วยหอมสามารถทำได้นี่เธอทำได้ด้วย
1: ร้อนไม่ใช่
0: ร้อนสิเธอจะหยิบออกมาทำอะไร
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันอดทนอ๋อให้เขาปิดหม้อไปสักพักนึงแล้ว
0: ใช่
1: เออปื
0: ้มแบบนี้แล้วยังไง
1: แล้วเราก็จะโรย
0: ขอราดอันไหนอันนี้ก่อนนะ
1: น้ำผึ
0: ้งก่อนจะบอกเลยนะว่าเป็นเค้กเมนูที่มีแค่ไหนที่เราทำเองอยู่ที่บ้าน
1: ถูกต้องเป็นเค้กกล้วยหอมเค้กหน้าไหม้นะครับคุณอยากจะใส่ผลไม้คุณอยากจะใส่น้ำผึ้งนะครับคุณก็สามารถที่จะทำได้ครีเอทเองได้นะแม่นะ
0: มันฉ่ำมันน่ากินแล้วมันฟูแล้วคืออะไรป่ะเราอยากทานอ่ะอยากทำเค้กอะไรแล้วก็อบให้พ่อให้แม่กินแบบนี้
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยอุ๊ยเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชม 1,390 บาทต่อสายต่อคิวเอาไว้นะครับต่อสายต่อคิวเอาไว้ได้สิทธิ์ทุกคนนะครับกับมาครั้งนี้พิเศษให้ครั้งหน้าอาจจะขึ้นราคาหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้หม้อใบนี้โทร02-817-9925 1,390 บาท
0: รีบโทรมา18-17เซตสุดท้ายทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของย้ำว่าหม้อหุงข้าวโปรและน้ำตาแบบนี้ 1,390 บาทรีบโทรมา02-817-9925ส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอคึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยตอนพาทึ่งนครพิงเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เรื่องเด็ดเปรตเมืองไทยวันนี้พระธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาที่มาการสร้างที่รู้แล้วต้องทึ่ง
2: อธิษฐานจิตใส่หลังช้างเผือกมงคลถ้าว่าพระบรมธาตุปรารถนาจะประดิษฐานที่ไหนของจังหวัดเชียงใหม่นี้ใช้แล้วเนี่ยขอให้ช้างเผือกมงคลเนี่ยได้หยุดตรงนั้น
3: ในการเลือกพื้นที่สร้างวัดบริเวณตรงนี
1: ้ห้วยเจิงตำราวิชัยยุทธโบราณที่แทบจะหายสาบสูญ
3: เหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าฝึกจริงๆอ่ะคุณต้องใช้ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงนะ
1: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเสื้อเดินได้เสื้อผ้าชุดนี้ว่ากันว่าเดินตามหาเจ้าของ
4: เคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
3: เสื้อเดินได้บ้าตำนานผีเหรอฮะ
1: ลาบบังเกอร์ร้านเด็ดเมืองเชียงใหม่อาหารเหนือแต๊ะจานละแค่10บาท
3: ขายได้ยังไงจานละ10บาทอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรอ
5: จะได้ทานเยอะๆ
1: ครับช้างแม่สาวิถีความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่หาชมได้ยาก

0: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดเชียงใหม่ครับแน่นอนครับว่ามาที่จังหวัดนี้เราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ครับนั่นก็คือพระธาตุดอยสุเทพครับหลายๆคนที่สมหวังสมปรารถนานั่นก็เพราะว่ามากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพหลายๆคนที่ทุกข์ใจไม่สบายใจก็มากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพครับนั่นก็เพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของทั้งชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศครับ
2: พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1927ในสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่6ของราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเดิมมีชื่อว่าดอยอ้อยช้างหรือดอยกาละพระธาตุดอยสุเทพเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครก็ตามเมื่อมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องมากราบสักการะเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้แต่น้อยคนนักที่จะทราบครับว่าชื่อพระธาตุดอยสุเทพนี้มีที่มาอย่างไร
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์วันลบนะครับกรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพครับจะเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคือวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นวัดที่มีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนที่อื่น
1: ครับ
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเรามีพระบรมธาตุที่ได้มาจากจังหวัดสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1914นะครับ
1: ครับ
3: พระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่6ตอนนั้นเนี่ยได้อาราธนาพระสงฆ์จากสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เชียงใหม
1: ่ครับ
3: นำองค์พระบรมธาตุมาองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยอาราธนาใส่พระอบทองคําใส่อธิษฐานจิตใส่หลังช้างเผือกมงคล
1: ครับ
3: จากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยด้วยอธิษฐานว่าถ้าหากว่าพระบรมธาตุปรารถนาจะปฏิสถานที่ไหนตรงไหนจุดไหนของจังหวัดเชียงใหม่นี้ใช้แล้วเนี่ยขอให้ช้างเผือกมงคลเนี่ยได้หยุดตรงนั้น
1: ครับ
3: แล้วก็จะได้อธิษฐานจิตเอาพระบรมธาตุลงมาประดิษฐานตรงนั้นเป็นที่สักการะต่อไปปรากฏว่าช้างได้เดินขึ้นมาบนดอยแห่งนี้นะคร
1: ับ บนดอยตรงนี้เลย
3: ชื่อดอยอ้อยช้างแต่เดิมดอยอ้อยช้าง
1: เป็นจุดกำเนิด
3: จุดกำเนิดที่เดียวครับ
1: ในการเลือกพื้นที่ในการสร้างวัดบริเวณตรงนี้

0: และนี่ก็คือวาสุเทพฤาษีนะครับที่มาของวาสุเทพฤาษีคืออย่างนี้สุเทวะเนี่ยถือศีลออกบวชพอบวชแล้วก็ลาสิกขาออกมาเป็นฤาษี
1: ฮะ
0: นุ่งขาวห่มขาวมาบำเพ็ญพจน์อยู่ที่ดอยแห่งเนี้ย
1: ดอ
0: ยช้างแห่งเนี้ยก็ทำให้ประชาชนบ้างทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลายผู้ผีปีศาจต้องยอม
1: ครับ
0: เพราะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านฤาษีที่บำเพ็ญพจน์ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากดอยอุชุตตบรรพตเป็นดอยสุเทพตามชื่อของสุเทวฤาษีนี่ครับ
1: คือฤาษีตนนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นที่มานะฮะของชื่อว
0: ั
1: ดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นั่นเอง
0: เป็นชื่อของดอยด้วย
1: เป็นชื่อของดอยด้วยดอยสุเทพนั่นก็มาจากชื่อของท่านนะฮะฤาษีวาสุเทพนั่นเองครับ

0: ทีเนี่ยเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปจริงๆตรงกลางองค์นี่นะฝังลึกลงไปน่าจะประมาณสักเม็ดครึ่งถึง2เม็ดมีแผ่นอิฐแผ่นหินครอบเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีการสร้างพระเจดีย์ครอบเจดีย์สมัยสร้างไป2ครั้งครั้งแรกอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แค่ไม่5วาต่อมาพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังลายต่อมาท่านอุปถัมภ์ว่าพระธาตุดุสิตเทพก็สร้างขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละคร
1: ับ ก็เลยเป็นขนาดไซส์
0: ขนาดนี้ถูกต้องครับ
2: ครับถ้าเกิดเราสังเกตที่รั้วที่ล้อมพระธาตุดีๆนะฮะลักษณะเหมือนกับเป็นหอกเป็นอาวุธนี่ฮะอาจารย์คือเหมือนกับเป็น

0: ว่าตั้งแต่ดั้งเดิมเลยตรงนี้นี่คือมีที่มายังไงฮะ
1: อันนี้เป็นรั้วที่เขามีคาถาอาคมทุกอันเลยนะ
0: ทุกอัน
1: ทุกอันจะมีคาถาองคำไม่หมดเพื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะมาทำลายพระธาตุบ้างอะไรบ้างนี่นะ
0: ก็คือรั้วนี้ก็คืออายุเท่ากับพระธาตุดอยสุเทพดั้งเดิมเลย
1: ใช่ครับ

0: ช้างสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏในตราประจำจังหวัดรูปช้างเผือกในเรือนแก้วสื่อถึงช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งได้ขึ้นระหว่างเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาลอีกทั้งช้างเผือกยังเป็นสัตว์พาหนะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพชาวเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญกับช้างโดยเฉพาะที่ปางช้างแม่สาแห่งนี้เป็นสถานที่ดูแลและฝึกฝนความสามารถของช้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราและที่สำคัญคือบรรยากาศที่นี่เสมือนช้างได้ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติจริงๆครับ
1: คุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่าน้องน้ำเพชรนะฮะคือเน็ตไอดอลของที่นี่เลยเป็นนางเอกของที่นี่เลยนะฮะสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ เอ้ย
3: ปกติแล้วนะคะช้างเนี่ยเขาจะมีวิธีการสื่อสารกับคนด้วยการส่งเสียงปกติถ้าช้างคุยกันเนี่ยเขาจะเอางวงสัมผัสกัน
1: ครับอันนี้ไงอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่อันนี้คือวิธีการสื่อสารกับคนค่ะส่งเสียง
1: ไล่หรือว่า
3: ถ้ามีเสียงน่ากลัวคือช้างอารมณ์ไม่แฮปปี้แล้ว
1: ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นนะฮะที่เป็นฝึกให้ช้างเนี่ยเขาวาดรูปนะฮะโดยที่มีควานช้างอยู่ข้างๆแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขาวาดรูปหนึ่งเชือกต่อหนึ่งภาพ
3: ค่ะ
1: นะครับผมแต่วันนี้ครับที่นี่เขาสามารถให้ช้าง2เชือกนะฮะวาดรูปเดียวกันได้
3: ช้าง
1: บ้าไปแล้วนั่นฝีมือช้างครับเนี่ย
4: ครับไหนนี่ฮะนี่
1: จริงไหมเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: ช้างเคยเห็นแพนด้าเลยเหรอฮะ
4: ได้อันนี้ท้องสาวาดครับ
3: เมื่อปี2548เรามีการบันทึก Guinness World Record ค่ะ The Most Expensive Painting by the Group of Elephant มีช้างทั้งหมด8เชือกวาดใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็จะเป็นภาพสายหมอกต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้รับรางวัล Guinness Book เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ระดับโลกเลย
3: ใช่ค่ะมูลค่าที่เราได้ขายไปภาพนั้นคือ1,500,000 บาท
1: Oh!

0: ี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของปางช้างแม่สาเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสุสานช้างครับคุณผู้ชม
1: ถึงแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: บริเวณนี้ละค่ะ
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ป้ายหลุมฝังศพ
1: ใช่ค่ะ
0: ของช้างนั่นเองนะฮะชื่อว่า
1: ปูบุญส่ง
0: ปูบุญส่งเป็นตัวผู้
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเฮ้ยบนนู้นก็มีนี
1: ่มีค่ะ
0: อุ้ย
1: ทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด17หลุม
0: 17หลุม
1: ค่ะและนี่คือหลุมฝังศพของปูเอกค่ะ
0: ปูเอกโอ้19ปีที่แล้วเลยนะฮะโอ้แต่ที่น่าทึ่งเนี่ยคืออายุครับคุณผู้ชม94ปีอายุยืนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช้างตัวผู้ที่อายุยืนมากจริง
1: ๆแล้วก็อันนี้ล้มโดยธรรมชาติค่ะเพราะว่าตามอายุไขของเขาปกติช้างล้มที่ไหนเราก็จะฝังที่นั่นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เราจะมีพิธีกรรมก็คือเรานิมนต์พระเข้ามาทำพิธีเหมือนกับของคนเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันขุดแล้วก็ฝังเขาไว้ในบริเวณ

0: อยู่ที่ปางช้างแม่สานะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่กระดูกไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นกระดูกของช้างช้างทั้งตัวเลยนะฮะ
1: อันนี้เป็นกระดูกของช้างเพศเมียนะครับ
0: เพศเมีย
1: หรือว่าช้างพังที่เรารู้จักกันหลายๆท่านจะคิดว่าในงวงเนี่ยจะต้องมีกระดูกอยู
0: ่ครับผม
1: แต่จริงๆแล้วในงวงเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อครับไม่มีกระดูกเลย
0: ไม่มีกระดูก
1: ครับ
0: คือ
1: เป็นกล้ามเนื้อล้วนๆเลยครับ
0: กระดูกเขาเนี่ยจะสุดอยู่แค่ตรงนี้ละ
1: ครับ
0: ต้องไหมฮะ
1: จะสุดอยู่ตรงประมาณดั้งอะครับ
0: ประมาณดั้งนี่คือดั้งช้าง
1: ประมาณนี้ครับ
0: อ๋อแล้วงวงของเขาคือเลยตรงนี้มาก็จะฟรีละ
1: ครับผม
0: เป็นกล้ามเนื้อนะ
1: ตรงนี้จะเป็นขากรรไกรครับในส่วนของเล็บเท้านะครับเล็บข้างหน้าเนี่ยจะมีอยู่5 เล็บ 5 เล็บแต่ข้างหลังเนี่ยจะมีอยู่4ถ้านับกระดูกจริงๆเนี่ยเขามี5แต่ว่าเล็บข้างหลังเนี่ยเขาจะโชว์แค่4ครับ
0: อ่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของผมเลยนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เห็นกระดูกของช้างที่สมบูรณ์แบบและครบทั้งตัวแบบนี้นะฮะและที่สำคัญคือเป็นของจริงนะครับ

ันนี้รายการไดทิ้งของเราได้มาที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งทีนะครับเราก็จะไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของควานช้างกันสักหน่อยนะฮะโดยการที่เดี๋ยวผมจะขี่ช้างนะฮะและพาน้องๆเหล่านี้ไปอาบน้ำกันครับผมลุยกันเลย

0: นุกมากสนุกจริงๆครับพี่หญิง
1: ยินดี
0: คือนี่เป็นการเปิดเหมือนกับเป็นเปิดโลกของผมเลยอ่ะกับการเป็นควานช้างเพียงแค่ครึ่งวันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแต่ผมรู้สึกได้ถึงแบบความเป็นวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างและธรรมชาตินะฮะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหากสนใจอยากจะมาทำกิจกรรมแบบวันนี้เหมือนผม
1: ค่ะเราเรียกว่ากิจกรรมบ้านควานช้างค่ะก็ติดต่อมาที่เว็บไซต์ของควานช้างแม่สาได้เลยนะคะ
0: ต้องขอขอบคุณพี่หญิงรวมไปถึงพี่ๆควานช้างทุกคนมากขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: งหน้ามวยเจิงตำราวิชัยยุทธโบราณที่แทบจะหายสาบสูญ
1: เหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าฝึกจริงๆอ่ะคุณต้องใช้ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงนะ
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
7: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
8: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
7: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: ไม่ได้นะ
11: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
12: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
13: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
10: นะ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจ
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบหลายอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
7: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัทรัสโมลิตเลอกอง
8: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
7: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
8: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
9: ขอไม่ยอมขอไม่ยอม
8: คงใกล้แล้วล่ะครับ
9: โอ้ย
7: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
10: ดาราล็อกเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
12: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวล้านนานะครับซึ่งนอกจากสถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่สวยงามแล้วนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้นั่นเองครับซึ่งถ้าดูจากชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือชุดของศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยเจิงครับ
1: เจิงหรือชั้นเชิงในการต่อสู้ของชาวล้านนาเป็นวิชาการต่อสู้ซ่อนเร้นชั้นเชิงอันเป็นแม่ไม้เฉพาะตนมีทั้งเจิงมือเปล่าและเจิงที่ใช้อาวุธชนิดต่างๆซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอาวุธที่ใช้อย่างเจิงดาบจังหวะและลีลาของเจิงมักมีความสัมพันธ์กับจังหวะกลองพื้นเมืองที่ให้จังหวะคึกคักปลุกใจเหมาะแก่การแสดงออกซึ่งพละกำลังและความแข็งแกร่งและบรมครูหรือสลาเจิงที่มีชื่อเสียงในอดีตได้แก่พ่อครูกวนคำมาแดงและพ่อครูมานพยารณะศิลปินแห่งชาติผู้ถ่ายทอดวิชาเจิงให้แก่ลูกศิษย์เอาไว้อย่างมากมายครับ
0: และตอนนี้ผมก็อยู่กับเราอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนี้ก็คือครูมงคลนั่นเองนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ช่วยแนะนำหน่อยนะฮะว่าชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดของมวยเจิงถูกต้องไหมฮะ
3: ครับชุดนี้คือจริงๆแล้วนี่พ่อครูมานพยารณะที่เคยสอนพวกครูไปนะครับ
0: ครับ
3: ท่านก็ออกแบบคือใช้เสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็มีมงคลใช้ผ้าฝ้ายที่แกเคยใช้ต่อยมวยมาก่อนแล้วก็มีกางเกงก็พับขึ้นมาง่ายๆเป็นการฝึกศิลปะการต่อสู้เรียกว่าเจิงนะครับ
0: ให้คุณครูมงคลช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าศิลปะการต่อสู้มวยเจิงมีความเป็นมายังไงและศิลปะการต่อสู้มวยเจิงคืออะไรครับ
3: ครับการต่อสู้เจิงนี่คือการต่อสู้มือเปล่าคือใช้หมัดเท้าเข่าศอกจริง
0: อ๋อคือเป็นลักษณะ
3: หมัดเท้าศอกมีบัวตูมบัวบาน
0: ครับ
3: เหมือนกับของรัตนโกสินทร์เรานี่คือเทพนมปฐมพรมสีหน้านะครับพวกนี้ก็คือการต่อสู้แบบไทยนะ
0: ครับ
3: ของประเทศไทยเรา
0: คือเอกลักษณ์เลย
3: เอกลักษณ์คือที่ลึกหลักของพุทธศาสนา
0: ครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วแม่ไม้พวกนี้เขาไม่ค่อยสอนกัน
0: ครับผม
3: ไปทั่วไปหรือเผยแพร่อะไรแต่เขาสอนให้ลูกศิษย์จากคนสู่คน
0: ครับ
3: จากรุ่นสู่รุ่นจากครอบครัวสู่ครอบครัว
0: ครับ
3: เขาจะเลือกคนที่เรียนเพื่อป้องกันตัวนะครับเพื่อป้องกันบ้านเมืองใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเคล็ดลับนะครับไม่เคยแพร่ออกไปให้ใครได้รู้พิธีกรการ์ดมวยนะครับ
0: ครับผม
3: ปล่อยพวกครูปั้งเนี่ย
0: ปั้ง
3: บิดละหักละตายเลยนะครับ
0: อ๋อเป็นท่า
3: เลย
0: โจมตีเลย
3: โจมตีเลย
0: อ๋อ
3: ปล่อยทีปุ๊บปั้มปั๊บคว้าคอละบิดละนี่ละ
0: โอ
3: ้หักเลยนะฮะ

0: ไม่ไหวเลย
1: อ๋อทุกท่าเป็นท่าโจมตีหมด
0: โจมตีหมดเตะมาปุ๊บปั้ง
1: เตะเตะนี้นะฮะ
0: ครับผมปุ๊บหักละนี่ละ
1: อ๋อ
0: นี่ละหรือหักนี่ละ
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
0: หรือยกขึ้นก็ไปทำอะไรไม่ได้
1: ฮะ
0: จะคว้าอะไรได้หมดจะดึงได้หมด
1: โอ้เป็นท่ามีท่าจับ
0: มีท่าครับ

0: ราก็ต้องหัดตั้งแต่การมวยเนาะฝึกการมวยแล้วก็ย่าง3ขุมธรรมดาย่างทำเดินเนี่ย9ครั้งถอยหลัง9ครั้ง
1: ครับ
0: เราหัดนั่งแล้วก็เดินแบบนั่งเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: คือเท้าเราเดินไปครับ
1: เหมือนจะง่ายนะแต
0: ่
1: ถ้าฝึกจริงๆอ่ะ
0: ถอยหลังบ้างครับ
1: คุณต้องใช้ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงนะ
0: ครับโอเคที่เรานั่งอยู่เนี้ยเราลองถีบครับ
1: เ
0: อ๊ะแรงๆถีบมันแรง
1: เออ
0: ถีบแรง
1: คือถ้าไม่ได้ทำร่างกายมานี่แบบคือผมว่าก็มีปวดมีระบมอยู่เหมือนกันนะแค่เดินย่างแบบเมื่อกี้นี่ก็เอาเรื่อง
0: เดินไปเดินมาเป็นเซตๆเป็น108ครั้งนู่นน่ะอย่างเช่นการมวยอย่างเงี้ยเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาไม่ต้องง้างเลยยกเตะซ้ายเตะอีกครับเตะอีกครับเตะอีกครับตีครับอย่างเงี้ยก็ฝึกลูกศิษย์อย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่เตะลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เตะดูการต่อสู้ที่ใช้กองด้วยเดี๋ยวระหว่างวนลบกับครูคณิตสอนลองเล่นกันนะครับ
1: เขาเรียกว่ากองอะไรครับ
0: กองชัยมงคลครับ
1: กองชัยมงคล
0: ครับผมไม่มีมงไม่มีฉาบ
1: ในอดีตนี่คือ
0: ใช้ในการศึกสงครามในการปกครองบ้านเมืองใช้กองนี
1: ่อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาตีอย่างเงี้ยครับมีการฝึกมีการวิธีเรียนยังไงครับครูครับ
0: นั่งเลยครับหันหน้าทางครูครับบทแรกที่ครูจะสอนคือบทพุทธคุณนางเนาะ
1: ครับ
0: ครูทำให้ดูก่อนนะครับยกมือซ้ายมือซ้ายลงตีสี่ทีนางนางนางนางนางพุทธคุณนางธรรมคุณนางสั่งคุณนางตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งเอาตีตามไปยกมือซ้ายไปนางนางนางนางพุทธคุณนางธรรมคุณนางสั่งค่ะคุณนางตั้งตั้งตั้งไม่ถึง7นาทีก็ตีได้เอาลองตีกองนะดูนะครับนางสี่ทีตีตามเลยครับแค่นี้
1: เริ่มจับได้แล้วเริ่มจับได้แล้วอันนี
0: ้ไม้แจ่ม
1: ทีไม้แจ่ม
0: ถืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถืออย่างนี
0: ้ครับเอาลองตีสี่ทีก่อนตีนั่งนั่งนั่งนั่งพุทธคุณนั่งนำมาคุณนั่งสังฆาคุณนั่งปังปังปังปังปังอย่าใช
1: ่เฮ้ยก็โอเคนะผมชอบมากเลยครูครับ
0: อันนี้คือการเรียนพื้นฐานต่อไปก็เป็นบทพุทธโพลหังอรหังสัมมาพุทโธกันหะอิติปิโสภควาคือบทพุทธคุณเนาะ
1: ครับ
0: สวากาโตธรรมคุณตีบทสวดเลย
1: พอชำนาญก็จะสามารถ
0: จะเก่งขึ้นทุกคนเก่งทุกคนนะครับทีนี้เรื่องหมัดมวยเหมือนกันเราใช้หมัดเท้าเข่าศอกเป็นอย่างเดียวกัน
1: ครับ
0: บางทีเราการต่อสู้ไม่จำเป็นแก่หรือหนุ่มหรือว่าใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับความรู้การป้องกันตัวเองอย
1: ู่
0: ที่จิตครับอยู่ที่จิตจริงๆ
1: โอ้โห
0: ครับอยู่ที่จิต

0: ครูผมขออนุญาต
1: เชิญเลยครับได้เลยครับ
0: ลองตีได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เราจะใช้วิชาที่ผมเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองตีดูดูสิว่าจะเป็นยังไง
1: ตีไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะหยุดก็ปั้งปั้งปั้งปั้งกันแล้วกัน
0: โอเค
1: ก็ลองดูครับ
0: ลองดูนะฮะ
1: ถ้าพวกครูจะตบภาพเล่นเจอกันแล้วนะ
0: โอ้โหครูจะเล่นเจอกัน
1: เล่นเดี๋ยวนี้เลย
0: ผมเป็นคนตีกองด้วย
1: ได
0: ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเค
1: เลย

0: าไปสอกเร็วเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งไปเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเอาไปโอเคตึ้งโอเคครับผ่านเลยครับเนี่ย
1: โอ้ขอบคุณมากครูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับ
0: ครับปฏิบัติการจริงเลยนะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะใช้เวลาสั้นๆนะแต่วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ซ้อมกับครูทุกท่านนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะ
0: คร
1: ูมงคลครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาลองศึกษามวยเจิงดูมีวิธีการยังไงบ้างครับผม
0: ก็มีดอกบัวอย่างหนึ่งดอกไหว้ทีเดียวก็พอ รู้จักกันเขาไหว้พวกเขาก็ไหว้แล้วก็สอนให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย
1: ครับคุณผู้ชมครับมวยเจิงนะฮะนอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนานะฮะ
0: ครับ
1: ผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะมองว่ามันเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมเป็นมวยโบราณนะฮะคือเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะครูก็สอนฟรีแล้ววันนี้ผมการันตีนะฮะครูมงคลนี่ทุ่มเททั้งกายและใจเลยในการสอนลูกศิษย์ทุกคนต้องขอขอบคุณครูมงคลแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่วันนี้อุตส่าห์มาสาธิตให้เราดูขอบคุณมากนะครับครู
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเสื้อเดินได้เสื้อผ้าชุดนี้ว่ากันว่าเดินตามหาเจ้าของ
3: เคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
4: เสื้อเดินได้บ้าตำนานผีเหรอฮะ
2: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
5: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
6: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
5: คน Spotify
6: เ
5: ขารู้กัน
6: ดูเลิกกับเขาแล้ว
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
10: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
13: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
14: ที่เด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: ถามดีๆนะเว้ย

0: จะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
0: จะเอาก็ละ
2: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
3: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมไม่ได
2: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
5: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
5: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

และตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสถานที่ที่รวบรวมผ้าโบราณไว้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับคุณผู้ชมในวันนี้จะมีผ้าบางชนิดครับที่ผมเชื่ออย่างมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ

0: าสวัสดีครับวิกเตอร
1: ์เอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมและนี่ฮะก็คือคุณอัครนะฮะหรือว่าคุณซอครับทายาทพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสปันงาครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหคุณอัคร
2: ครับ
1: คือคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคลังสมบัติที่เก็บรวบรวมผ้าโบราณไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี
0: ้จริงๆที่คุณวิกเตอร์เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณพ่อของผมคุณอัครเดชนักบัลลังก์เนี่ยสะสมเอาไว้นะครับ
2: ค
0: ือท่านสะสมประมาณ30ปีนะครับมีผ้าตอนนี้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าผืนนะครับก็เลยแบบตัดสินใจมาทำพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับซึ่งเราจะมีห้องจัดแสดงอยู่ประมาณ5ห้องนะครับอันนี้ต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรชื่อว่าไทยวน
1: ไทยวน
0: หรือว่าไทยโยนกครับก็คือล้านนาในอดีตนี่เองนะครับไทยวนเนี่ยมีเมืองหลวงก็คือเมืองเชียงใหม่และนี่ก็คือชุดในสมัยของพระราชยาเจ้าดารารัศมีครับ
2: ครับผม
0: ก็คือชุดเนี่ยท่านเป็นคนออกแบบเองความพิเศษคือตัวสิ้นของเขาเนี่ย
2: ครับ
0: เป็นตัวสิ้นแบบราชวงศ์พม่า
1: หมายถึงว่าเลยจากตรงนี
0: ้ใช่ครับลายตรงเนี้ยเรียกว่าลุนตยาอาชิกลายคลื่นเนี่ยครับ
2: ครับ
0: เป็นของราชวงศ์พม่าแต่เอามารวมกับราชวงศ์เชียงใหม
1: ่นี่แสดงว่า
0: เสื้อเป็นอังกฤษ
1: หัวจดเท้า
0: หัวญี่ปุ่นใส่ชุดแบบนี้อยู่ในราชวังจักรีของรัชกาลที่5คือพระชายาของรัชกาลที่5ในสมัยนั้นนะครับจะต้องนุ่งจงกระเบนอยู่ในวัง
2: ครับ
0: นะครับยกเว้นคุ้มเดียวก็คือคุ้มของเจ้าดารารัศมีนะครับ
2: ครับ
0: ท่านจะใส่แบบเนี้ยท่านเดินอย่างเงี้ยอยู่ในวังเลยทีนี้คนก็แบบสงสัยว่าเดี๋ยวนะสมัยนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: พม่ากับไทยไม่ถูกกันหรือเปล่าสยามกับพม่านี่มันส
1: ู้
0: ร
1: บกันมาในยุคนั้นมัน
0: เยอะแยะ
1: แล้วทำไม
0: ท่านถึงกล้าใส่สิ้นราชวงศ์พม่าอยู่ในวังจักรี
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีเกตเรื่องเล่าก็คือสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษนะครับในสมัยของยุคของพระนางเจ้าวิกตอเรียนะ
2: ครับ
0: ก็กำลังขยายอำนาจของอังกฤษไปทั่วนะจักรเลยใช่ครับเขาก็เห็นล้านนาโอ้โหล้านนานี่อุดมสมบูรณ์มากไม้สักก็เยอะโอ้หน้าครอบครองมาก
2: ครับ
0: ก็คิดอุบายว่าทำยังไงดีพระนางเจ้าวิคตอเรียคิดก็เลยเห็นลูกสาวของกษัตริย์ก็คือเจ้านางนี่เอง
2: ครับผม
0: ครับก็เลยส่งคนมาขอให้ไปเป็นลูกตอนอายุ13ปี
2: ครับ
0: ไปเป็นลูกแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างวังให้ที่อังกฤษเลย
2: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นปุ๊บก็คือล้านนาก็จะรวมกับ
1: อังกฤษไปด้วยเลย
0: ครับก็จะเป็นอาณาจักรหนึ่งของอังกฤษของพม่าของอะไรเป็นทอดๆไปนะครับ
2: ครับผม
0: ทีนี้รัชกาลที่5ได้ยินข่าว
2: ครับ
0: นะครับก็เลยแทนที่จะขอเป็นลูกเนี่ยขอเป็นมเหสีเลยตั้งแต่นั้นมาล้านนากับสยามก็เลยรวมกันเป็นประเทศเดียวกันได้พอไปเป็นชายาแล้วเนี่ยท่านก็เลือกจะใส่แบบนี้
2: ฮะ
0: เพื่อเป็นการค้ำนะครับค้ำล้านนาไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งสยามไม่ดีกับล้านนา
2: ครับ
0: ท่านจะกลับไปอยู่กับพม่าแทนจะเอาล้านนาทั้งหมดไปอยู่กับพม่าอันนี้คือการเมืองในผ้าสิ้น

0: ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องจัดแสดงผ้าทอของชาวไทยใหญ่นะครับ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ชุดที่คุณมิสเตอร์เห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดของกษัตริย์แล้วก็เจ้านางต่างๆของชาวไทยใหญ่ในอดีตนี่คือรูปเจ้าฟ้าของชาวไทยใหญ่ทั้งหมดนะครับ
1: อย่างกับซามูไร
0: ใช่ครับเขาใส่ชุดกันอย่างนี้จริงๆเห็นไหมครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือไปถ่ายที่ประเทศอินเดียนะครับก็คือตอนสมัยนั้นคือคิงเอ็ดเวิร์ดที่5นะครับไปแต่งตั้งตัวเองนะครับสถาปนาตัวเองที่อินเดียซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสมัยนั้นนะครับก็นี่เลยครับนี่คือชุดมหาลดาหรือว่าชุดกาบคำกาบแปลว่าแผ่นคำก็คือทองก
1: ็
0: คือเอาคำเนี่ยหรือว่าทองเนี่ยมาสานกันให้กลายเป็นแผ่น
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่กันแบบนี้คือใช้เทคนิคสูงมากนะครับถ้ามาดูใกล้ๆดีเทลใกล้ๆเนี่ยมันจะเหมือนเสือเลยสานกันโอ้โหรายละเอียดเยอะมากอันนี้คือเจ้าฟ้าไทยใหญ่ใส่อย่างนี้นะฮะแล้วนี่รองเท้าเขาครับรองเท้าก็คือใส่เป็นนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกกาดาเวกนะครับ
1: คือ
0: เป็นนกที่ชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวพม่านับถือมาก
1: ครับผม
0: ฝรั่งก็จะเรียกว่า Bird of Paradise ก็คือเป็นนกที่อยู่บนสวงสวรรค์จริงๆเขาอาจจะจำลองตัวเองเหมือนเป็นนกจากสวงสวรรค์เหมือนกันในบันทึกของชาวอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเวลาไปเข้าเฝ้าในวังเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นก๊อดเลยเขาใช้คำว่าก๊อดนะครับคือเทพเจ้าคือมันทองไปหมดแล้วก็แบบเขายืนเป็นวันๆอ่ะแล้วก็ว่าราชการอะไรต่างๆนะครับ
1: ฝั่งนู้นแล้วครับ
0: เราจะพาไปอาณาจักรต่อไปเลยดีกว่า
1: อันนี้เป็นอาณาจักรต่อไปแล้ว
0: ใช่ครับเราจะพาไปอาณาจักรไทเขินครับ
1: อันนี้คือชุดของชาวไทเขิน
0: ใช่ครับชาวไทเขินเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างร่ำรวยมากเนื่องจากตัวเขาเป็นเหมือนพ่อค้าด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จึงมีการแบบแลกเปลี่ยนวัตถุดิบอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ชุดที่เห็นอยู่เนี่ยคือชุดของเจ้าฟ้านะครับหรือว่าก
1: ษัตริย์
0: เลยนะครับ
1: ครับ
0: สั่งชาวไทเขินเนี่ยก็คือชุดเนี้ยพี่เบิร์ดธงชัยเคยเอาไปใส่ในเรื่องวันนี้ที่รอคอยนะครับตัวผ้าเนี่ยสวยมาก
1: เป็น
0: ลาย
1: ดอกไม้ผมกำลังจะพูดเลยว่า
0: ผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าเข้มขาบ
1: เข้มขาบ
0: ใช่ครับเคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
1: เสื้อเดินได้
0: ใช่เสื้อเนี่ยเดินได
1: ้บ้าตำนานผีเหรอฮะเสื้อเดินได้อ่ะให้คุณซอนเล่าให้ฟัง
0: ได้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับเมื่อประมาณเกือบ30ปีละ
1: ครับ
0: สมัยผมเด็กๆเลยก็ชุดเนี่ยคือสมัยนั้นคุณพ่อกำลังเริ่มเก็บสะสมชุดนะครับแล้วก็ยังไม่มีชุดระดับเจ้านายเลย
1: ครับ
0: อยู่ดีก็มีร้านเสื้อร้านประจำนะครับที่อยู่ตรงแถวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
1: ครับ
0: ก็โทรมาหาคุณพ่อนะครับบอกว่าเนี่ยคุณพ่อผมชื่อป้อมนะฮะก็บอกน้องป้อมน้องป้อมเนี่ยมีเสื้อเจ้าฟ้ามา
1: ครับ
0: สนใจไหม
1: เขาพูดอย่างนี้เหรอครับมีเสื้อเจ้าฟ้ามา
0: ครับก็บอกว่าคุณพ่อก็บอกโหแพงแน่เลยขายเท่าไหร่สองหมื่นสมัยนั้นนะ30ปีแล้ว 20,000
1: ก็คือโอ้สุดแพงอ่ะ
0: 2-3 แสนเลยทีเดียวตังค์ก็ไม่ค่อยมีแต่อยากได้มาก
1: ครับ
0: คุณพ่อก็เลยบอกว่าเอาแต่ขอไปมัดจำก่อน
1: ครับ
0: ครึ่งนึง 10,000 พอพี่บอกได้มาดูก่อนเลย
1: ครับ
0: คือพอนั่งรถไปสมัยนั้นก็ตังค์ไม่ค่อยมีนะครับก็นั่งคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก็แบบซื้อตั๋วรถเมย์ไปกับคุณแม่2คนนะครับ
1: ครับ
0: นั่งไปที่แม่สายโอ้แห่กันไปหลายชั่วโมงอยู่พอไปถึงปุ๊บร้านค้าบอกว่าขอโทษด้วยนะน้องป้อมพอดีบ้านพี่จะโดนยึด
1: ครับ
0: แล้วมีเศรษฐีชาวกรุงเทพมา
1: ครับ
0: เขามาขอซื้อ 100,000 บาทพี่ก็เลยขายไปเรียบร้อย
1: คือจ่ายสดตรงนั้นเลยหน้าร้าน
0: ขายไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเสียดายมาก
0: คุณพ่อแบบโอ้โหรวบรวมมาเศร้ามากเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ7ปีอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์นิรนามเข้ามาอีก
1: ครับ
0: รับปุ๊บฮัลโหลน้องป้อมอ้าวพี่คนเดิมนี
1: ่ครับ
0: สงสัยเสื้อตัวนี้จะเป็นของน้องป้อมนั่นแหละ
1: ฮะ
0: น้องป้อมมาเอามั้ย
1: ยังไงฮะมันอยู่ว่าเจ้าของร้านโทรกลับมาใหม
0: ่ใช่ครับคนเดิม
1: ปีให้หลัง
0: ใช่ครับคุณพ่องงมาก
1: ครับ
0: พอไปถึงร้านเขาปุ๊บเนี่ยพี่คนนั้นบอกว่ามาพอดีเลยน้องป้อมน้องป้อมจ่ายตังค์นะแล้วก็ไปเอาผ้าที่ร้านข้างๆพี่เลย
1: ฮะ
0: อ่ะทำไมไม่เอาที่ร้านพี
1: ่งงทำไมอ่ะ
0: พ่อก็ถามก็ไปเอาผ้าเสร็จเปิดดูโอ้โหผืนนี้เลยนี่มันเป็นดวงเรามันเป็นไม่ได้ไงพ่อเลยกลับมาถามว่าอ้าวทำไมอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาเสียที่ซื้อไปครับ
1: ฮะ
0: ตั้งแต่อยู่นะ5-7 ปีเนี่ย
1: ครับ
0: คือทุกคืนนะครับเสื้อตัวนี้จะออกมาเดินในบ้าน
1: บ้า
0: ลูกเมียหนีหายหมดเลย
1: คนลูกคนลูก
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เขาเล่ามานะครับก็คือแบบหนีหายเลยจนเสียเขาเอามาคืนเลยนะครับก็คือเหมือนเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้น
1: อ๋อ
0: แต่ประโยคนี้ไม่มีอะไรนะฮะ
1: และตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกไงพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้เสื้อเดิน
0: คุณพ่อก็บอกว่าโอ้โหสมัยเป็นของเราแหละเพราะมันอยู่ดีมันกลับมานะครับจริงๆอ่ะเรื่องราวของคุณพ่อเนี่ยโอ้กว่าจะได้มาแต่ละผืนมันแบบมหัศจรรย์มากนะครับ
1: อันนี้เป็นแค่เรื่องราวเรื่องนึงเท่านั้น
0: ครับ

0: และนี่ก็คือผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือผ้ายันนั่นเองครับซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กับผ้าโบราณเลย
1: ผมกำลังจะถามเลยว่าคือผ้าโบราณเนี่ยเขามี history นะฮะม
0: ี
1: ประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการเก็บรักษา
0: ครับ
1: แต่ผ้ายันนี่สิผมอยากจะรู้ว่าคือเขาเล่นกันยังไงฮะเขาจริง
0: ผ้ายันเนี่ยฮะหนึ่งศักดิ์สิทธิ์สองก็คืองานศิลปะครับนี่เอกลักษณ์ของยันภาคเหนือผมจะให้ดูอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือเขาจะมีรูปเขียนเข้ามาผสมอยู่ด้วย
1: เป็นงานอาร์ต
0: ใช่เป็นเหมือนงานอาร์ตด้วยใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยหลากหลายมาก
1: ๆครับ
0: มันจะมีทั้งยันแบบว่าส่งเสริมบารมียันป้องกันภัย
1: ครับ
0: ยันค้าขายดียันอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: รวมไปถึงยันแบบ
1: โอ้นี่ทำเป็นเสื้อเลยนี่
0: ใช่นี่เป็นเสื้อยันของพ่อหมอครับพ่อหมอชาวไทยใหญ่เขาจะเขียนรูปไปหมดเลยเห็นไหมครับของภาคเหนือถ้าเป็นของภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนังสือเป
1: ็
0: นอักขระอย่างเดียวแต่ว่าของภาคเหนือเนี่ยนอกจากอักขระแล้วเขาต้องเขียนรูปเข้าไปด้วย
1: ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของผ้ายันที ่คุณพ่อของคุณซอเนี่ยได้เก็บสะสมเอาไว
0: ้ครับก็จริงๆห้องเนี่ยก็เป็นห้องจัดแสดงความเชื่อและความศรัทธาของชาวล้านนาด้วย
1: ครับผม
0: นะครับก็รวมไปถึงครูบาคนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก
1: ครับ
0: กับล้านนาไทย
1: ครูบาศรีวิชัยนั่นเอง
0: ถูกต้องครับก็คือครูบาศรีวิชัยเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากนอกจากทำทางขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆโด่งดังเรื่องการทำผ้ายันด้วย
1: ครับผมนะครับทำพวกเครื่องรางของขลัง
0: ต่างๆใช่ครับมีคนนับถือเยอะมากในสมัยนั้นนะครับก็จริงๆพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยก็มีสิ่งของของท่าน
1: ของจริง
0: ของจริงเลยครับ
1: ของท่านตอนสมัยที่ท่านมีชีวิตและใช้จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณซอครับ
0: ครับชิ้นแรกเลยเนี่ยคือรอยเท้าอันนี้รอยเท้าจริงๆเลย
1: อันนี้คือรอย
0: ครูบาศรีวิชัยใช่ครับสมัยก่อนเวลาวัดต่างๆเนี่ยที่ถ้าจะเปิดวัดใหม่หรือว่าเปิดอุโบสถเปิดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเอาดินเอาขมิ้นมาผสมกับทองแล้วก็ให้ท่านเนี่ยซึ่งเป็นพระที่มีคนนับถือเยอะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเหยียบแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ขุดเอาไว้เก็บไว้ในแต่ละวัดเป็นสิริมงคล
1: เป็นรอยบุ๋มของรอยเท้าท่าน
0: ใช่ครับอันนี้คือรอยเท้าท่านจริงๆเลยอันนี้คือหายากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แตก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างสมบูรณ์เลย
1: อ
0: ันที่สองก็คือไม้เท้าของครูบาศรีวิชัยไม้เท้านี้ทำจากจีวรของท่านครับ
1: ฮะ ไม้กับจีวรคนละเรื่อง
0: คนละเรื่องเลยใช่ครับ
1: ไปด้วยกันได้ยังไงฮะ
0: อันนี้คือท่านใช้จีวรเนี่ยขด
1: ครับ
0: ขดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นลักษณะเหมือนไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงรัก
1: ให้แข็ง
0: ไว
1: ้
0: อันนี้ก็เลยเป็นไม้เท้าที่ค่อนข้างพิเศษของท่านนะครับ
1: มีอีกไหมครับอีกชิ้นนึงที่บอก
0: อีกชิ้นนึงที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนตั้งใจมาดูที่พิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ตั้งใจมาดูเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อยากมาดูของครูบาให้ได้
0: ใช่ก็คือนี่ครับ
1: ผ้ายันเหรอฮะ
0: อันนี้คือผ้ายันฝ่าตะของครูบาศรีวิชัยฝ่าตะหรือว่าแปลเป็นไทยคือฝ่ามือนั่นเองนะครับอย่างที่บอกก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินอ้าวท่านก็มียันเยอะแยะนี่ท่านทำยันเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่คือยันที่ท่านทำอะทั้งหมดอะที่เคยค้นพบอะจะเป็นแค่ลายเส้นแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าท่านใช้มือของท่านอะจุ่มลงในน้ำขมิ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แปะลงบนผ้ายันเลยแล้วก็ใช้นิ้วอะเขียนเป็นชื่อท่านตอนบวชด้วยเลย
1: ก็คือเป็นภาษาล้านนาท่านบนตรง
0: ใช่ครับ
1: Oh.
0: เป็นสิริวิชาโยคือชื่อท่านตอนบวชเลย
1: สำหรับเซียนพระยันก็คงเป็นแบบ
0: มันไม่มีเลย
1: ลิมิเต็ด
0: ใช่ครับ
1: ท่าน
0: คือเหมือนท่านทำแบบผืนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผืนที่ค่อนข้างมีค่าแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับ

0: คุณผู้ชมครับสำหรับความรู้สึกของผมนะฮะในวันนี้ที่ได้มาพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงานะครับบอกเลยนะฮะว่าสนุกมากนะฮะและที่สำคัญคือได้รับความรู้เยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างผมไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณซอมมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีครับ

0: หน้าลาบบังเกอร์ร้านเด็ดเมืองเชียงใหม่อาหารเหนือแต๊ะจานละแค่10บาท
1: ขายได้ไงจานละ10บาทอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรอ
2: จะได้ทานเยอะ
0: ๆไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
6: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
7: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
8: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
9: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
10: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
11: ขอกินด้วยนี
8: ่ไม่สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
12: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่าใ

0: ันทุกโมเมนต
1: ์เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
4: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
5: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
6: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
7: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
9: เม้งสิทธิรัก
10: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
8: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
11: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับผม
8: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
12: เดี๋ยวมาพบกับความฝันสุดอิสระออกนอกกรอบและเหนือจินตนาการของผู้ชายคนนี้ฮะขับแท็กซี่เนี่ยนะในดาราล็อกเล็ตอะไรครับเนี่ยเป็นรายการต่อไปครับ
13: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเป็ดเมืองไทย
14: พี่ครับไปร้านลาบบังเกอร์เท่าไหร่ครับพี่
15: โอเคครับคนละ30บาทครับ
14: 30บาท
15: ครับผม
14: ไปเลยครับดีครับผมมากครับพี
16: ่ชมครับถึงแล้วนะฮะเป้าหมายของเราในค่ำคืนนี้ครับร้านลาบบังเกอร์นั่นเองครับสาเหตุที่ผมต้องมาร้านนี้นะครับก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารเหนือแท้ๆนะครับซึ่งความน่าทึ่งของร้านนี้เนี่ยก็คือราคาของอาหารนั่นเองครับคือถูกจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันครับ
14: แม่สวัสดีครับ
17: สวัสดีเจ้า
14: อันนี้ทำอะไรอยู่ฮะเมนูอะไร
17: เมนูแอปจิ้นหมูค่ะแอปจิ้นหมูแอปอ่ออ
14: ๋อแล้วเรียกว่าแอปเหรอฮะ
17: เจ้าว่าแอปจะมีแบบหมูใส่เครื่องแกงแล้วก็ไปแอปในใบตองอะค่ะอ๋อ
14: ในใบตองมีหมูมีปลา
17: ค่ะมีหมูมีปลามีกุ้ง
14: มีกุ้งด้วย
17: แต่ละอย่าง
14: นอกจากตรงนี้มีเมนูอย่างอื่นอีกไหมฮะคุณแม่
17: มีค่ะยังมีไส้อั่ว
14: มีไส้อั่วด้วย
17: มีไส้อั่ว
14: อาหารเหนือหมดเลย
17: นี่อ่อมเนื้อค่ะนี่อ่อมหมู
14: อ่อมเนื้ออันนี้
17: อ่อมหมูค
14: ่
17: ะ
14: อ่อมหมูให้คุณผู้ชมดูนี่ครับใช่ไหมอันนี้เป็นเมนูให้ลูกค้านะฮะแต่บางอย่างผมไม่เคยได้ยินจริงๆอย่างแอปอ่องออน
17: แอปอ่องออน
14: มีจิ้นส้มหมกไข่
17: ค่ะวินแหนม
14: จิ้นส้มหมกไข่จิ้นส้มหมกไข่
17: จะเป็นแหนม
14: อ่ะแม่ฮะผมอยากจะลองหมดเลยเอาทั้งหมดเนี่ยชุดหนึ่งเลย
17: ได้เลย
14: นะฮะแม่ไม่ต้องติ๊กนะ
17: จ้า
14: โอเคจัดให้ผมหน่อย
17: นะคะ
14: โอเคครับผมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งรอกันครับบรรยากาศข้างหลังนี้นะฮะที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับร้านลาบบังเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยคนจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันเลยโต๊ะไม่ว่างเลยอะทำไงดีเนี่ย
18: ทำไมร้านนี้คนเยอะจังอะ
19: อร่อยครับพี่
20: เป็นราคาที่ถูกร้านอื่น40บาทเงี้ยก็จะได้แค่อย่างเดียวแต่อันเนี้ยเรามี40บาทเราอาจจะได้ข้าวแล้วก็กลับอีก3อย่างเงี้ยค่ะ
18: 10บาทมันก็นิดเดียว
19: นิดเดียวแต่สำหรับ10บาทมันก็คุ้มแล้วยิ่งดีกว่าไปทำเอง10บาทมันไม่มีนะครับ
20: เปิดดึกเลยค่ะอร่อยด้วย
14: มาครบหมดแล้วครับคุณผู้ชมที่สำคัญเลยทั้งหมดนี้นะครับจานละแค่10บาทครับคุณผู้ชมแม่แอลขายได้ยังไงจานละ10บาทอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรอฮะ
17: ไม่ค่ะขายได้อยู
14: ่ขายได้อยู่เพราะอะไรฮะเพราะอะไร
17: อร่อยราคาถูก
14: อร่อยและราคาถูกผมว่านี่แหละประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้น้องๆเนี่ยมากินกันร้านนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมีเมนูไหนที่แม่แอ๋วอยากจะแนะนำให้ผมชิมเป็นพิเศษเลยไหม
17: ห่อหมกกุ้งค่ะ
14: ห่อหมกกุ้ง
17: ทานง่าย
14: เดี๋ยวผม
17: ทานได้ทั่วไป
9: อันนี้เป็นอาหารเหนือแท้ๆหรอฮะ
17: ไข่ปาล์มจ้ะ
9: ไข่ปาล์มไข่ปาล์มในนี้นี่ก็คือมีส่วนหลักคือไข่ใช่ไหมฮะ
17: ค่ะเป็นไข่เหมือนจะเหมือนไข่ตุ๋นในใบตองอะค่ะ
9: อ๋อเป็นไข่ตุ๋นในใบตอง
17: ค่ะ
9: เมื่อกี้ผมเห็นในเมนูอะแอปอ่องออคืออะไรครับแม่นี้ใส่อะไรบ้างฮะ
17: มันจะเป็นสมองหมู
9: สมองหมูแอปอ่องออคือสมองหมูมันอะ
17: มัน
9: ใช่มัน
17: เค็ม
9: มันเหมือนมันกุ้งอะแม่ทำมาถึงชื่อร้านลาบบังเกอร์
17: แต่แรกน้ำมันท่วมค่ะน้ำท่วมแล้วก็เราก็เอาบังเกอร์มาใส่
9: บังเกอร์คือบังเกอร์กั้นน้ำเลย
17: บังเกอร์กั้นน้ำลูกค้าก็เลยบอกว่าร้านลาบบังเกอร์พอลูกค้ามาก็ติดปากว่าลาบบังเกอร
9: ์อ๋อเริ่มมาจากลูกค้าพูดกันติดปากว่าอ๋อร้านอะไรร้านอะไรอ๋อร้านลาบบังเกอร์
17: ค่ะ
9: ก็เลยเป็นแม่ก็เลย
17: นำ
9: ชื่อร้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจานละแค่10บาทเท่านั้นนะฮะทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ยยังไม่ถึง200ด้วยซ้ำอ่ะก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับใครที่ได้มาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอย่าลืมแวะมาทานอาหารเหนือแท้ๆนะครับที่ร้านลาบบังเกอร์นะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผม

0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวความน่าทึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้นำเสนอไปแน่นอนครับว่าทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไถทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ไถทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนเมืองสองแควเมืองลับแล2เมืองสุดยอดแห่งตำนานไถทึ่งเมืองสองแควที่มาแห่งพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตไก่ชนนเรศวรไก่ชนที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
0: นักแข่งเขาเนี่ย
2: แข่งเขาม
0: ันบ่งบอกเลยนะถึงความเป็นนักสู
2: ้
1: อาทึ่งเมืองลับแลเมืองที่ห้ามพูดโกหกดินแดนลี้ลับเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องอาถรรพ์
2: วันหนึ่งลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดก
0: ็
2: เลยโกหกว่าแม่มาแล้วเพื่อจะให้ลูกเนี่ยหยุดร้องไห้พูดโกหกอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องออกจากเมืองลับแลไป
1: ปอเหล็กน้ำผีจุดกำเนิดแร่ศักดิ์สิทธิ์นำไปสร้างศาสตราวุธคู่บารมีพระมหากษัตริย
0: ์นี่คือแร่เหล็กน้ำผีธรรมชาติแท้ๆ
1: พิธีกรรมแปลกรักษาโรคด้วยการแกว่งผ้าตำรายาผีบอก
3: ซึ่งถ้าผ้าแกว่งนั่นแปลว่าตามความเชื่อก็คือมีผีซบผีนั่นเองเหมือนติ้วเลยอ่ะ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ก่อนเราจะเริ่มรายการเราลันช์กันก่อนนะครับ
1: yes
0: นัดนี
1: ่
0: เอาแล้วนี่เราต้องแบบโปรตีนนี่กินนี
1: ่อันนี้อกไก่ใช่ไหมครับ
0: อืมอ่านนี่มันจะจืดเหรอ
1: หรอครับไหนหรอ
0: มันจะจืดจืดไหม
1: เหมือนเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยพ
0: ี่ก็เหมือนจืดอ่ะจานก็ดูเล็กด้วย
1: อีก 2-3 คำก็หมดแล้วนะ
0: ไม่ตัวเราใหญ่ๆใช่ไหมฮะจานเล็กจัง
1: ลองอะไรเพิ่มดีกว่าพี
0: ่เอาเลยครับนัด
1: มีอะไรดูซิมีอะไรบ้าง
0: เมนูนี้มันยังไงมัน
1: อ๋อมันเป็นอาหารสุนัขและแมวครับพี่
0: อ๋อเพชรเมนู
1: เพชรเมนู
0: สบายใจ
1: เอา
0: พี่ยังกินบ้าบอ
1: พี่กินให้
0: เจ้าของมาดิ
1: พี่กินให้หมดเลย
0: โอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นสวัสดีครับน
1: ี่
0: เจ้าของใช่ไหมครับเนี่ยชื่อร้าน People and Tail
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอาหารสุนัขแล้วผมทำไมเขาสั่งให้ผมกินอาหารสุนัขครับมันจะกินคนกินได้ครับ
2: อ๋อผิดครับพี
0: ่หน้าพี่เหมือนหมาหน้าพี่เหมือนหมาหรือปากพี่หมา
1: พี่รับรู้กินไปแล้วผมจะโอเคไหมครับ
2: โอเคค่ะพี
0: ่คนกินได้ใช่ไหมครับ
2: ค
0: น
2: กิน
0: ได
2: ้เกรดเกรดเดียวกับตัวเดียวกันเพียงแค่เราไม่ปรุงก็ตัวนี้คือถ้าเกิดว่าน้องหมาทานไปก็จะปลอดภ
0: ั
2: ย
0: ก็คือจืดเนี่ยก็คือไม่งั้นหมาก็จะมีปัญหาเรื่องกินเค็ม
2: เราใส่ใจทั้งคนแล้วก็น้องๆสุนัขค่ะ
0: โอเคก็คือเท่ากับว่าผมเทสนะท่านผู้ชมครับร้านนี้ People and Tail นะครับอ่านสุนัขจืดจริงๆอันนี้ยืนยันก็คือใช้เกรดกับคนกินได้สุนัขกินได้ก็คือปกติเรามาจากที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าของคนก็ปรุงหน่อยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ
3: และนี่ก็คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แหละครับ
4: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
1: ไปกันครับนี่ขับวันแรกในชีวิตเลย
4: พี่มาขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
5: ต่อไปยังต่อไปยังต่อไปยัง
4: คงใกล้แล้วล่ะครับ
5: โอ้ย
1: ไปส่งดีกว่าไหมทวีนขนาดนี้ทวีนขนาดนี
0: ้เขาจะทำแท้งเหรอพี่ดูฟังไป
1: ใช่ใช
0: ่ถามผมสิว่าพี่ทำแท้งเหรอ
1: พี่บ้าไม่ทำ
0: ยอกยอก
1: ทำได้เหรอ
6: ก็คือหายอ่ะคนที่ต้องเสียหายอ่ะก็คือเรา

0: น้องนัทเรามาสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมสวัสดีน้องนัทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแต่ละเราก็เล่นครับเย้เรามาอยู่ที่คาเฟ่นะครับ People and Chill อย่างที่บอกว่าเป็นร้านที่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสัตว์เลยที่แบบว่าเป็นทาสหมาทาสแมวนี่เหมาะสมมากๆนี่เมื่อกี้เราเดี๋ยวเราชิมอาหารแล้วก็กินไปคุยไปเนาะก็คือนัทก็คือชื่อนัทธรัตน์
1: ใช่ครับ
0: เมอริส
1: โมริสใช่ครับพ
0: ี่โมริสเรือกรองก็คือทำพวกเครื่องกรองน้ำอะไรพวกนี้
1: ใช่ครับพี่

0: เฮ้ยมีช็อต
1: เร
0: ีย
1: กชื่อเขาถ
0: ู
1: กด้วย
0: นัทรัตน์เมอริสเลือกกล่อง
1: นัทรัตน์ต้องภาษาไทยสำเนียงไทย
0: นัทรัตน์เมอริสเลือกกล่องเลือกกล่อง
2: มันแย่ลง

0: แต่ว่าใช้แต่นัทรัตน์เนี่ยแหละครับ
1: คุณแม่เป็นคนไทย
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเป็นฝรั่งเศส
0: ใช่ครับ
1: แล้วไปเรียนฝรั่งเศสเลยไหม
0: ก็ผมก็โตและเกิดที่แคนาดาครับเราก็อาย
1: เอาจริงนัทนี่ไม่ค่อยได้รับรายการเนาะทำไมอ่ะ
0: บางทีผมก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยกลัวแบบออกไปแล้วยิ่งรายการสดเราแบบกลัวแบบเขาส่งมุกมาแล้วเราก็แบบรับไม่ทันอะไรเงี้ย
2: รายการอื่นไม่ออกแต่ออกมาออกรายการเราเฮ้อบอกเลยว่าจะเข็ดรายการไปนานเลยนะ
0: บางทีแบบคือมุกไทยมันจะต้องมีคนรับคนส่งมันต้องถ้าคนนี้ส่งอะไรมา
1: แล้ว
0: มันหายไปเพราะเราคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวกัน
1: พูดได้กี่ภาษาเนี่ย
0: ที่คล่องก็3ครับพี่
1: ไทยคล่องยัง
0: ไทยพอได้
1: ไทยเพิ่งมาคล่องเนี้ย
0: ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคร
1: ับโอเคก็คือเงี้ยอ่ะเก็บภาษาไทยเพิ่งมาคล่องแล้วอังกฤษคล่องแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็ฝรั่งเศส3ภาษาได้มีเกาหลีเหรอได้ภาษา
0: พยายามแต่ว่ามันยากแล้วสมองมันไม่
2: เดี๋ยวนี้ก็ได้ภาษาอื่นด้วยนะเกาหลีเนี่ยขวัญใจสาวเกาหลีซะด้วย
0: โตแล้วเราพยายามเรียนมันก็ยากเลยฮะ
1: มีแฟนเป็นเกาหลีเหรอ
0: ใช่ครับพี
1: ่โอ้อันยองเลยดิ
0: ก็พูดได้อยู่3คำเลยพี่3
1: มีอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็บอกแน่ๆๆแล้วก
1: ็เหน่เหน่อ๋อเหน่ใช
0: ่ใช่ๆไว้ก่อนอะไรเงี้ย
1: 2
0: อันยองอาเซโ
1: อเออสวัสดีครับ
0: ใช่
1: 3
0: สวัสดีดาอะไรแค่นี้แหละพี
1: ่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่อยากได้เมียเกาหลีบ้างสอนพี่หน่อยสิพี่อยากได้เมียเกาหลีจีบยังไง
3: พี่มีเมียมากี่ประเทศแล้ว
2: เนี่ยพอแบบนี้ปุ๊บโดนเปิดมาเนี่ยคิดไม่ทัน
1: เทศเดียวอันนี้ของคนแล้วเน
4: า
1: ะ
2: โอ้โหอาหารที่นี่เขาน่าทานนะครับเนี่ยแล้วมาตอนบ่ายๆด้วยข้าก็ยังไม่ได้กินด้วยคุณผู้ชมดูกันไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปกินน่ะที่ร้านนี้เลยพี่พุทธแอนเทล
1: ลองดูแล้วเหมือนนะพี่ว่า
0: ร้อนไหมพ
1: ี่ไปเป็นอย่างเงี้ยนักความฝันนัดแปลกมากนะถ้าหายนะรอหน้ากันดีลูกครึ่งฝรั่งเศสน่าจะขับพวกเครื่องบินเป็นสจ๊วตอยากไปแล้ว
0: taxi driver
2: โอ้โหความฝันเขายิ่งใหญ่นะครับ taxi driver
0: ผมรู้ว่าถ้าผมเอานักบินหรือสตูดพี่ก็จะให้ผมไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ไงผมก็มาว
1: ะทำไมต้องคิดหลายซับหลายซ้อนเลยเพราะดูทางบ้านมานะ
0: ผมดูมาทุกตอนพี
2: ่แล้วคนก็ตามรายการเราเนี่ยโหยากเลยดารารู้มากซะด้วย
0: คือจริงๆผมก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบต้องบางคนเป็นนักบินมันเป็นตากล้องรายการแล้วก็แบบรายการไม่ได้ทำแล้วหรือแบบไม่ได้บินแล้วเขาก็มาเป็นขับแกร็บขับแท็กซี่กันไปเรื่องปกติเลยเราก็จะเฮ้ยวันหนึ่งเราอาจจะต้องทำก็ได้ใครจะไปรู้แล้วมีความจำเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดหลายภาษาด้วยเผื่อเราเจอนักท่องเที่ยวแล้วเขาแบบสงสัยอยากให้เราแนะนำอะไรเราก็พอจะช่วยเขาได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเออวันนี้ลองเป็นสักหนึ่งวันก็ได
1: ้มีอย่างอื่นอีกเป็นคุณครูเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ดีเป็นครูสอนงั้นสอนพี่หน่อย
0: อ๋อได้เลยพี
1: ่เอานะ
0: ครับ
2: โอ้โหบวย
1: เหมือนเราเล่นละครผมชอบอ่ะเราน่าจะเล่นเหมือนเราเล่นละครเป็นไงนักเรียน
0: ครับ
1: คุณครูครับคุณครูครับผมอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสครับพิซซ่า
0: คล้ายๆกันครับให้ลองเดา
1: พิซซ่า
0: ถูกต้อง
1: ก็เหมือนหอเอ็นพิซซ่า
2: เนี่ยใช่บวยรู้ได้ไงเนี่ย
1: แล้วทำไมหอเอ็นพิซซ่ามันทำมันเหมือนพิซซ่า
0: ต้องไปถามเขาพี
1: ่อ๋อโอเคอาจารย์ไม่สนับสนุนเลยอาจารย์มูสเต
0: ้ซาเซียมูสเต
1: ้ซาเซีย
0: ซาเซียก็คืออันนี้คืออ
1: ันนี้อาซาเซีย
0: ซาเซียตับพิซซ่า
1: พิซซ่าม
0: ูสเต
1: ้มูสเต้ก็คือชื่อตรงๆ
0: คือว่าไม่รู้มันชื่ออะไรไม่มี
1: สเต็กเนื้อ
0: เสียสเต็กโอเบฟเบฟก็คือเนื้อ
1: เบฟก็คือบีฟ
0: เบฟ
1: แล้วถ้าเกิดจะจีบสาวฝรั่งเศส
0: สมมติชวนไปดูหนังก็ได้ไป
1: ดูหนัง
0: เลยวัวเลยวัวหาฟิล์มอะไรกันวะ
1: เลยวัวเอาไปดูฟิล์ม
0: กันหนังเหมือนฟิล์มเหมือนกันนะเฮ้ย
1: เอาไปมัวไปดูหนังนัวๆกันนะ
0: ซีเนม่าซีเนม่ากัน
1: ลงหนังก็ได้
0: Voudriez-vous aller au cinéma avec moi? Voudriez-vous aller au cinéma avec moi? พี่มันง่ายมากเลยนะ
1: ง่ายมาก
0: Voudriez-vous aller au cinéma avec moi?
1: พิมพ์มาเลยว่าผมโง่ผมไม่พูดแล้ว Voudriez-vous
0: aller au
1: ตั้งใจหน่อยสิโอ้ครับนักลงทุนดูว่า Voudriez-vous aller au
0: Voudriez-vous aller au cinéma avec moi?
1: Voudriez-vous aller au cinéma avec moi?ไม่ใกล้เคียงเลยเว้ยไม่ใกล้เคียงเลยเว้ยงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่ากลับไปขับแท็กซี่ว่ะ
0: ได้เลยพี
1: ่เดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวไปขับแท็กซี่
2: ถ้างั้นคุณผู้ชมพักสักครู่ละกันให้สองหนุ่มเขาอิ่มท้องกันซะก่อนเดี๋ยวกลับมาสรุปกันต่อครับ
5: น้องสาวสวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
0: ไปกันครับนี่ขับวันแรกในชีวิตเลย
6: อ๋อขับวันแรกเหรอโอ้

0: ก็ขอให้เองรวยๆนะลูกเล่นขายเยอะๆนะ
1: ครับ
2: ดาราล้อกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
4: ไทยไฟว์เวิลด์คลาสไดรฟ์

teacher has team to Thailand. Sing partnered with teacher has F1 team.กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
5: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเราจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขาเลย
4: เจนที่กำพรสามเกรดสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
5: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็บมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
4: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
5: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
4: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
6: แจ็คสีสุภางค่ะ
4: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง CMM 25
7: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
8: แล้วก็คงไปจ้างเดซี่อีกทีน
9: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
10: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
11: ้พี่ไหนนะพี่บอส
10: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
12: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
14: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
13: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
15: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
13: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
16: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
17: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
18: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
0: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speedรวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพระเอกของเราก็แปลงกายเป็นแท็กซี่ดรายเวอร์ถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาฝรั่งเศสก็คือจ่าสึกไลท์ดรายเวอร์คือตอนนี้น้องนัทพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเนี้ยแต่นี้จะเป็นการล้อกันเล่นที่แบบไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเป็นการแอบถ่ายเนาะแต่คราวนี้เป็นการเติมเต็มความฝันนะครับก็คือน้องนัทเนี่ยเขาอยากเป็นแท็กซี่ไดรเวอร์หรือว่าคนขับแท็กซี่นะดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างแรกก็มีอุปสรรคละขาเขายาวเกินนั่งหลังมันไม่ได้หัวติดอีกนั่งข้างหน้าก็ต้องยืดมาเนี่ยเบาะเกือบสุดคนนั่งหลังเลยก็ผมคิดว่ารับรองว่าสนุกแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำบ้านมานะเขาดูรายการอย่างนั้นอย่างนี้เขาเตรียมตัวให้พร้อมมากไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างอ่ะเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้พูดแบบให้ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเริ่มต้นก็คือเป็นเหมือนกับผู้ช่วยก่อนฝึกงานก่อนก็เดี๋ยวจะให้ถามพี่แท็กซี่โดยตรงว่าทักษะในการฝึกเป็นยังไงการจอดเป็นยังไงการเล็งลูกค้าเป็นไงต้องมองแบบไหนลูกค้าขยับแบบนี้หมายถึงอะไรพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่
4: พ
3: ี
4: ่
5: ท
4: ิ
5: ศ
4: น
5: ัทครับชื่อทิศศักดิ์ทั้งหมดครับ
3: อ๋อทิศนัทครับ
4: พี่ไก่
3: พี่ไก่
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ที่ร้องเพลงไก่จ๋านะ
5: ครับผม
3: เนี่ยที่พี่สายันพูดถึงอะเน
6: า
3: ะ
6: คนละไก่ไม่บ้า
3: ไม่ยินว่าเสียงใครอะเนาะ
4: สมมุติเราไม่อยากไปเราก็บอกเราส่งรถไม่ทันใช่มั้ยพี
7: ่เนี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ตลอดเลย
5: ก็จะมีบ้างครับเพราะว่าบางทีอะถ้าเราไม่ไปอะก็คนขับแท็กซี่เขาจะมีว่าการ์ดไม่พอครับต้องส่งกะคร
3: ับ ก๊าซก็คือแก๊สไม่พอ
5: ครับ
3: ต้องส่งกะ
5: ต้องส่งกะ
3: นี่คือข้ออ้าง
5: ครับผมข้ออ้าง
4: แล้วเคยมีประสบการณ์อะไรแบบน่ากลัวไหมพี่แบบไปในซอยเปียวๆอะไรเงี้ย
3: นั่นคือความในใจเขาแน่เลยเขาอยากรู้
4: เคยมีญาติขับแล้วบอกแบบโดนจี้แล้วก็แบบเราก็กลัวให้เรา
5: ก็มีครับแต่ว่าผมจะขับตอนกลางวันครับ
4: อ๋อ
5: กลางคืนเนี่ยเราก็นอนพักผ่อนเอาร่างกายของเราก่อนครับเอาร่างกายเต็มที่
3: แต่บางคนก็เลือกที่จะขับกลางคืนรถไม่ติดนะ
5: ครับผม
3: ใช่ไหม
5: ครับผม
4: มีลูกค้าแบบไม่มีตังค์จ่ายแล้วแบบเอาตัวเขาแลก
5: ไม่ครับไม่มีครับ
7: โอ้โหถามแต่ละอย่างอยากเจอเลย
5: ไม่ครับคือการให้บริการก็ต้องคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้าขึ้นรถสวัสดีครับไปไหนครับประมาณนี้แหละครับ
4: พี่บ๊วยเป็นตัวอย่าง
3: ครับผม
7: พี่บ๊วยจะเป็นตัวอย่างอะไรแกเนี่ยต้องเอาเป็นตัวอย่าง
4: เคสลูกค้าแบบไหนที่ไม่อยากเจอมีไหมครับ
5: ก็เคสคนเมานี่ครับอาการเมา
8: เมาเลยเมาแบบไหนเลย
7: พูดถึงเมาปากปลาบอก
5: ผมไม่เคยเจอครับเมาอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ให้ลงเลยใช่ไหมถ้าเจอ
5: ครับผม
8: โอ้ยไม่ยังไม่ถึง
7: อันนี้นะครับผมบอกเลยนะการขับแท็กซี่นี่หลายๆคนอาจจะบ่นนะว่าแท็กซี่ไม่ลงไม่รับบอกเลยนะครับว่าขับแท็กซี่ไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องเจอสารพัดเหตุการณ์โอ้บอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่ๆแท็กซี่นะครับ
4: พี่ไก่ครับแล้วถ้าสมมติแบบเราแบบเริ่มเหนื่อยแล้วก็แบบไม่ไหวระยะพักมันจะมีที่ไหนไหมครับที่แท็กซี่เขาจะจอดประจำ
5: ที่เขาจะจอดกันคือตามปั๊มครับนี่ก็จะไปเติมการ์ดเงี้ยเติมการ์ดแล้วก็เติมการ์ดเสร็จแล้วก็จอดพักก็จะมีร้านข้าวร้านขายข้าวอยู่ตามปั๊ม
4: มีอะไรจะฝากอีกไหมครับแบบก่อนที่ผมจะขับจริง
5: ๆอ๋อก็
4: มาปลอดภัย
5: เรื่องปลอดภัยก็เราก็ดูตามปกติที่เราเคยขับรถแต่ครับ
4: โอเค
5: ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ที่ว่าเวลาเจอลูกค้าเงี้ยลูกค้าบวกแล้วก็ชะลอหน่อยเลี้ยวซ้าย
7: ตอนนี้นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับ
3: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้นัดสมบัติของจริงเลยนะลูกค้าเราไม่รู้เป็นใครเพราะปกติเราจะโน่นนี่แอบถ่ายใช่ไหมแต่ทีนี้เราได้ลองให้นัดแบบของจริงเลยครั้งแรกนะตื่นเต้นไหมเจอลูกค้าอ้วกเปล่าม
4: ีสติเยอะ
3: ๆมีสติเยอะโอเคเลือกไปเลย
9: พี่ตามออกมานะ
3: ตื่นเต้นป่ะพ่อ
4: นิดหน่อย
3: โอ้เสียงสัตว์นิดหน่อยไม่อยากเจอลูกค้าแบบไหนมากสุดนัด
4: ว่าเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อเจอลูกค้าทุกรูปแบบต่างหากเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรถูกไหมใช่ไหมพี่เราต้องพร้อมมีสติ
3: โคตรหล่อ
4: มาก
3: ดีมาก
4: เฮ้ยมีคนแก
3: ่ลองดู
4: ไม่กล้า
3: ลองดู

0: ดูเอาเลย
1: ภาพไหน
0: น้องสาว
2: เฮ้ยน้องสาวครับ
3: สาวแล้วเขาจะขึ้นรถเมล์แล้วแกไปจอดเรียกเขาด้วยนะ
2: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
3: โอ้ใจดีซะด้วยนี่รูปหล่อใจดีและแถมยังเรียกน้องสาวอีกน้องสาวยายแก2วันนั้นเนี่ยดูทรงแล้ว
4: โอ้ยายจะไปเป็นบุรี
2: ไปไหนได้ครับขึ้นมาเลยครับ
5: ไปกันครับนี่ขับวันแรกในชีวิตเลย
6: อ๋อขับวันแรกเหรอโอ้ยก็ขอให้เองเงินรวยนะลูกเด
3: ็กเฮ้ยจับวงมาลัยมารับพรอะไรตอนนี้แต่ละอย่าง
6: ครับสาธุจ้าสาธุ
0: รอนานหรือยังครับคุณป้า
5: คุณป้ารอนานหรือยังครับเห็นนั่งอย
6: ู่นั่งรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วปกตินี่นั่งมาเป็นชั่วโมงนะรถเมล์ธรรมดาจะมาก็เกือบชั่วโมงตรงป้ายนี้ก็ได้ลูกโอ้ยขอให้เองนะสิ่งใดที่ฝันไว้ก็ขอให้สมดังปรารถนานะลูกนะ
5: ขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: ไม่เจ็บไม่จนหายาน
5: ไม่เจ็บไม่จน
3: เนี่ยแล้วส่งแต่ละอย่างใครเขาจะพูดตามแก
5: เดี๋ยวเดี๋ยวกดล็อกให
3: ้เออดีนะนัดแกไม่ถ่ายทอดทุกอย่างเออดีเป็นตัวกันกรองดีมาก
6: ขอให้ร่ำให้รวยสมปรารถนานะลูกนะ
0: เป็นไงครับเคสแรก
5: เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนแบบเราก็จะได้เจอคนหลากหลายอ่ะเนาะแล้วก็ที่เขาก็น่าสงสารนะดูเขาสู้ชีวิตแล้วก็เออก็นี่แหละก็จริงๆก็อยากพาเขาไปส่งถึงที่แต่เราก็ถือว่าได้ช่วยเขาแล้วล่ะเขาก็ไปไกลขึ้นได้แง่คิดได้กำลังใจครับถ้าเจอลูกค้าอย่างนี้ทั้งวันเราก็รู้สึกโอเค
3: ฟังดูดีนอกจากหล่อแล้วยังจิตใจงดงามอีกด้วยมาดูลูกค้าคนต่อไปครับ
0: ซ้ายจอดเอ้ยมาแล้วเว้ยลูกค้า
5: ครับ
3: ไอ้นี่น่าคุ้นๆนะครับอย่าบอกว่าตัวหล่อก่อนนะแต่ยายนี่ลูกค้าจริงนะครับบอกก่อนเลย
5: อ๋อสวนสยามโอเคสยามพาร์ค
0: เขาพูดภาษาอังกฤษเหรอ
5: ใช่เขาพูดภาษาอังกฤษพอดี
3: เจอลูกค้าต่างชาติบ้างจะเป็นยังไงนะ
5: Yes I do Thank you
7: Amazing None of these taxi drivers speak English
5: Oh really
7: They don't understand me
5: Oh
7: Wow I hit jackpot That's amazing
0: จริงๆถามเขาว่า You can speak Thai
5: Can you speak Thai
7: No
0: แสดงว่าเขาพูดไทยไม่ได้ก็พูดเลยอ๋อกะซีพูดสิ
3: เนี่ยแกก็แกล้งแต่ละอย่าง
7: What do you want to say?
5: Like, you know, they say something that I'm a back.พูดกับตัวเองเหรอเราบ้าหรือเปล่าพูดกับพระเจ้าแล้วเราไม่ก็เนี่ยแหละครับเขาก็โอเคที่จะถ่ายคอนเทนต์ในวันนี้ก็ทำ
0: แล้วมันมีให้สอนอะไรบ้างได้ยิน
5: ใช่เขาบอกอยากให้สอนศัพท์อะไรที่แบบเออสมมติภาษาไทยแบบเขาไม่เก่งภาษาไทยถ้าแบบมีใครแบบบอกว่าพูดอะไรรับหลังเขาจะได้รู้ว่าแบบกำลังโดนนินทาหรือโดนว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาฟังไทยไม่ออกก็อยากให้เราช่วย
0: บอกเขาเลยว่าได้สอนได
5: ้ได้ so I'm gonna teach you a few words
0: พูดตามผม repeat after me ตาย
3: อะไรวะเนี่ยสอนอะไรตายไม่รู
5: ้ตาย
7: what
5: ตาย
7: พอคอม
5: ตายตาย
7: คอม
5: ตาย
7: ตาย
5: ตาย
3: ตาย
5: father's dead is an insult
7: whatYour father's dead?
5: Yeah.
3: ไปสอนแต่ละอย่างแล้วมันก็พูดไม่หยุดซะด้วย
5: I think you got it, yeah.
3: อันนี้ขึ้นเองไงเน
7: ี่ย You mean me?
5: No. You got it.
7: What else do you have?
5: What else? Let me think. There's so many.
0: ไอ้ฝรั่งขี้นก
5: This one you might encounter. I encountered it too when I was young.ไอ้ฝรั่งขี้นก
3: มันเจ็บตรงไหนเนี่ยฝรั่งขี้นกอร่อยซะด้วยนะเคยกินกันหรือเปล่า
7: ไอ้ฝรั่ง
5: ขี้นก
7: ขี้นก
5: ขี้นก

0: Filipino. I farang farang is me.
1: Yeah, it's foreigner. And kinok is bird poop. Yeah.
0: What?
1: Yes. So it's translated is like it's like a kind of a, an insult as a foreigner. It's an insult in a way, like if it's a good foreigner, this is like a foreigner that's like they look down a bit, like cheap and like not good person a bit. Yeah.
0: Farang kinok. It means falang bird poop because
1: yeah.
0: Okay, so that means you've been staying here for a while. You're like you're kind of homeless,
1: yeah.
0: Right?
1: Yeah, something like that. Yeah.
0: Okay. That's two words. Now
1: two
0: we
1: words.
0: Have thai
1: and
0: falang kinok.
1: Yes. ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมาสอนไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมาสอน
2: นัดมารายการนี้ครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับนัด
1: เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ป่ะพอไม่ใช
3: ่โอเคดีสวนสยาม
1: we're here สวนสยาม have a nice
0: free
1: trip
0: ride,
1: free
0: you.
1: ride take
0: hey,
1: care man
0: good looking guy
1: oh thank you man
0: so,
1: free and 1,000 baht
0: what
1: 1,000
0: you just said it was free
1: just kidding have a nice day man
0: thank you hi
2: มันไม่ใช่คำชมไอ้นี่พูดเป็น thank you เลยบ้าเอ้ยฝรั่งปลอม
0: thank you so much
2: โอ้แค่นี้ก็ช้ำแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขับได้ไม่นานความฝันจะต้องหยุดลงแค่นี้ไหมนะเดี๋ยวกลับมาสรุปกันต่อครับ
4: ทำอะไรกับเขาไอ้ที่มอไซค์โอ้โหไม่ดูอะไรเลย
1: ไม่สดสมดีกว่าไหมทวินขนาดนี้ทวินขนาดนี้
2: อะไรครับเนี่ย
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand.Sing Partnered with TGR Haas F1 Team
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ไทยไฟว์ World Class Drive

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
2: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
3: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
4: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ

0: ินเมียไปอะไรนะเว้ย
1: ลินติดตามชมจุจีบสายมูอันลักอีเดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: มึงถามดีๆนะเว้ย
3: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
2: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
3: จะเอาก็ได้
2: เอา
4: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
5: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
4: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
1: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
7: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
6: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
7: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
8: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
7: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
10: เม้งสิทธิรัก
11: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
9: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
12: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
9: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: ดาราล้อกันเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
17: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย
18: เอาล่ะครับหลังจากที่ในนัทรัตน์ได้รองรับลูกค้าไปแล้วแหมเรียกได้ว่าใจดีด้วยส่งฟรีด้วยทั้งคนแก่ทั้งฝรั่งมาดูครับว่าลูกค้ารายต่อไปจะเป็นใครเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลล่ะครับนัท
19: ไปปฏิบัติธรรมมาแน่เลย
18: โอ้นี่นะครับจะเป็นลูกค้าคนดีอารมณ์ดีนะครับใส่ชุดถือศีลซะด้วย
19: อ๋ออ
6: ันนี้ต้องมีไปเติมแก๊สอีกไหมพี
19: ่
6: ใช่ปะ
19: แก๊สหมดครับ
6: แก๊สหมดอีกแล้ว
19: ใช่ครับ
18: เนี่ยเขามาแล้วเราบอกแก๊สหมด
19: หยอกครับหยอกครับขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้ครับ
18: โอ้เกือบโดนด่าซะ
6: โอ้ยโอ้ยจะบ้าจะร่วมนะจะได้บุญปะ
17: มึงมันบอกว่าวันนี้เลิศที่เราจะไปอ่ะ
0: ใช่หนูก็ดูมันเหม
17: ือ
0: นก
17: ัน เออสาธุเลยอ่ะจริงอะไรอ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะขับรถกันอ่ะ
18: สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นช่างแตกต่างกันเหลือเกิน
17: แบบเยี่ยมมากเลยค่ะพี่พี่ไปพี่ผมยังแค่ข้างหน้าค่ะผู้บาดเจ็บชัวร์มากเราโอ้ยลืมจะไปทำบุญเราต้องไม่พูดคำหยาบเนาะเธอเน
18: า
17: ะ
18: ไปทำบุญไม่พูดคำหยาบเมื่อกี้มาฉ่ำเลย
17: สองแสนทำบุญสองแสนฉันสาธุ
0: ใครคะ
4: เอ้ยทำไมเงียบจังชวนลูกค้าคุยเพื่อก็ได้
19: ผมว่าเขาสงบใจก่อนเราอย่า
17: แน่ก็นอน
19: เราโดนลูกหลง
17: โอ้โหมอไซค์ขับรถ
0: โง่ครับ
17: เออโง่ทั้งหมดอ่ะโง่ทั้งที่อ่ะ
0: ถนน
17: โง่ทั้งที่ละ
18: โอ้ด่าคนทั้งถนนเลยแท็กซี่ไม่โดนได้ไง
0: ทำอะไรล่ะคะ
17: โอ้ยมอไซค์โอ้โห
0: เฮ้ยพี่หนูขอโทษค่ะ
18: จะขอโทษทำไมถ้าแกจะแหกปากขนาดนี้แล้วก
19: ็ชินแล้วครับ
17: ชินแล้วแสดงว่าเจอ
0: บ่อยเหรอ
17: เสาหินบ่อยเหรอคะ
19: ไม่หรอกเจอน้องนี่แหละเจอน้องนี่แหละ
17: คือพี่ชินจากที่นี
19: ่
17: แต่ว่าจริงๆหนูเป็นคนใจเย็นนะพี่ไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ปกติแล้วอ่ะ
0: จริงค่ะแบบคำหยาบไม่ค่อย
17: คือขับนี่พี่พาหนูไปปฏิบัติธรรมนี่แบบอนุโมทนากับพี่ด้วยนะพี่นะ
0: ไม่พี่ต้องอนุโมทนากับเรา
17: สาธุสาธุด้วยกันนะคะพี่1 2 3
19: สาธุ
17: ใ
19: จเย็น
17: เอ้ยโหยโหยติดซ่อมไอ้หน้าเร็ดเนี่ยเรากูจะเลี้ยวอ่ะแล้ววัดทำไมมันเข้าทางนี้วะมึงเคยมาไหมเนี่ย
0: ไม่เคยมาดูมาเหมือนกัน
17: โอ้ยรถตู้รีบหามึงอ๋อไม่รอให้กูเลี้ยวก่อนเหร

0: ได้เป็นคนอย่างนี้นะพี่จริงๆหนูเป็นคนเรียบร้อย
1: ไม่ทันละมั้ง
0: ใช่จริงๆหนูปฏิบัติธรรมเรื่อยๆตลอดเลยเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ย10กว่าปีแล้ว
2: ตั้งแต่5ขวบ
1: ร้อน
0: ว่ะว้าตายกูจะเดียวขับรถอย่างงี้รีบไปหามึงมั้ง
3: ตรงไหน
0: มึงตายเหรอวัดแล้วว
1: ัดแล้วค่ะ
3: วัดศาลาสวดศพใช่มั้ยครับ
0: อุ้ยใช่ค่ะพี่
3: ไปสวดศพดีกว่าไหมทวินขนาดนี้ทวินขนาดน
0: ี้ตรงที่เขาจอดรถข้างในโดมนี้ก็ได้ค่ะ
3: หน้าพญานาคนี่จอดหน้าพญานาคนะ
0: อ
3: ๋
0: อได้ค่ะได้ค่ะพญานาคเฮ้ยเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนก็ได
3: ้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับครับอนุโมทนาบุญด้วยนะ
0: มึงมีเงินสดปะ
3: ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือถ้าออกอากาศก็ฟรีคร
0: ับ โอเคอุ๊ยจริงเหรอคะขอบคุณนะคะอันนี้นะคะ
3: พ
0: ี
3: ่
0: ขอให
3: ้
0: เจริญเจริญขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะ
2: ขอให้เจริญเจริญตัวแกเจริญก่อนเลย
0: เฮ้ยคะแนนได้อยู่ที่ขับหืมเฮ้ยขอบคุณนะคะ
2: ส่งเสร็จแล้วมาดูกันครับว่าจะมีลูกค้ารายต่อไปอีกมั้ยนะอุ๊ยพูดปุ๊บมาปั๊บอย่างกับเซตไว้ถึงเวลาปล่อยตัวหลอกเราเพิ่มแล้วครับสถานการณ์มันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจะได้รู้ว่าการไปแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนั้นนะ
3: ครับไปไหนครับ
4: ไปโรงพยาบาลพญาไทครับเดี๋ยวผมมองทาง
5: พี่ทำได้ไหมอ่ะขอเก็บไว้ก่อนได้ไหม
2: โอ้แล้วคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับฟังดูแล้วมันน่าใช่เรื่องดี
4: มันเก็บไว้มันก็ไม่จบหรอกเพราะค่าใช้จ่ายอ่ะเยอะต่อเดือน
5: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าหาเองได้อะ
4: หาอะไรมึงก็ใช้เยอะ
2: แล้วนัทก็เป็นคนไม่ค่อยใส่ใจอะเนาะไม่ตั้งใจฟังหรอกใครคุยกันเรามีมารยาทใช่ไหมนัทเราไม่ฟังหรอกแฮ่หูพึ่งเชีย
5: ใช่ดิเพราะมึงเป็นผู้ชายมึงไม่รู้สึกอะไรหรอกมึงเป็นผู้หญิง
2: ชวนลูกค้าคุยได้นะดูทรงนะเขาดูเครียดนะครับลูกค้ากลุ่มนี
4: ้บอกไม่ได้เลยพี
2: ่โอ้ร้องไห้นะครับทำไปเล่นไป
6: ได้ดูฟุตบอลโลกบ้างไหมครับ
3: ได้ดูฟุตบอลโลกไหมครับ
6: ฝรั่งเศสเตะดีนะครับพี
3: ่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้าง
2: เฮ้ยลูกค้าเศร้านะเราก็อยากจะชวนคุย
6: เขาจะทำแท้งเหรอพี่ดูฟังไป
3: ใช่ใช่
6: ถามว่าซิว่าพี่ทำแท้งเหรอครับ
3: พี่จะบ้าไม่ทำ
6: ยอกยอก
3: ทำได้เหรอ
5: ก็คือหายอ่ะคนที่ต้องเสียหายอ่ะก็คือเราก็ต้องไม่ถึงไม่ป้องกันไม่ดูแลมันดีๆก่อนนะ
2: บอกตามตรงว่าคิดดีไม่ได้เลยไม่ใช่ทำอะไรหรอกทำแท้งน้ำในครัวนี่แหละเฮ้อแท้งเทิงท้องอะไรไม่มีแล้วครับแต่เราทำเป็นเข้าใจว่าเป็นแท้งแบบนั้นแหละคุณผู้ชมไม่ต้องดราม่าเน
5: า
2: ะ
5: ข้าวข้าว
4: กูขอข้างหลังมึงไม่ให้กูไป
2: ขอข้างหลังข้างหลังอะไรเนี่ย
5: คนง่ายชาย
6: นัดรีบไปไหนอะนัด
5: เรียกแค่ตัวไง
3: ก็ไปโรงพยาบาลพญาไทนะมิ้น
6: พี่บอยเราไม่ต้องไปส่งเขาดีไหมเพราะว่าถ้าเขาทำแท้งจริงอะเราจะบาปเปล่า
2: แล้วทำไ
6: มเพราะว่าเราเหมือนพาเขาไปนะเว้ยเหมือนส่งเสริมอะบาปไหมอย่างเงี้ย
2: อ้าวโยนบาปซะด้วย
6: วิญญาณเด็กวิญญาณเด็กจะแค้นจริงๆใช่ไหม
2: วิญญาณเด็กเขาแค้นตามคนไปส่ง
7: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
6: หลังจากส่งเขาเสร็จแล้วพี่จะสวดคาถาเลยไม่ให้วิญญาณตามถามลูกค้าได้กลัวผีไหมครับ
3: ลูกค้ากลัวผีไหมครับ
4: ครับ
3: กลัวผีไหมครับผม
4: ไม
3: ่เชื่อเนี่ย
4: ไม่กล
3: ั
4: ว
3: ไม่เชื่อ
4: พี่เคยเห็นด้วยเหรอ
2: เถียงไม่ออกเลย
4: พี่เดี๋ยวพี่เลยไปหน่อยนึงผมจำผิดว่ะไม่ได้อยู่ตรงนี
3: ้ได้ครับ
4: ไม่ต้องเข้านะพี่ตรงไปเลย
3: เข้าโอเค
6: เนี่ยโรงพยาบาลอยู่ซ้ายมือเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลหรอครับถามวันนี
3: ้ไม่เข้าโรงพยาบาลหรอครับ
4: ตรงไปเลยพี่ตรงไปไม่ใช่ออกเลยตรงไปเลยครับ
3: รถ
2: โอ้ทำแท้งเถื่อนแน่นอนแล้วครับ
3: งั้นตรงไป
4: ก่อนเลยพี
3: ่ได้ครับได้ครับ
4: เดี๋ยวผมบอกทางตรงไปเลยครับพ
3: ี
4: ่กลับรถข้างหน้าเลย
3: กลับรถเหรอได้ครับโอเคกลับรถแล้วไม่ไปโรงพยาบาลแล้วไปไหนล่ะครับ
4: เดี๋ยวไปอีกที่นึงพี่
3: ไปอีกที่นึง
6: คลินิกเถื่อนอย่างนี้เป็นพี่ต้องฟ้องนะ
3: หนักกว่าเดิมแล้วเฮ้ยมันผิดกฎหมายแล้วทั้งนี้
7: เราต้อง
6: ใช่ผิดกฎหมายด้วยมันน่ากลัว
1: อย่าพูดให้เขาได้ย
7: ิน แต่แรกมันถูกใช่ไหม
4: พี่พูดเลย
7: อ๋อบอกครับนี่คุยกับตัวเองพึมพำ
4: พี่
7: ครับผม
4: เดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไทยวัสดุเลย
7: อ๋อโอเคไทยวัสดุดีดีดีดีดีไทยวัสดุไปดูเฟอร์นิเจอร์ดูอะไร
4: เดี๋ยวเข้าไปเ
7: นี่ย
4: เลย
7: ดีดี
4: ผมไม่ทำแท้งไงผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่า
8: เก็บไว้ก่อนไม่ได้หรอ
4: เก็บไว้ทำเลย
8: มันยังน้ำมันรั่วเลยนะ
4: มันรั่วแล้วมันเปลืองตังบ้าปะเนี่ย
7: จะทำแท้งเองเหรอครับ
4: ทำแท้งน้ำพี่ทำแท้งน้ำพี
2: ่อุตส่าห์กังวลมาตั้งนานเป็นไงล่ะนัทสบายใจขึ้นแล้วครับแต่ที่แน่ๆนัดเอ้ย
7: เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโรงพยาบาลเกี่ยวอะไรด้วยโรงพยาบาลเอาไม่เกี่ยวโอเคดีๆๆ
4: เด
7: ี๋
4: ยวพี่จอดพี่เลย
7: ครับได้เลยครับ
4: พี่ว่าสีอะไรดีแทงน้ำอ่ะ
7: แนะนำว่าเอาเป็นสเตนเลสก็ดีเพราะไม่งั้นเป็นพลาสติกมันจะมีเชื้อราได
8: ้ทำงานบ้านมาแล้วไงไปบอกว่าดูคลิปสมจิตมาแล้วไง
7: ตามใจตามใจเมียเลยตามใจเมียตามใจเมียไว้ก่อนโอเค
4: ขึ้นฟรีใช่ไหมพี่
7: ขึ้นฟรีครับขึ้นฟรีครับ
2: ไม่สนใจเรื่องเขาเราก็ไม่ต้องรู้เรื่องอะเนี่ยเราก็ตั้งใจฟังซะด้วยมาตลอดทางเลย
4: ไม่จบหรอกว่าค่าใช้จ่ายเยอะต่อเดือน
8: ทำได้ไหมอ่ะขอเก็บไปก่อนได้ไหมอ่ะ
2: แล้วดูมันพูดแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่คิดไปทางนี้ได้ไงสุดท้ายซื้อแท้งใหม่ดีกว่าอะไรวะ
7: เป็นยังไงบ้างครับก็เครียดเหมือนกันครับเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราไม่รู้อะไรคือเตรียมมาอะไรคือไม่เตรียมคือมันมีคนจริงๆด้วยกับคนกันเราก็ไม่รู้เราก็ส่วนตัวเราก็เป็นคนขี้เกรงใจด้วยไม่เคยอยากยุ่งอะไร
6: แล้วไปสอนเขาทำไมฝรั่งเนี่ย
7: แต่ก็พี่บอก
6: แล้วทำไมเขาทำแท้งแล้วไม่ห้ามเขาอ่ะ
7: คือผมคิดว่าขนาดแฟนเมียเขาก็ยังไม่ฟังเลยเขาก็จะฟังผมไหม
6: คิดในใจแบบนั้น
7: เราอาจ
6: จะวิญญาณเด็กจะตามเรานะ
7: แต่ก็โอเคไงก็ไปแทงน้ำที่ไทยวัสดุก็
6: โอเคแล้ว
7: ใช่ใช่
2: เดือดก็มาแล้วแทงก็มาแล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่
8: จะคลอดแล้ว
7: จะคลอดแล้วอีกทีเดียวนะ
8: ช่วยช่วยดูให้หน่อย
7: ถ้าผมไปขวาแม่จะเกลียดผมไหมครับ
9: เกลียดสิเพราะว่าต้องคำสอนยากกว่านี
2: ้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ
10: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
11: Hi-Fi World Class Drive

0: Welcome, TGR Hearts team to Thailand. Sing, partnered with TGR Hearts F1 team.
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอเคเฮอร์เบอร์

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ไทยไฟ World Class Drive

0: Welcome TGR Hearts team to Thailand. Sing partnered with TGR Hearts F1 team.
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำ
4: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
3: ที่สามไอ้ที่สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
4: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
5: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
6: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
7: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
8: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
7: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
4: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
9: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
10: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
11: แล้วคืออะไร
10: ห่วงมึงอะ
12: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
1: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
13: ล้อกันเล่น
14: อะไรครับเนี่ย
15: สนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงราย
16: รวมกันมันกว่าโซดาลิโอเรียกได้ว่าผ่านมาจนถึงไปสุดท้ายเนี่ยณัฐรัตน์ก็ยังขับรถด้วยตัวเองทุกนาทีทุกซอกทุกซอยโอ้ลัดเลาะเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่ไปโน่นและไหนจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเบรกสุดท้ายแล้วนัดจะเจอกับอะไรอีกเนาะ
17: เฮ้ยนี่มีคนอะมีคนอะ
16: เจอเนี่ยความว่างเปล่าลูกค้าไม่มี
17: เฮ้ยมีคน
18: ไปตรงนี้เลยครับ
17: ไปตรงนี้เขาบอกเขาบอกตรงนี้ใกล้ๆรถไฟฟ้าขอโทษครับแก๊สหมดครับแก๊สหมดครับ
16: แน่ไปแค่นี้วิ่งไม่คุ้มซะด้วย
17: แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ได้ครับไปได
18: ้เดี๋ยวรถไฟฟ้าเลี้ยวไป
17: อ๋อได้ครับ
18: ไม่ได้ไปไกล
17: ได้ครับ
18: ใจร้ายจังเลยหน้าตาก็หล่อใจร้ายจังเลยหน้าตาก็หล
16: ่
18: อ
16: แม่ก็พูดอย่างเงี้ยแล้วนัดจะไปไงต่อล่ะเนี่ย
17: เดี๋ยวแก๊สหมดตรงไหนก็ลงตรงนั้นนะครับ
18: เราตกลงกันแล้วไม่ว่ากัน
17: ถ้าแก๊สหมดก่อนก็ช่วยผมเข็นด้วยนะครับ
18: แล้วคุณยายแล้วคุณจะไปยังไงบ
17: อกก็ช่วยกันเข็นนะครับ
18: ถ้าไม่รีบจะช่วยเข็น
17: ครับผมคิดราคาเหมาได้ไหมครับ
18: เท่าไหร่อ่ะ
17: มิเตอร์มันเสียใกล้ๆผมคิด500พอครับ
18: 500
16: 500พอนี่มันกระโชกซับซัดกระโชกซับชัดชัด
17: หยอกครับเราเล่นครับผมอยากเป็นพระเอกครับไม่อยากขับแท็กซี่แล้วเบื่อ
18: แล้วอะไรเหรอ
17: หน้าอย่างผมพอเป็นพระเอกได้ไหมครับ
18: ได้
17: เขาบอกได้ได้ขอบคุณครับ
18: ได้นะเดี๋ยวพี่ต้องลงแล้วนะ
17: ต้องลงแล้วเหรอ
18: ใช่ซ้ายเนี่ยพี่ต้องลงแล้ว
17: ซ้ายเพราะงั้นเราก็ไปซ้ายเลยใช่ไหม
18: ใช่
17: ไปซ้ายเลยโอเคถ้าผมไปขวาแม่จะเกลียดผมไหมครับ
18: เกลียดสิเพราะว่าต้องข้ามถนนยากตรงนี้เนี่ยตรงไปรถเมล์นี่แหละค่ะ
17: ตอนนี้เนี่ย BTS อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
18: ใช่ไหมค่ะตรงนี้แหละ
17: ใช่แล้วเจอถึงแล้วถึงแล้ว
18: แล้วคุณชื่ออะไรอ่ะไหนบอกเลย
17: ผมนัทครับนัทรัตน์ครับ
18: นัทอะไรนะคะ
17: นัทครับนัทรัตน์ครับ
18: นัทรัตน
17: ์ครับ
18: พี่จะได้ไปอวดด้วยพี่จะได้ไปอวดด้วย
17: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
18: ขอให้ทำอะไรก็สำเร็จ
17: ขอบคุณครับเดี๋ยวนะต้องปลดล็อกมันชอบล็อกเอง
16: โอเคขอให้สำเร็จเปิดประตูให้แม่เขาลงก่อน
17: ครับ

0: ันนี้ก็จอดรถไว้หน้าห้างนะครับเผื่อจะลูกค้าจริงบ้างและลูกค้าก็อยากขึ้นซะด้วย
1: ไปยูเนียนมอลล์ครับพี
0: ่บ้าบอไปสักไกลเลยถือว่าได้ของดีแต่ก็ต้องจบลงแค่นี้ก่อนละครับ
2: แก๊สหมด
3: แก๊สหมดแก๊สหมด
2: ตามคิวพี่ตามคิว
1: แก๊สหมด
2: ไ
1: ม่
3: ได้เดี๋ยวตามคิวก่อนคันหน้าก่อนพี่ตามคิวเลย
4: รอต้องคันหน้าก่อนเนาะ
2: คันหน้าก่อน
4: ผมขึ้นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรเน
2: า
4: ะ
2: ไม่อยากคันหน้าก่อน
3: ทำคิวตามคิวพี่
4: อ๋อโทษทีครับพอดีถ่ายรายการอยู่อาจจะไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้เนาะนี่เรามาเราถ่ายรายการอยู่โอเคก็ขอบคุณมากนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนคันอื่นได้ไหมครับพอดีไปไม่ได้จริง
0: ได้
4: แต่ออกมาไปออกเทปด้วยนะครับ
5: จริงเหรอ
4: ครับ
5: ถ่ายรายการแล้วไม่ได้จะเข้าไปดู
4: ดารามาล้อเล่นครับ
0: ดารามาล้อเล่น
4: ได้สิครับได้สิครับ
0: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
5: พี
0: ่
5: บอย
0: อะไรเขาไม่ไปก็จะยืนอยู่แล้วแหละ
5: อยากไปไง
0: เขาพูดอยากไปกับเขาทำไม
5: หนูก็นั่งนั่งอยู่หนูก็ตัวละคร
0: เดี๋ยวมาถ่ายรูปกันมาเออนี่เขารักเขานี่เขารักของเขาและในระหว่างทางนี้ก็มีลูกค้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับไปเรื่อยแล้วครับใครอยากขึ้นเราก็รับโดยเฉพาะลูกค้าแก๊งนี้แหละครับโอ้โห
6: ผมเลื่อนก่อนนะ
4: เอา
6: ไปเอามาเลย
5: ไม่ใช่ผัวฉัน
6: อะไรผมจะขึ้นรถมาเรียกรถตัดหน้าผมเนี่ย
4: พวกแต่เขาก็
5: ไม่ใช่ผัวฉันโอ้ย
6: จะไปโอ้ย
5: โอ
6: ้
5: ยพี่ปวดท้อง
0: ค่ะคนอะไรจะมาคลอดในรถเนี่ย
6: โรงพยาบาลนะ
4: มันไปไหนครับ
5: ไม่โรงพยาบาลค่ะน้อง
4: โรงพยาบาลเอาไปเขาด่วนกว่าแล้วพิษไปไหนไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนาะเอาไป
0: อีกคนนึงจะไปโรงพยาบาลอีกคนนึงจะไปตลาดมีน
5: ทำได้แล้วค่ะ
6: ไม่แย่งเฉยเลยคนเรียกก่อน
5: นี่ไม่ใช่ผัวคุณมาจากไหนเนี่ยปวดท้องมากเลยค่ะน้อง
4: คิดว่าจะได้กลับบ้านสบายสบายไม่ได้เครียดอีกแล้วโรงพยาบาลอะไรนะครับ
5: เอาไกลที่ส
6: ุดตลาดนี้นะครับผมเรียกก
5: ่
6: อน
4: ไม่ได้เขาท้องเขาต้องได้ไอ้นี่ก่อนนี่เนี่ยมีตรงนั้นก็มีคันนึงเนี่ยมีหลายคันเลย
5: จะคลอดแล้ว
4: จะคลอดแล้วอีกเดี๋ยวนะ
5: น้ำโดนแล้วว่
6: าจะหมดเวลาแล้วครับผมใจตลาดนี
4: ้รายการเราเราขึ้นฟรีนะครับวันนี้ถ้าอนุญาตให้ภาพไม่ใช่
6: เ
4: ป
6: ็นนี่ครับผม
0: ไอ้ยังไงนั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาท้องก็จะคลอดไอ้นี่ก็จะไปอะไรวะเนี่ย
4: ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเท่านี้ครับวัวไม่เป็นไรวัวไม่เป็นไรเราต้องจอดก่อนได้เลยครับเอาเลย
5: จอดก่อนหนูก่อน
6: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
4: หนูผมจะช่วยอะไรไม่ได้ครับ
6: ขนาดนี้ขนาดนี้ก่อน
5: ช่วยดูหน่อยออกมาหรือยังพี่รู้สึกแล้วมันตุ้งตุ้งแบบโอ้ยไม่รู้ช่วยพี่หน่อยเอาไปยัง
4: คงใกล้แล้วล่ะครับคงใกล้แล้วล่ะครับ
5: โอ้ย
4: เดี๋ยวผมจะพาไปคลอดในน้ำคลอดแบบธรรมชาติในสระน้ำครับดีไหมครับเดี๋ยวตลาดก็ไปเดี๋ยวตลาดก็ไปใจเย็น
6: ตลาดน
4: ี้
6: ม
4: ัน
6: มีคลองครับ
4: มีได้เลยมีคลองด้วย
5: เมียน้องคลอดลูกหรือเปล่าเจ็บไหมอ่ะไ
4: ปถ้าไม่เหนื่อยก็เล่นต่อไปครับผมรอดูได้
0: ในเมื่อจับเราได้แบบนี้เราจะหยุดไหมบอกเลยแล้วครับว่าไม่หยุดหรอกครับนั่นเราก็ไม่หลับซะด้วย
4: เหนื่อย
0: ถ้าเหนื่อยก็พอเหอะสงสารน้องเขาเฮ้ยวุ่นวายพอแล้วนะทั้งวันเลย
5: หนูรู้แล้วค่ะว่าหนูไม่ได้ปวดท้องไม่ปวดท้อง
4: เขาเป็นอะไรครับ
5: หนูปวดขี้
4: อ๋อโอเคโล่ไปทีก็เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำแล้ว
5: ขี้นี่เอง
4: โอเค
5: แล้วทำไมไม่บอกล่ะ
4: ถึงแล้วครับ
5: พี่จับเหรอคะ
4: เดี๋ยวปลดล็อกให้ครับมันชอบล็อกเองครับ
5: ไม่อยากให้พี่ล็อก
4: จะทำปลอดภัยครับ

0: เปย์ครับลุงเป
1: ย์มันผมก็เตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งนะ
0: ว่าเป็นคนพูดเองนะว่าอนาคตที่ผมขับไปจะเจอคนคลอดในรถหรือเปล่าเนี่ย
1: เออจริงนะผมพูดจริงๆไม่น่าพูดเลย
0: พูดอะไรมันเกิดหมดเลยนะ
1: มันสนุกดีครับสนุกดีมันฝึกแบบน้องทำใจเย็นแล้วก็แบบมีสติเพราะแบบเราต้องขับรถไม่ชนด้วยต้องดูทางด้วยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ฟังคำสั่ง
1: ต้องฟังพี่ด้วยแล้วพี่แต่ละอย่างก็ต้องคัดดีว่าจะพูดดีไหมพูดดีไหมอะไรเงี้ย
2: และวันนี้นะครับโอ้โหเลดี้วานนัทรัตน์มอริสเลอกรองของเราเนี่ยขับรถนะครับขับเองทุกช็อตทุกเส้นทางทุกลูกค้าแล้วก็ตั้งใจกับรายการเรามากเลยครับแม่เราก็ไม่รู้นะว่าความฝันการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้บริการดีไหมไม่รู้แต่ที่รู้อันตรายมากโอ้โหเรียกว่าทีมงานเรานี่ช็อกกันหลายช็อตแล้วครับถ้าได้ขับจริงแล้วก็นัทเอ้ยแกจะโดนยึดใบอนุญาตก่อนเพื่อนเลยและนี่แหละครับแม่เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆขับแท็กซี่ด้วยไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ละเหตุการณ์แต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอเนี่ยสู้ๆนะครับอย่าไปต่อเขาเลยแล้วก็อย่าไปเติมแก๊สบ่อยด้วยหลังก่อนมาขับเติมแก๊สให้เต็มก่อนเดี๋ยวโบกเลยเนี่ย
1: แต่สนุกมากพี่สนุกมากครับ
0: สนุกมากครับนี่สมความตั้งใจไหม
1: ก็ครับครับหวังว่าคุณผู้ชมก็จะสนุกแล้วก็
0: สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวมาอีกนะพี
0: ่น้องนัดมาอีกไหมวันนี้ความสนุกมากมายคุณผู้ชมครับต้องพูดได้เลยเราใช้เวลาทั้งวันนะทุกอย่างเรียลลิตี้เนาะมันใช้เวลาทั้งวันต้องใช้เวลาหน่อยแต่รับรองว่าคุณผู้ชมสนุกแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องนัทอีกครั้งครับขอบคุณครับติดตามโซเชียลมีเดียอะไรน้องนัทได้บ้างครับ
1: ก็นัทรัตน์ครับ TikTok IG ก็ตามนั้นเลยครับ
0: เดี๋ยวพี่ตามแน่นอน
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับ People and Tail ด้วยนะครับเป็นสวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยงเลยมีทั้งสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี่เป็นแบบน้ำเกลือด้วยนะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆมีเครื่องดื่มแล้วก็สามารถมีทั้งทุกประเภทเลยใครที่ชอบสังสรรค์ก็สามารถมาที่นี่ได้รวมถึงมีโรงแรมของสัตว์เลี้ยงฝากไว้ได้ด้วยและที่สำคัญนะครับเรามีดนตรีสดเปิดด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับเจ้าของแท็กซี่ครับพี่ไก่ขอบคุณนะครับวันนี้แล้วไปต่อครับคุณผู้ชมได้แล้วเราก็เล่นครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: พระเอกมาแล้วตลกจะไม่มาได้ไงขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกเกอร์เล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอนอยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอารมณ์
3: เฮ้ยโอ้ยมาเหรอ
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยต้องกันมา
0: วันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับแม่ไม่ได
2: ้สัปดาห์หน้าจัดเต็มข้อแน่นอนทางช่อง GFM 25เท่านั้นครับ
1: หามาจากไหนเนี่ยพี
0: ่นี่เป็นช่างแต่งหน้าไง
1: เอาช่างแต่งหน้าเรา
3: เออว่ะ
0: จะใส่แมสไง
1: นั่นไงเออว่ะ
0: เออแล้วไม่ใช่ช่างแต่งหน้าธรรมดานะเป็นช่างแต่งหน้าที่เป็นนักแสดงและเต้นได้ด้วยมะตึงตึงดึงดึงตึงดึงตึงดึงตึงเอ้ยเต้นตรงสตูดิโอดิเร็วๆคุณเดินเข้ากล้องมาดิเดินตึงตึงดึงดึง
4: ดาราล้อกันเล่น
2: อะไรครับนี่

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่ง
1: สารบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
0: ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเจอกันที่ GMM 25นั่นเองนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับก่อนเลยดีกว่าโอ้โหวันนี้สีแดง
1: สีแดงแรงฤทธิ์มาก
0: โลโก้เอเชียมากนะครับกับพี่ไก่มนตรานั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับผมไก่มนตรานะฮะ
1: ไก่มนตรานะฮะ
2: ครับ
1: กูไม่แนะนำหรอก
0: ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิพย์ประกันภัยแล้วก็รวมไปถึงเอเชียที่สีเข้ากันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างหลายคนก็รู้ไปเรียบร้อยแล้วศิลปินรับเชิญของเราวันนี้ก็คือพี่ไก่มนตราเป็นศิลปินที่พี่ชอบชื่อมาก
2: ทำไมฮะ
0: มันมีแบบน่าค้นหาม
2: นตรา
0: ใช่อันนี้ชื่อจริงเลยหรือเปล่า
2: ชื่อจริงครับอันนี้ชื่อจริง
0: ฮะเคยได้ถามไหมว่าทำไมต้องถึงตั้งชื่อมนตราให้เราอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆแล้วสมัยเด็กอะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยชอบพาไปทำบุญที่วัดบ่อยๆชื่อนี้เป็นชื่อที่พระท่านตั้งให้นะครับ
0: โอ้นี่พระตั้ง
2: ก็เลยมาจากชื่อที่พระตั้งให้ครับ
0: ไหนๆก็มาทางพระทางเจ้าแล้วเราเชิญแม่ชีมาคุยด้วยดีไหม
1: บอกแล้วว่าใช่ IMS นะคะอาจารย์รักไม่เคยส่งมาคนเดียวเลย
0: ใช่
1: ชอบส่งมาเป็นแพ็คค่ะ
0: แล้ววันนี้เราก็ต้องจัดแพ็คดีกว่า
1: ใช่
0: ไหนก็มาทำวัดทำวาละเนอะใส่ชาย
2: ผมอยากรู้ครับรู้ได้ไงว่าศิลปินที่ต่อจากผมน้องผมเป็นแม่ชี
0: เออ
2: จริงเขาเป็นแม่ชีจริงๆฮะ
0: นี่ต้องนิมนต์ออกจากวัดมาเลยนะเนี่ยรายการเราเนี่ย
2: ธรรมดาครับคนนี้นะครับให้นั่งเฉยเมื่อไรเนี่ยสวดมนต์ทันทีแล้วพี่หนูจะไปสวดมนต์ละหนูจะไปทำบุญหนูชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆ
0: เดี๋ยวนิมนต์เขามาเลยไหม
2: โอเค
0: โอเค
1: นิมนต์ค่ะ
0: ออกจากวัดมาเรียบร้อย
2: สวัสดีแม่ชีโอ้ชมชมงามจริง
1: สวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะแม่ชี
3: สวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ดูท่าว่า
0: ต้อนรับสู่โลกภายนอกนะคะ
3: หนูเลยต้องเรียบร้อยไปด้วย
1: ไม่ต้องปกติเลย
0: ปกติเขาอย่างนี้แหละแม่
1: น้องแหม่มพิมานรำ
3: แหม่มพิมานรำค่ะ
0: ปกติอยู่จำอยู่วัดไหนครับ
2: บอกได้น้องพี่โปรโมทไปแล้วว่าน้องทำอะไรอยู่วัดไหนครับ
3: หนูไปไม่เป็นจริงๆก็ชอบอยู่บ้าน
0: รามอินทาวนาราม
3: รามอินทาวนา
0: ราม RMS รามอินทาวนารามตรง S แหละพูดถึงเพลงกันบ้าง
2: ครับ
0: เอาเดี๋ยวถามเจ้าวัดไม่ใช่ถามพี่ก่อนดีกว่าเอาเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปเรียบร้อยนะครับก็คือสงสารคนกรุงนี่ยังไง
2: เดี๋ยวเจ้าอาวัตเอ้ยไม่ใช่
0: ขออน
2: ุ
0: ญาต
2: ขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตครับคือเพลงของเราเนี่ยครับทั้ง4คนเนี่ยตอนนี้เราเป็นโครงการของ IMS ที่ก็จะมีพี่น้องเราทั้ง 3-4 คนคนแรกก็จะเป็นผมไก่มนตราคนที่2ก็จะเป็นแหม่มพิมานรำแล้วก็มีแพรวพัชรี

0: อาจจะบอกว่ามาอยู่เมืองกรุงแล้วจะมีงานทำเยอะมีเงินทองกลับไปส่งให้ที่บ้านใช่ไหมครับแต่มุมมองผมเนี่ยคนกรุงไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างที่บทเพลงเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังกันไปนะครับก็เลยกลายมาเป็นบทเพลงที่ไม่เหมือนกับใครทั้งสามท่าน
1: เหมือนเขาผูกเรื่องกันอยู่เพราะว่าคือไปทำงานที่เมืองกรุงเนี่ยอาจจะมาเจอเธอฉันก็สุขใจก็ได้เจอแฟน
0: โอ้โห
1: พบรักที่เมืองกรุงก็ได้ใช่ไหม
2: เจอใหม่ยง
3: เจอแม่ชีทุกทีก็สุขใจ
1: ได้เลยมันก็ต่อกันเป็นกุดอยู่เป็นกุดสรุปมาทีนี้แม่ชีบ้างแม่ชีบ้าง
3: ก็วันนี้หนูรู้สึกเพลงนี้นะคะเป็นอะไรที่แม่ชอบมากเพราะว่าหนูไม่ได้ร้องสไตล์นี้เลยนะคะพี่นุ่นพี่ก็คือว่าได้โอกาสร้องเพลงซึ่งชอบเพลงสไตล์แบบนี้มันยิ้มแย้มสดใส อยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ค่ะเมโลดี้คุ้นๆทำนองแล้วก็อะไรแล้วก็เพลงมันเป็นเพลงพลังบวกแล้วเพลงอมยิ้มนะคะ มีความรู้สึกแบบสุขใจตลอดเวลาใช่ค่ะ
1: โอ้เข้ากับ
2: ก็เข้าเขาก็ธรรมะเป็นที่พึ่ง
1: อันนี้เราเลือกเองหรือว่ายังไง
3: คะ
1: เพลงนี
3: ้อันนี้เลือกเองค่ะแล้วก็ได้เฮียจำรักแล้วก็การทำดนตรีจากพี่เสือบรรเจิดนะคะได้วางไว้ให้แล้วก็เป็นสไตล์ที่เป็นแม่มพิมานรำค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรของพี่ไก่อ่ะใครเป็นคนทำดนตรีให
0: ้
1: คร
0: ับ อ๋อของไก่เองเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าค่าย RMS เฮียจำรักเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยบังคับให้ใครร้องเพลงอะไรท่านจะเอาเพลงให้เลือก
1: ผมเข้าไปแกจะบังคับให้ผมร้องจรัญมโนเพลง
0: นั่นไงได้ทำไมไม่ร้อง
1: ตายขนาดนี้เลยคือเ
0: ราเล่นกันท่านจะเอาเพลงมาให้ฟังก่อนทุกคนเลย 3-4 คนจะนั่งฟังใครชอบหนูชอบเพลงนี้หนูชอบเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ก็คือแบบปล่อยฟรีสไตล์
0: ใช่ฮะอย่างสงสารคนกรุงเนี่ยผมฟังแล้วโหเพลงนี้แค่เมโลดี้ขึ้นมานี่ก็เพราะแล้วแล้ว
1: คนที่ทำแต่เมโลดี้เลย
0: ฮะแล้วคนทำเมโลดี้ทำดนตรีทำอะไรก็ตามแต่คุณเสือคุณเสือเนี่ยทำดนตรีสนุกก็จะสนุกไปเลยทำเพลงมีเดียมเพลงซอฟต์ก็จะโอ้โหกินใจเลยทำให้พวกเราได้ลงตัวทั้ง4คนได้คุณเสือมาช่วยกัน arrange เพลงให้พวกเรา
1: แสดงว่าแบบเขาเรียกว่าโดนกันหมดว่างั้นโดนคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นจากที่1ท่านนักร้องชอบไปแล้วอ่ะมันจะทำให้ถ่ายทอดได้ง่าย
2: ขึ้นใช่มาจาก feeling เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วมีไหมคะว่าเลือกว่าชอบเพลงนี้แต่อาจารย์รักบอกไม่เอาไม่ให้มีไหมคะ
0: มีฮะ
2: มี
0: มี
1: หวงด้วย
0: มี
1: จริงหรอ
0: มันมีเพลงแบบลูกทุ่ง
1: ทำไมพี่ไก่เป็นเล็งไว้หรือว่าไง
0: ฮะคือผมเคยชอบเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งที่น้องเม้งเคยชอบผมก็
1: เขาเลยแย่งกัน
0: เพลงนี้ชอบจังเลยอะไรเงี้ยครับเฮียบอกไม่ได้
1: เม้งจองแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหมาะกับอะไรเงี้ยครับ
2: อย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ฟรีสไตล์ให้เลือกจริงๆนะดูเหมือนดูเหมือน
1: ไม่เขาก็ช่วยดูเออไม่เข้าก็ได้ใช่ไหม
0: และอีกสิ่งนึงนะฮะที่ผมอยากจะบอกแฟนรายการเลยว่าเราสี่คนมารวมกันเนี่ยมันมีความผูกพันตั้งแต่แรกแล้วผมเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณแหม่มพี่มานรำตั้งแต่เขาร้องคบๆกันมานานไม่ยอมให้ใช้หน้าสกุล
1: เ
0: น
1: ี่ยใช่ฮะ30ปีเนาะ
0: ฮะอ๋อจริงๆตั้งแต่ผม
1: เข้าวงการใหม่ๆนี่ผม
0: เจอเขาเลยใช่ไหมนั่นแหละผมไปเจอเขาช่วงนั้นแหละผมชอบเขาและเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ชอบฟังเพลงเขาส่วนแพรวพัชรีเนี่ยตั้งแต
1: ่อุ้ยอันนี้เนี่ยก่อนผมเข้าวงการนี
0: ่ส่วนคนเนี้ย เพลงที่เขาร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่พึ่งของใครก็ตามแต่เขาจะถ่ายทอดโอ้โห
1: อะไรครับเป
3: ๊ขอบคุณค่ะ
0: สุดจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันเนี่ย มันชื่นใจด้วยเจอกันรักกันแล้วก็มีเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ส่วนน้องเม้งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเจอน้องเม้งก่อนหน้าที่จะมาร้องเพลงผมไม่คิดว่าน้องจะร้องเพลงได
1: ้ทำไมอะฮะ
0: เพราะว่าวันที่เจอเขาก็คือวันที่เป็นงานขาวดำครับงานขาวดำของคุณพ่อเขาได้ยินเสียงเขาร้องเพลง
1: เพราะน้องเขาร้องด้วยวันนั้น
0: ยอมจริงๆก็เลยได้กลายมาเป็น4คนในช่วงนี้ที่เป็นโปรเจกต์ที่เฮียจำรักได้เลือกให้มาร้องเพลงในชุดนี้ครับ
1: โอ้ยแต่ว่าน้องเม้งเนี่ยพี่ยังไม่เคยฟัง
2: อ้าวเราสู้เขาไม่พูดเลยไม่พูดเลยแม่ชีตื่น
0: แม่ชีพูดบ้างแม่ชีพูดบ้าง
1: พอได้เพลงนี้มาเป็นไงบ้าง
3: พอได้เพลงนี้มาก็มีความสุขค่ะหนูชอบการทำงานแบบว่าหนูจะเป็นคนที่อยากจะทำเพลงที่มันหลากหลายได้เพราะว่าส่วนมากทุกคนจะมองหนูเป็นแบบลูกทุ่งหรืออะไรเพราะว่าจ้าจ๋าใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าตรงนั้นเราสามารถทำได้เพราะว่าหนูผ่านการประกวดมาแล้วรู้สึกว่าโอเคทีนี้พอมาอยู่ยุค จุดนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากมีพัฒนาการกับตัวเองว่าเออเราสามารถทำใน

0: สไตล์ใช่ได้ไหมมีความสามารถอ
1: ยู่ RMS สบายเลยมีเพลงแบบโ
2: อ้วันหลัง
1: นี่เขาสะสมมาไม่รู้กี่สิบปี
2: วันหลัง
1: หลายแนวมาก
2: ที่อยากได้ยินหนูร้องหมอลำ
0: จริงเหรอหมอลำเหรอ
2: มี
1: เขามีหมด
2: หมอลำ
0: มีแต่ถ้าหมอลำหนูรู้สึกว่าย
2: ังก็บอกว่าท้าทายไง
0: ท้าทาย
2: ท้าไป
0: ท้าไป
1: เอออ่ะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะไปค้นพบเจออะไรในเพลงของ RMS จริงๆเดี๋ยวอาจจะถูกใจก็ได้เน่มาลุ้นต่อแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามาลองฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่าแน่ว่าจะสุขใจจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ไก่ฝากอะไรถึงผลงานถึงแฟนๆหน่อยนึงดีกว่าครับ
3: โอ้โหตอนนี้นะครับบทเพลงของผมนะครับไก่มนตราชื่อว่าสงสารคนกรุงบทเพลงดนตรีสบายๆฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วฟังข้อเปรียบเทียบของคนกรุงว่าคนกรุงเป็นอย่างไรทำไมถึงสงสารคนกรุงกับบทเพลงชื่อสงสารคนกรุงครับตามผมได้เลยครับ TikTok ไก่มนตราครับ
0: ค่ะแม่พิมานรำค่ะเจ้าของผลงานเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วก็วันนี้มากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าเจอเธอฉันก็สุขใจฝากทุกท่านไว้ติดตามด้วยนะคะ
1: ก็ติดตามได้นะครับทั้งเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มต่างๆส่วนตัวด้วยแล้วก็ IMS ด้วย
0: ใช่
3: ครับผม
1: ของท่านเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีงานต่างๆก็สามารถติดต่องานกันได
3: ้ฮะทั้ง4คนรับรองคุ้มฮะต่างคนมี4สไตล์เลยทีเดียว
1: 4สไตล์ครบทุกอารมณ์นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามอารมณ์นี้หน่อยดีกว่าว่าจะสุขใจจริงหรือเปล่านะฮะกับเจอเธอฉันก็สุขใจจากแหม่มพิมานรำครับ

0: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากกว่า45ปี
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
10: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
11: พวกมึงกลัววันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
12: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงกูขอจีบมึงได้ปะ
10: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
12: ลินมีอะไรนะเว้ย
0: ลินติดตามชมจุจีบสายมูพันละที่เบรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

0: สาวสวยสาวแซ่บนะคะ
1: แม่โอ้ยจังหวะโอเคนะน่ารักน่ารักเนาะชื่อเพลงว่า
2: จีบหน่อยอ่อยไม่เป็นค่ะ
1: โอ้ยแต่ว่าบอกแล้วนะว่าจีบหน่อย
0: ใช่
1: มันจะหน่อยพูดตรง
0: ๆนี่เรามาเจอกันครั้งที่ร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยกับแพรวาพัชรีเนี่ย
2: บ่อยค่ะบ่อย
1: ต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่มากความสามารถเออเพราะว่าอุ้ยนี่ลองมาหมดแล้วเนาะใช่ไหม
2: ใช่
0: ผลงานออกมาเรื่อยๆออกเก่ง
1: ล่าสุดมาทำอาชีพแย่งอาชีพเราด้วยนะ
2: อะไรคะ
1: พิธีกรเนี่ยเอ้ยช่องไหนช่องไหนช่องไหนรายการอะไร
2: ลูกทุ่งหวาน
1: ใช่ไหม
2: ก็ไปเป็นพิธีกร
1: บอกแล้วว่าครบก็ที่แน่ๆมาวันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่นี่แหละอ
2: ัน
1: นี้พูดถึงเพลงนี้หน่อยนึงดีกว่าชื่อเพลงว่า
2: จีบหน่อยอ่อยไม่เป็น
1: มันไปมายังไงอันนี้เราคัดเลือกเองเหมือนเดิมไหม
2: เพลงนี้หนูขอเองค่ะเพราะว่าหนูชอบคำบางคำที่มันดูสมัยใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งป๊อปๆแต่ว่ายังคงกลิ่นอายลูกทุ่งอยู่ด้วยค่ะหนูก็เลยแล้วก็รู้สึกชอบเพลงนี้
1: จริงๆเป็นเพลงเก่าใช่ไหม
2: เพลงใหม่เลยค่ะ
1: เพลงใหม่เลยใช่ไหม
2: เพลงแต่งใหม่เลย
1: อ๋อพี่ก็ว่าไม่เห็นเราพูดว่าเออมันมีคำที่แบบสมัยใหม
2: ่
1: พี่ก็เลยนึกว่าเออเป็นเพลงเก่าที่เราไปคัดเจอจนได้
2: ก็คืออย่างบางท่อนอยากบอกออกไปให้ได้ยินว่าเราเธอมาเช็คอินตรงหัวใจอะไรประมาณน
1: ี้ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีเช็คอินเด้
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหก็เลยโดนอันนี้ใครทำดนตรีให้ครับเพลงนี
2: ้ดนตรีเพลงนี้คนทำก็พี่เสือค่ะ
1: อ๋อโอ้นี่เขาร่วมหมดเลยเหรอพี่เสือเนี่ย
2: ร่วมหมดเลยค่ะ
1: ร่วมหมดเลยอ๋อโอเคนะแต่ที่สำคัญวันนี้ว่าไม่ได้มาร้องคนเดียวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: มีการพาใครมานะ
0: พาทายาท
2: วันนี้พกหนุ่มมาด้วย
0: พกหนุ่ม
1: เปิดตัววันนี้จะเปิดตัวพูดง่าย
2: เปิดตัว
1: เดี๋ยวให้แนะนำเองเลยดีกว่าเปิดตัวเองเลย
0: ไหนพิธีกรแนะนำเลยจ้า
2: ให้หนูเปิดเข้าเลยใช่
0: เปิดเข้าเลย
2: เดี๋ยวต่อไปนี้พบกับศิลปินนะคะลูกทุ่งหน้าใหม่น้องชายของหนูเองนะคะ
1: โอ้ยไม่ได้รู้เลยอ
2: ้าวก็กลัวคนไม่รู้เดี๋ยวเขาจะคิดว่าหนูพาหนุ่มๆมาประมาณน
0: ี้ค่ะตัวเองขายไม่ออกเลย
1: รีบแบบเฉลย
2: ก็ดูชื่อเพลงสิคะจีบหน่อยอ่อยไม่เป็น
1: มันก็ต้องตรงๆอย่างเงี้ยเนาะต่อ
2: ก็เชิญพบกับศิลปินน้องใหม่นะคะน้องชายของหนูเองนะคะน้องเม้งสิทธิรักค่ะ
1: มาเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: จริ งๆพ
3: ี่
0: น
3: ้
0: องจริงจริงปะเนี่ย
2: พี่น้องจริง
1: จริงปะเนี่ย
0: จริงปะเนี่ย
2: แท้ๆค่ะ
1: อันนี้ยังไงนี่ทำไมสีมันต่างกันอย่างเงี้ยคือยังไง
2: คุณแม่ทำกลางคืนอันนี้กลางวัน
1: เคล็ดลับฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ยังไง
2: คือหนูอ่ะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วมาอยู่หลายปี
1: เป็นเม้งอยู่ไหน
2: เป็นสิบปีน้องอยู่ที่สุพรรณ
1: แล้วโอ้
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้โดนคอลีนกรุงเทพสุพรรณเขาใส่คอลีนน้อย
2: หนูไม่ได้ตากแดดไงคะแต่เขาอ่ะจะขับมอเตอร์ไซค์เขาชอบขับรถ
0: แต่ก็ไม่น่าว่าคือเกิดมาก็ผิวขาวแล้วโตขึ้นเปลี่ยนสีเองนี่เหรอคะ
1: ไม่ใช่แต่นี่
2: อาจจะได้พ่อหนูได้อ
1: ันนี้เป็นได้เพราะว่า
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ช่วงนึงพี่ก็ขาวนะจริงๆแล้วแล้วก็ไปช่วงนึงไปพายเรือเยอะก็เลยดำ
2: แต่เมื่อก่อนเอามาอยู่กรุงเทพ 2-3 ปีก็ขาวขึ้น
1: ถลอก
2: กลับไปบ้านก็เหมือนเดิม
0: คือคอลินกัด
1: ต้องเดี๋ยวเม้งเราต้องมาอยู่กรุงเทพเยอะๆแล้วเราจะโดนคอลินกรุงเทพกัด
3: ครับผมจะมาหาคอลินกรุงเทพสักหน่อยพี่
1: เมื่อสักครู่พี่ไก่บอกว่าเจอเม้งครั้งแรกเนี่ยก็คืองานขาวดำ
3: ครับ
1: ไม่คิดเลยว่าเม้งจะร้องเพลงได้แล้วเขาก็ไปเซอร์ไพรส์ในงานนั้นวันนั้นร้องเพลงอะไรโชว์จำได้ไหม
3: มีสาริกาไล่ลัง
1: จริงเหรอ
3: ครับผม
1: เม้งมันดูคอนทราสต์กับเรามากเลย
0: ขอสักนิดได้ไหม
1: เม้งแบบต้องออกแนวแบบอินดี้แบบร็อกๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ขอจะ
1: สาริกาไล่ลังเลย
0: ขอ
1: ดูเอาหน่อยช่วงหน่อย
3: คำ

0: มันคอนทราสต์มาก
1: คอนทราสต์กับรูปลักษณ์มาก
0: เออเราด้วยว่าจะแบบแนวสายร็อกอินดี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ร็อกสตริงก็ได้
2: ได้คร
1: ับ แล้วแผ่นวันร้องสตริงได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเป็นสตริงเวอร์ชันมีลูกค
0: อค่ะแต่นี่เขาได้เลยเป๊ะเลยอ
3: ันนี้เขาได้เลย
0: อ๋อแล้วทำไมเพิ่งมาจับไมค์หรือยังไงหรือว่าจับอยู่แล้วจับพวกพี่ไม่รู
2: ้เมื่อก่อนก็ร้องตามวงดนตรีครับพี่แผ่นวันถามว่าอยากร้องเพลงไหมอยากมีอัลบั้มไหมเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปทำตอนนั้นติดอินดี้ไปสักนิดนึง
0: อ๋อเราอินดี้
3: ครับผม
0: เ
3: ขาจะมีความอินดี้ของเขาค่ะเพิ่งลากมาได้ค่ะ
0: ในที่สุดก็ลากน้องมาได้จนได้น
3: ะ
0: วันนี้จะโชว์เพลงอะไรนะวันนี้จะโชว์เพลงอะไรนะ
2: วันนี้จะโชว์เพลงริมรั้วบ้านนาครับ
0: อยากรู้เหมือนกันว่าเฮียฟีดแบ็กน้องว่าไงบ้าง
3: เฮียก็บอกว่าเออร้องหลากหลายได้ดีค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีเพลงต่อไปก็ฝากติดตาม
0: แสดงว่าผ่านอยากให้ผ่าน3บาท
1: อะไรไหนจะฝากติดตามนะทั้งคู
0: ่ฝาก
1: งานเลยดีกว่าค
3: ่ะก็อยากจะฝากผลงานของแพรวพัชรีในทุกๆเพลงแล้วก็ล่าสุดนะคะจีบหน่อยอ่อยไม่เป็นนะคะกับสังกัดค่าย RMS แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณรายการนะคะสายตรงทุกทุ่งนะคะที่ให้แพรวาได้มาแสดงผลงานเพลงใหม่แล้วก็วันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกราบขอบพระคุณเฮียจำรักเอื้ออารีอนุสรณ์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสกับแพรวาแล้วก็น้องชายกราบพระคุณค่ะ
0: เอาละถึงคิวที่เราจะดูว่าเน้งจำอะไรได้บ้างนะครับเน้งฝากได้เลยลูกนะ
2: ครับผมก็ฝากผลงานเพลงของผมด้วยนะครับเม้งสิทธิลักษณ์นะฮะทุกๆผลงานเพลงและริมรั้วบ้านนานะครับเพลงนี้เพลงเขาบอกว่าติดชาร์ตเลยติดหูฟังแล้วติดหูครับผมนะฮะแล้วก็สังกัดค่าย IMS นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณรายการของพี่ๆด้วยนะฮะที่ให้เม้งมาออกรายการ
0: รายการอะไร
2: รายการ
1: สายตรง
2: ลูกทุ่งครับผมนะทันผมทัน
3: เพราะว่าเขาเพิ่งมาครั้งแรก
0: เฮ้ย
3: รายการ
0: นี่ถือว่าโอเคนะเออบางคนนี่พี่แบบขุดแทบตายกว่าจะพูด
3: จริงๆมุกเยอะกว่านี้อีก
0: น่าเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินอ่ะก็ถือว่าครั้งแรกทำได้แบบนี้โอ้แสดงว่าได้อีกไกลเลยแล้วก็รวมไปถึงการร้องเนี่ยพี่ว่าเขาไปได้เยอะมากจริง
1: เพราะเขาไปได้หลายทาง
0: เนาะก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกับน้องเม้งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะก่อนจากกันไปนี้เรามีของมอบให้ด้วยนี่นะกับน้ำขิงนั่นเองนะครับเป็นขิงผงพิเศษนะเป็นขิงสำเร็จรูปนะตราบ้านสมุนไพรครับต้นตำรับรสชาติขิงไทยนั่นเองซึ่งถ้าใครที่อยากจะแบบดูแลสุขภาพเนาะโดยเฉพาะนักร้องของเราเนาะต้องดูแลเสียงอะไรอย่างเงี้ย
1: มี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรออริจินอลและสูตรไม่มีน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะฮะก็เลือกดูแลสุขภาพในแบบของคุณได้เลยนะครับซึ่งหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven หรือว่าจะเป็นที่ CJ Express รวมไปถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะลองมาฟังน้องเม้งแบบเขาเรียกอันนี้เป็นลูกทุ่งจ๋าเนาะอันนี้เนาะในแบบฉบับลูกทุ่งนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันกับเพลงที่มีชื่อว่าริมรั้วบ้านนาจากน้องเม้งครับ

0: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
10: มาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ้าดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
13: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
14: แล้วแล้วแล้ว
15: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
16: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
17: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
18: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
19: มันถามดีๆนะเว้ย
20: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
19: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
20: เอาก็ได้
21: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
22: มีแค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
21: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
18: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: น น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณเที่ยวไปอร่อยไปพิเศษพาไปชมคอนเสิร์ตของลำยองหนองหินห่าวที่พระประแดงอาเขตจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: ผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอเคเฮอร์เบอร์
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
13: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บ

0: วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
3: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
2: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
4: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
7: ์สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

0: รายการวันนี
1: ้ครบรถเหลือเกิน
2: ยังติดลมอยู่ยังติดลมกับน้องเม้งอยู่
1: ครบรถเหลือเกินวันนี
2: ้เฮ้ยจริงๆ iOS มาทีนี่สนุกสนาน
1: ไม่ธรรมดา
2: แต่ว่าวันนี้นี่ดูหลากหลายครบ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆนะอ่ะก็แบบนี้แหละสนุกสนานกันได้ทุกสัปดาห์นะก
1: ็
2: ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิพย์ประกันภัยครับ
1: Air Asia
2: ชุดพิธีกรชายวันนี้จากลายลานนา
1: ค่ะชุดพิธีกรหญิงต่างระดาลานาคอลเลกชันนะคะ
2: ชอบสีม่วงนี
1: ่สีสวย
2: สีม่วงนี้สวยมากอันนี้มันจะเป็นเข้มไปนิดนึงแต่อันนี้แบบสีนี้กำลังแมทสวย
1: ใช่
2: เนาะอ่ะก็ไปดูคอลเลกชันของเขาได้ที่เพจเลยทั้งสองเพจเลย
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ชมที่เห็นสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าราคาไม่ได้แพงเลยด้วยนะ
1: จับต้องได้
2: คือเราเห็นดีไซน์ป
1: ุ๊
2: บแพทเทิร์นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ต้องแพงแน่ไม่ใช่
1: ไม่เลย
2: ถูกมากนี่ผมซื้อไปเป็นโหล

0: เขาขายถูกมากซื้อแบบได้สบายใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ไปดูแล้วก็อุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะพลาดชมแบบสดๆแบบนี้นะฮะอ
1: ยากชมอีกรอบก็ได้
0: ดูย้อนหลังได้หรือว่าจะไปดูศิลปินท่านอื่นที่ออกอากาศไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับทาง YouTube ของเราครับ
1: ค่ะ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นทางต่อ
1: ค่ะ TikTok วิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
0: เพจของเราด้วยฮะ
1: ค่ะFacebook Fanpage สายตรงลูกทุ่งนะคะ
0: และทาง IG
1: ตอนนี้เรามี Instagram แล้วนะคะสายตรงลูกทุ่งอีกเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับก็เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มที่ดังๆก็
1: มี
0: ครบนะฮะก็หาดูกันได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญฝากไว้หนึ่งในการนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนอดีตไปชมไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะๆศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วก็บรรยากาศ
1: เรื่องราวต่างๆที่รับรองต้องคิดถึงแน่ๆเลยค่ะกับรายการลูกทุ่งวันวานนะคะทางช่องทีม M25 ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าลืมติดตามกันให้ได้แล้วก็นี่แหละรายการของเรานี่แหละ
1: ฮะ
0: เจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับกับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้ผมโอเอเข็มเพชรแท่งเพชรครับ
1: ค่ะนุ่นสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ

0: ตามสุภาษิตเขาบอกว่านกที่ตื่นเช้ามักจะได้หนอนตัวใหญ่เสมอเช่นเดียวกันนะครับคนที่ตื่นเช้าอาจจะไม่ได้เจอทะเลหมอกก็ได้เพราะว่าการตามหาทะเลหมอกนั้นมันต้องอาศัยดวงวันนี้นะฮะเราจะไปตามหาหรือว่าไปล่าทะเลหมอกที่ภูลำดวนหรือภูสำทองตามขึ้นไปข้างบนเลยครับไปครับพร้อม
1: อ้าวเขาเล่าว่าทะเลหมอกที่เนี่ยสวยแบบตะโกนเพราะจะเห็นทั้งวิวเขาเพื่อนบ้านฝั่งเราและโค้งแม่น้ำโขงจริงหรือเปล่าเฮ้ยต้องตามพี่หนุ่มของเราไปเลยครับการขึ้นไปบนภูก็ใช้รถที่ชุมชนเตรียมไว้บริการใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางสบายผิดกันเฮ้ยขอโทษไว้นึกว่าสายการบินผิด
0: มีข่าวดีมาบอกนะครับรอดูฮะวินาทีต่อไปคุณจะได้เห็นทะเลหมอกที่ภูลำดวนเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: สวยแบบตะโกนสวยตาแตกจริงๆครับคุณผู้ชมสมคำร่ำลือจริงๆที่สำคัญชุมชนร่วมกันส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยโอ้โหน่าสนับสนุน
1: โอ้โหสวยมากเลยครับเฮียครับเฮียสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ที่มาที่ไปของภูลำดวนเนี่ยฮะ
2: ครับทางปกติทางภูมิศาสตร์ก็เรียกว่าภูสำทอง
1: ครับ
2: ช่วงหลังมาท่านอำเภอก็ขึ้นมาตำรวจเราก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแกก็ให้ทุกหมู่บ้านหาเศษไม้หัวไร่ปลายนามาทำสกายวอล์กไม้พวกนี้แหละ
1: อ๋ออันนี้ไม้พวกนี้นี่คือเศษไม้ตามบ้านต่างๆ
2: ครับครับครับ
1: ประติดประต่อประติดประต่อจนกลายเป็นทางเดินเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่จนเป็นทางเดินคือเราสังเกตดูไม้จะไม่เหมือนกัน50หมู่บ้านก็คือได้200เมตร
1: อ๋อ
2: ทำวันเดียวให้เสร็จเพื่อเอาเลิกเอาชัยก็เลยทำวันเดียวเสร็จ
1: อ๋อจัดแสดงว่าจุดท่องเที่ยวตรงนี้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมหมด
2: ครับมันเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูสำทองหรือภูลำดวนอย่างยั่งยืน
1: ครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่ยังไงบ้างครับ
3: เรามีแคมเปญตัวหนึ่ง
1: ครับ
3: ก็คือ20ยอดภูต้องมาดูที่เลยนะครับในภูลำดวนแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในยอดใน20ยอดภูนะครับที่เราโปรโมทประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าในส่วนของปากชมเนี่ยเป็นอีกจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามนะครับที่วิวไม่แพ้ที่อื่นนะครับนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ
1: มิฉะนั้นแล้ววันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยรอดูนะฮะเสน่ห์ของปากชมมีอะไรบ้างรอติดตามนะฮะ

0: ตอนนี้ขอม้วนก่อนนะครับ
1: เอามา
2: สวยอย่างเดียวไม่พออย่างม้วนอิหลีอีกด้วยม้วนอิหลีม้วนคักๆม้วนเด้อค่ะเด้อไม่มาไม่ได้แล้วภูลำด่วนอำเภอปากชมจังหวัดเลยระวังเลยนะครับแต่ของดีปากชมยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่หนุ่มของเราไปเจออาชีพแปลกที่สร้างเงินล้านบระเจ้าเอ้ยมีเงินที่ไหนเราไปที่นั่นตามไปเลยครับ
3: ถึงแล้วอะครับ
4: ถึงแล้วครับครับ
3: ไม่นี่จะไปหานี่จะไปหาเงินล้านทำไมพาผมมาอยู่เนี่ยหาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
5: ก็นี่แหละครับเนี่ย
6: นี่แหละ
5: ตรงเนี้ยเงินล้านทั้งนั้นเลยครับ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พาผมมาเอาหินเหรอฮะ
5: ครับ
6: ใช่
3: ไม่หินแบบนี้ผมเคยเห็นเนี่ยแถวบ้านผมก็มีนี่เป็นหินเงินล้านเหรอ
5: ครับผม
3: ที่นี่ก็คือหาดเบี้ย
5: ใช
3: ่หาดเบี้ยที่นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาออกมาหาหินกัน
5: คร
3: ับ อ๋อผมเห็นแต่ละที่เดี๋ยวนะฮะมาปักล่มกันแล้วก็หาหินกันหมดเลยนี่นี่นี่นี่มาจับจองที
5: ่ครับ
3: ส่วนมากเขาจะมาหาในหน้าแล้ง
5: ใช่ครับ
3: ถ้าเป็น
5: ฤดูน้ำ
6: น้ำลด
5: หลากขึ้นมาแล้วจะท่วมไปหมด
3: มันมีราคาเหรอครับหินแบบเนี้ย
5: มีครับผม
3: มันขายได้เยอะไหมมันขายได้เป็นล้านเป็นแสนเลยเหรอฮะ
5: ได้ครับ
3: หินเหล่านี้นะ
2: เอาละสิครับงานนี้อยากได้เงินล้านจากหินในแม่น้ำโขงต้องทำจังไหนงานใหญ่แน่นะวีหินแบบไหนถึงจะทำเงินล้านหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับ
3: ก่อนอื่นนะฮะเราจะเริ่มเก็บจากหินเบี้ยก่อนเราจะดูว่ายังไงคือหินเบี้ย
6: ลักษณะกลมแบนอันนี้ไม่ใช่นะครับหินกาบ
3: อ้าว
6: เป็นหินกาบด้วย
3: อันนี้คือหินกาบซึ่งก็แบนเหมือนกันแต่หินเบี้ยคือ
6: เป็นลักษณะกลม
3: อ๋อหินกาบคือแบนเหมือนกันแต่มันไม่กลมหินเบี้ยคือกลมเบี้ยก็คือเงินมิฉะนั้นแล้วหินเบี้ยตันเท่าไหร่นะฮะ
6: 3,500
3: หินเบี้ยตันละ 3,500 หินกาบตันละ
6: 2,500
3: 2,500 อ้าวเราต้องเก็บหินเบี้ยก่อนถูกไหมอ๋อโอเคผมเจอแล้ว
6: นั่นเห็นไหมนี
3: ่อ๋อมันก็เหมือนเหรียญ5เหรียญ10อะไรอย่างงี้เน
6: า
3: ะ
6: เนี่ยๆๆเห็นไหม
7: มองมันจะมองเห็น
6: มันจะอยู่เนี่ย
7: มองเห็นชัด
6: นี
3: ่นี่อ๋ออันนี้ๆๆๆถูกมั้ยฮะอย่างงี
6: ้ใช่ถูก
2: เอาละสิครับกว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะถ้าอยากได้หินที่ราคาดีจะต้องเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกตามมาดูผลงานกันครับว่าพี่หนุ่มของเราเนี่ยจะไหวไหม โอ้ยระดับพิธีกรอนุวัฒน์ทั่วไทยแล้วเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อนะพี
3: ่นี่ค่ะใส่กระสอบมันมีหินประเภทอื่นไหมครับ
6: มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหินมันต่อไป
3: หินมันหินมันขายยังไงฮะ
6: ตันละ 2,500
3: ตันละ 2,500 เหมือนกัน
6: ครับ
3: มันแต่มันหายากกว่า
6: หายาก
3: หินมันขอดูยังไงดูยังไงฮะอันไหนคือหินมันไม่มัน
6: มาดูครับอย่างนี้ครับ
3: หินมันคือก้อนใหญ่เหรอหรือลักษณะมันเป็นยังไงฮะ
6: เป็นเงามันครับนี
3: ่โอ้
6: คือขาขาจะบัง
3: คือต้องเอาอ๋อต้องเอามือเอามือถูอ่ะให้รู้ว่ามันสวยงามอ๋ออย่างโอ้โหแต่ลายมันก็สวยดีนะเนี่ย
6: สี
3: ไหนมาถึงว่าแพงหายาก
6: เขียวครับเขียว
3: อ๋อนี่เราได้หายากกับสีเขียวสีเขียวนี่คือหายาก
6: เป็นหินมงคลเขาเรียกว่าคนจีนเขาเรียกว่าหินมงคลถ้าเป็นสีเขียวเขาจะถือเอาไปไว้บ้านก็จะเจริญรุ่งเรือง
3: แล้วเขาไม่หนักเหรอครับเวลาเขาถือนะครับสงสัยโดนหินทุบสักวันโอ้ยอันนี้สวยเฮ้ยสวยเออนี่ไงว่ะเดี๋ยวต้องเอาไปแบกไปใส่รถเน
7: า
3: ะ
7: ใช่เอาไปใส่รถตู้คนละในรถแต่ว่ามันแจกจิตขายไม่เคยได้หนัก
3: อ้าว
7: แจกจิตขายไม่เคยได
3: ้โอ้เมื่อกี้เรามองว่ามุมเนี้ยมันสวยแต่พอมาดูมุมนี้คือขายไม่ได้เพราะมันแตกเมื่อกี้ผมมา500ตอนนี้พอมันแตกแล้ว
7: 50 บาท
3: 50 บาทขอโทษนะอาจจะเสียบ

0: ยังไงรูปทรงแบบไหนที่บอกว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าแพงไปอีกอะครับ
1: ใช่คือคนชอบอะครับ
2: เหมือนพระเหมือนรูปเต่ารูปไก่
0: อ
2: ๋
0: อคือลายที่มันเป็นดูเป็นสิริมงคลเป็นเต่า
1: แต่ถ้าเป็นลายที่เป็นรูปลักษณะที่ว่าแพงที่สุดก็คือรูปเต่า
0: โอ้อายุมั่นขวัญยืน
3: ได้หลังจากออกแรงงัดล้างให้เห็นลายก็ถึงขั้นตอนการยกที่ต้องใช้คนบ้าบอใครจะใช้คนยกโอ้ยไม่ใช่หลังหักกันพอดีใช้ลอกยกขึ้นรถกว่าจะได้เงินล้านน่ะไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยก่อนยกก็ต้องเอาเชือกเนี่ยผูกหินก่อนพี่หนุ่มของเราก็โชว์พลังก้านทองช่วยงัดหินเอ้ยพี่หนุ่มไหวบอกไหวถ้าไม่ไหวก็ให้บอกไหวนะเดี๋ยวเสียชื่อในที่สุดภารกิจก็สำเร็จลุล่วงช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปชมตลาดหินเงินล้านบางก็เดี๋ยวหลักหมื่นเลยนะพี่โอ้โหพระเจ้าที่พูดเนี่ยหินใช่ไหมไม่ใช่ทองคำนะโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนั้นGive me more.

0: นุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
1: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
0: เจนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
2: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าและมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
0: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาพร้อมเล่าทุกมุม
1: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
0: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
3: แจ็คสีสุภางค่ะ
0: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
4: ข่าวแหก
5: ให้กฎหมาย
6: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอ
7: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
8: แล้วคืออะไร
7: ห่วงมึงอะ
9: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
10: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
12: ถ้ายอมรับก็ได้ถ้ายังรักอยู่อยู่เจ
13: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
12: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
10: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
15: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
16: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
17: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
10: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
19: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
18: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
19: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
10: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ตลาดค้าหินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่แล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะมันดูดเลยอะเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งช็อต
0: ยังไงพ่อ
5: หลุดเหรอ
7: คือบอก
0: หลุดเหรอ
2: ตอนนี้คือเฮ้ยน้ำเข้าเรือกูล่ะ
1: พวกเราแยกกันไปดีกว่าครับ
2: โอ้แยกกันไปดีกว่าพี่
1: น้ำเข้าเรือเนี่ย

0: าถึงแล้วครับตลาดค้าหินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่เท่าที่สังเกตสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหินถูกไหมฮะเขาเรียกว่าถนนเส้นอะไรนะครับ
1: เชียงคานปักชมครับ
0: เชียงคานปักชม
1: ใช่
0: ดูสองข้างทางนี่จะมีหินเต็มไปหมดเลยอย่างนี้คือเขาวางขายถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อถ้าเขาวางขายแบบนี้เขาคิดราคายังไงอะครับ
1: ถ้าเป็นหินแผ่นอย่างเงี้ยตันละ 2,000 นะครับ
0: หินแผ่นแบบนี้ตันละ 2,000
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้คือ 2,000
1: หินก้อน
0: หินก้อน
1: ตันละ 3,000
0: ฮะ
1: ตันละ 3,000
0: อ๋อแผ่นจะถูกกว่า
1: ครับแต่สวยกว่า
2: สมกับเป็นตลาดหินเงินล้านจริงๆครับเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยหินสวยๆที่ถูกคัดมาแล้วพี่หนุ่มอ่ะสนใจอย่างเดียวพอนะพี่อย่าเอากลับนะอย่าคิดแบบนั้นนะไม่งั้นอ่ะรถทีมงานอ่ะมียกล้อแน่ๆพี่น่าเชิดเลยล่ะ
0: อันนี้คือว่าแต่สีก็จะแตกต่างจากที่อื่นเหมือนกันนะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็หินแล้วนะฮะ
1: หินเหล็กไหลดูดซับทั้งแร่เหล็กหินแร่เหล็ก
0: อ๋อเอ้าบางคนเรียกว่าหินเหล็กไหลแหละแต่บางคนก็บอกหินแร่เหล็กแล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะ
1: เราต้องมีแม่เหล็ก
3: เอาแม่เหล็ก
0: โอ้เอาแม่เหล็กแม่เหล็กโอ้ดูดจริงด้วยเฮ้ยมันหนักกันนะเนี่ยมันดูดแบบดูดแบบดูดเลยอ่ะเออมันเป็นแร่เหล็กอันนี้ขายก้อนยังไงอะครับ
3: อันนี้ขายก้อนละ 3,000 ค่ะ
0: ก้อนละ 3,000 โอ้ในบรรดาหินแร่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอันนี้เราไปแกะสลักเป็นรูปเต่าแล้วแดงอันนี้คือ
3: เขาเรียกเพชรหน้าทั่ง
1: เพชรหน้าทั่ง
0: เพชรหน้าทั่งก็คือมีความเป็นระดับที่ได้รับเนี่ยนะฮะ
3: ใช
0: ่ขอโทษนะคะได้นะอุ้ยอันนี้จะมีเอออันนี้จะมีความดูดแรงมากอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะ
3: 4,000
0: แร่เนี่ย
3: 4,000
0: โอ้แล้วแต่คนชอบ
1: พลังเขาเรียกว่ามี
0: โอ้ยิ่งดูดแรงยิ่งมีพลังยิ่งดูดซับอ๋อเนี่ย
2: มันสุดยอดมากๆเลยครับอาชีพนี้กว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องยอมรับในความอดทนและขยันของชาวบ้านที่นี่แต่ว่าของดีปากชมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะจะพาไปท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบ Amazing ฝุดๆจะเป็นยังไงตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปคนหินมาเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณอนุวัฒน์มากินอาหารอร่อยๆดิแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบสไตล์ธรรมดาทั่วไปเขาไม่จัดให้ค่ะเขาต้องแบบเป็นอนุวัฒน์ทั่วไทยดิฉะนั้นแล้วจะพาผมไปทำอะไรต่อครับ
4: ล่องเรือหาปลาค่ะ
0: ล่องเรือหาปลาปลาตัวเล็กตัวใหญ่ฮะที่นี
4: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์แล้วนะคะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ตกลงอยู่ที่ดวงเราเหรออ
4: ยู่ที่ฝีมือด้วย
0: อ๋ออยู่ที่ฝีมือเหรอเหรอฮะหาปลาเสร็จสับปั๊บก็จะไปทำอาหารกัน
4: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าวันนี้เราจะดินเนอร์กันริมแม่น้ำโขงท่ามกลางพระอาทิตย์กำลังจะตกลงมาถูกไหมฮะ
2: เรือชมพระที่ตกยามเย็นมันช่างฟินใช่ไหมพี่หนุ่มแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าปลาที่วางเบ็ดไว้เนี่ยจะกินเหยื่อไหมเฮ้ยดินเนอร์กลางแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยวิ
0: ปกติชาวบ้านเขามาเอาอะไรเป็นเหยื่อครับพ
5: ่อแมงสดิ้งครับ
0: อ๋อใช้โจสดิ้งเป็นเหยื่อนี่แมงสดิ้งอันนี้คือเหยื่อปลาที่จะได้มันจะเป็นปลาอะไรบ้างครับ
5: จะเป็นปลายอนนี่แหละครับ
0: ปลายอนใช่ไหมหน้าตาปลายอนเอาอันนี้ก็คือเหยี่ยวเหยื่อ
4: เหยี่ยวไ
0: ปอ๋อนี่ไงอ๋อเนี่ยปลายอน
2: วิธีการที่ชาวบ้านทำอยู่เรียกว่าเบ็ดราวครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเบ็ดจะมีลักษณะเป็นเชือกยาวผูกติดกับเหยื่อล่อเป็นแถวยาวเพิ่มโอกาสในการได้ปลาว้าวๆๆๆคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหมันตัสมากแม
0: ่นั่นไงอุ๊ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยๆๆๆอ๋อจะช้อนเอาเหรอครับ
6: ช้อนดิครับ
0: เออโหเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
6: ใหญ่ๆ
0: ใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆ
6: นะครับ
0: อันนี้โดนไม่ได้นะเพียงนี่คือปวดเลยนะครับ

0: าได้แล้วได้แล้วใหญ่เหรอใหญ่เหรอเดี๋ยวพ่ออย่าพึ่งช้อน
1: ยังไงพ่อ
2: หลุดเหรอ
3: คือบอก
1: หลุดเหรอ
0: ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ครับนี
1: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์นะคะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่
0: า
1: จะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ไม่พ่อคืออะไร
1: มันดิ้นเหรออ
0: ๋อก็ตกใจว่าแบบว่าเอ้ยมันหลุดหรือเปล่าวะหรือยังไงเพราะหน้าพ่อคือแบบอะไรวะอะไรเข้าใจเปล่าพ่อคือความหวังของหมู่บ้านนะครับพ่อพูดปากสูด
4: โถคุณลุงแกทำหน้าเหมือนปลาหลุดไปแล้วทีมงานก็ลุ้นตัวพองแต่คดีพลิกครับโอ้โหได้ปลากระสุนตัวใหญ่ตามคาดดูสิเนี่ยจากร่องรอยการกัดปลาเล็กที่ติดเบ็ดก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเต็มคาราเมลเต็มคาราเมลแน่นอนสำหรับเมนูคืนนี
0: ้คือตอนนี้เราใช้เทคนิคพิเศษนะฮะด้วยการที่ทีมถ่ายทำเรามี3ลำแล้วก็มืดแล้วเราก็อยากจะไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือเราจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับพี่เบิร์ดนะครับเบิร์ดว่าไม่มีวันจะพลากไป

0: นี่คือเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำเข้าเรือกูล่ะ
1: เราแยกกันไปดีกว่าครับ
0: โอ้แยกกันไปดีกว่าพี่
2: น้ำเข้าเรือเนี่ย
0: เข้าเรือ
3: เกือบสู่ขิดแล้วไม่ล่ะครับพี่น้องด้วยความมืดทีมงานพยายามจับมือกันให้เรือ3ลำวิ่งไปพร้อมกันแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้ำกระเด็นเข้าเรือพี่หนุ่มสุดท้ายตัดสินใจแยกย้ายพี่หนุ่มของเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการนั่งวิทน้ำพี่หนุ่มคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีใครรักพี่หนุ่มบ้างทีมงานเนี่ยรักพี่หนุ่มจริงๆด้วยช่วงหน้าทีมงานตัวตึงของเราพร้อมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์เกาะกลางแม่น้ำโขงโอ้โหนึกภาพสิจะฟินแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ
4: บ้านเราเรียกว่าแนบ
0: แนบ
4: ปลา
0: อันนี้คือดับคาวดับอะไรดับ

0: มันถามดีๆนะเว้ย
1: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
0: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
1: จะเอาก็ได
0: ้เอา
2: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
3: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
2: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
6: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
8: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
10: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
11: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
10: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
12: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
11: ก็มานามสกุลคุงบุรี
10: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
11: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
13: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด

0: ผ่านทางฉันเลยลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
2: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
4: โทรออก
5: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
6: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
7: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
8: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
9: ้ที่ไหนนะพี่บอส
8: นั่นโหลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
10: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: บ้านเราเรียกว่าแนบ
12: แนบ
11: ปา
12: อันนี้คือดับคาวดับอะไรดับ

0: ูอะไรที่วันนี้จะรังสรรค์ให้ผมได้ดูบ้างครับ
1: ของเรามีข้าวกุ้ง
0: ข้าวกุ้งแม่น้ำโขงโอเคแล้วก็อีกเมนูนึงคือ
1: หมกปลาค่ะหมกปลาเราจะบ้านเราเรียกว่าแนบปลา
0: แนบปลาคือต้องใช้ใบตอง
1: ใช้ใบตองห่อแล้วก็ไปย่างไฟ
0: อ๋อซึ่งวันนี้เรามีเครื่องหมกมาแล้วจากนั้นเรามีปลาน
1: ี่เราก็ย่างเกลือ
0: ค่ะอ๋อย่างเกลือได้ก็ใช้เกลือธรรมดาทั่วไปแล้วนี่เหรอครับมาสูตรตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย
1: จะทำลาบเหนียวค่ะ
0: ลาบเหนียวคือ
1: ลาบเหนียวแล้วมาคนแล้วก็ห่อใบตองแท้จะกินสุกแบบสุกค่ะ
0: อ๋อห่อใบตองแล้วเอาไปย่าง
1: จะหอม

ัตถุดิบทุกอย่างถูกนำมาย่างบนกองถ่านร้อนๆแบบนี้โอ้ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้กลิ่นหอมๆทะลุจอมาเหมือนผมไหมครับเนี่ย

0: เสร็จแล้วครับเมนูของเราเดี๋ยวขอมาชิมก่อนนะครับอันนี้คือพรากุ้งถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่
1: สุดเลยค่ะ
2: คือ
1: มันจะหวานสุด
3: แม่บอกได้เลย
1: ใช
0: ่
1: อร่อยไหมจ๊ะ
4: มันหวานอยู
1: ่นี่หมกปลาค่ะ
0: หมกปลาใช่ไหม
5: เน
1: ื้
5: อม
1: ัน
5: นุ่ม
0: ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จ้ามก็คือจิ้มไปเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเนื้อมันเละเลยอ่ะนี่
3: ผัก
0: หอม
1: ใช่ค่ะหอมเครื่อง
0: หอมเครื่องมาก
1: เพิ่มรสชาติ

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมาก
2: วันนี้นอกจากได้ท่องเที่ยวแบบวิถีกลางแม่น้ำโขงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินไปด้วยคือว่าพี่หนุ่มเบาได้เบาครับพี่ข้าวเหนียวนะแป้งล้วนๆเลยนะพี่เดี๋ยวก็ต้องมาทำไอเอฟด้วยกินคีโตกันหรอก
1: ฟิลแบบเนี้ยน้องเจ้าชอบนะหาของกินมากินได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆ
3: ใช
1: ่แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าใครมาก่อนเนี้ยคือถ้าใครมาตรงเวลานะพระอาทิตย์ตกมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงแนะนำให้มานะครับที่สำคัญชาวบ้านน่ารักมาก

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: โอ้ยมันจะไหมมันจะไหมมันจะไหม
1: รวดรวดเดือด
0: เอาน้ำยาน้ำยาน้ำยาโอ้ยมันสิเจือจัง
1: มาหาหา
0: เพื่อนเพียงเบิดแล้วเพื่อนเพียงเบิดแล้ว
1: จ้าจ้าโอ้ยโ
0: อ้ยมันยังกระดอกเนี่ยสูงฮะมาอ่อนอวยยังกระดอกกันเนี่ย
1: ก็ปีใหม่ทั้งทีอยากจะให้พี่ชายคนนี้เนี่ยครึกครื้นต้อนรับปีใหม่ไง
0: เอาความจริง
2: นี่นั่นเห็ดนั่นยี่ภาษีเห็ดแน
0: ่นั่น
2: ไม่ไหวแล้ว
0: มือตายแล้วบ่เอาบ่เอาเคยบอกเจ้าแหละมันบอกขันยาเปิดบริษัทเป็นของเจ้าของเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องภาษีเรื่องเอกสารไปด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ทำอะไรไม่เป็นแบบนี
1: ้เออเจ้าก็ค่อยๆสอนค่อยตัวโมเมนต์ปล่อยให้ค่อยให้เองผู้เดียวยังซี่คือจังคนว่ายน้ำบ่เป็นเนี่ยแล้วถือทีโป๊กน้ำก่อนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยจมน้ำตายก่อนเด้สงสารน้องไส้ลา
0: พอสงสารตายรวด
3: ยืมหัวยางเชื่อก่อนไหมคะ
1: โอ้ยพี่แค่เปียกเปยพี่ควรจะ

0: นั่นนั่น
1: อะไรกันคะเนี่ยตะกี้ยังเต้นด้วยกันดีๆอยู่เลยนี่มาทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ย
2: ที่เธอทำเพราะข้าจ้างค่ะพี่พลล่านี่นี่ถ้าพี่วินไม่ให้เชิญนะเชิญก็ไม่เหลือเวลาทำอะไรแบบนี้หรอก
0: เอี้ยสมน้ำหน้า
3: เดี๋ยว
0: ยัง
3: ที่แกไม่ทำให้ฉันเนี่ยเพราะแกอยากได้ค่าจ้างใช่ไหม
0: บัว
3: เอาสักซิปแทงบัว
0: ช็อกโกแลตเหรอ
3: ลิปสติก
0: ไอ้บ้าคัดเห็นเองคัดเลื่อนรูเองเขาจะบอกซ้ำภาษีหนึ่ง
3: โอ้ยมันยากวันนี้มันซ้ำภาษียาก
0: แค่ไหนเนี่ยมันบ่ได้ยากมึง
3: นะ
0: ล่องไปเห็ดบึงก่อนล่องไปหัดบึง
3: สอนตัว
0: เฮ้
3: ยนี่ยังไม่คุ้มค่าจ้างเลยมาช่วยกันหน่อยเร็ว

0: านมากี่ปีกี่ปีทำไมยื่นภาษีเองไม่ได้สักทีนี่ต้องเกาะน้องเอิร์ทให้น้องเอิร์ทได้ยื่นให้ทุกปี
1: น้าเองก็อยู่ที่นี่มากี่ปีกี่ปีทำไมยังหากินเองไม่ได้สักทีทำไมยังมาเกาะคุณเอิร์ทกินทุกวี่ทุกวันเลย
0: นางนี่มีปากดีนะยอกย้อนเก่งเหลือเกินแล้วตกปากแตกเลยนี่อันนี้ฉันก็ซื้อเองนะยะ
2: แล้วอันนี้จานใครอะคะ
0: จานน้องเอิร์ธ
3: รวมกันรวมกันจานพี่ดาบดีแล้ว
0: มาทุกกินกันสองคนเนาะ
3: ขอด้วย
4: ฉันสงสัยมาตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะ
1: สงสัยว่าทำไมเรื่องแค่นี้คุณวินทำไม่ได
4: ้สงสัยว่าผ้าสีคืออย่างคะ
0: นี่มูตะเถียกันเนี่ยไม่เคยมีใครอธิบายให้น้องฟังเลยใช่ไหมเนี่ย
3: น้าก็จัดให้หน่อย
0: มาเดี๋ยวน้าจัดให้อธิบายให้ฟังเองภาษีมันก็คือเงินที่เราต้องเสียให้ประเทศแล้วก็เงินอันเนี้ยเราเอาไปพัฒนาประเทศให้ประเทศเจริญขึ้นไงนะลูกพอหนูโตขึ้นมีรายได้หนูก็ต้องเสียภาษีให้ประเทศเหมือนกันนะคะ
4: แบบนี้เงินค่าขนมเชียวก็น้อยลงสิคะ
0: ยังเด็กหนูยังไม่เสียค่ะ
3: โยกของกินขนมอยู
5: ่โอ้เป็นไงเท่าเป็นตะคือปะ
6: ซ้ำเนี่ยนึงไม่ยากดอกข่อยมีโมยูเดี๋ยวถามบักเกิลเอาก็ได
5: ้กูได้บักเกิล
6: ก็กูเกิลเด้เฮ้ยไหนดูสิไหนดูสิขั้นตอนที่หนึ่งบวกรายได้สุทธิทั้งหมดในปีที่ผ่านมาซ้ำเนี่ยนึงหู้กระจอกมาเซตอะไรล่ะขั้นตอนแรกไม่ผ่านแล้วเนี่ยบวกกันมา8เทือแล้วก็ทอดกันจ้าเทือตัวเลขมันเยอะเฉยหรอก
7: ขั้นตอนที่2ติ๊กเลือกประเภทภาษีเงินได้ของท่านพงอด2พงอด3พงอด90พงอด91พงอด94
6: โอ้ยหยังวะเนี่ยพงอดนี่คืออะไรเนี่ย
2: พงอดก็ย่อมาจากพี่งงเด้พี่เครียด
6: ใครเครียดฮะใครเครียด
2: เสียงอะเบานิดนึง
6: เฮ้ยเรียบร้อย
5: เออเลิกแล้วป่ะ
6: ยัง
5: เอา
6: แต่ปิดคอมแล้วเรียบร้อยเข้าเฮ็ดแล้วจ้ากี่อย่างดอกอุยุอายะแห้งเบิ่งให้ปวดหัว
5: บ่ทันแล้วสิเศร้าได้จังได๋อย่าคิดอย่าคิดอย่าแม้แต่จะคิดอย่ามองหน้าคอยจังสิคอยบอกแล้วเด้อว่าเธอนี่คอยบ่เฮ็ดไผบ่ซอยเลย
6: บ่ซอยบ่ต้องซอยกูบ่เงินดอกห่วยหาหมูก็ได้หมูไข่หลาย
5: หมูสิปึกคือมึงบ่นี่จะบักปึกๆเด้อ
6: ฮัลโหล
5: สิเปิดบริษัทสิรอดบ่เนาะน้องข่อยนี่

0: ไปหมด
1: ดีจัง
2: น้าลอยพาเด็กที่ไหนมาคะเนี่ย
0: แกก็ถามพี่ลึกเนาะก็ต้องเชิญไงล่ะต้องเชิญหนูจะกินอะไรวะแล้วไอ้หนูมาได้ยังไงนะลูก
3: ผมเดินอยู่ดีๆนางก็จุงผมมา
0: โอ้ยนางขอโทษโทษหนูเอาแล้วน้องเธอหายไปไหนอ่ะน้องเธอ
2: ลูกเขา
0: เออหนูไปหาเนี่ย
2: พ่อแม่เขาตามหาแล้วเนี่ย
3: อยู่นี่ค
0: ่
3: ะ
0: เอ้าเอ้าน้องเธอเป็นอะไรคะเนี่ยแต่ลูกนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนเป็นอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นลมเป็นแรงมาเลยลูก
3: ก็เมื่อเช้าค่ะเธอกินข้าวน้อยเธอไม่มีแรง
0: ลูกเออมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะทีหลังห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเข้าใจไหม
3: ก็เชิญจะเก็บทองไว้กินขนมที่เขาแจกวันเด็กอะค่ะเดี๋ยวไม่คุ้ม
2: นี่ไงเหตุผลอะไร
0: คุณเยอะจัง
3: เราว่าเชิญไม่อดเชิญก็กินได้เยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะ
0: ผู้แทงใจดำเนี่ย
4: มาเลยครับเด็กๆวันนี้นิติของหมู่บ้านเรามีแซนด์วิชมาแจกคนละ1ชิ้นนะครับผู้ใหญ่ก็มารับกันได้นะครับเอาไปฝากลูกฝากหลานที่บ้านได้นะครับมาเลยครับต่อแถวได้เลยนะครับ
2: เด็กๆ
4: อ
2: ีกหน
3: ึ่งแซนด์วิชเป็นแสบ
0: ยาวเชีย
3: ร์แล้วไปต่อแถวกันเลย
0: ไปถ้าหายเรื่องกินเดี๋ยวมีแรงขึ้นมาเลยนะ
2: ขนมกันไม่ได
5: ้หอยลายหอยแข็งหอยแมงภูหอยลายหอยลายหอยแข็งแข็งหอยแข็งแมงภูแข็งแมงภูแข็งแมงภู
2: แข็งโตขนาดเนี้ยไม่น่าขายหอยน่าไปเปิดเถงรถบัมแต่ฟังแล้วก็น่ากินนะนะ
0: เออ
2: เอามั้ย
0: เอาเรียกเลยเรียกเลย
3: แต่เราก็เข้าใจนะเวลาเราอยากกินอะไรอ่ะเราก็วิ่งเร็วแบบนี้แหละตอนแรกยังเป็นเด็กผู้ชายเลยไม่ใช่หรอไหนหันกลับมาใครเป็นคุณป้าไปแล้วล่ะนั่นนะสิเขาน่าจะไม่รู้มั้งว่าเราต่อแถวอยู่อ่ะงั้นจะกินบอกดีกว่าคุณป้าคะคุณป้าคะคุณป้าแซงคิวนะคะคุณป้าคะ
6: ว่าไงจ้ายายแววฮะผัวมีเมียน้อยเหรอเออไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เป็นความลับเราสองคนนะ
3: เสียงดังขนาดนี้น่าจะไม่ใช่สองคนรวมพวกเราด้วยเป็นสี่แล้วเราจะทำยังไงให้คุณบ้าเขารู้ว่าเขาแซงคิวเนี่ยยอมคนนึงก็ได้แค่คนเดียวเองไม่เป็นไรหรอก
7: ชิ้นสุดท้ายพอดีเลยครับป้าทานให้อร่อยนะครับ
0: ใจนะ
3: อ้าวแซนด์วิชหมดแล้วอะคะ
7: แซนด์วิชหมดแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งนู้นยังมีคัพเค้กอยู่เนาะเดี๋ยวหนูไปต่อแถวรับที่ฝั่งนู้นเอานะครับ
3: อ๋อค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้กินแซนด์วิชไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินคัพเค้กก็ได้ถึงพวกเราพอดีเลย
8: คนพอดีได้อี
3: กเราปังเหมือนได้ไงอ่ะเพิ่งแซงเมื่อกี้เลยคุณป้าคะค
0: ุ
3: ณป้าคะคุณป้า
6: ฮัลโหลว่าไงจ้าเยพาอยากเล่นไพ่เหรองั้นเย็นนี้เจอกันที่บ้านแกก็แล้วกันเออนะเล่นนิดหน่อยตำรวจไม่รู้หรอกนะ
3: งั้นเราแจ้งตำรวจดีไหมเอานะถึงจะโดนป้าแซงคิวแต่คัพเค้กก็ยังเหลืออยู่อันหนึ่งเราก็แบ่งกันก็ได้นี่โอเค
6: น้องพี่ขอสองชิ้นนะหลานพี่กินจุ
3: จะต้องแจ้งตำรวจจริงๆแล้วล่ะ
0: เ
1: บักซัน
8: คือมันยังบีบ็อกซ์กันแบบฮิปฮอปอ่ะยูโน่ไอ้พี่เอิร์ทเน
9: ี่ย
8: คือผมสังเกตเห็นรถพี่เนี่ยมันฝุ่นก็ค่อนเยอะแล้วนะสกปรกอ่ะพี่ไม่น่าชอบพรุ่งนี้ผมจะไปข้างนอกพอดีผมเอารถไปล้างให้ไหม
9: ไปดิไปล้างร้านไหน
8: ว่าจะไปล้างแถวสระบุรีอ่ะ
9: ฮะ
1: เมย์สันจะหลอกเอารถชาร์จไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมฮะ

0: ม่มีทางคราวที่เราไปก็ทำสีถลอกซ่อมหมดไม่รู้กี่ตังค
1: ์พี่จำไม่ได้เหรอตอนเด็กๆเนี่ยพี่ตั้งฉายาให้ผมว่าอะไร
0: อะไร
1: ซันเทพเจ้ารถบัม
0: ก็พูดไปแต่รถฉันไม่ใช่รถบัมไงให้ซันนี่แกนี่นิสัยเสียตั้งแต่เด็กยันโตไม่มีปีเลยนะเนี่ยอย่างของเล่นพวกเนี้ยแม่ซื้อให้ตั้งแต่เด็กๆไม่รู้จักเก็บรักษาดีๆทิ้งเปะปะไปหมด
1: เคยแม่ซื้อให้ผมเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่พี่ลืมไปแล้วเหรอเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมตีกาแป๊บเดียวดีดลูกแก้วนิดหน่อยผมก็กินเพื่อนเรียบหมดผมไม่ได้เป็นต้องรักษาของไอ้พี่แป๊บเดียวผมก็ได้มาใหม
0: ่โอ้สมัจแจแถนอ้อเข่งบักกอกจักบาท
1: แต่นึกๆไปนึกๆมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ชนะแค่เพื่อนนะกับพี่เองเนี่ยผมก็ชนะตั้งบ่อย
0: โอ้ยมาคีโม
1: พูดจริงทั้งตีการ์ดเป่ากบดีดลูกแก้วรวมไปถึงเล่นว่าวด้วย
0: ชนะหมดก็ชนะหมดจะคิดแบบนั้นก็ตามใจแก
1: ก็พูดจริงนี่ไงเอ้ย
0: เดี๋ยวยัง
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ทำไม
1: แข่งกันไปเลยถ้าพี่เอาชนะผมได้เนี่ยผมจะยอมรับว่าพี่เจ๋งแต่ถ้าผมเอาชนะพี่ได้เนี่ยพี่ต้องยอมให้ผมเนี่ยเอารถพี่ไปเขาใหญ
0: ่โอ้สิคุ้มบ่นอกไ
1: ปโยพูดอย่างนี้กลัวป๊อดได้ดิ
0: เอามาติล่า
2: สวัสดีเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วมาแล้วครับโอ้โหจ้องกันขนาดนี้ท่าทางตอนนี้คงจะไม่อยากกินเส้นกันแน่แน
3: คือไอ้บอมเนี่ยแนะนำพี่มาครับว่าพี่เก่งเรื่องภาษีมากเลยพี่พอจะจัดการได้ใช่ไหมครับ
4: มันก็จัดการพอได้อยู่เลยแต่ขอพี่ใช้ความคิดแป๊บนึง
3: ได้เลยครับพี่ตามสบายเลยครับสูบในห้องนี้ได้เลยพี
4: ่ได้ดิทำไมจะไม่ได
3: ้อ่ะพี่ผมรู้ว่าพี่จะสูบบุหรี
4: ่น้องยุคนี้แล้วใครเขาดูดบุหรี่กันนี่ดูทัวร์ฝักยาวรักโลกด้วย
3: ไม่เป็นไรครับผมสนุกครับผม
4: พี่ดูแล้ว
3: เป็นไงครับพ
4: ี่ปีนี้น้องเสียภาษีประมาณ 40,000
3: ฮะ
4: ไม่หาล่ะพี่หาให้แล้วเนี่ยรายได้เยอะเหมือนกันนะเราเนี่ย
3: ทำไมจะหาเงินแต่งเมียเหรอแค่นี้ภาระผมก็เยอะอยู่แล้วครับไม่เอาหรอก
4: จะบอกอะไรให้มีลูกมีเมียเนี่ยมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ
3: จริงเหรอพี
4: ่เออเฮ้ยพี่มีน้องสาวอยู่โสดด้วยสวยด้วยหน้าเหมือนพี่เปี้ยเลยถ้าผมยาวกว่าสนใจไหมนึกภาพไม่ออกนี่นี่เลยอย่างนี้เลยเอาไหม
3: ไม่เป็นไรดีกว่าพี่ไม่ใช่สเปคผมอะครับ
4: โอ้โหอุตส่าห์เตรียมวิกมาเดี๋ยววิกไว้ไม่คิดจะหลงไหลหน่อยหรอ
3: ไม่ดีกว่าครับพี
4: ่เดี๋ยวนะพี่ดูแล้วเนี่ย
3: ครับ
4: ถ้าจะเสียภาษีเต็มๆเลยก็เสียได้นะเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ซิกแซกให
3: ้ทำได้ด้วยพี
4: ่ทำได้เดี๋ยวพี่จะให้วัดออกไปทำบุญให้นะน้องจ่ายให้พี่หมื่นเดียวอีก40,000ไม่ต้องจ่ายเลย
3: ทำไมง่ายขนาดนั้นก็จัดการเลยครับพี
4: ่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ติดต่อวัดก่อน
3: โอเคครับพี
4: ่ได้ครับ
3: ครับ
4: หวานหมูเขียวแท
5: ้ฮะมนุษย์ป้าแซงคิวน้องเชอร์เหรอคะ
6: จริงค่ะเชอร์พยายามเรียกป้าเขาตั้งหลายครั้งแต่ป้าเขาก็ไม่สนใจเลยแบบนี้ค่ะป้าคะป้าคะป้าคะ
7: ว่าไงยายพาแม่วันนี้อยากเล่นไพ่เหรอ
8: ได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันที่บ้านแกเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกเล่นกันแค่นี้ตำรวจจะไปรู้ได้ไง
7: พอเนี่ยอยากจะแจ้งตำรวจเลยนะคะ
9: โอ้โหเธอ acting มาเต็ม
6: ป้าเขาย่างทั้งแซนด์วิชทั้งคัพเค้กทั้งขนมไปเราเลยไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ
7: แมนเก็บไก่แห้งเชอร์ถูนี่หลี
9: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะนั่นไม่เป็นไรนะลูกนะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแจกไอติมมาคราวนี้หนูได้กินแน่ๆเลยจ้า
7: ค่ะอ
9: ุ้ยน้าก็เซ็งเหมือนกันน่ะกะว่าจะซื้อหอยแมลงภู่เนี่ยมาเลี้ยงน้องๆทุกคนวิ่งไปน่ะขาแทบพลิกเลยรถหอยก็หายไปแล้วอุ้ยเพลงก็เร็วรถก็เร็วนี่นางพลล่าแท้ๆเดินไปโยกไปอย่างกับพุ่งเต้นเลยแล้วมันยิ่งไป

0: านะก็เพลงมันมันนะ
1: อ๋อมันเลยโยกมันจะถึงนะรถไปแล้ว
2: มันมาอีกแล้วหรอวะ
3: หอยลายหอยแข็งแมงผู้ใครช้าช่วยไม่ได้หอยลายไปเร็วเด้อ
2: มันเก่าปะวะ
0: นี่ไงพูดถึงก็มาพอดีแล้วมันท้าทายเราด้วยเนี่ยฮะหาว่าเราจะไม่ทันมันตอนนี้ทันมันแน่จอดก่อน
1: เร็วไปแบบนี้จะทันกินไหมเนี่ย
0: ไปเร็วก็ได้จอดก่อน
1: เดี๋ยวเด็กรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวน้าจะไปซื้อหอยมาให้กินกันแหมเพลงมันก็น่าเต้นกันนะเนี่ย
4: คอยดูนะเราจะไม่ยอมให้ป้ามาแย่งขนมเราอีกเราทนไม่ไหวแล้ว
5: ใจเย็นเธอจะทำอะไรป้าเขา
4: เราไม่ได้จะทำอะไรป้าเราปวดฉี่ทนไม่ไหวแล้วไปก่อนนะ

0: ฉี่นานจังเลยอ่ะ
1: ตอนแรกกลับไปฉี่แต่ไปทั้งทีก็เลยแถมอึด้วยแล้วทำไมเลยไม่ไปต่อแถวเอาไอติมอ่ะรอเราทำไม
2: ก็กินก่อนเดี๋ยวเชิญก็งอนเราอีกอ่ะ
3: ไอติม2ถ้วยสุดท้ายแล้วนะครับมีใครสนใจรับเพิ่มไหมครับ2ถ้วยสุดท้ายนะครับ
0: ไปเอาดีกว่าไปเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่คะไอติม2ถ้วยเนี้ย
4: ตายแล้วมาตอนไหนเนี่ยเกือบไม่ทันเดี๋ยวไอติม2ถ้วยนี่ป้าเหมาหมดเลยนะ
0: ทนไม่ไหวแล้วนะ
2: ปวดอื้ออีกเหรอมันใช่ไหม
0: ไอติม2ถ้วยเนี้ยเป็นของเชอร์กับเนยนะคะเพราะเชอร์กับเนยอย่ามาก่อนโอ๊ย
4: ป้าบอกแล้วไงเป็นของป้าป้าจะเอาไปแย่งป้าได้ไงเนี่ย
0: ป้าล่ะค่ะมาแย่งเชอร์กับเนย
4: ดูสิเด็กเดี๋ยวนี้เสียงคำไม่ตกฟากเลยนะ
3: ใจเย็นๆกันนะครับคุณป้าใจเย็นๆกันนะครับใจเย็นๆกันก่อนนะครับคือวันนี้มันก็เป็นวันเด็กนะครับให้เด็กๆกินเถอะนะครับนี่จ้ะไอติมของหนู
5: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่น่ากินเนาะ
4: วันเด็กแล้วไงแล้วก็เคยเป็นเด็กไหมยะไอติมสองถ้วยนี่ของป้าเอามานี่
0: ไม่ใช่ของเชอร์กับเนยนะคะ
4: ของป้า
0: เชอร์ไม่ให
4: ้ของป้า
0: ของเชอร์อ้
2: าวหมดกินทั้งคู่เลย
4: ลูกเต้าใครเนี่ยไม่มีมารยาทเลยดูสิไอติมเสียหายหมดเลย
0: คุณป้าแหละค่ะไม่มีมารยาทไม่ยอมต่อคิว
4: ยังเถียงคำไม่ตกฟากอีกพ่อแม่อยู่ที่ไหนทำไมไม่มาสั่งสอนเนี่ย
6: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
12: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: หน้าฝนทีไรยุงและแมลงร้ายมาพร้อมกันทุกทีทั้งกวนใจและเชื้อโรคร้ายไข้เลือดออกยิ่งในบ้านที่มีเด็กหรือผู้ใหญ่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษยุงเยอะไม่ต้องทนอีกต่อไปหมดปัญหายุงกวนใจในทุกค่ำคืนด้วยมอสคิโต้เครื่องดักยุงไฟฟ้ามาพร้อมหลอดไฟล่อแมลงประสิทธิภาพสูงดึงดูดแมลงได้อย่างแม่นยำกำลังไฟเหมาะสมใช้งานได้ต่อเนื่องโครงสร้างวัสดุคุณภาพแข็งแรงทนทานครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง60ตารางเมตรตอบโจทย์ทั้งในบ้านและสวนไร้สารพิษไม่มีคลื่นรบกวนมั่นใจทุกการใช้งานมีระบบป้องกันพร้อมการรับประกันเพื่อใส่ใจคนที่คุณรักเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้ปลอดยุงอย่างแท้จริงสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปก

0: ีร่วมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925 มอสคิโต้ทำความสะอาดง่ายถอดถาดล้างทำความสะอาดได้ทันทีไม่ยุ่งยากกินไฟต่ำเปิดใช้งานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงสบายใจทุกช่วงเวลาเหมาะสำหรับบ้านที่มีสวนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือช่วงหลังฝนตกที่แมลงระบาดหนักจากปัญหาที่มองเห็นสู่ความสบายใจที่คุณสัมผัสได้จริงมอสคิโต้ปกป้องทุกคนที่คุณรักสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปกติรวมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925 โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: มันถามดีๆนะเว้ย
10: นั่นไงมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
9: ดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
10: เอาละ
11: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
12: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมได
11: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
13: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
15: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
15: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
14: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
16: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
18: ไอ้กฎหมาย
19: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
20: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
21: แล้วคืออะไร
20: ห่วงมึงอะ
22: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
13: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
23: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
24: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
20: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
21: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
24: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
21: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
13: ติดตามชมจุดจีบสายมูพันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
25: หอม
26: อะไร
25: ถั่วอยาก
26: ขั่ว
27: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวอยู่คนเดียวก็ฟ
28: ันฟันตอนแรกที่บอกว่าจะแข่งดีดลูกแก้วกันน้าไม่คิดเลยนะว่าจะจริงจังกันขนาดนี
29: ้โอ้โหถามหน่อยเถอะนี่จะแข่งจริงโอลิมปิกกันเหรอครับ
30: หาเล่นครับกีฬาดิดลูกแก้วนะครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับนี่โชคดีนะครับว่าบ้านซอยข้างๆเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่พอดีผมเลยไปยืมทรายเข้ามาได้
28: แล้วมันแข่งกันยังไงล่ะครับเพราะตอนเด็กๆน้าไม่เคยเล่นเลยไอ้ลูกกับพี่ลิดีเนี่ย

0: ลูกแก้ว
1: คืออย่างนี้เราจะแข่งกันแบบเดธแมตช์ไม่นับแต้มใครดีดลูกแก้วลงหลุมก่อนเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ดีดลูกแก้วอีกฝ่ายถ้าใครดีดโดนเมื่อไหร่ก็เอาลูกแก้วของอีกฝ่ายไปลูกแก้วฝ่ายไหนหมดก่อนฝ่ายนั้นแพ้
2: ว่าแต่ใครจะเป็นคนดีก่อนล่ะครับ
3: ยืนหลังเส้นนะครับแล้วก็โยนลูกแก้วไปใครใกล้หลุมที่สุดเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
1: เอาเลยมั้ยล่ะ
3: เอาเลย
1: ช้าเลยจะได้มีเวลาให้พี่เอิร์ธเนี่ยร้องไห้น้ำตาตกใน
3: คือปากดีทะนอเดี๋ยวแข่งเสร็จจะได้ปากกึก
1: มาเอาเลยเอาเลยดีกว่า
3: เอาเลย
1: อย่าเลยเส้นนะอย่าเลยเส้นนะ
3: ไม่เลยอยู่แล้วอยู่หลังเส้นด้วยนี่พูดแล้วพูดแล้วเห็นเหร
2: อต่อให้ด้วย
3: รับตาย่นก็ได้ตัวนี้เหี้ย
1: ลงไม่เห็นลงดู
3: ท่วมทำไม
1: ดูนะ
3: เออ
1: เน้นเน้นให้ล่วงเลยดูนี่เฉียดไปนิดเดียว
3: มาดิของปลอมถอยไปของจริงมาแล้วนะโอ้ชิวๆแบบว่าธรรมชาติ
2: ง่ายมากเลยอ่ะ
3: ใช่ง่ายง่าย
2: โอ้โห
1: โอ้โหย
2: อันนี้เราก็
3: เก็บสิครับผมเก็บสิครับ
2: เยี่ยมมาก
1: ก็แค่เกิดคนแล้วว่า
2: ฟุก
4: นี่จะบอกอะไรไว้ให้ด้วย
3: ไม่ได้ฟุกด้วยฝีมือล้วนๆดูแล้วจำแล้วนำไปใช้เว้ยจบแล้วนะโดนกินหมดแล้ว
2: เอ้าหมดแล้วเหรอ
3: หมดแล้วโอ้ยนานค่ะโอ้ยโอ้ย
2: เป็นไรครับน้องเอิร์ท
3: หนักกระเป๋าลูกแก้วเต็มกระเป๋าเลยของใครนะสีขาวๆนี่ของใครนะ
1: เถื่ออ
3: ะไร
1: คือผมเนี่ยมันแค่ไม่ได้ดีดนานมาหน่อยนิ้วผมก็แข็งธรรมดามันเลยควบคุมลูกแก้วไม่ได
3: ้คอแกตัวฉันก็ไม่ได้ดีดนานเหมือนกันเว้ยฉันก็นิ้วแข็งเหมือนกันแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยกินส้มตำ
1: เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงยังเล็กมันยังเหลือเกมหนึ่ง
3: เกมยังอีก
2: เดี๋ยวนี่นาคิดว่าแข่งดีดลูกแก้วกันอย่างเดียวนะเนี่ย
1: ผมนึกขึ้นได้ว่ามีอีกเกมหนึ่งที่พี่เอิร์ธเนี่ยก็แพ้ผมลาบคาตอนเด็กเหมือนกัน
3: เกมอะไร
1: แข่งบนดินเป็นธรรมดาคนคู่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องทำสงครามกับบนฟ้า
2: สงครามกับบนฟ้า
5: โอ้ย
2: พี่ครับไอ้ท้องเนี่ย
5: อ๋อคือช่วงนี้หมอเขาบอกว่าพี่ขาดโปรตีนเลยหันมาดูดตีนเป็ดแทน
2: ไม่เป็นไรครับ
5: เรื่องของน้องเนี่ยพี่คุยกับเจ้าวาดให้แล้วนะเรื่องไปทำบุญน่
2: ะ
5: ท่านบอกไม่มีปัญหา
2: อ๋อครับพี
5: ่ท่านคุยง่าย
2: อ๋อแ
5: ต่ก่อนซีกันไปกินข้าวต้มรอบดึกด้วยกันบ่อย
2: ๆ
5: ก่อนที่ท่านจะบวช
2: อ๋อก่อนบวชก็สรุปว่าผมจ่ายแค่หมื่นเดียวถูกไหมครับ
5: ลืมบอกไปคือท่านฝากบอกมาว่าเนี่ยตอนนี้ท่านกำลังสร้างอุโบสถ
2: ครับ
5: ก็เลยจะถามว่าน้องวินเนี่ยพอจะทำบุญอีกสัก 5,000 ได้ไหม
2: ฮะ
5: อีก 5,000 เองก็คุ้มอยู่นะ 40,000 เหลือ 15,000 เนี่ยถ้าเครียดขนาดนี้หรือจะไปแผน2ฮะแต่งงานน้องสาวพี่เอามั้ยนี่ๆๆเขียนไว้นี่ๆๆนี่นั่งอย่างนี้เลย
2: อย่าดีกว่าครับพี
5: ่อะไรวะ
2: โอเคครับพี่มา 15,000 ก็ 15,000 ครับ
5: เดี๋ยวพี่จัดการให
2: ้โอเคครับพร้อมครับ
5: ฮัลโหลไอเคสของคุณพายุกองสินแก้วอะโอเคตามนั้นแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งใบทำบุญไปให้นะฮะโหอะไรวะทำไมช่วงนี้เป็นเงี้ยได้งั้นเดี๋ยวพี่คุยกับน้องเขาก่อนโอเค
2: มีอะไรครับพี่
5: น้องพี่มันบอกว่าช่วงนี้สัม

0: ากรเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องใบทำบุญน่ะมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 น่ะค่าเส้นสายนู่นนี่อย่างเงี้ย
1: อีก 5,000 เลยเหรอพี
0: ่เออแต่มันก็คุ้มอยู่นะ 20,000 จาก 40,000 เนี่ยมันก็เหมือนค่าทางด่วนแหละนะคิดง่ายๆถ้าเราอยากไปเร็วอยากไปไวมันก็ต้องจ่ายซ้ายจ่ายขวาจ่ายค่าเส้นสายแหละเรื่องของเรื่องอ่ะ
1: ครับพี่20,000ก็20,000ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้เลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาแป๊บนึงข้าวแท
1: ้ฮัลโหลเอิร์ธอยากอยู่บ่คุยได้บ่ฮะเพิ่งดีดลูกแก้วกับบักซันเสร็จโอ้ยเรื่องยังป่าเล็กน้อยแท้น้องฮะพี่คือว่าฉันมีเรื่องปรึกษาว่ะคือว่าฉันเนี่ยมาจ้างเขาทำภาษีเว้ยแล้วเขาบอกมีวิธีซอกแซกได้จากเสีย40,000หรือ20,000ว่ะสรุปคอยถือหลอกมันบ่ก็ว่าอยู่ค่านู่นค่านี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเออขอบใจร้ายประเทศเขาเอ้ยนี่นะเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหดูทัวฟักเหย้าดูเป็ดบ่พ่อสิมันหลอกดูเงินคอยบ่บักนี่เจอกูแท้
2: ฉันจะยืนแม่งหนูอีกไปตามพ่อแม่มาคุยกับฉันสินี่ป้าทำไมหยาบคายกับเด็กอย่างเงี้ยคะก็เด็กเนี่ยนิสัยไม่ดีกับฉันก่อนไงแล้วพ่อแม่อยู่ไหนไม่เรียกมาคุยกับฉันสิพ่อแม่น้องเขาเสียไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าป้าอยากเจอมากป้าก็ไต่ตามเขาไปสิคะ
3: ถ้าจะดีนะเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยอ๋อไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครสั่งสอนว่างั้นเถอะ
4: มีสิคะถึงพ่อแม่เชยจะเสียไปแล้วแต่เชยก็มีพี่ชายที่คอยสอนเชยอยู่ตลอดนะคะ
3: สั่งสอนยังไงถึงได้เป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี
4: ้แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณป้าสอนคุณป้ายังไงหรอคะถึงได้มาแซงคิวคนอื่นแบบเนี้ย
2: เป็นยังไงล่ะคะคุณป้าโดนเด็กย้อนตอบสิคะว่าพ่อแม่สอนคุณป้ายังไง
3: น้อยปากดีนักนั้นอย่างนี้มันต้อง
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะป้าห้ามทำอะไรน้องเชยเด็กขาดมีเงินฟาดด้วยหอย
5: อย่าดับพอล่าเสียดายหอยกว่าจะวิ่งตามไปซื้อทันน่ะฉันน่ะป่วยขาจะตายอยู่แล้วเนี่ย
2: ป้าถอยไปเลยนะถ้าทำอะไรน้องเชยนะฉันแจ้งความแน
3: ่โอ้โหเด็กทำผิดอย่างนี้ยังปกป้องอีกเหรอแบบนี้ไงเด็กถึงได้กล้าก้าวร้าวกับผู้ใหญ
5: ่โอ้ยกล้าพูดมากเลยนะป้านะใครกันแน่จ๊ะที่นิสัยไม่ดีเนี่ยนี่ป้ารู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยแอบถ่ายคลิปของป้าไว้หมดแล้วนี่อ่ะเอาให้ดูเลย
2: ดูนะว้าเห็นไหมภาพคมชัดขนาดนี้ฮะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าป้าเป็นคนเริ่มก่อนอ่ะถ้ายังไม่จบนะไปกันที่สน.เอาไหมล่ะ
6: ฮัลโหลว่าไงลูก
2: กลับด้าน
6: แม่กำลังจะกลับลูก
2: หมายถึงโทรศัพท์อะกลับด้านโอ้โหคนมันจะแฉเนาะไปดื้อๆเลย
5: เอา
2: ไ
5: ปนาน
4: ไม่เป็นไรนะเชอร์ถึงจะไม่ได้กินไอติมอ่ะเราก็ยังมีหอยพี่พัลล่ากับหอยหนาลายอยู่นะ
2: เดี๋ยวๆน้องเนยคราวหลังพูดว่าหอยที่นาลายกับพี่พัลล่าไปซื้อมาดีกว่านะคะ
5: ใช่เลยจ๋าถ้าหิวอ่ะกินกันให้อิ่มเลยนะลูกนะไม่ต้องเกรงใจเลยนะแต่ว่าจะให้น้าวิ่งไปซื้อเพิ่มอีกอ่ะน้าก็คงไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี้นะขาห้อยมือห้อยกันลูก
7: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
8: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
9: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
11: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
10: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
10: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรช

0: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: แดงใบเล่
0: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:00 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดแล้ว
4: หมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร์
10: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
11: ้หอมฟิน
10: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
12: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรภัทรก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์อ
13: ย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
14: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
13: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
14: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
15: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันทร์ล่ะ
14: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันทร์ไหม
16: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้วแล้วแล้ว
18: พี่สามไอ้สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
19: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
20: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
21: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
23: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
24: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
23: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
24: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
26: เป็นไงพี่เรียบร้อยไหมครับ
27: อันนึงเครียด
26: โอ้โหนี่ทำไมเปลี่ยนมาดูดถั่วฝักยาวได้ล่ะครับ
27: อ๋อมันต้องสลับสลับกันดูดอะไรอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวติด
26: จริงๆพี่เรื่องเงินเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังให้พี่ชายเนี่ยโอนเงินมาให้อยู่พี่หิวหรือยังครับคือพอดีว่าผมเนี่ยสั่งข้าวมาเลี้ยงตอบแทนพี่ครับที่พี่ช่วยเหลือผม
27: โอ้ยงั้นจัดมาเลยรออะไรล่ะเออนี่แต่ขอ2อย่างนะถั่วฝักยาวตีนเป็ดไม่เอาเอียน
26: ไม่ต้องห่วงครับพี่ผมจัดชุดใหญ่มาให้แล้วครับรับรองว่าจุกแน่นอนครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำก่อนนะพี
27: ่ได้ๆ
26: เดี๋ยวมากินด้วยกับข้าวมาพี่กินก่อนได้เลยนะคร
27: ับ โอ้ขอบคุณครับลุยเต็มที่นะงั้นนะ
26: ได้เลยพี่สบายเลยครับ
27: โอ้โหพี่ดีเว้ยลาบปากแท
28: ้ๆสวัสดีครับอาหารที่สั่งมาแล้วนะครับ
27: อ่าวางนี่เลยเน
28: า
27: ะ
28: ขออนุญาตวางตรงนี้นะครับ
27: โอ้โหชุดใหญ่จริงด้วยเว้ยทำไงบ้างเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วรออะไรเน
28: า
27: ะ
28: ก็ค่าอาหารนี่ครับพี
27: ่งั้นรอแป๊บนึงนะคนจ่ายตังค์เขาไปเข้าห้องน้ำอยู
28: ่พี่คนที่ใส่แจ็คเก็ตหล่อๆหรือเปล่าครับเมื่อกี้เขาบอกให้มาเก็บเงินที่พี่เลยนะครับยอดทั้งหมด 4,200 บาทครับ
27: จะมาเก็บที่พี่ได้ไงพี่ไม่ใช่คนสั่ง
28: ขอโทษนะครับ

0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อไม้ทำไม
0: ก็ถูกแล้วนะครับออเดอร์สั่งก็เป็นชื่อคุณไม้ยอดทั้งหมด 4,200 ครับ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้สั่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาเข้าห้องน้ำอยู
0: ่ยังไงพี่ก็ต้องจ่ายครับพี
1: ่บินเลยเล่นกูแล้ว
2: โอ้โหไอเราก็ตื่นเต้นว่าสงครามกลางอากาศมันคืออะไรที่แท้ก็เล่นว่าวแข่งกันโอ้โห
3: แกเห็นเป็นวันเด็กหรือไงฮะขึ้นได้แข่งอะไรเป็นเด็กๆไปได
2: ้นั่นสิครับนี่ถ้าเกิดวันผู้สูงอายุไม่ชวนแข่งตะบันหมากเลยเหรอ
4: นี่พี่เอิร์ธ
1: อะไร
4: พูดอย่างเงี้ยพี่กลัวแพ้ผมตอนเด็กๆใช
3: ่โอ้ยไม่ได้กลัว
4: บอกเลยนะว่าเกมนี้ผมไม่ออมมือนะ
3: ไม่ต้องออม
4: กติกาเหมือนเดิมแข่งกันเล่นว่าวบนฟ้าว่าวใครล่วงลงมาก่อนคนนั้นแพ้อีกคนชนะไปทีเดียวจบรู้เรื่อง
2: เออเนี่ยๆแต่ว่าเล่นว่าวธรรมดามันดูเงียบเหงาเอางี้เดี๋ยวนะสร้างสีสันให้เองเอาละครับคุณผู้ชมครับคือการวิหาวันนี้นะครับเป็นการปะทะกันระหว่างซันนี่ทะยานฟ้ากับเอิร์ตี้ชนีเหอลมครับคุณผู้ชมโอ้ยตอนนี้นะครับซันนี่รัวๆมาเลยครับซันนี่ปัดได้ซันนี่ปัดได้ซันนี่ปัดได้เอิร์ตี้ทำไมเอิร์ตี้หลบอย่างสุดเฉียดนะครับคุณผู้ชมโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเล่นว่าวสูสีกันจริงๆที่น้องคุณนี่โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเอิร์ตี้กวนมาแล้วครับเอิร์ตี้กวนมาแล้วเอิร์ตี้กวนมาแล้วกวนมาแล้วเอาละครับดูดิครับว่าซันนี่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นเขาจะออกมาเป็นยังไงเขาจะออกมาเป็นยังไงเขาออกมาเป็นยังไงพ้นออกมาแล้ว
3: พี่เป็นไดบักลา
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะครับเอิร์ตตี้ชนีเหินลมเป็นฝ่ายชนะไปครับ
3: ดีใจด้วยนะ
2: ครับ
3: ที่ชนะ
2: ครับ
3: แต่ข้องใจมากเรื่องฉายาเนี่ย
2: ทำไมอ่ะ
3: ชนีมาได้ยังไง
2: แหมก็เห็นเวลาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านไม่ใช่เหรอ
4: ไม่จริงไม่จริง
3: อย่าวุ่นวายน้องอย่าวุ่นวายไอ้ซันฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยบอกความลับที่เก็บงำมาตลอด15ปีตอนเด็กๆที่ฉันแพ้แกตลอดเนี่ยเพราะฉันยอมให้แกทั้งนั้นเว้ย
4: พี่เอิร์ทนี่พี่ชนะผมแค่ทีเดียวเนี่ยพี่เอาโม้ข่มผมขนาดนี้เลยเหรอ
3: ไม่ฉันไม่ได้โม้ก็ตอนเด็กๆตอนแกแพ้ฉันเนี่ยแกชอบไปฟ้องแม่ว่าฉันโกงหรือไม่จะก็จะแข่งต่อจนกว่าจะชนะถ้าไม่ชนะก็ไม่ยอมเลิกฉันนี่ก็เลยตัดความรำคาญไปฉันก็เลยแกล้งแพ้แกไง
4: พี่บอกมาว่าจะมีผู้ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก
3: ฉันไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมแกเนี่ยนิสัยตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยเปลี่ยนเลยไอ้สั้น
4: เลย
3: ท่าน
4: เพื่อนแข่งกับผมอีกนั่นเด็กไม่ต้องกลับร้านภาคต่อด้วยแข่งต่อ
2: เดี๋ยวยังจะให้ภาคอีกเหรอโอ้โหนี่เหนื่อยจนตาเลยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวมัน
4: ไม่เอา
2: เจ็บคอเลยตอนนี้
3: บักซานยาเด้ออย่าหาแนวมาแข่งอีกเด้อหามากกูก็บ่แข่งคันแข่งไปกูก็ชนะคือเก่าอย่าเด้ออย่าหาเฮ็ดเด้อไงนะ
5: ถ้าใครจะแข่งอะไรก็แข่งงานไม่ภาคแล้วนะโอ้ยเหนื่อยกว่าคนแข่งอีกถ้าน้องสันจะแข่งนะนู่นเลยนู่นแข่งกับน้องวินสิมานู่นแล้ว
3: เอาเป็นไดฮัม
6: ฮะ
3: ตกลงนี่ถือเขาหลอกมันป่ะ
6: ไม่เห็นเหรอตัวนี่ฉันให้มันไปโทรเช็คมาแล้วเว้ยรุ่นน้องก็โดนหลอกเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าใครไม่รู้อะไรนะโดนโขกยับแต่ดีที่ฉันรู้ทันก่อนก็เลยแก้เผ็ดไปเรียบร้อยแล้ว
3: จังไหน
6: เฮ้ยฟังเจ็บนักบอกเลยจุด
7: ไอ้น้องทำไมทำอย่างนี้วะฮะโทรหาก็ไม่รับแล้วปล่อยให้พี่จ่ายค่าอาหารต้อง 4,200 เนี่ย
6: 4,000 มันยังน้อยไปครับกับการที่พี่ไปหลอกเงินใครต่อใครเขาเนี่ย
7: เฮ้ยหลอกอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
6: ไม่เข้าใจผิดหรอกครับพี่ไอ้เรื่องใบบุญเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้แต่ไอ้เรื่องค่าดำเนินการที่พี่เรียกผมมา10,000เนี่ยผมไม่เข้าใจครับพี่ถ้าพี่อยากได้เนี่ยพี่ก็พูดตรงๆสิครับผมยังรู้สึกดีกว่าอีก
7: พี่เองยังอยากโกงภาษีเลยพอโดนโกงมากแล้วยังไงรู้สึกไม่ดีงี้นี่ไอ้น้องถ้าเองไม่โกงภาษีตั้งแต่แรกนะเองก็ไม่ต้องโดนค่าหลอกฟันอย่างนี้หรอกเว้ย
6: เออเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำให้ถูกวิธีแล้วเงินมันจะได้เข้าประเทศครับพี่เชิญครับใส่หัวไปได้แล้วครับพี่ถ้าไม่อยากมีปัญหาเนี่ย
7: เครียดเครียดจนดูดปูนจนปากเข้มหมดแล้วเนี่ยปากไม่ต้องเถอะ
6: ไปดิไปดิไ
5: อ้น้อยไปแค่นี้
8: คนบ้าอะไรอะพอกล้ามปูมัน

0: ู่ด้วยอ่ะหรือว่ามันขาดแคลเซียม
1: ไม่ได้ขาดแคลเซียมนะแต่ขาดจิตสำนึกครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: คอแห้งสงสัยขาดน้ำ
2: พูดแต่แรกก็จบแล้วไหม
0: แสบคอ
2: มันก็พูดจังบอกต่อมาหัวเลย
1: อย่างอีก
2: ถ้าแกไม่อยากโดนใครเขาหลอกอีกนะเว้ยแกต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างยิ่งแกจะเปิดบริษัทนะเว้ยเรื่องพวกนี้แกยิ่งต้องรู้เข้าใจไหมฮะ
3: จ้างในกลุ่มประกัน
2: เลนเดอร์ท่านเป็นเลนเดอร์
1: รู้แล้วนะ
2: ครับพี่วัลล่าฮะ

0: ใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ
12: ่
13: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
14: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
18: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
19: ึงเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
18: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
16: ้พี่ไงครับพี่บอส
18: นั่นโหลพนักงาน Break Up Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
20: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
21: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
22: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
21: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
22: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
20: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
23: Give me more

0: นุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
1: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเราจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
0: เจนี่คำพรสาวเกรนสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
2: พวกข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
0: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาพร้อมเล่าทุกมุม
1: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
0: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
3: แจ็คศรีสุภางค์ค่ะ
0: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

0: CFM 25
1: นี่ตอกหน้ามนุษย์ป้าซะอยู่หมัดเลยนะน้องเชอเก่งจริงนะตัวแค่นี
2: ้มันจะรอดอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียว
3: อย่างกับพี่กิโนปานันเชีย
1: ปานันเชีย
2: ตัวนิดเดียวทั้งแตกและเพ่นโลกโ
4: อ้ยี่ห้องไงยัง
5: นั่นเห็นไม่เจ็บคอหรอครับ
6: เป็นคอรัดเป็นคอรัด
5: โอ้เรียกว่ารัดคอ
7: นี่คุณนายร้องอะไรอยู่ละนี่ก็ชอบเลยเขา
2: ก็คำมันมา
7: เดี๋ยวพูดถึงนี่ก่อนพูดถึงนี่ก่อนใช่ป่ะนะควรจะเก็บคลิปนี้ไว้นะเผื่อป้าเขาเนี่ยมาแกล้งเชออีกจะได้เอาไปจัดการได้
2: จริงค่ะ
7: แจ้งความได้นะ
2: ต่อไปนี้พี่ๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะไม่มีใครมาเอาเปลี่ยนน้องเชอได้แล้ว
8: มี
9: น้องเชอคะแต่สิ่งที่หนูทำวันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะลูกยังไงเราก็เป็นเด็กหนูเถียงผู้ใหญ่แบบนี้มันไม่ดีนะคะลูก
7: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
9: อย่าง
7: ฉันว่านะสิ่งที่เชอทำเนี่ยมันถูกต้องแล้ว
9: ถูกตรงไหน
7: ก็ผู้ใหญ่เป็นคนมาทำแบบนี้กับน้องเรา
9: เดี๋ยวไอ้วินถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะมองน้องเราเป็นเด็กไม่ดีเลยนะเว้ย
7: แต่น้องก็ทำถูกไม่ใช่หรอน้องมีสิทธิ์ปกป้องสิทธิของตัวเองป้านั่นต่างหากที่ควรปรับปรุงตัวนะไม่ใช่ทำตัวเป็นป้าบ้าอำนาจคิดว่าตัวเองแก่กว่าแล้วก็ถูกถ้าจะทำอะไรก็ได้นี่เหรอไม่ใช่
9: ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดไง
7: ก็ต้องพูดได
9: ้เข้าใจไหมแต่มันมีวิธีพูดวิธีแสดงออกที่มันซอฟกว่านี้ต้องเชิญขาถ้าเกิดหนูเจอสถานการณ์แบบนี้อีกนะคะหนูจะพูดหรือจะเถียงด้วยเหตุผลความถูกต้องของหนูก็ได้แต่ไม่ใช่พูดกระแทกแดกดันแบบวันนี้เข้าใจไหมคะลูก
7: โอ้ยนี่ไปสอนอะไรน้อยอย่างนั้นฮะเขาด่าพ่อแม่เรานะเว้ย
9: ก็เขา
7: ใจพูดคักคักเขายกมือไหว้อย่างนี้เหรอ
3: โอ๊ยโอ๊ยพี่พอแล้วเลิกเถียงกันได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหน้าเธอจะพูดให้ระวังกว่านี้มั้ยคะ
9: เฮ้ยเอี๋ยคอยชนะเอี๋ยน้อง
7: นั่นนั่นนั่นแกกว่าหรือพูดจนถูกเนี่ย
2: พี่กระเด็ก
9: ใช้กำลัง
7: ไม่ได้ใช้กำลัง
9: ใช้ความรุนแรง
7: ไม่ได้ใช้ความรุนแรง
9: นะใช้ความรุนแรงนะเอี๋ย
10: ว่าไปเจอข่าวนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านคนนึงนะที่เขาทำรูปปั้นกระสือเอาไว้บูชาถ้ารายการเราได้สัมภาษณ์เจ้าของรูปปั้นมีหวังเรตติ้งพุ่งกระฉูดแน
11: ่สวัสดีค่ะอยากจะมาสัมภาษณ์ป้าเรื่องที่บูชากระสือหน
12: ่
11: อย
12: ไม่ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น
13: คุยภาษากระสือไง
14: ไส้อั่วไส้ไก่นกเป็ดเถาะแพะตับไตหัวใจสมองลิง

0: พวกเจ้าคิดเหมือนข้าไหมข้าว่าไอ้พวกนั้นมันไม่น่าไว้ใจซะเลย
1: พวกมันดูมีลับลมคมในมากข้าว่าพวกเราทั้งสามต้องจับตาดูมันอย่าให้ข้าสายตาเด็ดขาด
2: พี่พนาคะทานหน่อยนะคะเดี๋ยวแพทแกะให้ค่ะ
3: ไม่เป็นไร
2: ไม่มีก้างเลยนะคะแพทแกะให้อย่างดี

0: เลย
1: อิ่มแล้วครับแพทเก็บไว้กินดีกว่า
0: น่าทานหน่อยนะคะอย่าเพิ่งอิ่มสิคะนี่พี่พนาค่ะ
1: อิ่มแล้วครับ
0: น่าๆๆๆนี่นึง
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแพทนะครับ
0: มาๆๆพี่พนาพี่พนาพี่พนาไปเต้นนำกับข้าเถิดข้าอยากเต้นกับเจ้าไปเถิดเจ้ามนุษย์

0: ดูไก่ก้นอยู่ครับ
1: ทำไมออกมาเงียบผมทำอะไรให้เข็มไม่พอใจหรือเปล่าหึ
2: ตอบซะหน่อยค่ะ
1: ผมดีใจนะที่เข็มเป็นแบบนี
2: ้แบบไหนคะคุณพนาหมายความว่าไง
1: ก็การที่เข็มเห็นว่าแพทมาใกล้ผมถ้าเข็มเป็นแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเข็มผมมาสิ
2: ซะหน่อยค่ะที่เข็มเดินออกมาเพราะว่าเข็มมาดูดาวต่างหาก
1: ดูดาวจริงเปล่าไหนดูดาวดวงไหนชี้ให้ผมดูหน่อยสิเราจะได้ดูดาวดวงเดียวกัน
2: ดาวงูใหญ่ตรงนั้นไงคะ

0: ข็ม
1: ดาวงูใหญ่มีทั้งหมด12ดวงทุกๆ15ค่ำดาวงูใหญ่ก็จะร่วงหล่นจากท้องฟ้า1ดวงตอนนี้ดาวงูใหญ่ดวงแรกได้ร่วงหล่นจากท้องฟ้าแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตเข็มเหลือเวลาอีกแค่5เดือนกับ15วันเท่านั้น
0: เข็มต่อให้เข็มมีเวลาเหลืออีก5เดือนหรืออีก5วันผมก็จะอยู่ข้างๆเข็มแบบนี้ในทุกๆวันนะ

0: ที่คุณพนาบอกว่าเข็มหึงเข็มยอมรับก็ได้ค่ะว่าเข็มหึงจริงๆเข็มรู้สึกดีกับคุณพนาแต่ที่ผ่านมาเข็มพยายามหักห้ามใจตัวเองมาตลอด
1: แล้วเข็มทำแบบนั้นไปทำไมหึ
0: เพราะเวลาชีวิตของเข็มมันเหลือน้อยลงทุกวันไงคะเข็มรู้ดีค่ะว่าเข็มไม่สามารถอยู่เคียงข้างคุณพนาไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่ดาวงูใหญ่ร่วงจนหมดท้องฟ้าเข็มก็ต้องตาย

แต่ว่าถ้าก่อนตายเข็มได้เห็นคุณนามีความสุขกับผู้หญิงที่คุณพนารักได้เห็นผู้หญิงที่ดีพร้อมที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณพนาเข็มก็คงจะมีความสุขค่ะแต่คงไม่ต้องห่วงอะไร

0: เข็มคืนให้คุณพนานะคะคุณพนาจะได้มอบให้กับผู้หญิงที่สามารถยืนอยู่กับคุณพนาได้ตลอดชีวิต
1: แล้วเข็มจะมีความสุขจริงๆเหรอถ้าเห็นผมไปรักกับคนอื่นแต่สำหรับผมไม่การที่ผมจะมีความสุขคือผมได้ทำตามหัวใจตัวเองและผมก็อยากเห็นเข็มซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเหมือนกันนะยิ่งเรารู้ว่าเวลาของเราสองคนเหลือน้อยลงเราต้องใช้ชีวิตของเราทุกวินาทีให้มีความสุขมากที่สุดแต่การทำตามหัวใจตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าชีวิตแต่ตอนนี้ผมได้รู้หัวใจตัวเองแล้วว่าผมรู้สึกดีกับเข็มผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เข็มผมมีภาชนะผืนนี้ผืนเดียวนะผมให้เข็มแล้วผมจะไม่เอาคืนผมสัญญา

ความรักอย่างนั้นหรือเจ้าถูกไอ้มนุษย์ครึ่งช้างพวกนี้มันหลอกซะแล้วล่ะเข็มสอนฆ่าคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในความรักและไม่เคยต้องการความรักจากบุรุษเพศเลยแม้สักนิด

0: ขึ้นเหตุใดหัวใจของข้ามันถึงได้เต้นแรงไว้มนุษย์ครึ่งช้างนั้น
1: เป็นอะไรหรือเนตรดาว
0: เปล่าท่านพ่อท่านพ่อข้าไปแอบดูให้มนุษย์เครื่องช้างนั้นมาแล้วแล้วข้าก็ได้รู้ว่ามันกับเข็มอักษรรักกัน
1: ดีเหมาะสมกันดีไอ้พวกสายเลือดผสมชั้นต่ำเนตรดาวเจ้าจงจะได้ไปยุ่งกับพวกมันให้แปดเปื้อนไปดันขาด
0: ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่มีวันลดตัวไปกลืนกลัวกับไอ้พวกเลือดผสมชั้นต่ำนั่นหรอก
1: จำคำพูดของเจ้าเอาไว้ให้ดีอย่าลืมว่าหน้าที่ของเราคือทำทุกอย่างให้ปักศรีนครกลับมายิ่งใหญ่เหนือดินแดนอื่นเจ้าอย่าได้ค่อยเขวไปจากเป้าหมายเพราะว่าความรักเช็คเช่นที่คำผ่าไม่ได้ทำเอาไว
0: ้ท่านพ่อไม่ต้องเป็นกังวลไปข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อกับท่านปู่ผิดหวังข้ารู้ดีว่าหน้าที่ของข้าคือสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั่นแล้วนำเอามณีนพรัตน์กลับไปให้ท่านปู่
1: เจ้าอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมันมีพลังดูดช้างสารแล้วตอนนี้มรกตก็เข้าไปอยู่ในร่างของมันแล้วพลังของมันยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณ
0: ข้าคิดแผนการขึ้นมาได้ท่านพ่อแต่ว่าแผนนี้ข้าคงจะต้องให้ท่านพ่อช่วย
1: เจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรบอกข้ามา
0: ข้าเข้ามายังถ้ำเวทวิหกแห่งนี้เพื่อที่จะสอบหาเดชวิชาโบราณแห่งปักศรีนครแล้วข้าก็ได้พบกับวิชาที่น่าสนใจ

0: วิชาโบราณนี้มีชื่อว่าวิชาแฝงวิญญาณเป็นวิชาเก่าแก่หลายพันปีของปักษิณนครมีอินทรีย์เพียงไม่กี่ตนที่สามารถฝึกวิชานี้สำเร็จ
1: หนึ่งในนั้นก็คือท่านพ่อใช่หรือไม่ท่านพ่อช่วยฝึกวิชาแฝงวิญญาณให้กับข้าหน่อยเพราะถ้าหากข้าทำได้สำเร็จข้าก็จะสามารถถอดวิญญาณออกจากร่างเข้าไปสิงสู่ในกายใครสักคนของขบวนเข็มอับสรแล้วหลังจากนั้นข้าก็จะมีโอกาสในการสังหารไอ้มนุษย์เครื่องช้างนั้น
0: เป็นแผนการที่ฉลาดจริงนะไม่ต้องห่วงเนตรดาวไม่ช้าไม่นานเจ้าจะเป็นอินทรีสาวตนแรกที่สามารถฝึกวิชาแฝงวิญญาณสำเร็จและชาวเมืองบางบทจะต้องขนานนามว่าเจ้าเป็นอินทรีที่สามารถสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างได้

0: ็นไงบ้างเข็มสื่อสารกับมณีนพรัตน์ได้บ้างไหม
1: เข็มสื่อสารกับมณีนพรัตน์ได้แล้วค่ะและครั้งนี้เข็มเห็นถึง3เม็ดเลยนะคะมีนิลการสีน้ำเงินบุษราคำสีเหลืองแล้วก็เพทายสีชมพูค่ะ
0: แล้วมณีนพรัตน์ทั้ง3เม็ดอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: สถานที่ที่เข็มเห็นเข็มเห็นทุ่งดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินทุ่งดอกกระดุมเงินสีเหลืองแล้วก็ทุ่งดอกชมพูพันธุ์สีชมพูอยู่บนยอดเขาสูงค่ะดูเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องเดินทางขึ้นเขานะ
2: ให้ต้องขึ้นเขาบุกป่าลงน้ำหรือว่าลุยไฟผมก็จะพาเข็มไปเอามณีนพรัตน์ให้ได้นะ
3: ทุ่งดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินทุ่งดอกกระดุมเงินสีเหลืองและทุ่งดอกชมพูพานสีชมพูที่อยู่บนยอดเขาสูงอย่างนั้นหรือคงมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นแหละเจ้าหญิงเข็มอับซ้อนยอดเขาสุคันธชาติ
4: ข้าเคยได้ยินชื่อยอดเขาสุคันธชาติมาบ้างเท่าที่ข้ารู้มันคือยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองบางบดน้อยคนนักที่จะเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาได้เพราะหนทางลำบากบวกกับความสูงชันทำให้หลายชีวิตต้องตายก่อนจะถึงยอดเขาน
1: ี่พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยโอ้ยเราจะต้องไปเสี่ยงตายกันอีกแล้วหรอ
3: สิ่งที่ทิดยืนพูดคือความจริงเพราะยอดเขาสุคันธชาติเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินดอกกระดุมเงินสีเหลืองและดอกชมพูพานสีชมพูอยู่บนยอดเขาสุคันธชาติเท่านั้นไม่ว่าที่ใดในเมืองบางบดก็ไม่มีดอกไม้สามชนิดนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นบนยอดเขาสุคันธชาติมีเทพธิดาทั้งสามองค์คือเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานคอยดูแลรักษาทุ่งดอกไม้บนยอดเขาสูงนั้น
5: ดอกไม้สามชนิดเทพธิดาสามองค์และมณีนพรัตน์สามเม็ด
1: หมายความว่าผู้ที่ครอบครองนิลการบุษราคำแล้วก็เพทายคือเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานแห่งยอดเขาสุคันธชาติ
0: ไม่ว่าเส้นทางสู่ยอดเขาสุคันธชาติจะอันตรายหรือสูงชันขนาดไหนผมก็จะพาเข็มไปเอามณีนพรัตน์ทั้ง3เม็ดออกมาให้ได
3: ้พวกเจ้าคือสหายของข้าต่อไปนี้ขออย่าได้เกรงใจข้าหรือเกรงใจนางถาวรปลัยหากพวกเจ้าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่สามารถเรียกข้าได้ทันที
6: แล้วพวกเราจะเรียกเจ้ามาได้ยังไงเล่าน้ำพิศาของเทาน
3: ี่คือเทาแห้งเทาวิเศษที่ข้าไร่มนต์สร้างขึ้นมาหากพวกเจ้าตกอยู่ในอันตรายเมื่อใดเพียงแค่โยนเทานี้ลงในแหล่งน้ำข้าก็จะปรากฏกายไปช่วยพวกเจ้าได้ในทันที
1: ขอบใจเจ้ามากนะน้ำพิศาของเทานางปีศาจของเทา
3: ข้าขอลาเจ้าตรงนี้เพราะข้าต้องนำเจ้าหญิงเข็มอับสอนเดินทางไปยังยอดเขาสุคันธชาติ
1: รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะข้าขอบใจเจ้ามากที่ไม่ถือโทษโกรธข้ายอมให้อภัยข้าถ้าข้าไม่ได้สหายที่ดีเช่นเจ้าข้าคงถูกความโลภครอบงำไปชั่วชีวิตขออวยพรให้เจ้าหญิงเข็มอับสอนอินทรีย์ครึ่งงูแห่งเมืองบางบดตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ในเร็ววันและทำพิธีปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้งเพื่อไปปราบพวกอินทรีย์ชั่วและช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบด
7: ข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวัง
1: เจ้าคือนางฟ้าผู้เกิดมาเป็นความหวังของชาวเมืองบางบดอย่างแท้จริง
0: พวกเราทุกคนครับเดินทางสู่ยอดเขาสุพรรณชาติกันดีไปครับ

0: นางถาวรเมืองบางบทนี่ดูแห้งแล้งแบบนี้ทุกที่เลยเหรอ
1: ไม่หรอกบางที่ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
2: ก็ตั้งแต่คทานพพลัดแตกสลายไปเมื่อ20ปีก่อนป่าไม้ในเมืองบางบทก็เริ่มแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ความแห้งแล้งก็ลุกลามไปเกินครึ่งเมืองแล้ว
1: ถ้าหากเจ้าหญิงเขมอัปสรตามหามณีนพพลัดทั้ง9ไม่พบและไม่สามารถปลุกพลังแห่งคทานพพลัดขึ้นมาได้อีกครั้งป่าในเมืองบางบทก็คงแห้งแล้งไปทั้งเมืองและเมื่อนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตก็คงจะตายกันหมด
3: ไม่ต้องห่วงนะนางถาวรปลัยต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะตามหามณีนพพลัดทั้ง9ให้พบและปลุกพลังแห่งคทานพพลัดขึ้นมาอีกครั้งให้ได้ข้าสัญญา
4: การสีน้ำเงินกับทุ่งกล้วยไม้สีน้ำเงินของข้ายังคงงดงามที่สุดบนยอดเขาสุคันธชาติแห่งนี
5: ้บุษราคำและทุ่งดอกกระดุมเงินของข้าต่างหากที่สวยสดใสอย่างสีเหลืองเนี่ยนะคนจุดต่างๆก็ชอบ
6: เพทายและดอกชมพูพานของข้าต่างหากที่เป็นที่โปรดปรานที่สุดของคนสีน้ำเงินก็ดูหม่นหมองสีเหลืองก็ดูไม่น่ามองนี่สีชมพูต่างหากที่เป็นพลังแห่งความรักและสวยหวานที่สุด
7: ไม่
8: ข้าว่าสีน้ำเงิน
7: ของข้าสวยกว่า
6: เจ้าดูดีๆสิ
7: ข้าสวย
6: กว
7: ่
6: า
8: ข้าสวยกว่า
6: สวยที่สุด
8: สวยกว่า
6: ไม่ข้าสวยกว่า
7: ข้าว่าของ
6: ข้างามเลิศที่สุด
9: พิษแห่งพญาคันคาจงเผาไหม้ด
4: ุ
9: ดไฟ
4: บรร
9: ล
4: ั
9: ยก
4: ัน เดี๋ยวนี้พญาคันคาพวกเจ้าเป็นแค่สัตว์ชั้นต่ำในเมืองบางบทเหตุใดถึงขึ้นมาบุกยอดเขาสุคันธชาติแล้วทำการชั่วร้ายเลวสามเช่นนี
10: ้พวกคนในเมืองบางบทต่างก็ดูถูกดูแคลนเผ่าพงคันคาซึ่งพวกข้าว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำวันนี้แหละสัตว์ชั้นต่ำเช่นพวกข้าจากในครอบครองมณีนพรัตน์ชั้นสูง
11: ถ้าพวกเจ้าทั้งสามไม่อยากตายจงส่งนิลการบุษราคำและเพทายมาให้พวกข้าเดี๋ยวนี
5: ้มณีนพรัตน์ชั้นสูงควรจะอยู่กับเทพธิดาชั้นสูงอย่างพวกข้าทั้งสาม
6: ใช่พวกเจ้าก็แค่ขันข้าสัตว์ต่ำต้อยด้อยข้าย
5: ังไงพวกเจ้าก็ไม่มีวาสนาได้ครอบครองมณีนพรัตน์ชั้นสูงหรอก
4: เกิดมาเป็นแค่ขันข้าพวกเจ้าต้องยอมจำนนต่อโชคชะตาเถิดอย่างไรพวกเจ้าก็มีวันวาสนาดีเทียบเท่ากับพวกข้าหรอกพวกเจ้าต้องไต่ตองดูให้ดีข้ามณีนพรัตน์ที่งดงามเช่นนิลการบุษราคำและเพทายไปตกอยู่ในมือคันคากสกปรกอย่างพวกเจ้าก็หาได้มีค่าไม
5: ่ใช่พวกเจ้าจะทำให้มณีนพรัตน์แปดเปื้อนจงใส่หัวลงไปจากยอดเขาสุคันธชาติและกลับยังไปยังเมืองคันคากไปอยู่ในที่ต่ำๆของเจ้าซะ
11: เฮ้ยข้าไม่กลับจนกว่าข้าจะได้มณีครบทั้งสามเม็ด
4: ข้าไม่มีวันมอบให้พวกเจ้าหรอก
11: เฮ้ยยังพิษแทงพญาคันคาจงเผาไหม้ดุดไฟบรรลัยกัน

0: ับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโตวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะแยม
2: สวัสดีค่ะ
0: กายะขวดนี้เลย
1: นี่คือแชมพูโสมแดง
0: โอ้โห
1: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
0: ่
1: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
0: ต้องไปหิ้วมา
1: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
0: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
1: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
0: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
1: 71แล้วนะ
0: โอ้
1: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
0: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
1: ผมมันบาง
0: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
1: อุ้ยมันบางไปหมดเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
0: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
1: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
0: ะ
1: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่
0: ะ
1: เป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
0: ขอดมกลิ่น
1: กลิ่นเป็นยังไงคะ
0: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
1: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
0: ค่ะ
1: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
0: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
1: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
0: ค่ะ
1: 8บวก8 16ชิ้น
0: โอ้โห
1: จากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
0: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
1: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
0: คุณยูริ
1: เป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
0: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล
1: ้
0: วจะแอบเห็นนางศีรษะแล้วดัดยิกแต่ว่าอาจ
1: ุ
0: มมายูริคนนี้
1: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
0: ค
1: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
0: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
1: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
1: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: 80ค่ะ
0: เห็นไหม
1: พ่อรอง
0: ปัญหาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
0: คือ
1: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
0: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
0: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะ
0: คะ
1: และตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอี
0: และ
1: ม
0: ี
1: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
0: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
1: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือน ใครผมร่วงใช่ไหมเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่ไหมเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ขวด8เดือน999บาท
0: คือตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
1: ใช่
0: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
0: ่ะ
1: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
0: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
0: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: อ่าไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: อายุนึกออกเลย
1: นี่แล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
1: แกคืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
1: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยโอ้ดูหล่อเลยเห็นไหม
0: นี่
1: ชื่น
0: อยากให้เขาแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้อง
1: แต่ละคน
0: นิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
1: ่
0: น
1: เนี่ยฟูเลยเนี่ยฟ
0: ู
1: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอ่ะสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได้ไง
1: ใช่เนี่ย
0: มันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ถ้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
1: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้ว
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขับไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ส่งฟรีนะ

วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ารคันค่าของข้าจงตามไล่ล่าเทพธิดากล้วยไม้ไปแล้วนำนินการกลับมาให้ได้ไป
1: เป็นอย่างไรบ้างล่ะนางเทพธิดาดอกไม้ชั้นสูงผูกสัตว์ชั้นต่ำเช่นพวกข้าเด็ดปีกเขาหน่อยมึงก็ร้องโอดโอยอย่างนั้นเหรอ

0: าว่าเทพธิดากล้วยไม้คงจะหนีไปได้ไม่ไกลนางต้องหลบอยู่แถวนี้แน่ๆทันที
1: ค้นหาให้ทั่วยอดเขาสุขันธชาติแย่งชิงนิรการมาให้ได้ต่อให้ต้องสังหารนางเทพธิดากล้วยไม้ก็ต้องทำไป
0: ข้าจะไม่ยอมให้พวกคันฆ่าชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าแย่งนิรการจากข้าไปได้หรอก

0: พยากันข้าขอรับพบกลีบดอกกล้วยไม้เป็นแนวยาวไปทางด้านนี้ขอรับ
1: รีบตามไปจับนางไทยสุดากล้วยไม้ให้ได้เร็ว

นิรการคือมณีนพรัตน์ชั้นสูงต่อให้ข้าต้องตายข้าก็ไม่มีวันมอบให้กับพวกคันคากผู้ที่จะได้ครอบครองนิรการคือผู้ที่มีบุญเท่านั้น

0: ดิตกองข้าวสิบุญนางปุ๊บ
1: เจ้าแข็งทำไมถึงกับเจ้าเข็มเรืองแสงอีกแล้วอ่ะ
0: โอมนมัสสาพระชังคุลีสวาหะนมหา

0: ไรขึ้นเจ้าเข็มทำไมเจ้าเข็มถึงมีสีหน้าตระหนกเช่นนี
1: ้อย่างที่เข็มได้เคยบอกไปว่าก่อนหน้านี้เข็มเงี้ยวของเข็มสามารถสัมผัสกับนีโนพัทได้ถึง3เม็ดนั่นคือนิรการเพทายและบุษราคำแต่ตอนนี้เข็มเงี้ยวของเข็มสัมผัสได้แค่นิรการเม็ดเดียวเท่านั้น
2: นี่เธอและหลังเธอเข็มเดี๋ยวก็บอกว่า3เม็ดเดี๋ยวก็บอกว่าเม็ดเดียวสรุปเข็มเงี้ยวของเธอสัมผัสมานีโนพัท

0: ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าพูดมั่วไปเรื่อยฮะ
1: ระวังปากของเจ้าหน่อยเข็มเงี้ยวเป็นของวิเศษจากองค์พระชางคุลีไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอน
2: ถ้าเข็มเงี้ยวไม่ได้พลาดแสดงว่าบนยอดเขาสุคันธชาติ
3: เดี๋ยวนี้ละกายมีแค่เม็ดเดียว
4: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่ามีผู้ชิงบุษราคำกับเพทายตัดหน้าพวกเราไปแล้ว
5: โอ้ยนี่อย่ามัวมาเดากันอยู่เลยความจริงแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยต้องรีบเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาสุขันธชาตินั่นแล้วถ้ามีใครมาชิงบุษราคำกับเพทายตัดหน้าพวกเราไปจริงพวกเราต้องรีบไปชิงคืนมาให้ทันไง
0: ใช่นายปีดาพูดถูกพวกเราทุกคนต้องเร่งฝีเท้าเดินทางไปยังยอดเขาสุขันธชาติให้เร็วที่สุด
5: ยอดเขานั่นใช่ไหม
0: ใช่
5: ไป

0: ค่ะเดินต่อไม่ไหวเราพักกันแป๊บนึงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้หรอกแพทเราจะไม่พักจนกว่าจะค่ำนะ
0: คุณพ่อเราพักกันก่อนเถอะนะคะให้เขาเดินนำไปก่อนแล้วเราค่อยตามไปได้ไหมคะแพทไม่ไหวเราจริงๆนะคุณพ่อ
2: เออแพทไม่ได้หรอกลูกมานี่เราเข้ามาที่เมืองบางบทหมดมาขโมยมันนี่นกพรัตเราจะได้อยู่ห่างจากนกเข็มกับพิพนา
3: อดทนหน่อยนะแพทเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็ค่ำแล้วฉันว่าพี่พนาคงให้พักแหละ
0: นี่ไม่ต้อง
2: เจ้ากระถิ่นเจ้าไปไหนหรือเปล่าเจ้ากระถิ่น
3: ไม่อ่ะสิฮัน
0: โอ๊ยพนาโอ๊ยเจ็บ
2: เมื่อครู่ข้อเท้าของเจ้าหงพลิก
4: ลูกแพทนี่ทำอะไรลงไปเนี่ยเห็นไหมข้อเท้าหนูตาพลิกเลย
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจอะมินฉันก็แค่เหนื่อยอะก็เลยเผลอหงุดหงิดฉันขอโทษ
3: ไม่เป็นไรหรอกยายแพทฉันรู้ว่าแกไม่ได้ตั้งใจ
5: มินเราเดินต่อไหวหรือเปล่า
3: พี่พนากับพวกเข็มอับสอนเดินนำไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามินไหวแล้วมินรีบตามขึ้นไปค่ะ
6: ขึ้นหลังค่ะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนแบกเจ้าขึ้นเขาเอง
3: แต่สีคำโอ๊ย
2: ขึ้นหลังข้า
3: โอ๊ยโอ๊ย
5: ขอบใจมากสีคำไป

0: เทพธิดากระดุมเงินเทพธิดาชมพูพานนางพุทธเจ้าทั้งสองอยู่ที่ไหนกัน
1: พวกข้าสองคนถูกพวกขันคากจับมาขังไว้ที่คุกเมืองขันคาก
0: แล้วทำไมพวกเจ้าทั้งสองถึงไม่ออกมา
2: พวกข้าทั้งสองออกไปไม่ได้
0: แล้วบุษราคำกับเพทายอยู่ที่พระเจ้าทั้งสองหรือไม
1: ่พวกขันคากมันชิงบุษราคำของข้าไปและเพทายของเทพธิดาชมพูพานไปด้วย
2: เทพธิดากล้วยไม้เจ้าต้องช่วยข้าทั้งสองคนออกไปให้ได้นะถ้าหากพวกเราต้องสูญเสียมณีนพรัตน์ทั้งสามไปต้องมอบให้แก่ผู้มีบุญเท่านั้นมีชื่อพวกขันคากชั้นต่ำเช่นนี
0: ้ข้าก็คิดเช่นเดียวกันกับพระเจ้าทั้งสองข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้ต่อให้แลกด้วยอะไรข้าก็ยอมแต่พวกเจ้ารอข้าหน่อยนะ
3: ค้นหาให้ทั่วยอดเขาสุขันธชาติตามล่าเทพธิดากล้วยไม้และเอานินทการมาให้ได้ไป
4: ตอนนี้พวกเขาเดินทางใกล้จะหอดยอดเขาสุขันธชาติยังนั่งทวนไปเลย
5: ตอนนี้เราเดินทางกันมาไกลเกินครึ่งทางแล้วจ้ะในเพลงถ้าพรุ่งนี้เราเดินทางกันทั้งวันไม่เกินค่ำต้องถึงยอดเขาสุขันธชาติเป็นแน
6: ่คุณแพทย์ครับ
7: กินน้ำจังหน่อยปะครับ
8: ขอบใจนะพี่พนาค่ะ
9: แพทย์เอาน้ำมาให้ค่ะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะจะได้สดชื่น
10: ขอบใจมากนะแพทพี่ก็ลองอยากได้อยู่พอดีเลย
9: ยินดีค่ะเอ้า
10: เข็มกินน้ำสักหน่อยนะเมื่อกี้เข็มบอกว่าเข็มหิวน้ำนี่

0: เข็มว่าวันนี้อากาศเย็นๆนะคะนี่ขนาดเรายังเดินทางไปไม่ถึงยอดเขาสุคันธชาติเข็มว่าถ้าถึงเนี่ยต้องหนาวกว่านี้แน่ๆเลย
1: ผู้ใดมีรักผู้นั้นย่อมมีหัวใจที่อ่อนแอเข็มอับสอนถ้าสมเพชเจ้ายิ่งนักเพราะตอนนี้หัวใจของเจ้ามันก็คงอ่อนแอเหมือนดังเช่นของพ่อและแม่เจ้าไม่มีผิด
0: เจ้าหญิงเนตรดาว
2: เจ้าหญิงเนตรดาวท่านอย่าคิดจะทำร้ายพวกเราง่ายๆขนาดท่านปู่ของท่านท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าสภาพเป็นยังไง
3: ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเจ้าถึงมองข้าในแง่ร้ายขนาดนี้
2: อินทรีย์ชั่วอย่างพวกท่านจิตใจมันโหดเหี้ยมอมหิตเกินไป
3: ที่ข้ามาในครั้งนี้ข้าเพียงแต่ต้องการจะมาเจรจาเข็มอับสอนเจ้าเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเวลาในชีวิตของเจ้ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ร่วมมือกับท่านปู่ทำให้เผ่าพงศ์อินทรีย์ของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะอย่างน้อยเจ้าก็มีเลือดอินทรีย์อยู่ในกายถึงครึ่งนึง
0: ท่านกลับไปเถอะเจ้าหญิงเนตรดาวข้าไม่มีวันร่วมมือกับเผ่าพงศ์อินทรีย์ชั่วหรอกห้ามกัน
2: เจ้าหญิงเนตรดาวอย่าคิดจะแตะต้องเข็มแม้แต่ปลายเล็บไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อของท่านหรือปู่ของท่านข้าก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องเข็มอับสอน
3: รักกันมากเลยสินะ
2: มากพอที่ข้าจะมอบชีวิตให้กับเข็มได
3: ้ที่ข้ามาเจรจาในครั้งนี้ก็เพียงแต่หวังว่าต่อจากนี้เราจะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกแต่ถ้าหากเจ้าไม่ยินดีที่จะรับไมตรีจากข้าข้าก็จะทำให้เจ้าได้เห็นว่าเจ้าตัดสินใจพลาด
2: ไปเถอะเข็มอย่าเสียเวลาพูดคุยกับพวกอินทรีย์ชั่วที่มันไม่รู้ผิดชอบชั่วดี

่มนุษย์ครึ่งช้างก็ดีเจ้ารักกับเข็มอับซ้อนมากถึงเพียงนี้ก็ดีเพราะเมื่อถึงวันที่ข้าสังหารเจ้าข้าก็จะทำให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดของการจากลาที่ถึงแม้ว่าเจ้าจะก้มลงกราบเท้าข้าเพื่อร้องขอชีวิตข้าก็จะไม่มีทางใจอ่อนให้เจ้านพนา

0: ข้าต้มยามาให้เจ้ากินเสียแม่ต้นกระถิน
1: ฉันเชื่อนายได้จริงไหมเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทำไมเจ้าถึงจะไม่เชื่อคนที่แบกหามเจ้ามาทั้งวันล่ะเอามานี่ถ้าเจ้าไม่ยอมกินดีๆเนี่ยข้าจะเป็นคนป้อนเอง

ขอบใจนะที่วันนี้นายช่วยแบกฉันอะแล้วก็ยังต้มยามาให้กินอีกถึงแม้ว่ามันจะขมมากก็ตาม

0: ลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ปากสะอาด
1: ที่ต้องเหงือกและฟันด้วยครับ
2: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำ
5: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
11: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
15: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
16: หอม
17: อะไร
16: ถั่วอยาก
17: ขั่ว
18: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยว
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
20: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
21: อร่อย
22: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
23: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
24: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์
26: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
27: ้หอมฟิน
26: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
28: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
29: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
30: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
31: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
29: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอหอฟ้า
31: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
32: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
33: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
34: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
33: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
34: เตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
33: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
34: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
35: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
36: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
34: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วเราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
37: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
38: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
39: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ

0: ข้าไม่เคยเห็นดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินเช่นนี้มาก่อนข้าขอมอบพระเจ้าแต่ใจจริงแล้วเนี่ยข้าก็ไม่อยากจะมอบพระเจ้าหรอกนะแม่ต้นกฐิน
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ก็ข้าสงสารดอกกล้วยไม้ดอกนี้เหลือเกินเพราะตอนที่มันอยู่ในมือของเจ้าแล้วเนี่ยความงามของดอกกล้วยไม้ดอกนี้ไม่อาจสู้ความงามของเจ้าได้เลย
1: โอ๊ยสีคามฉันไม่นึกเลยนะเนี่ยว่านายจะมีมุกจีบผู้หญิงที่เลี่ยนแบบเนี้ย
0: เลี่ยนแปลว่าอะไร
1: เลี่ยนก็แปลว่าคำพูดที่มันหวานเกินไปจนจะอ้วกยังไงเล่าฉันไปเล่า
0: แล้วเลี่ยนแบบนี้เจ้าชอบหรือไม่ล่ะแม่ต้นกระถิ่น

0: คนพวกนี้เป็นใครเหตุใดจึงมุ่งหน้าขึ้นเขาสุคันธชาติ
1: ทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะจัดเวรยามเฝ้าไว้ตลอดทั้งคืนนะครับเพราะเมื่อกี้เจ้าหญิงเนตรดาวมาขอเจรจากับเข็มขอให้เข็มเข้าร่วมมือด้วยแต่เข็มปฏิเสธผมเลยกลัวว่าเจ้าหญิงเนตรดาวเนี่ยจะไม่พอใจและจะย้อนกลับมาทำลายพวกเรา
2: คุณพ่อหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวข่อยทิดยืนบึกลิ้งเลยกับกระหลอกสิพัดเวียนกันเฝ้าเวรยามกันทั้งคืนเลย
1: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะมาผัดเวรด้วยเหมือนกันมินแล้วข้อเท้าเป็นไงบ้างล่ะมิน
3: ดีขึ้นกว่าเมื่อตอนกลางวันมากแล้วค่ะพี่พนาเมื่อกี้ในสีครามก็ต้มยาให้กินค่ะ
4: นี่มันกล้วยไม้สีน้ำเงินพวกเจ้าไปเอากล้วยไม้สีน้ำเงินมาจากไหน
5: ข้าเป็นคนมอบกล้วยไม้สีน้ำเงินให้กับแม่ต้นกระถิ่นเองข้าพบดอกกล้วยไม้ดอกนี้บนต้นไม้ใหญ่ทางด้านโน้น
4: เป็นไปไม่ได้ดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินไม่มีทางขึ้นบริเวณแถวนี้แน่นอน
6: มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะนางทอนปลาย
4: ดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่จะพบบริเวณยอดเขาสุคันธชาติเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พบบริเวณนี
1: ้และการที่สีครามกับมินตราเจอดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
4: ก็อาจจะหมายความว่าเทพธิดากล้วยไม้อาจจะอยู่บริเวณแถวนี้หรือเคยผ่านมาแถวนี้ก็เป็นไปได
7: ้ครั้งแรกที่เจ้าเข็มใช้เข็มเนี้ยวสัมผัสมณีนพรัตน์ได้ทั้ง3เม็ดมีนิลการบุษราคำแล้วก็เพทายบนยอดเขาสุคันธชาติพวกเราก็เลยคาดเดากันว่าผู้ที่ถือครองมณีนพรัตน์ทั้ง3เม็ดนี้น่าจะเป็นเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดมเงินและเทพธิดาชมพูพาน
4: สีครามเจ้าพบดอกกล้วยไม้สีเงินที่ไหนจงนำทางข้าไปเดี๋ยวนี
8: ้ได้ยินว่าท่านปิดาบางเถื่อเฮาอาจสิพ่อนิรการเร็วกว่าที่คิดก็ได้ไปพวกเรารีบตามไปดูดีกว่าเพื่อจะมีโอกาสขโมยนิรการมาเป็นของพวกเราได้

0: ข้าพบดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินขึ้นอยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี
1: ้ใส่กล้วยไม้สีน้ำเงินมึงจำผิดต้นบ่นี่สีข้าม
2: ไม่ผิดหรอกค่ะมินจำได้ต้นไม้ต้นนี้แหละเมื่อกี้มินกับนายสีข้ามมานั่งกินยาต้มอยู่ที่ขอนไม้ขอนนี้แล้วนายสีข้ามก็ไปเด็ดดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินที่เลื้อยพันอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้มาให้มินค่ะ
0: ใช่ขอนไม้ยังอยู่ที่เดิมแต่ดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินมันหายไปได้อย่างไรกัน
2: หายไปได้เพราะดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินเป็นดอกไม้วิเศษที่มีเทพธิดากล้วยไม้ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นดอกกล้วยไม้จะหายไปหรือจะขึ้นที่ไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
3: เทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากล้วยไม้ท่านอยู่ที่แห่งนี้หรือไม
4: ่พี่หมูป่าไม่ต้องเรียกเขาหรอกครับเขาคงกลับไปที่ยอดเขาสุพรรณชาติแล้วครับ
2: คุณพนาคะ
5: เข็ม
2: ตะเข็ม
5: เชื่อผมตะเข็มป่านนี้เทพธิดากล้วยไม้คงกลับไปที่ยอดเขาสุพรรณชาติแล้วอะเรากลับไปพักผ่อนกันดีกว่า
6: ทันทีที่พรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นเราจะรีบเดินทางไปที่ยอดเขาสุพรรณชาติกัน

ข้าไม่ปรากฏกายพวกเจ้าเห็นง่ายๆหรอกจนกว่าข้าจะแน่ใจว่าพวกเจ้าเป็นอันตรายต่อข้าเหมือนดังเช่นพวกคันฆ่าหรือไม่ด้วยพลังแห่งนิลการดลบันดาลให้ข้าได้พบกับผู้มีบุญผู้ที่เป็นดั่งเช่นแสงสว่างในเมืองบางบทภายในเร็ววันด้วยเถิดแล้วข้าจะมอบนิลการให้กับผู้มีบุญผู้นั้น

0: ข็มเข็ม
1: มีอะไร

0: ยังพ่อคุณบังล่าก็มีเข็มสิไปใช้กัน
1: กักกูมา
2: คุณพนาคะคุณพนาตั้งใจทำอะไรเหรอคะ
3: ผมอยากจะให้เข็มลองใช้เข็มเนี้ยสัมผัสดูอีกสักครั้งหนึ่งผมมั่นใจว่านีลการอยู่แถวนี้แน่ๆ
2: อ้าวแต่เมื่อตอนหัวค่ำคุณพนาบอกเข็มว่าเทพธิดากล้วยไม้น่าจะกลับขึ้นไปบนยอดเขาสุคันธชาติแล้วไม่ใช่เหรอคะ
3: ผมโกหกผมไม่ได้คิดแบบนั้นบางทีเทพธิดากล้วยไม้อาจจะอยู่แถวนี้ด้วยซ้ำ
2: คุณพนาก็เลยตั้งใจจะพาเข็มไปตามหาเทพธิดากล้วยไม้กันสองคนใช่ไหมคะ
3: ใช่เพราะถ้าคนยิ่งน้อยเธออาจจะปรากฏตัวง่ายขึ้น
2: โอมนมัสสะคชังคุลีสวะหะนมหะ

0: ุณพน่านี่ไล่กาดกว่าที่เฮาคิดอีกนี่ตั้งใจสิมาเอานิรการจากเทพธิดากล้วยไม้คงคิดสิงบเงียบเอานิรการไว้กับอีเข็ม2คนโดยที่บ่บอกให้ผู้ใดฮู
1: ้แล้วเฮาสิจังได๋ต่อล่ะพ่อ
0: ตามไปยังขาดสายตาเกิดว่าได้โอกาสเฮาก็แย่งเอานิรการมาเป็นของเฮาทันทีบ่แม่นมีดอาคมเนี่ยมึงจงจำไว้นะถ้าเฮาเข้าไปแย่งเอานิรการมาถ้ามีผู้ใดขัดขวางมึงฆ่าทันที
1: ได้เลยพอข่อยสิบ่เฮ็ดให้เจ้าผิดหวังแน่นอน
0: ถ้าเฮา2คนพอลูกได้นิรการกลับเมื่อบาดรับรองว่าเฮา2คนพอลูกรวยเลย ไปตามไป
1: ไปพ่อ
2: สักครู่ติดตามชมภูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่แอมสวัสดีค่ะคุณ
0: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
1: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
0: รับพอสอจีน
1: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม
0: ่
1: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
0: อุ้ยน่าจะอร่อย
1: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับ
0: ค
1: งกับข้าวโดยทั้งความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
0: เป็นไงคะ
1: เนียนกิบนี่ให้ดู
0: โอ้โหคนละคนเลย
1: น
0: ี
1: ่
0: อุ้ยสวย
1: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
0: ดูไม่ถึง60
1: แม่ใช้ครีมอะไร
0: นั่นสิดูผิวมัน40เลยอะ
1: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมากแม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่นี่ดู
0: โอ้ทาแบบ
1: เนียนมาก
0: เนีย
1: นตึงเนียนมาก
0: ผิวละเอียด
1: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะต้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
0: ่
1: ายตังหลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
0: อุ้ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มัน
1: สุดยอด
0: ไม่ใช่หรออ
1: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังมาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนควงหมดไง
0: ใช้นิดเดียวใช้ยังไงอะ
1: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
0: ค่ะ
1: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
0: โอ้โหเข้มข้นคว่ำกระปุกแล้ว
1: เข้มข้น
0: จริง
1: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
0: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
0: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
1: ผิวเหมือนมาก
0: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
0: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะว
1: ้
0: าว
1: นี่
0: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
1: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
0: โอ้ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือโซเอาโซเอามาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มคลั่งจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
1: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมัน
0: ค่ะ
1: เซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้าขวด100 ml ต้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
0: แถมฟรี
1: นี่คือโปรครีม15เดือนนะ
0: โอ้โห
1: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือน5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
0: โอ้โหใช้ยาวเลย
1: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
0: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ028179925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาดูกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
1: ัน
0: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
1: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มะนาวมะนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
0: กระจ่างใส
1: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้ดับเบิลแอปริคอตต
0: ั
1: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
0: ิ
1: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
0: มันเย็น
1: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
0: หนึ่งสเต็ปทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
1: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
0: ฤทธิ์เย็น
1: อุ้ย
0: ทา
1: แล้ว
0: ชมดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: ปกติเนี่ยทา นอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลย
1: สวยมาก
0: แล้วก็
1: หอมเน
0: า
1: ะ
0: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอม

0: ของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
1: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต้องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
0: คุ้มสุดๆอะฮะ
1: คือโอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
0: ัน
1: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
1: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอุ่มให้ใช้คู่กัน
0: ใช้ยังไง
1: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
0: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
1: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
0: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
1: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
0: ที่หน้าได้เลยเหรอ
1: ใต้ตามุมปาก
0: โอ้แสดงว่า
1: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็นวดตึงๆ
0: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็คเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
1: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
0: ขวดเล็ก
1: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
0: 100 ml เลยนะคะ
1: ขวดใหญ่นะ 1,290
0: ได้2ขวด
1: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
0: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
1: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน
0: ่
1: าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
0: เช้าก็ใช้
1: ไว้กลางคืน
0: กลางคืนก็ใช้
1: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
0: โอ้โดน
1: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มโหนกแก้มเต็ม
0: ต้องใช้อุ้ย
1: น้องคนนี้เป็นแคดดี
0: ้
1: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: อุ้ยตากแดด
1: แคดดี้แดดร้อนมากว
0: ่
1: าโหหน้าแกแบบ
0: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
1: ุ
0: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
1: 15เดือน
0: 15เดือนเลยเหรอชอบมากๆ
1: 15เดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
0: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตากแดด
1: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวน
0: oh.
1: พอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
0: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
1: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
0: โอ้ส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้องรู้สึก
1: พี่แอม
0: เรารักตัวเอง
1: เป็นยังไงอ
0: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
1: เนียนไหม
0: พี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
1: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
0: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
1: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
0: เด้งมากเลยเนาะ
1: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
0: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
1: เนียนตื่นมาเนียนเลยน้องเป็นแคดดี
0: ้ที่หลายชั่วโมงมาก
1: ค่ะนะฮะปัญหาคือฝ้า
0: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
1: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้
0: อง
1: ถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
0: ไปปลอบประโลม
1: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: หน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
0: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
1: ทำกับข้าว
0: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
1: เติมความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขำพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
0: ่
1: ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
0: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
1: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
0: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
1: วันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้าได้ผิวแบบสวยมาก
0: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: นิรการอยู่บนต้นไม้ต้นนี้จริงๆค่ะคุณพนาน
1: างผู้นี้รู้ได้ยังไงว่านิรการอยู่ที่นี่ข้าได้มนต์ครอบเอาไว้แล้วนะ
2: ว่าผู้หนาพนาก็พี่เข็มแงนมึงอย่างทั้งต้นไม้วะคอยไม่เห็นสิมีอย่างเลย
3: มึงเงียบๆไปหน้าบังเมฆจับตาเบิ่งไว้ดีๆกับพ่อถ้าเกิดวันนี้ละการปรากฏออกมาเขาก็ฝ่าไปแย่งเอาทันที
2: คอยว่านะพ่อผู้หนาพระหน้ากับอีเข็มอ่ะมึงยอมเป็นนี่ละการเท่ายังไงหรอก
3: นี่พ่อเพกมึงเห็นบ่อนี้ยังมีดนี่กูลงอาคมไปแล้วถ้าเกิดว่าอีเข็มกับคุณพระหน้าขัดขวางมึงก็แทงได้ทันที
4: เห็นแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่านี่ละการอยู่ข้างบนต้นไม้
0: เข็มแน่ใจค่ะว่านิรการอยู่บนต้นไม้ต้นนี้จริงๆค่ะจริงๆนะคะ
1: ชายผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหินช้างชายผู้นี้เป็นมนุษย์ครึ่งช้างอย่างนั้นหรือกินไออินซีกินไองูฮะไออินซีคืองูผู้มีบุญตามคำทำนายเราบรรทุกพึ่งช้างเราทำอะไรเนี่ยหยุดไปเดี๋ยวนี้นะ
2: หนาพน้ามันเห็ดบ่ายอย่างนั้น
0: อะไรอะคะคุณพ่อ
5: พ่อจะรู้ว่าหน้าไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยหลานคุณส่งไก่แม่ขายไปไหนเนี่ย
0: จริงด้วยค่ะพี่พนากับเข็มก็หายเลยค่ะคุณพ
5: ่อดูแล้ว
0: หยุดไปเดี๋ยวนี้นะ
2: แห่กันมาหมดเลยเฮ็ดจังได๋ดีเฮานี่จะบอกนะครับว่าหัวหน้าพระน่าตกมั่นเนี่ย
6: ถ้าแกโง่ก็เงียบไปเลยเมฆคนฉลาดฉลาดอย่างคุณพนาเนี่ยเขาก็ต้องมีแผนอยู่ในใจแล้วสิ
0: จริงด้วย
5: นิรการลูกเข็มรีบแย่งนิรการมาสิ
1: ด้วยมนตาแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งกล้วยไม้จงอนาถาให้นิรการหายไปณบัดนี้ถ้าข้าไม่เต็มใจให้ก็อย่าหวังว่าจะมีผู้ใดมาแย่งนิรการไปจากข้าได
0: ้เทพยากล้วยไหมเทพยากล้วยไหมเทพยากล้วยไหม

0: สุมโนโคตโมอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวหาพุทธคุณันจะเตชนะมันตาปิสุขาวหาธรรมคุณันจะเตชนะมันตาปิสุขาวหาอุอะมะทุเลทุเลสวาหายะ
1: ร่างจืดมิลิตเย็นเสกความชุ่มชื่นกับร่างกาย

0: โอ้โหในเพลงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพอได้กินน้ำมนต์เข้าไปร่างของเทพธิดากล้วยไม้ที่เหี่ยวเฉาก็กลับมาสดชื่นสดใสดังเดิม
1: นายจะทำอะไรอ่ะสีข้าม
2: เจ้าเข็มได้พบกับเทพธิดากล้วยไม้แล้วข้าเลยจะเป็นที่ต้องแจ้งข่าวให้กับเจ้านางนารินกับท้าวคำผาโอมนมะนะมังอสิระอสิระวิอสิวิสะข้าขอเรียกบริวารแห่งข้าผู้มีพิษจักเขี้ยวผู้มีพิษดุร้ายดุจพิษอาสีจงมาปรากฏกายณบัดนี้

0: ติคามส่งสารผ่านงูบริวารมาจ้ะ
1: เจ้านางนารินข้าน้อยมีข่าวมาแจ้งขอรับตอนนี้เจ้าเข็มได้พบกับเทพธิดากล้วยไม้ผู้ถือครองนิลการแล้วแต่นางยังไม่ยอมมอบนิลการให้แก่เจ้าเข็มไม่รู้ด้วยเหตุอะไรเพราะนางเองยังไม่ได้สติก่อนหน้านี้เข็มเนี้ยของเจ้าเข็มสามารถสัมผัสได้ถึงนิลการบุษราคำและเพทายแต่อยู่ดีบุษราคำและเพทายก็ได้หายไปคงต้องรอให้เทพธิดากล้วยไม้ฟื้นขึ้นมาก่อนครับ
0: เจ้านางเจ้าเข็มได้พบมณีนพรัตน์3เม็ดคือนิลการบุษราคำและเพทายแล้วจ้ะ
2: คำผาท่านได้ยินไหมตอนนี้เข็มอักษรได้มณีนพรัตน์มาเพิ่ม3เม็ดรวมกับมรกตที่อยู่ภายในกายนายพนาก็เป็น4เม็ดแล้ว
3: ข้าดีใจเหลือเกินนาลิน
0: องค์พระชางคุลีเจ้าขาได้โปรดช่วยให้เจ้าเข็มได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง3คือนิลการบุษราคำและเพทายด้วยเถิดขออย่าให้ได้เจออุปสรรคอันตรายใดๆเลยเพราะถ้าหากเจ้าเข็มได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง3เม็ดนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่5เม็ดเจ้าเข็มก็จะสามารถปลุกพลังของคาถานพรัตน์ขึ้นมาได
2: ้และเข็มอักษรก็จะนำคาถานพรัตน์มาถอนคำสาปให้กับคำผาและนำมาปราบพวกเอ็นซีชั่วและช่วยเหลือชาวเมืองบางบททุกผู้ทุกตนเข็มอักษรต้องทำสำเร็จ
0: เท้าคำผาทำไมท่านทำหน้าแบบนั้นล่ะจ๊ะหรือว่าท่านเองก็เกรงว่าเจ้าเข็มจะทำไม่สำเร็จ
3: ถ้าไม่มีท่านพ่อไกลสอนกับท่านพี่คำจันทร์คอยขัดขวางข้าก็จะเชื่อว่าเข็มอักษรต้องทำสำเร็จแน่แล้วตอนนี้ผู้คนในเมืองบางบดล้วนแล้วแต่โลภมากคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนแสวงหาแต่อำนาจอยากขึ้นมาเป็นใหญ่ข้ากลัวว่าเข็มอักษรจะพ่ายแพ้ต่อความชั่ว
2: คำผาความดีไม่หวั่นพ่ายแพ้ความชั่วหรอกนะคำพาตราบใดที่เข็มอักษรยังศรัทธาในความดีอยู่ทุกลมหายใจเข็มอักษรจะต้องไม่หวั่นพ่ายแพ้พวกอินทรีย์ชั่วถึงแม้ว่าพวกมันจะมีเล่ห์กลที่ร้ายกาจมากเพียงใดแต่พวกมันก็จะแพ้ภัยให้กับความชั่วของตน
4: สันติปาขาอัปปตนาสันติปาธาอวัญจนามาตาปิตาจานิขตาชาตเวปติกะกะมะโอมอินทรีย์อีกาดำนกกกนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากูจักเสกใส่ผืนฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมา
5: ให้
4: วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังผืนฟ้าโอมสีสีให้หน้ากูมีฤทธิ์แรงดังตะวันให้คิงกูมั่นคงดังแผ่นดินกูจักเอาอาคมแฝงวิญญาณมาปกเกล้าเกศาโอมปักสีปักษาสหมติตะ
5: ตั้งจิตให้มั่นแล้วค่อยๆถอดวิญญาณของเจ้าออกจากร่าง

0: ทำไม่สำเร็จ
1: พยายามต่อไปเนตรดาวประสานใจและกายของเจ้าให้เข้ากับวิชาแฝงวิญญาณและเจ้าจะเป็นอินทรีย์สาวตนแรกที่สามารถฝึกวิชาแฝงวิญญาณสำเร็จและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าสามารถถอดวิญญาณของเจ้าเข้าไปสิงในร่างมนุษย์ในขบวนของเข็มอับสอนได้เมื่อนั้นเจ้าจะมีโอกาสสังหารในมนุษย์ครึ่งชาติ
2: สันติปักขาอะปัตตนาสันติปาถาอะวันจนามาตาปิตาจานิคันตาชาตะเวปติกะกะมะโอมอินซีอีกาดำนกกบนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากูจักเสกใส่แผ่นฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันงกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังผืนฟ้า

0: มนุษย
1: ์โอ้ยจะกลัวอะไรนักหนานี่ถ้าไม่ได้มนุษย์อย่างพวกฉันนะท้องตายไปแล้ว
2: ตอนนี้ร่างกายของท่านที่เหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำกลับมาแข็งแรงแล้วก็ชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะ
0: นี่พระเจ้าทำเช่นไรเหตุใดร่างกายข้าถึงกลับมามีพลังกำลังเช่นเดิม
3: สุมโนโคตโมอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวหาพุทธคุณันจะเตชนะมันตาปิสุขาวหาธรรมคุณันจะเตชนะมันตาปิสุขาวหาอุอามะทุเลทุเลสวาหายะ
4: เทพธิดากวยไหมให้เจ้ากินน้ำมนต์นี่แล้วพลังกำลังของเจ้าสิกลับมา

0: ต้องเจ็ดสันนิษฐานไอ้ก่อนสุดก็โก้จะปาปีกาจะก่อนเนี่ยมันจะละลายโยโย่มีปาปีกาก็โอเคใจก็เคี้ยวพอได้เคี้ยวไม่หยุดไปจริงจริงมีก่อนเนี่ยก็โอเคกินดิ
1: Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีด

0: อัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
12: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
13: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
14: สวัสดีจ้ะเจ
15: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
16: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
13: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
14: มาทำงานกับอา
17: ปุ๊บยา
18: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
16: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
13: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากคุกนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
19: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: แดงใบเล่
19: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:30 น
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
20: โทรออก
21: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
22: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
23: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
24: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
25: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
26: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
27: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
28: ทำไงกันรสดีกัน
29: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
30: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
31: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
32: ึงเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
31: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
33: ้ที่ไหนนะพี่บอส
31: นั่นโหลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
34: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ข้าขอบใจพวกเจ้ามากนายอินทรีย์ครึ่งงู
2: ท่านรู้ได้ยังไงว่าเข็มคืออินทรีย์ครึ่งงู
1: ข้ารู้ได้ว่าเจ้าคือมนุษย์ครึ่งช้างส่วนพวกเจ้าก็เป็นมนุษย์แต่พวกเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าพวกเจ้าต้องการอะไรเหตุใดถึงเข้ามาในเมืองบางบท
2: ที่พวกเราเข้ามาในเมืองบางบทเนี่ยเพราะว่าพวกเราทุกคนช่วยเจ้าหญิงเขมอับสอนตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9เพื่อปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งนึง
3: ถ้าท่านรู้ว่าเจ้าหญิงเขมอับสอนคืออินทรีย์ครึ่งงูท่านก็น่าจะรู้ว่าเจ้าเข็มคือผู้ที่บุญตามคําทํานายเช่นนี้แล้วท่านก็ควรจะมอบนิรการให้แก่เจ้าเข็ม
4: ใช่ๆนี่แม่เทพธิดาเนี่ยรีบเอานิรการออกมาเลยนะแล้วก็ให้กับหนูเข็มอักษรพวกเราเนี่ยจะได้ไปตามหามณีนพรัตน์เม็ดอื่นๆต่อ
1: ใช่ว่าเจ้าหญิงเข็มอักษรจะได้นิรการไปแล้วเราจะได้บุษราคํากับเพทายมาได้ง่าย
2: ท่านพูดเหมือนท่านรู้ว่าบุษราคํากับเพทายอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: นี่คือเทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานพวกข้าเทพธิดาดอกไม้ทั้ง3คือผู้ที่ได้ครองนิลการบุษราคำและเพทาย
1: แล้วเหตุใดเทพธิดากระดุมเงินกับเทพธิดาชมพูพานถึงได้ถูกคุมขังเช่นนี
0: ้เมื่อไม่นานมานี้พวกคันคากชั้นต่ำมันบุกขึ้นมาทำลายดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินดอกกระดุมเงินและดอกชมพูพานจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่ดอกเดียวพญาคันคากและนางพญาคันคากมันบุกแย่งชิงบุษราคำและเพทายแล้วจับสหายของข้าไปไว้ในเมืองคันคากส่วนข้าก็นำลีลาการออกมาอย่างหัวซุกหัวซุนหนีพวกคันคาก
2: หาตัวเทพธิดาด้วยไม่ให้เจอ
0: และข้าตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำลีลาการเม็ดนี้มอบให้กับผู้ที่มีบุญตามคำทำนาย
3: ผู้ที่มีบุญตามคำทำนายก็เจ้าเข็มนี่ไงเล่าเทพธิดากล้วยไม้
1: เมื่อท่านรู้เช่นนั้นแล้วก็จงมอบนิรการให้เจ้าเข็มเถิด
0: ไม่หรือท่านไม่เชื่อว่าเจ้าหญิงเทวสรคือผู้ที่มีบุญตามคำทำนายข้านางเถาวัลย์ปลัยขอรับรองว่าเจ้าหญิงเทวสรเป็นคนดีมีเมตตาและมีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
4: ใช่เจ้าหญิงเข็มอับสอนเกิดมาเพื่อช่วยชีวิตทุกคนในเมืองบางบทอย่างแท้จริงท่านได้โปรดมอบนิลการให้เจ้าเข็มได้เถิด
5: ทุกคนจ๊ะเข็มว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งพูดถึงนิลการหรือว่าบรรณีนพรัตน์ทางก้าวเลยจ้ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของเทพธิดากระดุมเงินแล้วก็เทพธิดาชมพูพาน
6: ใช่ผมเห็นด้วยกับเข็มเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นแล้วนี่ครับว่าพวกคันฆ่ามันโหดร้ายขนาดไหนสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำก็คือพวกเราต้องไปช่วยเทพธิดากระดุมเงินกับเทพธิดาชมพูพานซะก่อน
0: ข้าเชื่ออย่างหมดใจแล้วว่าเจ้าหญิงเขอบสอนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงคนดีต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่เจ้าหญิงเขอบสอนและพวกเจ้าทั้งหลายต้องช่วยเทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานออกมาให้ได้แล้วข้าจะมอบนิลการให้แก่เจ้าหญิงเข็มสอนทันที
6: มันไม่เกี่ยวกับนิลการหรอกนะครับต่อให้พวกเราไม่ได้นิลการแต่สิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือต้องช่วยเทพธิดาทั้งสองให้ได้ก่อน
5: ใช่จ้ะเข็มได้ให้คำสัตย์กับองค์พระช้างคุรีไว้แล้วว่าเข็มจะยึดมั่นและศรัทธาในความดีเข็มจะช่วยเหลือผู้อื่นตราบจนลมหายใจสุดท้ายไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ
0: ข้าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มาพบกับพวกท่านเจ้ามนุษย์ครึ่งช้างนางอินทรีครึ่งงู

0: ท่านปีดาได้ยินบ่ครับตอนเนี้ยนิลการอยู่กับอีกวยใหม่ส่วนบุษราคำกับเพทายอยู่กับซุ่มคันคากนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเฮาเอาชนะซุ่มคันคากได้ก็แปลว่าเฮาต้องมีมณีนพรัตน์เพิ่ม3เม็ด
1: รวมมรกตในโตของคุณพนาอีกก็จะเป็น4เม็ดคันต้องขาคุณพนาได้นะท่านปีดาคุณแพทพอแล้วก็คอยกสิได้ครอบครองมานี่นพรัตน์ถึง4เม็ดงั้นรวยแหละ
0: มีหยังบ่ครับท่านพีดาเป็นหยังท่านพีดาคือเบิ่งผมกับบักเมฆจังซี่ครับ
1: ท่านพีดาท่านพีดาคุณเป็นคือทำลายพ่อกับผมจังซี่ครับ
2: พวกแกสองคนพ่อลูกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันพวกแกนะเมื่อคืนแกสองคนแอบตามพนากับหนูเข็มไปโดยที่ไม่บอกฉันกับลูกแพทพวกแกสองคนคิดจะหักหลังฉันใช่ไหม
1: บอได้ครับโมเมนต์ทางสันได้ครับท่านบิดาผมก็พอปวดเงี้ยวลีครับ
2: ไม่ต้องมาโกหกฉันไม่ใช่คนโง่นะเว้ย
3: แกสองคนจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าครั้งหน้าแกสองคนกล้าหักหลังพ่อฉันอีกแล้วก็แกสองคนจะไม่ได้เดินแค่นี้แน
1: ่เฮ้ยคุณแพท
3: แกสองคนจะต้องตายอยู่ที่เมืองบางบดนี
1: ้อย่าครับพี่ขอโทษครับแม่ท่านจีนาขอโทษครับตาย
3: นี่เป็นแค่การเตือนนะ
1: เฮ้ยคุณแพทย์จะเรียนยังหรอครับใจหายจะความมืด
0: ไผกันแน่วะที่ต้องตายในเมืองบางบดกูกับลูกว่าย่อมเป็นที่ข่าวพวกมึงตลอดไปดอกเว้ยเดี๋ยวถึงที่กูบ้างก็แล้วกัน
4: อันนี้มงกุฎดอกกล้วยไม้ผมทำมาให้แล้วก็มีแบบเป็นช่อด้วย
5: ขอบคุณนะคะนี่ไปเอามาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ย
4: ผมไปขอจากเทพธิดากล้วยไม้มาเข็มตอนนี้เรากำลังจะได้มณีนพรัตน์เพิ่มอีก3เม็ดแล้วนะทั้งนิลการบุษราคำแล้วก็เพทายผมคิดว่าเราอาจจะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ไวกว่าที่คิดอีกนะ
5: ถ้าอย่างนั้นก็ดีสิคะเข็มจะได้ไปช่วยท่านพ่อคำผากับท่านแม่นาเดนเร็วๆหลังจากนั้นเนี่ยจะได้มีเวลาไปช่วยคุณพนาตามหาพ่อด้วยก่อนตายเข็มอยากเห็นคุณพนาได้เจอกับพ่อนะคะ
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์ลุกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
17: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
19: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำ
20: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
21: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ชิมซะหมดเลย
23: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทน

0: นานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอก
3: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
4: แล้วคืออะไร
3: ห่วงมึงอะ

0: ร้อมคุยทุกเรื่อง
1: ข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
0: ชมพู่ทัศน์สิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
1: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
0: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
2: แจ็คสีสุภางค่ะ
0: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: ข่าวแหกโค้ง
4: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
5: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
4: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
5: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
8: คุณพนาคะแหวนหางช้างของพนาเรืองแสงค่ะ
9: เข็มนี้ของเข็มก็เรื่องแสงเหมือนกันน่ะ
8: ทุกครั้งที่เราสองคนนึกถึงพ่อกับแม่เข็มเนี้ยวกับแหวนหางช้างของเราก็จะเรืองแสงเข็มว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกันแน่ๆเลยค่ะ
9: ใช่ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นสื่อสายใยระหว่างพ่อแม่ลูกก็ได้นะยิ่งแหวนหางช้างของผมเรืองแสงแล้วเข็มเนี้ยวของเข็มก็เรืองแสงแบบนี้เนี่ยผมยิ่งมั่นใจว่าเราสองคนจะเจอพ่อกับแม่ของเรา

0: เจ้านางสีคำส่งงูบริวารมาส่งข่าวอีกแล้วจ้ะ
1: ท้าวคำผาเจ้านางนารินครับตอนนี้พวกคันคากได้ชิงบุษราคำกับเพทายไปจากเทพธิดาแห่งดอกไม้ผมกับเข็มเลยตัดสินใจที่เดินทางไปที่เมืองคันคากเพื่อชิงมณีนพรัตน์คืนมาครับ
2: ท่านพ่อคำผาท่านแม่นารินจ๊ะได้โปรดเอาใจช่วยเข็มให้เข็มได้ครอบครองนิลการบุษราคำแล้วก็เพทายด้วยนะจ๊ะเพื่อที่เข็มจะได้ปลุกพลังในคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนำคาถานพรัตน์ไปช่วยท่านพ่อคำผายพ้นจากคำสาปทวงคืนอุรคานครให้กับท่านแม่และช่วยชาวเมืองบางบทให้พ้นจากพวกอินทรีย์ชั่ว
3: นารินเราจะช่วยเข็มอักษรลูกของเรายังไงดีเจ้าก็รู้ว่าพวกคันคากมันโหดร้ายป่าเถื่อนนี่ถ้าเกิดว่าเข็มอักษรเดินทางไปถึงเมืองคันคากพวกคันคากมันคงไม่ยอมมอบเพทายกับบุษราคำให้ง่ายๆแน่ลูกของเรากำลังเดินเข้าสู่อันตรายนะนาริน
4: ท่านอย่ากังวลไปเลยคำผาข้าเชื่อว่าความดีต้องคุ้มครองคนดีเข็มอักษรลูกของเราเนี่ยตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9เพื่อช่วยชีวิตทุกคนในเมืองบางบทเข็มอักษรมีความตั้งใจเช่นนั้นแล้วเข็มอักษรจะประสบความสำเร็จลูกของเราจะต้องชนะพวกคันคากได้แน่องค์พระชังคุลีเจ้าค่าได้โปรดคุ้มครองเข็มอักษรและทุกคนที่เดินทางไปเมืองคันคากให้ปลอดภัยด้วยเถิด

0: เทพธิดากระดุมเงินข้ากลัวเหลือเกิน
1: จงตั้งสติเถิดเทพธิดาชมพูพานข้าจะหาหนทางหลบหนีอีกครั้งด้วยมนตราแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งดอกกระดุมเงินจงทำลายเดชวิชาแรอาคมให้สลาย

0: เลิกล้มความตั้งใจที่จะหลบหนีซะเถิดเทพธิดาชมพูพานเทพธิดากลุ่มเงินยังไงพวกเจ้าก็ไม่มีวันหลบหนีออกจากกองขังแห่งเมืองขันข้างได
1: ้พวกเจ้าได้เททายแลบุษราคำไปแล้วเหตุใดจึงต้องขังพวกข้าอีก
2: ที่ข้ายังขังพวกเจ้าเอาไว้ก็เพื่อที่จะได้ล่อให้เทพธิดากล้วยไม้มาช่วยยังไงล่ะข้ากับท่านพี่ก็จะได้นิรการจากเทพธิดากล้วยไม้แล้วเมืองขันข้าก็จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง3เม็ด
0: ถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายจงส่งข่าวไปยังเทพธิดากล้วยไม้วิงวอนให้นางนำนิรการมามอบให้ข้าแต่โดยดีไม่เช่นนั้นพวกเจ้าก็ต้องถูกขังไปจนตายเมืองคันค่าของพวกเราเป็นเมืองเล็กที่ถูกมองข้ามโดนดูถูกมาโดยตลอดว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำพวกหัวเมืองใหญ่ทั้งอุลคานครปักสินนครกุญชรนครอสุภานครปล่อยให้พวกเราต้องอยู่กันอย่างแร้งแค้นอดอยาก
3: แต่ว่าในตอนนี้ชาวเมืองคันค่าทุกผู้ทุกตนจงรับรู้เอาไว้ว่าเมืองคันค่าของพวกเราได้ครอบครองมณีนพรัตน์ชั้นสูงถึง2เม็ดนั่นก็คือบุษราคำและก็เพทายและข้าเชื่อว่าในอีกไม่นานพวกเราจะได้ครอบครองนิลการอีก1เม็ด
0: หลังจากนั้นชาวคันคาดก็จะออกตามล่าค้นหามณีนพรัตน์อีก6เม็ดทั้งมรกตเพชรไผ่ทูลโกเมนทับทิมและมุกดาหารเมื่อเราได้ครอบครองมณีนพรัตน์ครบทั้ง9เม็ดข้าก็จะทำพิธีปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้ง
3: และเมื่อใดก็ตามที่เมืองคันคากได้ครอบครองคาถานพรัตน์เมื่อนั้นเมืองคันคากจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางบทจะไม่มีผู้ใดเมืองใดสามารถมาต่อกรกับเมืองคันคากของเราได้อีก
0: เมืองคันคากต้องยิ่งใหญ
3: ่เมืองคันคาก

0: ทพิยากวนมาครับนางถาวรปลายด้วยครับเราต้องเดินทางอีกนานไหมครับกว่าเราจะถึงเมืองคันคากเนี่ย
1: เมืองคันคากจะอยู่อีกฝั่งของยอดเขาสุคันธชาติการเดินทางไปยังเมืองคันคากจะต้องข้ามยอดเขาสุคันธชาติไปใช่วันนี้เราคงเดินทางได้ถึงเพียงแค่ยอดเขาสุคันธชาติและคงต้องพักค้างแรมที่นั่นส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเราเดินทางกันทั้งวันคงถึงเมืองคันคากก่อนพระอาทิตย์ลาลับ
2: พี่พนาเขาแพ้เจ็บขามากมากเลยอะค่ะเดินต่อไม่ไหวแล้วอะ
3: เราเจ็บร้ายป่ะหรอคุณแพท
2: พี่พนาคะแพทขอขี่หลังพี่พนาเหมือนที่มินตราขี่สีคำได้ไหมอะนะ
0: ไม่ได้หรอกแพทเพราะว่าพี่ต้องช่วยเข็มดูเข็มเมี้ยวเพื่อเราจะได้เดินทางไปถึงเมืองคันคากได
4: ้ขันคุณพนาบาว่างเนี่ยขี่หลังผมแท่นก็ได้นะครับคุณแพท
2: ได้
4: สบาย
5: เ
4: มก
5: เจ้าถีบนายเมฆได้เช่นนี้แล้วก็แสดงว่าหายเจ็บเท้าแล้วสิ
2: ก็ใช่นะสิหายแล้ว

0: เนี่ยดาวลูกพ่อตอนนี้เจ้าสามารถฝึกวิชาแฝงวิญญาณสำเร็จแล้วเจ้าสามารถถอดวิญญาณของเจ้าออกจากร่างได้แล้ว
1: ขอบคุณท่านพ่อที่ช่วยให้ข้าได้เป็นอินทรีย์สาวตนแรกที่ฝึกวิชาแฝงวิญญาณได้สำเร็จ
0: เนตรดาวตอนนี้เจ้าฝึกวิชาสำเร็จแล้วแต่เจ้าคงไม่ลืมใช่ไหมว่าที่เจ้าภาคเพียรพยายามฝึกวิชาแฝงวิญญาณเจ้าทำไปเพื่ออะไร
1: ข้าไม่ลืมหรอกท่านพ่อข้าจะถอดวิญญาณออกจากร่างแล้วเข้าไปสิงสู่ในกายใครสักคนในขบวนของเข็มอับซ้อนแล้วหลังจากนั้นข้าก็จะสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างที่ชื่อว่านัทพนาให้ได้

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: เกาเหรอ
5: ไม่เกาซาดินครับ
4: เปิดซะดีมาม
5: าดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
8: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
9: ป้าเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
13: ฟันโอ
14: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
13: ฟันโอ
14: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
15: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
3: แล้ว
8: ที่สามไงที่สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
5: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
2: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
11: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
10: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
15: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
1: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
0: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
15: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
0: ลินเมียไปเลยนะเว้ย
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูพันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ก็ได้ข่าวว่าเจ้าจะสำเร็จวิชาแฝงวิญญาณแล้วหรือเนตดาว
7: เป็นเช่นนั้นท่านปู
9: ่คราวนี้เนตดาวก็สามารถแฝงตัวเข้ามาในขบวนเข็มอับสอนและยังสามารถหาโอกาสสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างได้ด้วย
18: หลายปีก่อนข้าเคยส่งไอ้กัมพาแฝงตัวเข้าไปยังดินแดนอุลคานครเพื่อแย่งชิงกระทานพรัตแต่มันกลับทรยศหักล้างบ้านเมืองเห็นกว่าความรักมากกว่าเผ่าพงของตนอย่าขอเตือนเจ้านะเนตตาแต่อย่าตามรอยกัมพาเป็นเด็ดขาด

0: ท่านปู่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไม่มีทางหลงรักไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั่นเหมือนกับที่ท่านอาคำผาเคยหลงรักเจ้านางนารินเป็นอันขาดหัวใจของข้ามีไว้เพื่อบ้านเมืองเท่านั้นมิใช่เรื่องโง่เขลาอย่างเช่นความรัก
1: ข้าจะยังไม่เชื่อจนกว่าเจ้าจะสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างได้สำเร็จและนำหัวใจของมันมามอบให้กับข้าแต่หากว่าเจ้าทำไม่สำเร็จข้านี่แหละจะไปทุบควักหัวใจของเจ้าเนตรดา

0: ตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงยอดเขาสุคันธชาติกันแล้ว
1: พี่พนาคะแอดเหนื่อยมากเลยค่ะปวดขามากๆด้วยค่ะปวดขาแบบไม่เคยปวดขาเท่านี้มาก่อนเลยค่ะพี่พนาปวดขาเหมือนขาจะขาดเลยค่ะ
2: กระสันเดี๋ยวผมนวดให้ได้ครับคุณแอด
1: ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ร้อนจะตายอยู่แล้วรำคาญ
3: ทุกคนอดทนหน่อยเด้อเดี๋ยวขอจิตต้มยาสมุนไพรแก่เมื่อยทุกคนกิน
4: ขอบคุณครับ
5: ไปทุกคนหาเตรียมที่เตรียมทางเพราะว่าคืนนี่พวกเขาคงต้องพักแรมกันอยู่มื้อนี
0: ้เทพิดากล้วยไม้จ้ะนั่งถวนปลายร้อยเข็มฟังว่าบนยอดเขาสุคันธชาติมีดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินดอกชมพูพานสีชมพูแล้วก็ดอกกระดุมเงินสีเหลืองที่นั่นคงจะสวยมากเลยใช่ไหมจ
6: ๊
0: ะ
6: ใช่แล้วยอดเขาสุคันธชาติเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์แต่อีพวกคันคากชั้นต่ำพวกนั้นมันบุกมาทำลายเผาดอกไม้จนหมดสิ้นตอนนี้ยอดเขาสุคันธชาติกลายเป็นนรกไปหมดแล้ว
4: เทพธิดากล้วยไม้สบายใจได้เลยนะครับยังไงพวกเราก็ต้องไปช่วยเทพธิดากระดุมเงินกับเทพธิดาชมพูพานให้ได้นะครับ
0: และถ้าเทพธิดาทั้งสามได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเข็มเชื่อว่ายอดเขาสุคันธชาติจะต้องกลับมาเหมือนสวรรค์อีกครั้งแน่นอนจ้ะ
6: งั้นพวกเจ้าทั้งสองตามข้ามานี
0: ่ตามเลยนะสิครับ
7: พวกเจ้าเห็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นไหมแม่น้ำที่พวกเจ้าเห็นอยู่นั้นคือแม่น้ำมนทกเป็นที่ตั้งรากฐานของเมืองคันคากส่วนใหญ่แล้วพวกคันคากชั้นต่ำจะอาศัยอยู่รอบๆบริเวณแม่น้ำนั่นแหละ
8: แล้วเมืองคันคากเนี่ยตั้งอยู่ในน้ำหรือว่าบนบกครับ
7: ปกติพวกคันคากจะอาศัยอยู่บนบกแม่น้ำเป็นที่วางไข่เท่านั้น
8: ที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะพวกคันคากเนี่ยดูโหดร้ายมากเราต้องวางแผนให้รอบคอบถ้าเราเข้าไปเพื่อเจรจาอย่างสันติเนี่ยมันทำไม่สำเร็จสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องช่วยเทพธิดากระดุมเงินกับเทพธิดาสุภูพานให้ได้ก่อนถ้าเทพธิดาทั้งสองปลอดภัยเราค่อยชิงเพชรไทยกับบุษราคำกลับมา
0: เข้มเห็นด้วยกับคุณพนาค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเมืองคันคากเราต้องวางแผนให้รอบคอบแล้วก็รัดกุมที่สุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยเข้มก็ไม่อยากให้ใครจะต้องบาดเจ็บหรือว่าล้มตาย
7: นี่เจ้ายังเป็นห่วงพวกคันคากชั้นต่ำอีกหรือเจ้าหญิงเขียวสอนพวกมันชั่วช้าสารเลวยิ่งนักพวกมันสมควรตาย
0: ไม่มีใครสมควรตายหรอกเทพดากล้วยไม้ทุกคนต่างมีความดีแล้วก็ความชั่วอยู่ในจิตใจบางทีพวกคันข้างเนี่ยอาจจะแค่หลงผิดไปเราก็ควรใช้โอกาสไม่ใช่หรอจ๊ะ

0: นาลินนาลิน
1: เราสองคนโชคดีเหลือเกิน ที่พระช่างคุลีได้มอบน้ำทิพย์จากทานาทีสีทันดอนเอาไว้ให้ท่านถึงได้กลับคืนร่างกายเนื้อเช่นนี้ดังเดิม ถ้าไม่มีน้ำทิพย์ในโถใบนี้เราสองคน

0: ไม่ได้กอดกันเช่นนี
1: ้ถ้าได้นิลการบุษราคำและเพทายเจ้าเข็มก็จะเหลือมณีนพรัตน์อีกเพียงแค่5เม็ดที่ต้องตามหา
0: ไปกันเถอะคำผาเราไปชิงกระทาวุธมาให้เข็มอักษรกัน
2: เดี๋ยวก่อนนาลินข้าขอกอดเจ้าอีกครั้งได้ไหม

พวกเจ้าเจ้านางนารินให้ข้านำผลไม้มาแบ่งปันพวกเจ้าเอาไปสิกินสิอะเจ้าด้วยกินสิไปสิ

วยพลังอำนาจแห่งปักศรีลิทราพญาอินทรีเจ้าเวหาจงหลับไหลในนิทราชั่วราตรีทั่วทั้งค่ำคืน

0: จับมือเข้าไว้นะนารินไม่ว่าเราสองคนต้องเจอกับอะไรข้าจะไม่มีวันปล่อยมือจากเจ้าเด็ดขาด
1: ข้าก็จะไม่ปล่อยมือจากท่านเช่นกันนางแพงเจ้าอยู่ที่นี่เฝ้าพวกทหารอินทรีพวกนี้ไว
2: ้ได้จ้ะเจ้านางข้าน้อยจะเฝ้าอยู่ที่วิหารนครราชแห่งนี้จะไม่มีใครได้ล่วงรู้ว่าเจ้านางนารินและท้าวคำผาได้แอบเข้าไปยังปักสินนคร
0: ไปนารินได้เวลาที่เราต้องพยิงคาถาวุธจากท่านพ่อไกลสอนแล้ว
2: ทำไมข้ารู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้เห็นทีต้องส่งข่าวบอกเจ้าเข็มซะหน่อยโอนะมะนะมังอสิระอสิรวิทอสิวิสะข้าขอเรียกบริวารแห่งข้าผู้มีพิษสักเคี้ยวผู้มีพิษร้ายดุจพิษอาสีจงปรากฏกายณบัดนี้

0: น้ำขิงต้มเนี่ยเป็นสมุนไพรย่างดีแล้วล่ะแก้ปวดเมื่อยได้ดีคักเลยมามาทุกคนมาเดี๋ยวเอาไปกินแล้วเร็ว
1: ส่วนเจ้าต้องกินเถาของทวันเปรียงมาก่อนนะไม่ต้องกระถิ่นข้อเท้าที่พลิกของเจ้าเนี่ยจะได้หายปวด
2: วันนี้ฉันดีขึ้นมากแล้วแหละพรุ่งนี้ฉันคงเดินเองได้แล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณนายนะที่แบกฉันตั้ง2วันนายคงเมื่อยแย่เลยสิ
1: ข้าไม่ใช่ผู้ชายเมืองมนุษย์นะที่จะอ่อนแอเช่นนั้นแค่แบกสตรีขึ้นหลังเพียงแค่นี้เนี่ยข้าไม่เมื่อยหรอกข้าจะบอกให้นะไม่ต้องกระถิ่นตอนที่ข้าฝึกวิชาดาบเนี่ยข้าเหนื่อยแล้วก็เมื่อยยิ่งกว่านี้มากยิ่งนัก
2: จ้าในไม่เมื่อยก็ดีละที่จริงฉันว่าจะช่วยนวดให้นายสักหน่อยแต่นายไม่เมื่อยแล้วเนาะ
1: โอ้ยจะว่าไปเนี่ยข้าก็ปวดหลังเหมือนกันนะไม่ต้องกระถิ่นถ้าได้เจ้านวดให้ข้าหน่อยก็คงจะดี
2: ทิดยืนคะลูกชายท่านนี่ตอแหลจริงๆนะคะ
3: ตอแหลตอแหลคืออันใดหรือหนูมินตา
0: ตอแหลน่ะคือคำเบาปิ่นปอนกะลอนซ้ำออยน่ะทิดยืน
3: ใช่ๆลูกชายข้าตอแหลยิ่งนัก
4: นี่เยมินแก้กันนายสีขาวนี่มันยังไงคะ

0: ูสนิทสนมกันกัดกันไปกัดกันมาตักกันปะเนี่ย
1: ยายแพทแกพูดอะไรเล่าฉันแค่อยากตอบแทนสีคามที่ช่วยแบกฉันเฉย
2: สิ่งที่เพื่อนเจ้าพูดเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะไม่ต้องไปถิ่น
1: สีคามถูกต้องบ้าอะไรหรอกหยุดพูดเลยนะ
2: โอ้ยข้าปวดหลังนะ

0: ามแม่ของเจ้าว่ายังไงบ้าง
1: โอมนมามังอสิระอสิระวิอสิวิสะ
2: ตอนนี้ทางเจ้านางนารินและเท้าคำผากำลังออกตามหาคทาวุธเพื่อเตรียมไว้กับเจ้าเข็มเพื่อที่ว่าหากเจ้าเข็มได้มณีนพรัตน์ครบทั้ง9ก็จะทำพิธีปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้ในทันทีคราวก่อนองค์พระชังคุลีได้มอบน้ำทิพย์จากมหานาทีสีทันดรให้กับเจ้านางนารินซึ่งน้ำทิพย์นี้ช่วยให้เท้าคำผาได้มีกายเหนือได้ชั่วคราวและตอนนี้ทางเจ้านางนารินและเท้าคำผาก็ได้ออกเดินทางไปยังปักสินนครเพื่อช่วงชิงคทาวุธจากพญาอินทรีไกรสรแล้วจ้า
0: ท่านพ่อกับท่านแม่กำลังไปเสี่ยงอันตรายคุณพนาคะเข็มเป็นห่วงท่านพ่อกับท่านแม่เข็มควรทำยังไงดีคะ
3: เข็มผมว่าเทพธิดากล้วยไม้ช่วยเข็มได้นะ

0: มนต์กล้วยไม้แห่งข้าจะทำให้เจ้าเข็มอักษรได้เห็นพ่อกับแม่แต่เจ้าเข็มไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับพ่อแม่ได้จงหลับตาแล้วประสานใจกายเป็นหนึ่งเดียวนึกถึงพ่อแม่ของท่าน
1: ท่านพ่อท่านแม่จ๊ะลูกเป็นห่วงท่านพ่อท่านแม่เหลือเกิน
0: ด้วยมนตาแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งกล้วยไม้โปรดจงสำแดงวิญญาณและร่างกายผู้ที่อยู่ในมโนแห่งความคิด

0: โอมิลิโอตับปังพุทโธคงสีธรรมโมคงสีสังโฆคงสีมาบังกั้มหน้าและกั้มหลังแห่งกูพุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังมาบังเบื้องบนหัวและเบื้องล่างแห่งกู
1: เท่าข้างผาเก่งกาจอะไรแห่งเด้อลูกแม่เสือว่าท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มต้องชิงกระทะบุญไว้ให้เข็มได้ย่างแน่นอนเลย
2: เดี๋ยวนะไหนเธอบอกพ่อของเธอถูกสาปเป็นหินไงนี่ไม่เห็นจะเป็นหินตรงไหนเลยอ่ะก็เป็นคนปกติธรรมดา
3: หรือว่าภาพนี้มันถูกสร้างขึ้นมานี่กล้วยไม้เจ้าสร้างภาพนี้ขึ้นมาบ
2: ่คำพูดคำจาของเจ้าช่างต่ำเสียจริงเทพธิดากล้วยไม้เช่นข้าไม่เคยโกหกและสิ่งที่พวกเจ้าจะเห็นทั้งหมดนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริง
4: นี่ทุกคนหยุดเถียงกันก่อนได้ไหมเจ้าเข็มกำลังกุ้มใจอยู
5: ่ข้าจะบอกให้นายเมฆการที่เท้าคำผากลับคืนสู่กายเนื้อได้ก็เพราะองค์พระชังคุรีได้มอบน้ำทิพย์จากมหานาทีศรีทันดรให้น้ำทิพย์ทำให้เท้าคำผากลับคืนสู่กายเนื้อได้ชั่วคราว
6: ท่านพ่อท่านแม่จ๋าระวังตัวด้วยนะจ๊ะ
7: นั่นเท้าคำจันทร์กับเจ้าหญิงเนตรดาวกำลังจะเดินตรงมาทางนี้คำผา
0: เราต้องเดินอย่างแผ่วเบาที่สุดขอท่านพี่คำจันทร์มีประสาทรับรู้ที่ไวมากถึงแม้ว่าข้าจะไล่มนต์กำบังฟ้ากำบังดินแล้วแต่ท่านพี่ก็อาจจะได้ยินเสียงที่เราคุยกัน
8: มีอะไรหรือท่านพ
9: ่อข้ารู้สึกว่าข้าได้กลิ่นงู
8: ข้าก็ได้กลิ่นแต่เป็นกลิ่นอายที่เบาบางมากเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่กลิ่นอายที่ลอยมาตามลม
9: ถ้ามีกลิ่นงูลอยมาตามลมแสดงว่าจะต้องมีงูเล็ดลอดเข้ามาในเมืองปักศิลนครข้าจะไล่มนต์ถอดถอนเพื่อดูว่ามีใครเล็ดลอดเข้ามาหรือไม
10: ่โอมพิริโอตับปังพุทโธคงสีธรรมโมคงสีสังโฆคงสี
0: แย่แล้วนาลินท่านพี่คำจันทร์กำลังไล่มนต์ถอดถอนเพื่อทำลายมนต์กำบังฟ้ากำบังดินของข้า
6: เราจะทำยังไงกันดีคำผา
0: เจ้าไม่ต้องกลัวนะตราบใดที่ข้ายังอยู่ข้าจะไล่มนต์กำบังฟ้ากำบังดินเพื่อต้านกับมนต์ถอดถอนของท่านพี่โอมิลิโอตับปังพุทโธคงสีธรรมโมคงสีสังโฆคงสีมาบังกั้มหน้าและกั้มหลังแห่งกู
10: สิ่งใดที่กำบังหูกูกำบังตากูกำบังจมูกกูกำบังปากกูกำบังวิญญาณกูจงมาสำแดงให้กูประจักษ์แจ้งทั้งกั้มหน้าและกั้มหลังแห่งกู
0: พุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังมาบังเบื้องบนหัวและเบื้องล่างแห่งกู
10: พุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังจงมาสำแดงให้กูกระจักแจ้งทั้งเบื้องบนหัวและเบื้องล่างแห่งกู
0: พุทธังสีลังธรรมังสีลังสังฆังสีลังมาบังกั้มซ้ายและกั้มขวาแห่งกู
10: พุทธังสีลังธรรมังสีลังสังฆังสีลังจงมาสำแดงให้กูประจักแจ้งทั้งกั้มซ้ายและกั้มขวาแห่งกู
0: กั้มหน้ากูเอาหนังมาห่อกั้มหลังกูเอาแผ่นทองมาพาดสองปากข้างกูเอาฟ้ามามุงบังข้อกูให้เป็นไม้บังไส้กูให้เป็นพระนารายณ์22คิวกูเป็นชำนาญ
10: กั้มหน้ากูจงทำลายพื้นหนังออกไปกั้มหลังกูจงเอาไฟมาละลายแผ่นทองสองตาข้างกูจงเปิดฟ้าเปิดดินเปิดข้อกูให้เป็นไม้เปิดไส้กูให้เป็นพระนารายณ์เปิดทั้ง22คิงกูเป็นชนอด
3: ท้าวคำผาสวดมนต์กับบังฟ้ากับบังดินท้าวคำจันทร์สวดมนต์ถอนพร้อมกันแบบนี้แล้วมนต์ไหนศาสนาบับลิงมึงพอสิหัว
5: มนต์กำบังฟ้ากำบังดินกับมนต์ถอดถอนมีอนุภาพพอๆกันใครจะเป็นผู้ชนะอยู่ที่สมาธิของคนนั้น
4: ๆแต่ถ้าเท้าคำผาจิตไม่นิ่งสมาธิไม่พร้อมเท้าคำผาก็อาจจะพ่ายแพ้
1: ถ้าเท้าคำผาแพ้แล้วมันจะเป็นยังไง
5: มนต์กำบังฟ้ากำบังดินที่ครอบเท้าคำผากับเจ้านางนาลินก็จะสลายไปทำให้เท้าคำจันทร์กับเจ้าหญิงเนตรดาวมองเห็นทั้งสอง
11: Thank you. แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะวันนี้ต้องใช้คำว่าข่าวสารเยอะมาก
4: ใช่ค่ะ
3: มีหลายเรื่องให้เราอัปเดตกัน
4: แล้วแต่ละเรื่องยาวๆทั้งนั้นเลยนะพี่แล้วรายละเอียด
3: โอ้ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยเอา

0: ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ชมอัปเดตกันไปนะคะแต่ว่าเอาเรื่องนึงที่ดูเหมือนหลายคนจะตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืนวันศุกร
1: ์ค่ะพี่
0: คลองถมเซ็นเตอร์โอ้เนี่ยดูสิ
1: โอ้ตกใจ
0: คือภาพมันน่ากลัวมาก
2: ไฟไหม้รุนแรงมาก
0: ใช่แล้วรู้ไหมเขาบอกกลิ่นอะกลิ่นควันกล
2: ิ่
0: น
2: สารเคมี
0: มันไปไกลมากเลยนะ
1: เป็นแหล่งที่แบบโอ้โหอยู่อาศัยกันแออัดเลย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: แล้วก็เพลิงหนักมากนะคะ
0: คืนวันศุกร์นะคะคือจริงๆคลองถมจะเป็นแหล่งรวมพวกอะไรนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม
1: ทุกอย่างเลยค่ะใช่
0: มีคนบอกว่าเวลาพอไฟไหม้อะพวกนี้มันจะเป็นแบบสารเคมีเนา
1: ะ
0: กลิ่นก็จะลอยมาเนี่ยค่ะนี่คือภาพตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะความคืบหน้าก็คือห้างคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ย่านวรจักรนะคะมีเพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่นั่นเป็นห้างนะคะผู้เสียหายก็คือร้านค้าต่างๆใครที่เขาได้รับความเสียหายล่าสุดวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความแล้วเกือบ200รายนะคะในขณะที่สภาพนี่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยเพราะสาเหตุคือใต้ซากอาคารดูสิคะจะเข้ายังไงอ่ะควันยังอยู่เลยอ่ะ
1: เหมือนมันยังไม่ระบายเลยเนอะพี่นิ่ม
0: เขาบอกว่าความร้อนอ่ะคือมันยัง
1: อุ
0: อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยข้างในเข้าไปมันก็จะยังมีควันโอ้นี่ไงเต็มเลยเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นรถ
1: ไหมคะมอเตอร์ไซค์จักรยาน
2: แล้วก็เสียหายใช่ไหมคะ
0: เนี่ยค่ะก็เลยเดี๋ยวคงจะต้องใช้แบ็คโฮออกมาหรือคานเหล็กซะก่อนนะคะยังไม่สะอุ้ยเนี่ยดูสิมีรถเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยอ่ะไม่แรงมาก
1: นี่ไงตรงนั้นด้วยค่ะพี
0: ่
1: ม
0: ี
1: อีกคันค่ะ
0: วันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะนี่วันหยุดแต่ท่านไม่หยุดนะ
1: ค่ะ
0: บอกภาพรวมคุมเพลิงได้แล้วแต่ข้างในเนี่ยมันยังมีจุดร้อนหรือจุดความร้อนอยู่ใต้คานเหล็กที่พังทับลงมาวิธีก็คือท่านไปยืมวิเคราะห์นะคะคงอาจารย์ชาชาบอกเดี๋ยวจะเอารถแบ็คโฮเอาอุปกรณ์ตัดเหล็กแล้วก็มาเปิดทางเข้าไปถึงจุดร้อนก่อนคาดว่าสถานการณ์ไฟประมาณสัก 1-2 วันท่านกะอยู่คร่าวๆนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะภารกิจก็จะต้องใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่น้ำหนัก50ตันแล้วเขาใช้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเขาติดกันไกยักษ์เอาไว
1: ้
0: ก็แปลกดิเหมือนกันนะก็ต้องหาวิธีนะคะเพื่อความปลอดภัยเนา
1: ะ
0: ติดกันไกยักษ์สำหรับตัดโครงสร้างเหล็กอาคารเหมือนใช้แทนนะเป็นเครื่องจักรเข้าไปสาเหตุที่ต้องใช้กันไกยักษ์แทนในการตัดไฟเนี่ยก็เพราะว่าข้างใต้คานเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเลยแบตเตอรี่พลาสติกวัสดุไวไฟแล้วมันยังกลุ่นๆอย่างนี้อยู่เลยอ
1: ่ะ
0: ก็เสี่ยงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ไฟปะทุซ้ำได้ถ้าสมมติไปใช้ไฟตัดโครงสร้าง
2: ไม่ได้
0: เนาะสุ่มเสี่ยงไปผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนประเมินนะคะบอกถ้าหากว่าเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ตามแผนการที่วางไว้ก็สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีและเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันโอ้จริงๆมันดูสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
0: ดูจากโครงสร้างเนี่ยดูนะยังกลุ่นยังควันยังมาอยู่เลยอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์ซากอาคารอยู่นะคะผู้เสียหายเป็นแม่ค้าเนี่ยนักข่าวเราได้คุยด้วยแม่ค้าที่อยู่ที่คลองถมนะคะเขาขายพวกอุปกรณ์ประดับยนต์ของแต่งรถนี่ตอนนักข่าวเลยคุณสงสารมาก
1: น้ำตายังไหลอยู่เลยใช่
0: ปาดน้ำตาเลยบอกครอบครัวอยู่คลองถมมากว่า20ปีผ่านเหตุไฟไหม้มา3ครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนรุนแรงเท่านี้คลองถมไม่บ่อยเก็บน
1: ะ
0: เดี๋ยวเกิดอ่ะนี่รอบที่3สำหรับน้องคนนี้นะคะเขาบอกพวกข้าวของสินค้าที่เก็บไว้ชั้นลอยเนี่ยโดนไฟไหม้เสียหายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเอางี้ดีกว่าเงินทุนมีไหมมีแต่เก็บอยู่ในร้าน
1: อุ๊ยไปหมดเลย
0: เหลืออะไรอ่ะค่ะมูลค่าความเสียหายหลักล้านตอนนี้แทบจะหมดตัวแล้วอยากจะขอรัฐนะคะเรื่องของการเยียวยา 20,000 น่ะมันไม่พอจริงๆค่ะ
3: มันไม่ได้สูญเสียแค่เรื่องข้าวของอะค่ะคือทุกคนก็จะพูดว่าของมันไหม้ไปอะมันก็กลับมาใหม่แบบหาใหม่ได้เงินที่เผาไหม้ไปมันก็คงกลับมาได้แต่บางอย่างความทรงจำมันเอากลับมาไม่ได้แล้วค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรมากกว่านั้นเพราะว่าค่ะจำนวนเงินจริงๆก็ไม่สำคัญเท่าจิตใจของครอบครัวตอนนี้ค่ะ
0: จริงนะ
1: เมื่อกี้คุณน้องแม่ค่ะคนนี้เขาบอกว่าไม่มากี่ครั้งแล้วนะคะพี
0: ่3นี่เป็นครั้งที่3รุนแรงที่สุด
1: โอ้โห
0: เขาพูดถึงเรื่องของจิตใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะ
2: มันเป็นความทรงจำผูกพันกันมานาน
1: เนาะ

0: เหมือนก็อยู่และเติบโตมาที่นี่ทำมาหากินเลี้ยงชีพจากตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้พอแบบบอกว่าไม่มาเป็นครั้งที่3ทีเนี้ยมันเลยมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยออกมาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าเอ๊ะไม่บ่อยขนาดนี้และครั้งนี้ไม่หนักขนาดนี้มันเป็นการวางเพลิงไล่ที่หรือเปล่า
1: เอาจริงๆนะ
0: ตอน
1: แ
0: ร
1: กที่เราเห็นภาพคนก็พูดแบบนั้นเพราะว่าลักษณะอุ้ยทำไมมันไหม้ได้ขนาดนั้นวางเพลิงหรือเปล่าใช่ไหมคะคือได้รับรายงานตอนแรกว่าไฟไหม้คลองถมก็ไม่นึกว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เนี่ยดูสิ
0: เนี่ยแหละมันมีประเด็นนี้ที่เป็นข้อสงสัยทีนี้ค่ะพลตำรวจตีชัยกฤตโพอะค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าเรื่องของการสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปกว่า100ปากเนี่ยนะคะพยานส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่าก่อนที่ไฟจะเกิดการลุกลามเนี่ยพบเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากโซนกลางของพื้นที่แต่ยังไม่ได้พบเรื่องของเบาะแสหรือว่าข้อมูลอะไรว่าจะเชื่อมโยงไปเป็นการวางเพลิงไล่ที
2: ่
0: เรื่องนี้ก็ต้องรอทางพท.นะคะเข้าตรวจพื้นที่ก่อนโดยทางกทม.และตำรวจเองนัดหมายให้ฝ่ายโยธาร่วมกับพท.เข้าตรวจพิสูจน์หาสาเหตุอย่างเป็นทางการก็คือพรุ่งนี้เช้าค่ะ8โมงเช้านั่นเองส่วนเรื่องของการเปิด One Stop Service นะคะกทม.เองนะคะจัดที่วัดพระเรนให้ทั้งแจ้งความลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเนี่ยจุดเดียวไปเลยให้มันครบจบตรงนี้ไม่ต้องยุ่งยากล่าสุดผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาค่ะมีประมาณ200รายแล้วส่วนเรื่องของสัญญาเช่าที่ถูกไฟไหม้ไปล่ะทำยังไงดีกรณีนี้นะคะสามารถใช้พยานบุคคลหรือว่ารปภ.หรือเจ้าของอาคารอย่างเงี้ยยืนยันสิทธิ์ได
2: ้
0: เหมือนมาเป็นการช่วยยืนยันตรงนี้ใช่แต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้เข้าในพื้นที่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นพ
1: ื
0: ้นที่ยังไม่ปลอดภัยเลยและเป็นการป้องกันทรัพย์สินของผู้เสียหายเนี่ยว่าอาจจะถูกขโมยซ้ำนะคะก็เลยปิดพื้นที่ไปก่อนเลยส่วนกรณีที่เมื่อกี้เสียงแม่ค้าก็มาละเรื่องของเงินเยียวยาล่ะอย่างไรบ้างนะคะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งปอพอให้เร่งความช่วยเหลือแล้วหลักเกณฑ์จะประกอบเบื้องต้นดังที่ขึ้นจอเลยค่ะค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน 88,600 บาทถุงยังชีพไม่เกิน500บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาทค่ะแต่กรณีบาดเจ็บที่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 4,000 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ 13,500 บาทแล้วก็ค่าดำรงชีพสำหรับกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,900 บาทแต่ก็เมื่อกี้เสียงแม่ค้าก็สะท้อนนะคะ
3: เข้าใจน้อยในเบื้องต้นแต่ว่าเยียวยาไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วความเสียหายมันเยอะเหลือเกินครั้งนี้นะ
0: ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นก็เป็นดังหน้าจอที่ขึ้นให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชม
3: ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งและหน้าข่าวหน้าฟีดก็จะเยอะมากข้อมูลหลั่งไหลนะคะหลักๆก็มาจากอาจารย์ปานเทพส่วนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ปานเทพก็เปิดเผยข้อมูลว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเตรียมจะแจ้งความคุณกระติกแล้วเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะในข้อหาที่เอาหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนอาจารย์ปานเทพบอกเลยว่านี่แค่เริ่มต้นนะสำหรับคดีนี้เหมือนนับหนึ่งใหม่นะคะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็แถลงข่าวนะคะเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมยืนยันในมุมของอาจารย์ปานเทพว่าเป็นการถูกฆาตกรรมโดยการทำร้ายร่างกายจนศีรษะปักจมโคลนแล้วยืนยันว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือจนตกน้ำตามที่คนบนเรือกล่าวอ้างทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่อาจารย์ปันเทพแถลงนะคะทำให้ตอนนี้คุณพนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมตัดสินใจเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกนะคะเพื่อนสนิทของคุณแตงโมที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะเดี๋ยววันพุธนี้2กันยายน10โมงเช้าจะไปหลักๆคือไปแจ้งฐานนำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคุณแม่เปิดใจกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าหลังจากแจ้งความเอาผิดกับคุณกระติกแล้วเดี๋ยวพูดนี้ไปใช่ไหมคะไม่จบเท่านี้นะ
0: เอาเหรอ
3: เดี๋ยวเตรียมแจ้งต่อพี่นิพคนบนเรือทั้งคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อบคุณแซน
1: ลูกปอลูกโรเบิร์ต
3: ก็คุณแม่บอกว่าหายไปเลยฟังสัมภาษณ์ล่าสุด
0: ก็เลยมาฟ้องเหรอ
3: ไม่รู้คุณแม่อาจจะมีพยานหลักฐานเพราะว่าพยายามถามแล้วคุณแม่ขอรายละเอียดได้ไหมคุณแม่จะฟ้องอีก4คนที่เหลือคุณแม่บอกไม่ได้จ้ามันเป็นความลับ
1: ต้องรอ
3: เดี๋ยวจะได้รู้พร้อมๆกัน
0: ค
3: ุ
0: ณแม่ทรงงานแล้วคุณแม่เดินงานนะ
3: และคดีเนี่ยจริงๆถ้าย้อนไปมันก็4ปีแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมายังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคุณแม่เชื่อเสมอในใจว่าคนบนเรือทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
4: ที่อยู่ในบ้าน
5: คืออย่างนี
6: ้ครับ
5: คนบนเรือเนี่ยนะ
6: ม
5: ีคนมากระซิบคุณแม่ว่า
6: ครับ
5: ทางลำ
6: ทางลำทางลำร่วมกันก่อเหตุเหรอครับ
5: เขาพูดสั้นๆว่าทางลำ
6: ทั้งลำนี่
5: คุณแม่ถ้าคุณแม่คิดเอง
6: ม
5: ันก็คิดว่าอย่างนั้นมันต้องร่วมกันสิเพราะว่ามันไปด้วยกันน่ะใช่ไหมแล้วน้องก็อยู่ในเรือนั้นน่ะแล้วคน

0: อื่นๆไม่เป็นอะไรแล้วน้องหายไป
1: เดี๋ยวรอติดตามเบื้องต้นเดี๋ยวแจ้งคุณกระติกแน่นอนนะคะแจ้งความวันที่2กันยายน10โมงเช้าทีนี้มีความเคลื่อนไหวทาง Facebook ของอาจารย์ปันเทพทย้อนไปประมาณ20กว่าชั่วโมงอาจารย์ปันเทพเนี่ยโพสต์ข้อมูลบอกว่าภายในศาลตำรวจบอกว่าแตงโมโดนใบพัดเรือเพราะว่าหมอนิติเวชบอกแต่คุณหมอนิติเวชบอกว่าจะโดนใบพัดเรือหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจอาจารย์ปันเทพบอกว่าสรุปไม่มีใครกล้ายืนยันในเรื่องนี้แล้วครับเนี่ยโพสต์ประมาณ20กว่าชั่วโมง
2: มันเหมือนย้อนแย้งกัน
1: ย้อนแย้งกัน
2: ถ้าตามที่อาจารย์ปันเทพโพสต
1: ์
2: ของใบพัดเรือ ตกลงเหมือนโยงกันไปโยงกันมาอาจารย์ตั้งคำถามมาไปแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ไม่มีใครที่จะกล้ายืนยันคำตอบที่ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ปันเทพย้ำชัดว่าคดีของคุณแตงโมยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ DSI มีการส่งเรื่องต่อไปยังปปช.แล้วหลักฐานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่บิดเบือนคดีและอาจารย์ใช้คำว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
3: โอ้โห
1: เหมือนจะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกแล้ว
3: สี่ปีผ่านไปเริ่มนับหนึ่งเท่านั้นเองเหรอ
1: ค่ะ
2: นี่จะบอกให้นะคดีแตงโมวันที่น้องแตงโมเนี่ย24กุมภาพันธ์ปี65จำได้เลยนั่นน่ะวันเดียวกับสงครามรัสเซียยูเครนยืดเยื้อแข่งกันมาเลยนะ
3: โอ้โหแต่นี่เหมือนเพิ่งเริ่มนับหนึ่งนะคะ
2: ใช่แต่อันนี้เรากลับไปเริ่มใหม
1: ่ค่ะ
3: ก็จะชอบคุณแม่จังเลยอ่ะคุณแม่เพิ่งจะเริ่มสงสัยว่าต้องเป็นทั้งลำ
2: เนี่ยเดี๋ยวรอ
3: ต้องรอนะ
2: รอคุณแม่ใช่เพราะคุณแม่พูดคำว่าทั้งลำ
1: ทั้งลำ
3: แม่คุณแม่ถ้าทั้งลำแต่4ปีที่แล้วหนูว่างานอาจจะเดินเร็วกว่านี้นะ
1: แม่บอกว่า4ปีที่ผ่านมาอยู่ในใจแม่มาตลอด
2: อ๋อหร
1: ออ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เพราะว่าคอมเมนต์นี้ออกไปอะค่ะพอโพสต์ออกไปคนก็คอมเมนต์บอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณแตงโมจะได้รับความเป็นธรรม
3: สักทีเถอะค่ะขอร้องละ
2: อ่ะเดี๋ยวเรารอเรื่องนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้อันนี้เซอร์ไพรส์ของจริงคุณผู้ชมหลังจากที่เราตามมาทุจริตสอบท้องถิ่นจ่าพิชิตตัวการสำคัญปรากฏเอ้ามีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเซอร์ไพรส์ไปกันใหญ่จ่าพิชิตเนี่ยเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหแล้วพอย้อนกลับไปดูไหนดูซิบ้านจ่าพิชิต
3: โอ้รถสวยนะ
2: เขาประเมินไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านบาทนอกจากนั้นมีข้อมูลจากเพจที่ออกมาเปิดเผยว่าจ่าพิชิตเมื่อก่อนเป็นทหารเรียนเก่งนะคะลาออกมาสอบท้องถิ่นสอบได้ที่1เลยอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อมูลนี้ค่ะ
4: เนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
5: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
4: ก็เราคู่ควร
6: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเทียนจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเทียนจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
8: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
7: สบาย
8: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
7: สบาย
8: ถ้าต้องลุยป่า
7: สบาย
8: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
9: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
10: ้ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: หมดแก้ว
13: หมดค่ะ
11: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
15: ็นอยากเป็นนักสำรวจ
16: ใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: เยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปรง
5: เพื่อโฟลไลท์ที่

0: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
1: วันอังคาร
0: ไปไหน
2: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
3: ้ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี
4: ้เฮ้ยผมขาว
5: ไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์ Toyota Toofil ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
10: ้ Nescafe Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: เพิ่มกาแฟ
10: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
13: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
14: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
15: อา
14: จารย์ใช้ยา
16: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
17: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
17: อใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
18: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
19: กลับมาตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการโกงหรือว่าทุจริตสอบท้องถิ่นปรากฏว่ามันจริงๆเราเกาะมาตลอดนะ
20: ใช่
19: ค่ะแล้วมันก็ค่อยๆมีข้อมูลมีการแฉทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งล่าสุดอันนี้ก็น่าตกใจเหลือเกินค่ะจ่าพิชิตจำได้ใช่ไหมคะหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญเลยปรากฏมันมีข้อมูลออกมาว่าจ่าพิชิตเนี่ยไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย
20: โอ้
19: มันจะไม่ผ่านยังไงใช่ไหม
20: มันจะยังไง
19: ใช่ไหมเอ๊ยยังไงดีอ่ะดูหน่อยนะคะข้อมูลเนี่ยมาจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องของเครือข่ายทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68แล้วเขาก็บอกเนี่ยค่ะจ่าพิชิตนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญนอกจากสิ่งที่ทำมาคืออะไรอย่างแรกเปิดบริษัทแล้วก็เอารายชื่อเอาไปแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหอันนี้มันช่องโหว่สุดๆเลยที่สำคัญก็คือการไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นั่นแปลว่าคุณให้โทษได้ช่วยคนสมัครสอบในเครือข่ายได้คือ one stop service เนาะต้องใช้คำนี้ช่วยได้ตั้งแต่ต้นจนจบเข้าไปได้แน่นอนนอกจากนั้นเปิดเผยเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินจ่าพิชิตหน่อยสิเขาบอกไปดูนะคะบ้านจ่าพิชิตเนี่ยอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์พระราม5นนทบุรีในบ้านรถหรูเต็มเลยนี่ๆๆๆนี
20: ่
19: นี่นี่โอ้ก็ใหญ่อยู่เลยนะคะราคาบ้านมีการประเมินว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท
20: โอ้
19: ก็น่าจะถึงนะเชื่อดูสิบ้านอย่างหรูอ่ะ
20: โอ้โห
19: เนี่ย
20: นี่แค่บ้านใช่ไหมคะที่ประเมินเมื่อกี
19: ้แค่บ้านนะคะทีนี้ทางเพจเขาก็เรียกร้องตรวจสอบหน่อยได้ไหมดูร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่านะคะและนอกจากนั้นเขาก็พูดถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเขาใช้คำนี้เนาะและทางรายละเอียดเนี่ยเขาก็ให้ไว้ว่านี่คือหนึ่งในเครือข่ายของจ่าพิชิตผู้ต้องหานะคะบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดพะเยาเป็นอดีตทหารลาออกมาแล้วก็มาสอบท้องถิ่นสอบได้ที่1อีกไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรที่ดินแบ่งขายไปซื้อรถหรูซื้อร่วมกับจ่าพิชิตไปเรียนต่อปริญญาเอกด้วยกันจนได้ด็อกเตอร์ โอ้โหชีวิตโปรไฟล์ดีสุดๆ
20: ค่ะ
19: จากที่เคยขับรถเก๋งยี่ห้อธรรมดาไปทำงานที่อบต.ก็มีรถหรูราคา 5-6 ล้านบ้านไม่ได้มีหลังเดียวมีหลายหลังอีก
20: โอ้โหละเอียดเลยนะเนี่ย
19: เดี๋ยวออกรถเดี๋ยวออกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็อยู่ในชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อน้องสาวก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมีการโอ้นี่บ้านเขาหรอใหญ่เนาะ
20: พื้นที่ก็กว้างขวางดีนะคะ
19: โอ้เขาบอกว่าอาจจะมีการแปรรูปอาจจะมีการโอนทรัพย์สินหรือเปล่าตั้งเป็นข้อสังเกตอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไหนๆตรวจแล้วตรวจต่อไปหน่อยได้ไหมนะคะสำหรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มข้าราชการระดับสูงนายหน้านักการเมืองท้องถิ่นที่ร่วมขบวนการไปแล้วหลายรายนะคะก็มีหลายรายชื่อเลยนายธีรุธนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีจ่าพิชิตนะคะแล้วก็มีนายประวิตรหรือว่านายกเฮงนางนวพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ที่ศรีสะเกษคนนี้ถูกจับล่าสุดนะคะฐานทำหน้าที่ไปติดต่อไปชักชวนไปรวบรวมเงินจากผู้ซื้อโควต้าแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการในการแก้ไขคะแนนจำได้ใช่ไหมคะที่บ้านหลังนั้นที่ตอนเจ้าหน้าที่เขาบุกไปแล้ว
1: ที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
19: ทำแบบคอมเมนต์อยู่หน้าคอมทำงานเอกสารง่วนเลยนั่นแหละก็อีกทั้ง13คนนี่วันนั้นแหละนะคะก็รวมไปด้วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลภายนอกนะคะที่ถูกจับกุมไปตอนที่กำลังสแกนเนี่ยแหละเนี่ยจำได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ไปถามเลยทำอะไรยังใส่ชุดข้าราชการอยู่เลยเน
1: า
19: ะ
1: ใช่พอเลิกงานแล้วก็สะพายแบกเป้กันเข้ามาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
19: เนี่ยแหละค่ะก็ทั้งหมดก็ทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว
1: ค่ะมาดูในฝั่งของประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณอาสพลบอกว่านายกเฮงเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแต่จะโยงไปที่ส่วนกลางว่าเป็นใครเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมคือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ
19: ่
1: มันทำขบวนการเล็กๆคน2คน
19: ไม่ได้
1: มันใหญ่มากแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอหลักฐานสำคัญก็คือแชทไลน์เนี่ยล่ะค่ะพูดคุยเรื่องการซื้อขายเก้าอี้แบ่งเค้กผลประโยชน์กันชัดเจนเลยกับข้าราชการระดับสูงของ DSI ยศพันตำรวจโทแล้วมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษด้วยระดับเนี่ย C8 C9 เลยนะคะไม่ธรรมดาซึ่งตอนนี้อธิบดี DSI ก็มีการสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายกเฮงที่อ้างว่าถูกปลอมไลน์นะคะแล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนตอนนี้ก็คือให้ประกันกันไปเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนขยายผลค่ะการสอบท้องถิ่นปี68เนี่ยไปเจอหลักฐานเชื่อมโยงว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันกับการทุจริตสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นพัทยาปี64โอ้ย้อนกลับไปตั้งแต่64นะคะแล้วตอนนั้นปปช.มีมติรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพัทยาเป็นคดีพิเศษอยู่ระหว่างขยายผลแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินเอาผิดกลุ่มข้าราชการแล้วก็นายหน้าที่ร่วมขบวนการทั้งหมดทีนี้มีวงในเป็นแหล่งข่าวแล้วกันในการจัดสอบเนี่ยค่ะเขาบอกการจะซื้อขายตำแหน่งสายบริหารท้องถิ่นราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งที่เราต้องการด้วยสูงต่ำมันก็จะผลประโยชน์แตกต่างกันไปมีเวลถ้าตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายราคาเริ่มต้นเนี่ย 120,000 บาทถ้าเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมคะผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเนี่ยก็ประมาณ 300,000 บาทถ้าเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรองปลัดเลยขยับขึ้นมาก็จะเป็นหลัก 300,000 ถึง 350,000 บาทอันนี้ตามระดับเกรดของตำบลอำเภอด้วยนะ
19: โอ้โห
1: คุณไปอยู่จังหวัดไหนยังไงอำเภอไหนอย่างไรส่วนเงินมันก็แตกต่างกันไป
20: ชอบนะคือเพิ่ม 50,000 แล้วตำแหน่งเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่
20: มันเป็นโปรโมชั่นอ่ะ
19: ใช้เงินแก้ปัญหาน
20: ั่นน่ะสิ
1: น้องเชียร์ถ้าอยากเป็นปลัดเนี่ยก็เตรียมเงินเยอะหน่อย
20: อันนี้ต้องอัปเกรดเยอะเลยค่ะ
1: ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ประมาณ 1,500,000 ถึง 4,000,000 บาท
20: โอ้โห
19: โอ้โหฟัง
1: จังหวัดที่พีคมาก
19: ๆเนี่ยคุณผู้ชมนึกไหมนี่ลองนึกดูน
1: ะ
19: เขาบอกว่าเวลาเราดูข่าวต่างประเทศอันนี้ชวนคุยนอกเรื่องนิดหน่อยนะเวลาดูข่าวต่างประเทศสังเกตไหมคนที่ทำงานให้กับรัฐบาล
1: ค
19: ่
1: ะ
19: คัดแล้วคัดอีก
1: ใช่
19: เขาถือว่าคุณต้องเป็นคนที่เก่งมาก
20: ใช
19: ่แล้วคุณจะต้องเป็น the best ของประเทศอ่ะเพราะว่ามาทำงานให้กับประเทศ
20: ถูก
19: ออฟฟิศคุณคือประเทศชาติ
20: ขับเคลื่อนประเทศ
19: ถูกแต่ของเราเนี่ยยังไงนะจ่ายจบ
1: จ่ายจบแล้วก็จริงๆมันเป็นกลิ่นก้านสาขาเนาะในแต่ละจังหวัดนะมันก็เป็นส่วนประกอบสำคัญใช่ไหม
4: ทำไมนึกขึ้นมาแล้วปวดหัวเลย
19: แหละมันต้องเคลียร์ไม่ได้นะคะมัน
1: ถ้าเกิดว่าทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ว่านะทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณเข้าไปเพื่อต้องการอะไรถ้าถามว่าต้องการทำงานให้ชาติบ้านเมืองไม่น่าจะทุจริตตั้งแต่เบื้องต้น
20: แหมคือจะมีจิตใจที่งดงามมากเลยดิฉันยอมเสียทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะทำงานให้
1: เสียสละเพื่อประเทศชาติไงสิเขาเลยกลัวว่าเข้าไปก็จะเอาผลประโยชน์ของประเทศต่อไปเนี่ยสิ
19: เนาะใช่ไหมล่ะเพราะว่า

0: ำแหน่งมันล่อตาล่อใจขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: แล้วก็คำถามต่อมาคือเอ๊ะเราก็เห็นว่าเงินเดือนข้าราชการมันไม่ได้เยอะอะไรเนาะ
2: นั่นสิ
0: จ่าย5ล้านเข้าไปเนี่ยยังไงถึงจะคุ้มล่ะเนาะมันก็ทำให้คิดต่อไปเป็นสเต็ปนะคะส่วนการบรรจุข้าราชการทั่วไปเราจะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 บาทสำหรับวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีและ 450,000 สำหรับปริญญาตรี
2: โอ้โหอ่านเหมือนโปรโมชั่นเลย
1: นั่นน่ะสิเหมือนโปรโมชั่นเลย
0: ผิดกฎหมายนะคะที่อ่านไปทั้งหมด
1: คือไม่ได้แบบไม่ได้ภูมิใจเลยนะคะกับสิ่งที่เราอ่านกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยล่าสุดค่ะนายมานะนิมิตมงคลนะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นี่นะคะคือเขาบอกว่าถ้าเครือข่ายการโกงสอบแบบนี้มีคนที่จ่ายเงินกันแบบนี้เขามั่นใจว่าต้องมีผู้ใหญ่บงการและคุ้มครองได้นะ อันนี้เขาก็ชี้ประเด็นได้น่าสนใจนะและส่วนตัวเองเนี่ยเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะแต่จากที่เห็นตอนนี้เอ๊ะทำไมการทำงานการสืบหรืออะไรการขยายผลเหมือนจะตัดตอนแค่ระดับอธิบดีหรือเปล่าฟังดูค่ะ
3: ท่านจะมันจะต้องมีคนที่กลุ่มเกมใหญ่กว่านั้นนะเพราะนี้เป็นการโกงกันในระดับชาตินะครับแล้วก็ทำมายาวนานคนระดับใหญ่ขนาดนั้นจะต้องเป็นนักการเมืองครับจะต้องเป็นระดับถึงรัฐมนตรีแต่เราคาดหวังไม่ได้เลยว่าวันนี้คนพวกนั้นจะโดนเล่นงานมาด้วยข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
1: โอ้นี่ท่านชี้ประเด็นได้อย่างชัดเจน
2: แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือถ้ามองในมุมมันก็คืออนาคตประเทศอ่ะใช่มั้ย
1: ใช่เมื่อกี้เชยยังแอบถามพี่ๆเลยว่าเอ๊ะเอาจริงๆเมื่อกี้ที่จ่ายกันหลายๆล้านเนี่ยเงินเดือนระดับข้าราชการระดับประมาณนี้เท่าไหร
2: ่เรทประมาณเท่าไหร่
1: ทำไมถึงต้องจ่ายขนาดนี้เพื่อที่จะเข้าไป
0: ค่ะเงินเดือนไม่สูงหรอกข้าราชการน่ะแต่ส่วนใหญ่อยากเข้าไปเพราะว่ามันจะได้บำเหน็จบำนาญไงคืออยู่กันไปถึงเกษียณอายุราชการมันมีความมั่นคง
2: ก็มีเรื่องผลประโยชน์ไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
1: โอ้โหเรื่องนี้ต้องตามกันต่อจริงๆเพราะว่าถ้าถึงขนาดครั้งก่อนที่อ่านไประดับ C นั้น C นี้ 800,000 400,000 อัพแบบราคาก
2: ็นี่น่าตกใจมาก
1: นี่ถือว่ายิ่งขยายผลยิ่งเจอนะคะทีนี้เรื่องของการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบท้องถิ่นบ้างล่ะเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคุณผู้ชมนะนายวรสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยส่งรายชื่อและรายละเอียดไปยังอปท.แล้วทั่วประเทศเลยและกำหนดให้ถอดถอนให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ละ31สิงหาคมและจะสรุปตัวเลขของเรื่องการถอดถอนทั้งหมดนะคะคือในตอนนี้ยังไม่พบว่ามีแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมตินะคะยังทยอยดำเนินการตามขั้นตอนอยู่และที่มีการถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำไมถึงไม่ถอดถอนเองล่ะนายวรสิทธิ์บอกว่าเพราะเรื่องของอำนาจการแต่งตั้งเนี่ยเป็นของนายกอปท.ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะไล่เรียงกันไปนะคุณผู้ชมดังนั้นเรื่องการถอดถอนเนี่ยมันก็ต้องทำตามกฎหมายมีพยานมีหลักฐานแล้วก็มีมติการรองรับคือไม่สามารถให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยถอดถอนเองได้เลยนะคะก็ต้องจับตาดูแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้สรุปแล้วตัวเลขผู้ที่ถูกถอดถอนจะมีใครบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่บ้างและจะมีระดับบิ๊กข้าราชการเนี่ยถูกดำเนินคดีอีกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้เท่าที่เห็นก็มาเรื่อยๆเลยนะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะ
2: ต้องเสร็จพรุ่งนี
0: ้
2: ตัวเลขสร
1: ุป
2: ต้องเสร็จพรุ่งนี
0: ้
2: ค่ะเดี๋ยวรอตามกันต่อนะคะอีกเรื่องที่ยังต้องตามกันต่อชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่าไม่น่าวางใจอีกแล้วเนื่องจากเรายังคงเห็นฝั่งกัมพูชาเหมือนเขาลอบเข้ามาแล้วมาสร้างแบบสร้างหลักปักฐานนะอาจจะใช้คำนี้ก็ได้นะคะเป็นฐานแล้วตั้งอกตั้งใจเฝ้าดูแล้วก็ FC เราเหมือนกันนะไม่ยอมหายไปไหน
1: ใกล้ชิดใกล้ชิด
2: ใช่เนี่ยค่ะเดินไปตั้งฐานอยู่บนโค้งเนิน745น่าจะเอาไว้ซุ่มดูเรานี่ๆเราทำแผนที่ให้ดูชี้ให้ดูเลยนะคะคลิปที่ดูเนี่ยมาจากเพจบ้านสีฟ้าเขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานมาทำบังเกอร์มาติดถนนใหม่ที่มาทำบังเกอร์ติดถนนใหม่ที่ทหารช่างกับคณะหลวงตาเยื้อนสร้างเอาไว้นะคะก็ระบุพิกัดบอกอยู่ใกล้เนิน745แถวๆช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตรงโค้งพอดีเลยค่ะในเพจระบุบอกว่าคือมันชัดเจนมากว่าอยู่ในเขตไทยของเราทหารไทยน่าจะรู้พิกัดแต่อาจจะมองไม่เห็นบังเกอร์ที่กัมพูชาเขามาทำเอาไว้ตรงช่วงโค้งเพจเขาก็เลยเอามาโพสต์ หรือว่าแอบซุ่มๆอยู่หรอ

0: ่
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เนาะ
1: เอ็ดเขาเลยมาเตือนใช่ไหม
0: เหมือนเอามาเตือนนะคะเขากลัวว่าถ้าเกิดการปะทะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบได้เพราะว่ามันอยู่ช่วงทางโค้งพอดีนะคะอย่างที่บอกประเด็นเรื่องที่กัมพูชาพยายามจะขยับฐานต่างๆเข้ามาประชิดชายแดนไทยมันไม่ได้มีแค่นี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้อาทิตย์ที่แล้วเราก็เสนอไปนะคะอันนั้นมาจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเขาโพสต์ภาพของฝั่งฐานกัมพูชาขึ้นไปถ่ายรูปที่เนินสูงสูงจำได้ไหมภาพนี่นี่นี่นี่เถ่ายกันใหญ่เลย
2: ค่ะจำได้
0: อยู่ตรงข้ามจังหวัดตราดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเพจเขาก็เป็นห่วงเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรวจการเข้ามาได้ลึกถึงดินแดนไทยมีสิทธิ์ที่จะไปปรับปืนใหญ่มายิงถล่มสะพานไหมหรือจะเป็นเส้นทางขนยุทธปัจจัยหรือเปล่าล่าสุดเพจบ้านสีฟ้าก็ออกมาเปิดแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่ะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีทหารกัมพูชามาตั้งฐานอยู่ห่างจากจุดที่ถ่ายรูปนะคะนิดเดียวที่เขาแผนที่ให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่ายิ่งเพิ่มความน่ากังวลตามที่หลายๆเพจเขาเตือนๆกันต่อมาแหล่งข่าวจากกองทัพเรือต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะหลังจากที่มันมีความเป็นห่วงความกังวลความเคลื่อนไหวต่างๆทางกองทัพเรือบอกว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาบรรทัดฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าฝั่งไทยตามลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติแตกต่างจากพื้นที่ชายแดนบางส่วนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ที่ฝ่ายไทยมีพื้นที่สูงแต่แหมฟังแล้วสบายใจท่านบอกไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยไม่ต้องห่วง อยู่บนพื้นที่สูงไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดจะมีสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นโดยอัตโนมัติทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการปักปันเขตแดนทางบกปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่พิพาทแต่อย่างใดขอให้สบายใจได้นะคะและได้ยินกองทัพ บอกแบบนี้ส่วนกรณีที่บางเพจบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่สร้างหอตรวจการน่
2: ะ
0: มีแนวคิดไปแนะนำอ่ะนะคะบอกงั้นสร้างไปเลยไหมเป็นหอตรวจการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะได้เอาไว้ใช้เฝ้าตรวจกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพเรือยืนยันนะคะไม่มีแนวคิดหรือนโยบายที่จะไปก่อสร้างหอตรวจการในพื้นที่ดังกล่าวเพราะสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยนี้มีโดรนไง
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหอตรวจการก็ได
2: ้ค่ะ
0: นะ
1: บินสำรวจมุมบนง่ายกว่าด้วย
0: ใช่แล้วก็ชัดเจนกว่านะคะด้วยความที่เราก็มีเทคโนโลยีการใช้โดรนและที่สำคัญคือมันมีความคล่องตัวและอาจจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่า
2: ค่ะ
0: สิ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องแนวป้องกันสาธารณูปโภคจำเป็นน้ำไฟต้องถึงเนาะไม่ให้ขาดนะคะอย่างน้อยๆกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าเนี่ยจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยพูดถึงสาธารณูปโภคจำเป็นแนวป้องกันก็นี่เลยใช่ไหมรั้วต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพลตรีวินไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็ออกมาอัปเดตนะคะเรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนตรวจการแล้วก็รั้วชายแดนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโครงการสร้างถนนกับรั้วระยะที่2เนี่ยจะอยู่ที่หลักเขต52ถึง59จุดที่2เนี่ยระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตรนะคะความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้สร้างถนนช่วงหลักเขตที่54ถึง55ความยาว 3.45 กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้ว 2.6 กิโลเมตรก็เหลืออีกประมาณ250เมตรค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนรั้วชายแดนนี่รั้วชายแดนนะคะจากหลักเขตที่54ถึง55ความยาว 3.45 กิโลเมตรเท่าถนนก็อยู่ระหว่างดำเนินการทำตอหม้อแล้วก็เสา คืบหน้าไป 1.5 กิโลเมตรและอยู่ระหว่างทำคานคอดินระยะทาง460เมตรนอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติใน2พื้นที่เราฟังอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นเนอะ
2: ค่ะ
0: ดูเขาเรียกว่าอะไร
1: เราก็คิดแผนไว้เนาะ
0: ใช่เย็บโยนเป็นความรอบคอบนะคะเนี่ยกองทัพทำเอาไว้รอบคอบแล้วมีแนวคิดระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติใน2พื้นที่ก็คือกองกำลังบูรพาที่จังหวัดสระแก้วนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในจุดที่ไม่สามารถจะสร้างรั้วได
2: ้
0: หลายคนตกกังวลไงแล้วถ้ารั้วมันไปไม่ถึงหมดทำยังไงดีก็ต้องมีระบบเฝ้าตรวจการแบบนี้นะคะก็จะสามารถติดตั้งเสาสัญญาณหรือว่ากล้องวงจรปิด
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีรั้วอย่างน้อยมีกล้องมีหลักฐานเอาไว้แล้วก็จะทำการถ่ายทอดภาพเข้าไปที่ศูนย์ควบคุ
2: ม
0: ดูได้ตลอดมีหูมีตาเฝ้าระวังได้ตลอดนะคะ

0: โดยในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสามารถที่จะสร้างหอตรวจการให้กำลังพลขึ้นไปตรวจการได้ส่วนพื้นที่สระแก้วตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบมันมีแนวคลองก็เลยเสนออาจจะเป็นการใช้เสาสัญญาณแล้วก็วางเป็นแนวเว้นระยะห่างประมาณ400เมตรแล้วก็มีกองบังคับการควบคุม
1: ค่ะ
0: เป๊ะ
2: คิดไปหมดแล้ว
0: ใช่
2: นะลำคลองสร้างรั้วไม่ได้มีแผนสำรองยังไงเราคิดไปหมดแล้วทีนี้ไปดูฝั่งประเด็นที่กัมพูชาผู้นำของเขาอดีตผู้นำนะคะ
1: ค
2: ุณเซนแต่ดูจะมีอำนาจเหลือเกินแล้วออกมามีบทบาทในเรื่องนี้มากล่าสุดออกไอเดียอีกแล้วค่ะเสนอแต่งตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งคณะนี้ขึ้นมาจะเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยและติดตามข้อตกลงหยุดยิงป้องกันไม่ให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยบานปลายคำถามก็คือมันมีกลไกอยู่แล้วอ่ะพี่นิพทวิภาค
0: ีแล้วมันต้องตั้งใหม่อีก
2: เรามีคณะผู้สังเกตการอยู่แล้วทำไมต้องตั้งใหม่วันนี้ค่ะมีคำตอบนะคะเสแมวค่ะพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าสาเหตุหลักๆเลยก็คือฝั่งฮุนเซนเขาต้องการดินแดนที่ถูกไทยเรายึดคืนมาได้จากการปะทะทั้งสองรอบเนี่ยเขาต้องการที่ดินที่เขาถูกยึดคืนกลับคืนตอนนี้ก็เลยใช้สงครามไฮบริดค่ะสงครามลูกผส
0: ม
2: เพราะว่ากำลังทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเสียเปรียบเราก็คือกำลังทหารสู้เราไม่ได้อยู่แล้วไอ้ครั้นจะมาเผชิญหน้ากับเราเนี่ยเสียเปรียบสู้ไม่ได้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไปใช้ปฏิบัติการข่าวสารจิตวิทยาไง
0: มี
2: สงครามเย็นแล้วสงครามทางจิตแล้วนะคะแล้วก็เอาการเมืองภายในประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือรบกับไทยเป็นหลัก
0: ค
2: ุณเซนก็เลยใช้หมวกตัวเองที่เป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเสนอตั้งขึ้นมาก็คือคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาตัวเองเป็นประธานอยู่แล้วไงก็จะตั้งผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้คุณเซนก็เหมือนถูกบีบไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งภายในประเทศเห็นว่าคะแนนเสียงก็ระส่ำเหมือนกันนะ
1: คะ
2: ก็สังเกตได้ว่าตอนนี้กัมพูชาเขาจะปล่อยภาพว่าเคลื่อนกำลังรบให้เหมือนว่าประชิดไทยเรา
0: คึกคัก
2: ไม่ดูคึกคักเหมือนพร้อมรบนะพร้อมเผชิญหน้ากับฝั่งไทย
1: ค
2: ือต้องการให้คนในประเทศเขามั่นใจแล้วก็พยายามจะสร้างภาพดึงความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจพูดถึงเป็นประจำอ้างถึงเป็นประจำประจำก็คือจีนกับอเมริกาซึ่งจริงๆ2ประเทศนั้นเนี่ยเขาจะช่วยหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงค
3: ่
2: ะ
3: ง่ายๆแทนที่จะใช้การสู้รบใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นช่องทางว่าเอ้ยมาคุยกันแล้วถอยกลับไปที่จะหาความลงตัวพูดง่ายๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบเขาการเมืองภายในประเทศมันบีบเขาว่าเขาจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับภายในปีหน้าอะไรเหมือนกันซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีปัญหากับประชาชนของเขาเขาก็ใช้เครื่องมือในหมวกของวุฒิสภาเข้ามาเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะมากระทุ้งฝ่ายไทยเพื่อให้เกิดการพูดคุยเพราะการพูดคุยในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เขามีโอกาสดึงเราเนี่ยเข้าไปในสู่เวทีสากลคือสหประชาชาติซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญ
2: อ่ะเสมาก็วิเคราะห์นะคะแล้วพูดถึงกรณีที่สมช.มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยเป็นเสนาธิการทหารบกอะค่ะก็จะให้เป็นเลขาสมช.คนใหม่คือตอนนี้รัฐบาลเขาต้องการหาบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่เราเจอ3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือชายแดนไทยกัมพูชาที่อาจจะยกระดับขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันหลายคนบอกจะมีการปะทะรอบ3มั้ยเราก็ต้องระวังจุดนั้นไว้ชายแดนใต้อีกชายแดนใต้ก็หนักนะคะโหมโรงก่อเหตุกันไม่เว้นวันเลยนะคะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือไทยเมียนมาคือฝั่งเมียนมาเคารพกันแต่ว่าอย่างที่เรารายงานข่าวแหละชาวบ้านชายแดนไทยได้รับผลกระทบไงเดี๋ยวตุ้มตามลอยมาเป็นประจำนะคะก็เลย3ด้านที่เราต้องมองเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปโฟกัสที่ฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสมแล้วก็รับมือได้เพราะว่าหน้าที่หลักทหารก็คือปกป้องประเทศนะคะก็ส่วนตัวมองว่าพลเอกชัยพฤกษ์มีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าท่านเป็นเสนาธิการทหารบกเพราะนั้นเนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจในการป้องกันภัยจากฝั่งการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านได้ดีค่ะ
0: เดี๋ยวดูนิดหน่อยเลยไหมเขาฮือฮากันน่ะ
1: คือฮา
0: ใช่ไหมบอกวันนี้มีเหรียญหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ่นะ
1: คือถ้าคุณผู้ชมจำได้นะอดีตแม่ทัพภาคที่2
0: ค
1: นโทบุญสินจำกันได้ไหมคะ
0: แม่ทัพกุ้ง
1: ค่ะปัจจุบันท่านบวชนะคะที่วัดป่าศรีคุณารามคุณผู้ชมที่อุดรธานีในฉายาโชติปัญโยค่ะแล้วก็พอดีว่าทางวัดเนี่ยจะมีเตรียมเรื่องงานสมโภชกฐินสามัคคีนะรวมถึงจัดสร้างเหรียญค่ะ
0: นี่เหรอ
1: นี่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1ค่ะแล้วมีด้านหลังเหรียญนะค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมเห็นไหมนี่มีคำมีอะไรด้วยนะข้อความค่ะ
0: เขียนว่าอะไรคะ
1: ชัยยะนะโมพุทธายะและข้อความชนะศึกมงคลมหาลาภ
0: สาธุ
1: สาธุค่ะมีลายเซ็นหลวงพ่อขอบล่างอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อบุญสินเนี่ยอยู่ครึ่งองค์ตรงนั้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะลวดลายตามที่เห็นเลยแม่แต่ชอบคำจังเลยเนี่ยชนะศึกมง

0: คลมหาลาภครบด้าน
1: มงคลแน่นอนเข้าบูชากันได้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาตามอีกหนึ่งประเด็นแม่เรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามเผ็ดร้อนเหลือเกินล่าสุดทนายอนันชัยวันนี้นำทีมไปนะคะนี่ไปกราบเจ้าอาวาสวัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วบอกเลยนะฝั่งทายาทเจ้าของที่ดินคุณต้องมานะคุณต้องมาขอขมาวัดใน7วันและทุกอย่างมันต้องจบได้แล้วในขณะที่ฝั่งทายาทนี่ก็ร้อนชาน
2: ี่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเลยปลายสัปดาห์นี
1: ้คุณวรเดช
2: ค่ะ
1: เห็นเขาบอกว่าแพรวๆนี่
2: ทนายธานอสนี่ไง
3: แหวนเยอะเหรอลูก
2: แหวนกำหมัดกำมือตรงนั้น
1: สดๆร้อนๆทนายธานอสประกาศขอลาออกจากที่ปรึกษาฝั่งทายาทแล้วนะ
3: ข่าวใหม่แล้วเนี่ย
1: ใหม่มากตกใจไหมเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
4: เป็นผู้
5: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
6: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
7: หยอกแม็กกี้
8: หอมอร่อย
7: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: Toyota Two Fuel Deal สุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
12: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
14: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS Cool
15: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
16: อ
15: ันสลักใช่ยาน
17: มแม่ช่วยประหยัด
18: ซื้ออะไรมาพี
19: ่ซื้อนมมาให้ลูก
18: นมอะไรอีก
19: อุ้ยนมแม
20: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
18: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
21: Nescafe Rich Aroma
22: สูตรใหม่
23: เพิ่มกาแฟ
24: เติมนม
25: อร่อยไปอีก
26: สูตรใหม
27: ่ลองหน่อยนะ
28: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
29: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้า

0: ถ้าจะหมด
1: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
2: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
1: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
3: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
4: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
5: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
6: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
5: คน Spotify เขารู้กัน
6: ดูเลิกกับเขาแล้ว
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
9: ชมมาเรื่องนี้ดีกว่า
10: ค่ะ
9: เรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นคือโอ้โหมันเป็นประเด็นร้อนที่เราเกาะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศของทีมทนายกองทัพธรรมนะคะเขาไปกราบเจ้าอาวาสที่วัดแล้วก็มีการนี่ทนายอนันชัยมานะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดวันนี้ทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมาพร้อมกับมหาหมีประยุทธ์ประเทศเสนานะคะนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามก็นี่อย่างที่เห็นเลยทนายอนันชัยพอเข้าไปถึงปุ๊บก็รีบไปกราบไหว้พระครูอดุลสารนิเทศหรือว่าเจ้าอาวาสวัดนะคะแล้วก็หลังจากเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสเสร็จปุ๊บก็ออกมาแถลงข่าวนี่โอ้ผู้คนปรบมือรอฟังกองเชียร์อยู่เยอะนะคะ
11: มาเดี๋ยวนะ
9: เอ๊ะ
11: ทนายเอาแหวนมาด้วยเหรอ
9: เออยังไงอ่ะ
12: โชว์แหวน
11: เอ๊ะแต่มันไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่เลยนะคะ
12: 3วงใช
9: ่
12: ไหม
9: ไม่ครบไง
11: อ
9: ๋
11: อไม่ใช่ไม่ครบทุกนิ้วละกัน
12: ไม่ครบทุกนิ้ว
9: แต่มีมานะ
11: มีมาโชว์ด้วย
9: มีมาโชว์ด้วยนะคะอ่ะทนายอนันชัยก็เริ่มต้นการแถลงข่าวเรื่องราวข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของวัดป่าอดุญญาราม
12: ค่ะ
9: ทนายอนันชัยบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานที่ดินชี้แจงถึงสถานะของวัดบอกว่าเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนี้ย้ำเลยมีหลักฐานทั้งการตั้งวัดตราตั้งการขออนุญาตและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นทนายอนันชัยพูดสั้นๆง่ายๆเลยจบได้แล้วเรื่องนี้ประเด็นนี้ควรที่จะต้องยุติได้แล้วไม่ต้องตั้งคำถามแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังฝากไปถึงทายาทของนายเฮียงอ่ะฝั่งทายาทขออนุโมทนาบุญกับทายาททุกคนที่ไม่ขัดข้องต่อการถวายที่ดินให้วัดอุ้ยส่วนผู้ที่ยังเชื่อว่าที่ดินเป็นของทายาทเอ๊ะท่านหมายถึงใครเนา
12: ะ
9: ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้รอบคอบพร้อมกับเรียกร้องขอให้เข้ามาขอขมาท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ดำเนินการโอนที่ดินให้ถูกต้องนี่คือเนื้อหาใจความที่หลายๆคนไปรอฟังกันอยู่เนาะว่ายังไงกันบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีข้อความที่ทนายอนันชัยฝากไปถึงทนายวรเดชนะคะหรือว่าคุณวรเดชอะเนาะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทของตาเฮียงฝากไปบอกว่าเข้ามากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสนะแล้วก็ให้เวลาด้วยขอภายใน7วันค่ะนับจากวันที่ผมพูดแถลงข่าวเนี่ยเพราะทีมกฎหมายเข้าไปตรวจสอบไปถอดเทปคำให้สัมภาษณ์ในบางช่วงเอาไว้แล้ว
12: ค่ะ
9: เขาบอกว่ามันมีบางช่วงไปมีการกล่าวถึงเจ้าอาวาสว่าไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสทีมกฎหมายมองว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมีลักษณะดูถูกดูแคลนและด้อยค่าพระสงฆ์หากพ้น7วันแล้วยังไม่มาอันนี้จะมอบหมายเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นลองฟังทนายอนันชัยก่อนนะคะ
13: เราก็อยากจะให้โอกาสเขา7วันนะภายใน7วันนี้ถ้าคุณวรเดชช่างปุเนี่ยไม่มาขอขมาลาโทษมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะมาดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อดำเนินคดีไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรุนแรงมากเพราะว่าถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์ หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ย

0: มันถอนแจ้งความ
1: ไม่ได
0: ้มันยอมความไม่ได้มีสร้อยสารพัดมีแหวนมีเหวินเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่รู้จะเอาหลวงพ่อไหนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะยุติและจริง
2: โอเคทีนี้ค่ะฝ่ายอีกท่านหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งว่าอย่างไรนะคะทนายวรเดชนะคะหรือว่าตอนนี้คือจริงๆก็ในนามชาวบ้านรู้จักกันในฐานะของทนายธานอสนะ
3: ก็แหวนเต็มลักษณ์อ่ะ
2: เป็นเอกลักษณ์อ่ะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยคะคือแบบโหท่านใส่มาแบบเต็มที่เลยนะคะบางนิ้วใส่2แหวนอย่างเงี้ยโอ้โหธานอสยังใส่ไม่ถึง2แหวนเลย
3: เอ๊ะแล้วเดี๋ยวท่านกำเจ็บมั้ยอ้าวไม่สงสัยอีกเนาะ
2: โอ๊ยแต่ท่านแข็งแรงท่านแข็งแรงท่านแข็งแรงมากนะคะทีนี้ฝั่งทนายวรเดชว่าอย่างไรโต้กลับนะโต้กลับทนายอนันชัยนะคะว่าเนี่ยเป็นการให้การเท็จทั้งหมดนะตัวเองเตรียมดำเนินจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะรวมถึงมหาหมีด้วยเรื่องของการให้ข่าวเท็จบางอย่างบางประเด็น
4: ค่ะ
2: นะคะโดยเฉพาะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี
4: ้ค่ะ
2: บอกที่บอกว่าเนี่ยฝั่งเขาเองเนี่ยไปหมิ่นคณะสงฆ์หมิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเขาอาจจะไปยื่นฟ้องเองต่อศาลโดยเร็วที่สุดเพื่อพิสูจน์กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกกันแน่เพราะตัวของทนายวรเดชเองก็เสียหายนะคะส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่า
3: ทน
2: าย
3: อนันชัยให้7วัน
2: เจ็ดวันไปขอขมาเจ้าอาวาสยืนยันค่ะ
3: ยังไงคะ
2: ไม่ไป
3: อ้าวเหรอ
2: นี่หนักแน่นไม่ไปเพราะมองว่าการมานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลย
3: อุ้ยเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ทนายอนันชัยบอกว่าถ้าพ้น7วันไม่มา
2: ค่ะ
3: ทนายอนันชัยแค่คำว่าเรื่องใหญ่มากนะ
2: เรื่องใหญ่
3: หนักมากนะ
2: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องใหญ่กว่าค่ะ
3: ยังไงคะ
2: เรื่องใหญ่กว่าคือทนายวรเดชบอกกับทีมข่าวเราสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยว่า
3: exclusive บ
2: ่ exclusive ค่ะจะขอประกาศลาออกจากที่ปรึกษาของฝั่งทายาทค่ะและฝากบอกผ่านช่องวันของเรา
3: ว่า
2: ทีมงานวันนิวส์ของเรามาเลยเพราะตอนนี้มองแล้วว่าเดินคนละแนวกันแล้วล
3: ่
2: ะ
3: อ้าว
2: อ้าวแยกย้ายแล้วหรอลองฟังเสียงดูค่ะ
5: ไปตรวจไปเลยเนี่ย
6: ออกจากที่ปรึกษาของนางสาวนางบัวไข่
7: ครับ
6: ประกาศลาออกวันนี้นะออกทางสื่อนี่ออกทางทีวีนี่เลยนะออกตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไป
7: เพราะว่าอะไรครับท่าน
6: ก็มันไปคนละทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหรือเนนหรือพระเรื่องสมณศักดิ์พระท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ชอบไปกฎหมายนะที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยกับผมไม่กล้าที่จะก้าวล่วงอย่างนั้นแต่กรณีนี้ท่านเป็นพระเจ้าวาดที่ไม่ชอบไปกฎหมายดำเนินดีได้เลยไม่ไปไม่ต้องไปเจ็ดวันหรอกไม่ฟ้องได้เลย
8: อุ้ยน้องเชียร์ดูช็อก
3: ยังไงล่ะเราน
2: ี่คือไปไม่เป็นเหมือนก
8: ันไปไม่ถูกเลย
2: ไปไม่ถูก
3: ประกาศเลยหน้าจอตั้งแต่เวลา17นาฬิกา
2: เดี๋ยวนะ
3: ลั่นแล้วอ่ะ
2: ถ้าดีดนิ้วธานอสเนี่ยรอบตัวต้องหายไป
8: ใช่
2: อ
8: ัน
2: นี้อาจจะดีดปุ๊บหายเลย
3: ท่านหายไปเอง
2: ท่านหายไปเองโอ้แต่เมื่อกี้ขออภัยคุณผู้ชมนะชีอาจจะไปเรียกผิดเป็นทนายวรเดชนะคะที่แกเป็นที่ปรึกษาใช่เนี่ยแหละค่ะสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้เลย
3: แต่เหตุผลก็ดีเออ
2: บอก
3: มาแล้วก็ถามนะเอาทำไมล่ะ
2: เพราะอะไร
3: โอ้คุณรัตไปคนละทางเอ้า
2: ถ้าเชียจำวันไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่มาอ่านกับพี่หนุ่มกับยศ
8: ค่ะ
2: ทนายไม่ใช่ทนายโทษทีอะที่ปรึกษาเพิ่งมา
3: เอ็นนี่มันเพิ่งจะวัน
2: ไม่กี่วันเองนะ
8: หรือแกอาจจะดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วแกรู้สึกว่าเอาคนละแนวกัน
2: ค่ะ
3: เดินคนละทาง
2: โอ้โห
3: เนี่ย
2: นะคะก็เอาเป็นว่าอัปเดตในส่วนของที่ปรึกษาล่าสุดว่านี่จะไปแล้ว
8: ถอนตัวแล้ว
2: ถอนตัวแล้ว
3: นะประกาศลาออกแล้ว
2: ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้กลับมาที่ฝั่งทนายอนันชัยนิดนึงคือติดตามความคืบหน้าของเรื่องคดีบุกรุกวัดป่านะคะที่กรณีนี้ป้าดากับพวกถ้าจำกันได้ไหมคะที่เอาพ่อปูนอะไรไปวางขวางทางเข้าออกกับอีกคดีนึงก็คือเรื่องของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เข้าดำเนินคดีกับป้าบัวขายฝั่งทายาทเนี่ยเรื่องที่ไปแจ้งความเท็จในการออกใบโฉนดแทน
3: ค่ะ
2: นะคะทนายอนันชัยบอกว่าคดีบุกรุกตำรวจออกหมายเรียกใหม่7หมายเรียกนะคะให้มาพบตำรวจใน18กันยายนนี
8: ้ค่ะ
2: ข้อหาร่วมกันบุกรุกและจะแจ้งเพิ่มฐานอ้างยี่ซ่องโจรด้วย
8: ข้อหานี้หนักนะ
2: โอ้โหหนักเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้7หมายเรียกก็ตกใจกันแล้วนะ
8: ใช่
2: โดยหลักการแล้วจริงๆสามารถออกหมายจับได้เลยด้วยซ้ำนะ
3: ค่ะ
2: เพราะเรื่องนี้อัตราโทษเนี่ยตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ว่าเพื่อความรอบคอบก็ออกหมายเรียกไปตามระเบียบ2ครั้งก่อนหากไม่มาอย่าลืมนะคะ ออกหมายจับนะคะฉะนั้นทนายอนันชัยย้ำว่ามารับทราบข้อกล่าวหาเถอะเพราะไม่ถ้าเป็นหมายจับเนี่ยมันไม่ส่งผลดีแน่นอน
8: ค่ะ
2: นะคะ
8: สมฉายาทนายอนันชัย
3: ต้องรอนี่นับวันเลยเนี่ย7วันก็คืออาทิตย์หน้าใช่ไหม
8: ใช่
3: ถ้านับอย่างเงี้ยอาทิตย
8: ์เราก็จะได้มาอ่านข่าวนี้กันอีกไหมมันน่าจะมีบทสรุป
2: มันก็จะวนมาพอดี
3: แต่คุณวรชัยลาออกแล้วนะ
8: เออ
3: ไอ้คุณวรเดชชัยลาออกแล้วนะ
8: ก็ต่อสู้กับทนายอนันชัยเขาฉายาทนายกระดูกเหล็กนะคะ
2: นี่
8: ทนายกองทัพธรรมใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวคงต้องตามประเด็นนี้ต่อเนาะมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เซอร์ไพรส์ค่ะ
8: แต่อันนี้ไม่ต้องตามแล้วชื่นชมตำรวจนะ3วันจับได้แล้วสำหรับโจรที่จี้ชิงทองที่ในพื้นที่สระแก้วนะคะเอาทองไป50เส้นน้ำหนักทั้งหมด72บาทแล้วคิดว่าตัวเองจะรอดไปหลบซ่อนในบ้านพักสุดท้ายไม่รอดค่
2: ะ
1: ออกมายกมือหยุดหมุนตัวถอยมา
8: ข้อตกเลยค่ะนะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจในพื้นที่ก็คือตำรวจสระแก้วนะคะ
2: ค่ะ
8: กำลังพร้อมอาวุธครบมือเลยไปจับกุมนายอานนท์อายุ36ผู้ต้องหาคดีชิงทอง72บาทที่ไปจับเนี่ยคือบ้านพักในตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศสระแก้วค่ะหลังจากที่ไปจี้ชิงทองกลางห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อรัญญประเทศนะคะชมตำรวจนะแกะรอย3วันก็ไล่เส้นทางหลบหนีแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานยังต่อเนื่องระบุตัวผู้ก่อเหตุได้สอบสวนกันหน่อยทำไปทำไมเขาบอกก่อนเกิดเหตุเขาเตรียมการล่วงหน้าจัดหามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุแล้ววิธีพลางก็คือไปพ่นสีใหม่ด้วยนะคะจะเปลี่ยนลักษณะรถเตรียมเสื้อผ้าวิกผมเพื่อใช้ปกปิดอำพรางตัวเองหลังก่อเหตุนำมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าและทองที่ได้มาจากการก่อเหตุไปซ่อนไว
2: ้
8: จุดที่เขาซ่อนก็คือป่าริมทางรถไฟแล้วจากนั้นถึงหลบมาซ่อนตัวในบ้านตำรวจก็เลยพาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดตามคำให้การนี่คือจุดนี้
2: ค
8: ่
2: ะ
8: อย่างที่บอกนะไปซ่อนไว้ในป่าริมทางรถไฟก็คือจุดนี้แล้วเจอจริงๆเจอสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ50เส้น
3: น
8: ี่ไปซ่อนไว้ลึกเลยเนี่ยนะคะกะว่าคดีเริ่มเงียบแล้วตัวเองจะมาเอาไงนะซ่อนที่ริมทางก็ยึดได้ของกลางนะคะแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนก็ทรัพย์สินที่ขโมยมาตรงกันไหมกับที่ทางร้านผู้เสียหายเขาแจ้งไว้แล้วแน่นอนเดี๋ยวต้องขยายผลหาผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยอานนท์โดนความผิดก็คือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธนะคะนำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศตำรวจฝากเตือนนะไปยังร้านทองร้านรับซื้อของมีค่าต้องระมัดระวังนะคะสมมติมีใครเอาข้าวของมาขายเราที่ราคาต่ำกว่าผิดปกติ
3: ของโจรหรือเปล่า
8: เท่านี้ก็ได้พี่เอามาเถอะผมขายให้ไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาที่ไปมีเหตุให้สงสัยได้ว่ามันอาจจะมาจากการกระทำความผิดอย่าไปซื้อนะคะควรจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเพราะสมมติถ้าคุณเห็นแก่ของถูกแล้วคุณรับซื้อคุณจะเข้าข่ายความผิดฐานรับของโจรโทษหนักตามหน้าจอโทษจำคุกนะคะคดีอาญาหนักเลย5ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
3: ส่วนโจรก็อย่าคิดว่าจะรอด
8: ไม่รอด
3: ทุกราย
8: ค่ะ
3: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยวันนี้กรุงเทพก็ฉ่ำๆเลยเนาะ
2: ค่ะ
3: ตกหยุดๆตกหยุดๆส่วนอันนี้สุรินทร์หนักมาก
8: โอ้ย
3: เขาบอกน้ำท่วมเนี่ย 50-60 เซนเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: หมดแล้ว
13: หมดค่ะ
12: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
12: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
12: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
17: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
18: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
19: หยอกแม็กกี
20: ้ฮะอร่อย
19: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
21: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
22: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
23: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
24: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
23: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
23: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
25: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
26: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
27: สวัสดีจ้ะเจ
28: ๊คุณโชว์เรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
29: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
25: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
27: มาทำงานกับอา
30: ปุ๊บยา
31: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
28: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
25: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากคุกนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
32: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
33: แดงใบเล่
32: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:30 น
33: พิเศษลูกค้า AAS
32: เท่านั้น
33: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
32: เพียง99บาทต่อเดือน
33: กดดอกจัน59 4เหลี่ยม
32: โทรออก
34: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
35: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
36: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
37: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
38: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
37: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
38: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
39: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: คุณผู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวไปดูที่ลพบุรีก่อนเลยเพราะว่ามีเหตุคือช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนสังเกตไหมอยู่ๆถ้าลมมาก็มาแรงมากเลยปรากฏว่าที่ลพบุรีมีเหตุการณ์นักบินพารามอเตอร์3ลำนะคะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนลมมันหมุนวูบเดียวเท่านั้นเครื่องร่อนน่ะไปตกที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์อ๋อนั่นไงข้างบน
3: เห็นไหมเห็นไหมคะ
2: ไกลๆตา
3: เนี่ยเสียชีวิต1รายนะคะเหตุการณ์นี้แล้วคลิปเนี้ยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้ได
2: ้
3: ที่มองไปไกลๆนะคะอันนั้นคือพารามอเตอร์นะคะเป็นกลุ่มนักบินพารามอเตอร์3คนเจอสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงนักบินก็เลยควบคุมทิศทางของเครื่องยนต์ไม่ได้นี่ไงคะแล้วก็ร่วงลงมาทั้ง3ลำเลยสุดท้ายเนี่ย2ลำไปตกอยู่ริมเขื่อนแล้วก็บนพื้นดินนักบินได้รับบาดเจ็บแต่ปลอดภัยแต่อีกหนึ่งลำเนี่ยสิ ร่วงลงไปในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะห่างจากชายฝั่งประมาณสัก100 เมตรได้และจุดเกิดเหตุ

0: เขื่อนน่ะคุณผู้ชม
1: น้ำล
0: ึกมากน้ำลึกประมาณ4เมตรนะคะที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหา3ชั่วโมงนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็พบร่างของนักบินอายุ59แล้วจมอยู่ใต้น้ำนะคะพยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่ทีนี้ไปไม่ถึง
2: ค่ะ
0: แล้วเขื่อนมันกว้างมากแล้วก็น้ำก็ลึกมากทางภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางมายืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้คุยกับนักข่าวสั้นๆ นะคะบอกว่าสามีชอบพวกกิจกรรมผาดโผนมักจะมาบินพารามอเตอร์กับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำแต่ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อ๋อนี่นะคะเห็นไหมคะมองเห็นไกลๆเหมือนกันสองสามลำที่มาด้วยกันอันนี้อาจจะต้องเตือนเนา
1: ะ
0: ในช่วงนี้อากาศมันไว้วางใจไม่ได้เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้ทั้งเหนืออีสานเจอฝนตกหนักเยอะนะคะอ่ะสุรินทร์เนี่ยหนักๆเลยดูสภาพเวลาลมมันมาแรงมากคุณผู้ชม
1: ดูต้นไม้ใหญ่นั้นสิคะ
0: เห็นไหมแล้วก็โอ้โหนี่ๆเนี่ยมึงจะเริ่มแบบพัดเปิงขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงน้ำระบายไม่ทันนะคะนี่ๆเพราะเห็นไหมตั้งแต่เริ่มลมมาแล้วหลังจากนั้นฝนก็ลงเขาบอกว่าน้ำท่วมบ้านเรือนนะคะที่บ้านโชคใต้อำเภอลำดวนนี่สภาพภายในบ้านโอ้โหเข้าบ้านแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยที่อำเภอสังขะก็น้ำท่วมหลายจุดเลยนะคะตลาดระดับน้ำคือต้องลุยกันไปแล้วค่ะนี่ตลาดกลายเป็นทะเลเลยสูง 50-60 เซนนะคะส่วนที่บึงการฝนตกต่อเนื่องทั้ง8อำเภอเลยค่ะทั่วถึงเลยตอนนี้มีพื้นที่การเกษตรชุมชนรวม5อำเภอ257หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยแล้วเร่งให้การช่วยเหลือนอกจากนั้นทำให้อ่างเก็บน้ำ54แห่งมีน้ำเกินความจุจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเปิดประตูระบายน้ำพร่องน้ำออกสู่แม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาเพื่อที่จะเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่อาจจะมาอีกระลอกโอ้โหดูปริมาณน้ำ
1: น้ำเหนือจริงๆนะคะที่บึงการเอาขึ้นเหนือไปดูเชียงรายกันหน่อยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกคนในพื้นที่เขาเริ่มกลับมาวิตกกังวลเรื่องของน้ำท่วมแล้วเพราะในพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค
0: ่ะ
1: ตกตลอดแบบนี้ใจไม่ดีแล้วน
2: ะ
1: โดยเฉพาะชาวพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะแต่ว่าเช็คไปวันนี้ระดับน้ำในแม่สายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับวิกฤตก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าสีของน้ำชาวบ้านเขาไปสังเกตเอ๊ะมันมีความขุ่นมากกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยขุ่นแดงเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกสะสมตลอดทั้งวันแบบนี้ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำสายมันมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยทีนี้นอกจากแม่น้ำสายแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตากันก็คือเหตุการณ์น้ำป่าหลากรุนแรงในพื้นที่บ้านบ่อเต็นที่สปป.ลาวคุณผู้ชมดูภาพน่ากลัวมาก
0: ตายแล้ว
1: เนี่ยค่ะมาเป็น
0: แล้วเวลามาเนี่ยน้ำป่าแบบนี้เวลาหลากมาก็จะมีพวกท่อนใช่ไหม
1: ท่อนไม้เศษไม้ต่างๆพัดหมดเลยค่ะเพราะว่าน้ำจากพื้นที่นี้ถูกระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะ
0: คะ
1: พอมีผลกระทบจากเพื่อนบ้านที่สปป.ลาวฝั่งเราเองก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสนของเราอาจจะได้รับผลกระทบนี่คือเส้นทางน้ำบ่อเต็นเชียงแสนก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงนะ
2: คะ
1: มายังฝั่งบ้านเราถ้าเกิดว่าผลกระทบก็คือระดับน้ำในบ้านเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นประกอบกับถ้าเกิดน้ำสูงขึ้นฝนในพื้นที่ยังตกอยู
2: ่
1: ก็ต้องเข้าใจแหละชาวเชียงรายเขาก็เกิดความกังวลกันขึ้นนะคะทีนี้ขยับมาดูในพื้นที่จังหวัดตากกันบ้างเทศบาลนครที่แม่สอดแล้วก็ท่าสายลวดที่แม่สอดค่ะก็รับมือแล้วคุณผู้ชมดูฟ้าสิคลึ้มทั้งวันจริง
0: ๆ
1: ตกด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำเพิ่มใน3จุดสำคัญหลักๆก็คือเร่งระบายน้ำในพื้นที่บ้านริมเมยก่อนค่ะและเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนจัดเป็นทีมเลยไหมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเลยคอยดูนะคะจะได้เตรียมรับมือกับฝนที่เขาคาดว่ามันน่าจะตกลงมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะ
0: โอ้ยังยาวเนาะ
1: ค่ะ
3: ขยับลงมาดูภาคกลางบ้างคุณผู้ชมสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหพายุลมแรงพัดถล่มเลยนะคะพื้นที่อำเภออู่ทองเน
0: ี่
3: ย
0: โอ้ยไปหมดเลยเสาไฟ
3: ใช่ค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะริมถนนสาย333ก็คือสายอู่ทองด่านช้างค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านโค้งนะคะคือล้มลงเนี่ย14ต้นคุณผู้ชม
0: เหมือนโดมิโนเลยเนา
3: ะ
0: ดึงดึงดึงดึงต่อกันไป
3: แล้วมาขนาดนี้คือไฟฟ้านะคะดับไปเลยหลายหมู่บ้านนะคะอันนี้คือสุพรรณบุรีมาต่อค่ะชลบุรีค่ะ อาจจะไม่ได้มีเรื่องของฝนตกรุนแรงหรือว่าต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามรสุมที่พาดผ่านก็ส่งผล

0: ในเรื่องของคลื่นลมในทะเลนะคะคือรุนแรง
1: ลมแรง
0: เอาเป็นว่าเรือประมงเรือสปีดโบ๊ทเรือบรรทุกสินค้ารวมๆทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่ได้เลยนับร้อยลำนะคะพี่ๆจอดหลบนะคะในอ่าวแสมสารเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสี่ยงแน่นอน
1: อันตรายไป
0: ทีนี้อันตรายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอันนี้ต้องหยิบมาเตือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
1: ค่ะ
0: เกือบจะมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเลยนะ
1: อุ๊ยแล้วดู
0: นี่ค่ะ
2: นี่ภูเก็ต
1: น่ากลัว
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาฝ่าฝืนธงแดงลงไปด้วยนะ
1: นั่นไง
0: นักท่องเที่ยว2รายต่างชาติที่หาดในทอนค่ะคือพอฝ่าฝืนลงไปอย่างเงี้ยแล้วลมมันแรงแล้วดูนะคุณผู้ชมเห็นมั้ยธงแดงเขาปักไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็เห็นชัดๆนะ
0: นั่นคือสัญญาณอันตรายที่ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะกลายเป็นว่าถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดออกจากฝั่งไปนะคะแล้วคลื่นสูง 2-3 เมตรคุณผู้ชมคิดดูแต่โชคดีกรณีเมื่อกี้นักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนลงไปเนี่ยไลฟ์การ์ดช่วยไว้ได
1: ้
0: ปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้อาจจะไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกกรณีไห
1: ม
0: ไลฟ์การ์ดบอกกับทีมข่าวเราว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงวันนี้นะคะก็ประมาณสัก1เดือนนี่แหละช่วยนักท่องเที่ยวที่ถูกกระแสน้ำพัดออกจากฝั่งแล้วกว่า50ราย
1: โอ้ก็แสดงว่าฝ่าฝืนไปตั้ง50ราย
0: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นแล้วเน้นย้ำว่าถ้ามีธงแดงนั่นคือสัญญาณอันตรายห้ามลงเล่นน้ำเป็นอันขาดอย่าฝ่าฝืนนะคะเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตคุณเจ้าหน้าที่ก็ต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยคุณเหมือนกันค่ะ
3: ห้ามครับเตือน
4: นะ
3: ครับเตือนเป่านกหวีดไล่ทุกครั้งครับผม
4: มีทุกวันเลยเช้านี้มีอย่าง
3: เช้านี้ก็เกือบมีครับผมแต่ว่า
4: เรียกทัน
3: นู้นนะครับลงไปเรียกทันครับผม
5: แล้วพ่อเกือบตายไหม
6: ไอ้แขกติดล่องน้ำเลยครับพี
4: ่
6: แล้วผมคว้าปอดเหลืองนี่ไปช่วยครับแล้วพอขึ้นมาถัดมาแล้วก็ติดปอดเลยครับแล้วแขกเข้ามาผมก็อยู่ในล่องน้ำติดแทนเขา
4: เกือบไป
6: แขก
1: โอ้โหเนี่ยเห็นไหมมีแบบเกือบไปก็มี
0: ใช
1: ่ย้ำนะคะอย่าไปฝ่าฝืน
0: ค่ะ
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหน่อยค่ะอย่างที่บอกวันนี้นี่อันนี้นนทบุรีนะคะเจอฝนหนักเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีที่เขตบางพลัดนะคะรวมไป
0: เขาบอกว่าภาพ
1: อันนี้กรุงเทพอ๋ออันนี้กรุงเทพโอ้กรุงเทพก็หนักเหมือนกันเนาะ
0: โอ้โห
1: เนี่ยค่ะบางพลัดบางเขนบึงกลุ่ม
0: ค
1: ันนายาวบางกะปิประเวศสวนหลวงและหนองจอก
0: ค่ะ
1: บางคนบอกโอ้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะบ่ายวันอาทิตย์วันนี
0: ้
1: นอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มฝนที่จะพัดมาจากนครปฐมกำลังจะเคลื่อนเข้ามาเติมอีกนั่นแปลว่าวันนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพและนนทบุรีมีโอกาสที่จะเจอฝนยาวไปนะคะช่วงค่ำวันนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกันให้ดีๆพูดถึงเตรียมรับมือกรมอุตุออกมาเตือนแล้วค่
0: ะ
1: วันนี้ถึง2กันยายนไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและประกาศ51จังหวัดนะคะที่อาจจะเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันตามหน้าจอแคปไว้ได้เลย
0: เกือบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช่คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเตือนหน่อยเห็นแล้วตกใจมากหนูน้อย2ขวบอ่ะ
0: โอ้ตัวเล็กมาก
1: พัดตกลงมาจากรถกระบะกลางถนนเพราะประตูมันอุ้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะตกลงน้องเป็นยังไงบ้างอาการล่าสุดแต่ว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาแนะนำนะคะวันนี้พบกับคุณอุได้เลยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้จนวันนึงอะค่ะมันเกิดปัญหาขึ้นกับครอบครัวเองอย่างตัวอุอะค่ะเป็นผู้หญิงทำงานออกจากบ้านหาเงินทุกวันเอาง่ายๆอะคือไม่มีเวลาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมันมีอยู่วันคุณแม่มาบ่นเปรย์ค่ะหลังๆอ่ะตาแม่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยมองอะไรก็มัวเบลอๆเคืองตาก็บ่อยค่ะบางครั้งนั่งเฉยๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองบางทีมองอะไรอะค่ะเจอเป็นจุดดำๆเหมือนหยักใยลอยไปลอยมาอยู่ในลูกตาหนักเข้าไม่กล้าออกจากบ้านค่ะท่านบอกแสบตาตาเนี่ยสู้แสงไม่ไหว
1: แล้วเราเป็นลูกเน
8: า
1: ะ
8: ใช่คือฟังจากที่เล่าอะเชื่อว่าทนจนไม่ไหวแล้วจริงๆถึงมาบอกน่าจะเหมือนผู้ใหญ่หลายบ้านค่ะเวลาเป็นอะไรอะไม่ค่อยบอกลูกหลานกลัวลูกหลานลำบากกลัวเสียค่าใช้จ่ายแต่ด้วยอาการค่ะเลยรีบพาคุณแม่ไปตรวจผู้เชี่ยวชาญตกใจเลยว่าโอ๊ยทำไมพามาช้าขนาดนี้มันเสี่ยงแล้วนะก็ให้คำแนะนำในการดูแลเนี่ยหลายวิธีแต่หนึ่งเลยค่าใช้จ่ายสูงแล้วแม่ฟังอยู่เนี่ยฟังไปก็กลัวเจ็บตัวด้วยกลัวกลับไปไม่เหมือนเดิมด้วยผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่า มีวิธีนึงง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวค่ะแนะนำผลิตภัณฑ์กล่องนี้ค่ะ IDF Oil ซึ่งเป็นอะโวคาโดออยล์สกัดเย็นซึ่งในนี้ค่ะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวเรดปาล์มออยล์เซซามิออยล์ลูทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินอีซึ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี้ยค่ะเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่าย1แคปซูลก่อนนอนก็เลยให้คุณแม่ลองบอกเอาลองซะหน่อยละกันคืนแรกที่ลองตื่นเช้ามาแม่บอกโอ้รู้สึกแม่มันตามันใสมากขึ้นมันเหมือนมองอะไรชัดมากขึ้นเหมือนมีน้ำในตาเพิ่มมากขึ้นเลยคุยกันแม่เราน่าจะมาถูกทางแล้วแม่กินอย่างเงี้ยต่อเนื่องดูสัก2สัปดาห์หลังจากนั้นเชื่อไหมคะใครชวนไปไหนแม่ไปหมดไปเที่ยวไปกินข้าวไปคาเฟ่ไปทำบุญไปทุกที่แต่สิ่งที่คุณแม่มีความสุขมากที่สุดค่ะคือท่านน่ะสามารถเล่นกับหลานๆกลางแจ้งได้แล้วท่านบอกตาเนี่ยกลับมาสู้แสงเนี่ยสบายเลยดูทีวีเนี่ยดูได้ยาวๆนานๆเล่นมือถือเนี่ยถ่ายฟีดทั้งวันไม่มีแสบตาไม่มีตาล้าไม่มีน้ำตาไหลแล้วก็ไม่ปวดกระบอกตาด้วยค่ะตาเนี่ยกลับมาฉ่ำมันวาวไม่เคืองตาแล้วด้วยซึ่งเมื่อก่อนที่เล่าให้ฟังบางครั้งมองอะไรคุณแม่จะเจอเหมือนเป็นหยักไย่หรือว่าจุดดำๆทุกวันนี้ไม่มีแล้วคุณแม่ดีใจมากค่ะที่กลับมาเป็นปกติมองเห็นได้ชัดอีกครั้งพอคุณแม่มีความสุขทุกคนในครอบครัวก็มีความสุข
1: ด้วยเนาะ
8: แฮปปี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วใครที่มีปัญหาจะเป็นในเรื่องของตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลในเรื่องของต้อหรือกลัวที่จะมองไม่เห็นจากใจอูนะอย่ารอให้สายเกินไปและอย่าทนค่ะอยากให้เปิดใจลองอะโวคาโดออยล์สกัดเย็นดูแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบเต็มที่มากๆจัดให้แบบนี้คุณผู้ชมอะโวคาโดออยล์สกัดเย็น2กล่องตรงเนี้ยปกติแล้วคือเกือบ 2,000 แต่วันนี้ลดพิเศษไปเลยเหลือเพียง1,199 บาทและพิเศษค่ะอยากให้คุณโทรมาทันภายใน99ท่านแรกเพราะถ้าคุณโทรทันนะจะขออนุญาตค่ะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่1แบบนี
1: ้ค่ะ
8: กล่องที่2
1: โอ้ยคุณอู
8: ้ยังไม่พอค่ะกล่องที่3แล้วก็กล่องที่4แบบนี้คุณออนเยอะยังคะ
1: เยอะมากๆเลย
8: ให้หมดโต๊ะแบบนี้เลย
1: วันนี้พิเศษจริงๆนะเน
8: ี่
1: ย
8: พิเศษจริงๆแต่อู้อ่ะเข้าใจจริงๆว่าช่วงเนี้ยคือเราจะซื้ออะไรทั้งทีหนึ่งเลยอ่ะมันต้องคุ้มที่สุดดีที่สุดถ้างั้นเอาแบบนี้ได้ไหมคะให้พิเศษเฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาภาพโปลงนิดนึงเพราะว่าจะลดราคาให้อีกลดให้อีก200
1: โอ้โห
8: แล้วก็ให้คุณผู้ชมจ่ายมาแค่999บาท
1: ไม่ถึงพันเลย
8: ไม่ถึงพันมีทอนค่ะฮะ
2: เพิ่มครับพิเศษ
1: เพิ่มอีก
8: อันนี้เลยเจ้าของแถมเพิ่มให้อีกค่ะหมดน
1: ี้เลยวันนี้ใจดีสำหรับข่าวแหกโค้ง
8: สดกลางรายการเลยนะคะ
1: ค่ะ
8: คุณผู้ชม
1: เอาใหม่
8: ไม่มีที่ไหนให้ที่นี่ที่เดียวนะแถมเพิ่มอันนี้เป็นกล่องที่5เนา
1: ะ
8: แล้วก็ยังไม่พอเอาแว่นกองแสงสีฟ้าไปด้วย
1: ค่
8: ะคุณผู้ชมแว่นเราอะยืดหยุ่นดีมากเดี๋ยวอุตส่าห์ทิ้งให้ดูแล้วกันยืดขนาดนี้ค่ะคุณออนงอได้ขนาดนี้ผู้ใหญ่บางท่านบอกถ้าเผลอนั่งทับทำร่วงเกิดอะไรขึ้นทุกคนลองดูค่ะแข็งแรงทนทานแบบนี้เพราะฉะนั้นอุสรุปให้คุณผู้ชมดูภาพโปรตรงนี้น
1: ะ
8: มันจะเป็นซื้อ2และแถม6ทั้งหมดมันคือ8ชิ้นจ่าย999บาทกดเบอร์นี้ค่ะ02-113-0168 02-113-0168 หรือ LINE @CS55 มีเก็บเงินปลายทางได้ไปหมดนี้เลยต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีให้ที่นี่ที่เดียวค่ะคือถ้าหลังจากเนี้ยอูไม่มีโปรนี้แล้ว
1: ค
8: ือมาขอก็ไม่ให้ยังไงคุณผู้ชมรีบโทรนะคะแล้วก็ย้ำนิดนึงทำไม1กล่องเนี่ยเขามีส่วนดูแลเยอะ1เลยเนี่ยเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่ายค่ะใครก็ทำได้1แคปซูลก่อนนอนถ้างั้นเดี๋ยวอูย้ำโปรให้อีกทีคุณผู้ชมดูบนโต๊ะตรงนี้นะตัวอะโวคาโดออยล์สกัดเย็น2กล่องเดิมๆมันคือเกือบ 2,000 และวันนี้ลดไปเลยเหลือ999บาทตอนนี้ไม่ถึง8สายสุดท้ายหรอ
1: ว้า
8: คุณผู้ชมโทรให้ทันนะถ้าคุณโทรทันแถมให้ฟรี5กล่องแล้วยังได้แว่นกองแสงสีฟ้าทุกคนดูอีกครั้งค่ะขาแว่นยืดหยุ่นสูงขนาดนี้งอได้ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนั่งทับทำร่วงไม่มีหักไม่มีพังแน่นอนให้ฟรี1ชิ้นจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซื้อ2แถม6ได้8ชิ้นจ่ายแค่999บาทกดเบอร์นี้ค่ะ02-113-0168 02-113-0168 หรือ LINE @CS55 อูบอกเลยนะแถมเยอะขนาดนี้ให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรค่ะถูกและดีให้ที่นี่ที่เดียวแล้วอูเชื่อเหลือเกินคุณออนว่าลูกๆทุกคนเนี่ยอยากที่จะดูแลดวงตาคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดแต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองที่ดูรายการนะคะอย่าลืมดูแลดวงตาตัวเองด้วยนะคุณล้มคนเดียวเนี่ยมันคือล้มกันทั้งบ้าน สายหมดแล้วยังไงดี
1: ต่อเธอค่ะเนี่ยทีมงานบอกสายหมดแล้วอ่ะ
8: นัดต่อเวลาพิเศษให้เนา
1: ะ
8: เอางี้คุณผู้ชมฟังอูนะรีบโทรให้ทันก่อนจบรายการอูให้ไม่จำกัดจำนวนสายขอให้โทรให้ทันนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วนะคุณจะได้เป็นแบบนี้เป็นซื้อ2แถม6ทั้งหมดคือ8ชิ้นจ่าย999 บาทโทรเบอร์นี้ค่ะ

0: 02-113-0168 02-113-0168หรือ LINE @cs55 ทั้งลดด้วยทั้งแถมด้วยให้แค่รายการนี้เท่านั้นบอกเลยถูกและดีให้ที่นี่ที่เดียวค่ะและอุ้ย้ำนิดนึงใน1กล่องเนี่ยเขามีส่วนช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมและกินง่ายใครก็ทำได้1แคปซูลก่อนนอนค่ะย้ำอีกทีนึงซื้อ2และแถม6คุณได้ทั้งหมดคือ8ชิ้นตรงนี้จ่ายแค่999บาทโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0168 02-113-0168หรือ LINE @cs55 ย้ำอีกทีคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะขอให้ทันนะซื้อ2แถม6ทั้งหมดคือ8ชิ้นจ่ายแค่999บาทโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0168 02-113-0168หรือ LINE @cs55 อุยามนิดนึงทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นคือง่ายๆค่ะถูกและดีอ่ะมีที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมได้ทั้งเซตหมดโต๊ะเลยย้ำให้อีกทีขอให้ทันนะคะซื้อ2แถม6ทั้งหมดคือ8ชิ้นจ่ายแค่999บาทเบอร์นี้หน้าจอค่ะ02-113-0168 02-113-0168หรือ LINE @cs55 ย้ำอีกครั้งค่ะซื้อ2แถม6ทั้งหมด8ชิ้นจ่ายแค่999บาทกดเบอร์นี้ค่ะ02-113-0168 02-113-0168หรือ LINE @cs55 หมดนี้เลยค่ะ
1: ค่ะเอาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราแว่นก็ทนทานแล้วก็ทรงสวยด้วยนะคะทั้ง2ท่านว่ายังไงคะเดี๋ยวใส่แว่นไปสู้พี่ดิบดีกว่า
2: ต้องมาเลยนะคะ
3: ต้อง
2: มาแว่นอีกอันนะคะเป็นอีก2คน
3: ใช่
2: ไหมเผื่อไว้เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาที่เรื่องนี้ที่เมื่อกี้พี่นิดมีเกริ่นไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์ที่พ่อแม่ต้องดูจริงๆเพราะว่ารถกระบะที่ขับมาเนี่ยคือถ้าเขาหักหลบไม่ทันหรือเบรกไม่ทันเด็กน้อยที่ตกมาไม่อยากจะคิดเลยจริงๆลองชมภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
4: ไม่ใช่ขาเน
5: ี่
4: ย
5: เอา
4: พี่เดียวจอดพี่เดียวจอดรถ
6: ทำไมทำไมล่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้ตายแล้ว
0: นี่คือภาพสดๆจากกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตาม
1: นี่ๆ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกครั้งเด็กที่ตกมาวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นแล้วเอาจริงๆนะสังเกตน้องเสื้อเหลืองนะคะเขาลงไปบิดประตูเนี่ยเขายังค่อยเห็นเด็กที่ตกลงมาทีหลัง
2: ยังไม่รู้เลยว่าเด็ก
0: ยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะคะทีนี้เนี่ยคือในมุมมองของคันที่ขับตามมาภาพที่เขาเห็นนะคือจู่ๆเนี่ยรถคันข้างหน้าประตูฝั่งซ้ายหลังเนี่ยเปิดเองแล้วเด็กร่วงลงมาแล้วพอเขาเห็นเนี่ยโชคยังดีว่ามีสตินะคะหักหลบขวากระทันหันไม่ให้เหยียบซ้ำเหตุตรงนี้ที่เกิดก็คือตลาดบ้านหมอที่สระบุรีค่ะทีนี้แหละค่ะคือเจ้าของรถบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับมาระหว่างทางนะจะพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลแต่จู่ๆเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่เห็นก็คือประตูหลังพอเปิดปุ๊บอุ๊ยอะไรหล่นลงมาเป็นเด็กและนอนแน่นิ่งไปเลยด้วยนะคุณผู้ชม
2: แสดงว่าคันที่ขับตามอ่ะเขาไม่ได้ขับเร็วมาก
1: ใช่
2: ก็ถึงเบรกทัน
0: น
2: ่ะ
0: นี่เชียร์ไม่อยากคิดเลยนะถ้าที่เขาต้องพาคุณแม่ไปเป็นเหตุด่วนเนี่ยอ๋อ
2: แล้วเกิด
0: เกิดอะไร
2: เกิดเขากำลังแบบใช่ไหม
0: ใช่คืออันนี้เขายังหักหลบและเบรกทันทีเนี้ยพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็รีบให้แฟนเนี่ยลงไปกั้นพื้นที่ก่อนแล้วรีบบอกว่าอย่าเพิ่งขับมาทางนี้นะอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเด็กเหมือนจะอาการสาหัสเพราะว่าแน่นิ่งไปเลยและที่เห็นเนี่ยเหมือนว่าหัวจะกระแทกด้วยนะคะโอเคก็ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสระบุรีต่อค่ะลองฟังเสียงการเล่าของเจ้าของรถดูค่ะ
4: พอเราจอดรถอ่ะเห็นเป็นเด็กหนูก็เลยกระโจนลงไปจากรถเลยเพื่อไปดูเด็กก่อนเพราะว่ากลัวคันข้างหลังอ่ะจะมาเหยียบซ้ำก็ค่อนข้างที
5: ่
4: จะสะเทือนใจค่ะคือลงเขาล่วงมาเหมือนตุ๊กตาเลยคนขับอ่ะน่าจะเป็นแบบเหมือนไม่ลุงก็ตายค่ะค่อนข้างมีอายุแล้วแต่เด็กอ่ะจะอยู่กับคนขับข้างหน้า
0: โอ้โหใจไม่ดีหลานเชียร์ก็สองสามขวบแล้วเด็กคือตัวจะเล็กมากๆเลยนะคะทีนี้เธอบอกว่าที่นำคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าอยากจะแจ้งเตือนจริงๆว่าไม่ควรให้เด็กเล็กนั่งในรถตามลำพังโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่นั่งประกบนะคะหรืออันนี้คำแนะนำเธอนะควรจะมีคาร์ซีทหรือเปล่า
2: เอออันนี้นะคะจริงๆเป็นกฎหมายบังคับ
0: ถูกค่ะใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วทีนี้ที่ต้องตรวจสอบอีกก็คือรถล็อกประตูดีหรือยังตรวจสอบสภาพรถไปด้วยเพราะว่าเด็กเขาเปิดได้นะเด็กวัยนี้เขาซนจริงๆนะคะทีนี้สอดคล้องไปกับคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะย้ำจริงๆว่าเมื่อกี้พี่ออนบอกแล้วจริงๆเป็นกฎหมายด้วยและในมุมมองแพทย์เด็กควรจะนั่งคาร์ซีทเพราะหากเกิดอุบัติเหตุเด็กที่ไม่นั่งคาร์ซีทนะคะเด็กที่ไม่นั่งนะ มีโอกาสเสียชีวิตมากถึง 40%
2: โอ้กับครึ่ง
0: กับครึ่งนะคะสูงมากนายแพทย์ทัชนพงศ์นะคะก็เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางและเป็นเจ้าของเพจชื่อดังด้วยเขายังบอกเลยว่า

แต่สมัยที่เรียนแพทย์เนี่ยพบเด็กบาดเจ็บหนักจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต่อเนื่องเลยค่ะบางรายถึงขนาดต้องผ่าตัดสมองบางรายรอดชีวิตแต่สมองได้รับการเสียหายกระทบกระเทือนนะคะบางรายหนักสุดก็คือเสีย

0: ีนะให
1: ้ใช่ค่ะเห็นภาพเลยว่าแม้จะกอดแน่นแค่ไหนเกิดปุ๊บเนี่ยเนี่ยแต่พอเป็นคาซีทอ่ะคือ
2: จะล็อกตัวเด็กไว้กับคาซี
1: ถูก
2: ไม่กระเด็น
1: คือแม้ว่าอาจจะไม่ได้ 100% ว่าจะรอดชีวิตแต่โอกาสที่จะบาดเจ็บรุนแรงกระทบกระเทือนหรือหลุดออกไปจากมือหรือถูกตัวถุงลมนิรภัยกระแทกเนี่ยก็ลดไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะ
2: นี่เรื่องความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วฝากนะเพราะว่าไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกจริงๆนะคะโอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไง
2: ขอให้ปลอดภัย
1: ส่งกำลังใจ
2: เอาใจช่วยจริงๆนะค
1: ะ
2: ยังอยู่กันที่เรื่องของท้องถนนไปดูในพื้นที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะจะพาไปดูภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับนาทีระทึกเกิดอุบัติเหตุชนกัน3คันรวดเลยค่ะ
3: ขับมาของกูดีๆอ่ะ
2: บ่นเลย
1: ตายละ
2: เลย
1: คือตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุแบบขับเร็วหรือเปล่านี่ขนาดขับไม่เร็ว
2: ค่อยๆดู
0: เข้าใจเขานะ
2: คือสวยจริงๆอ่ะขับมาดีๆเลนขวาเอาเป็นว่าต้นเหตุก็คือรถสีเหลืองใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ดูดีๆเขาไปพุ่งชนเลนกลางก็คือกระบะ
0: เอ้า
1: เอ้าดูนะ
2: พุ่งชนกระบะก่อนแล้วค่อยท้ายเนี่ยสะบัดมาชนรถของคนที่ร้องตะโกนว่าเอาขับมาดีๆอ่ะดูใหม่ดูใหม
1: ่พี่แต่เมื่อกี้คือ
2: ไปชนซ้ำ
1: กระบะจะเปิดแล้วเหมือนเขาไปเดินหน้าด้วยอ่ะ
0: เขาชนไปแล้วหนึ่งนะ
1: ดูตอนนี้ดูตอนนี้อุ้ย
2: นี่ไง
1: แล้วถ้าเขาเอาขาลงมานะนี่หนีบขาเขินะ
0: แล้วถอยอีก
1: ชนอีก
2: อาจจะเป็นอารามตกใจหรือเมาหรือเปล่าหลายคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนนะคะไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าที่แน่ๆนะรถเสียหาย3คันรวด
1: ค่ะ
2: เอาไล่เรียงกันใหม่รถเก๋งสีเหลืองไปพุ่งชนท้ายกระบะ
1: ค่ะ
2: ดูใหม่ค่ะนี่มาแล้วคือเลาะกลางมาแล้วชนปุ๊บท้ายสะบัดมาชนรถเก๋งของกล้องหน้ารถที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
1: เจ้าของกล้องเซ็งเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วรถเก๋งก็ถอยมา
1: ค่ะเพื่อเว้นพื้นที
2: ่ปรากฏว่าเขาไปชนกระบะซ้ำอีก
1: คือคง
2: แล้วจากนั้นถอยมาชนรถคันติดกล้องด้วยนะเขาบอกชนเบาๆอีกนะคะเอาเสียหาย3คันแต่สุดท้ายแล้วคนขับรถเก่งเนี่ยลงจากรถมา
1: ค่ะ
2: ยกมือไหว้นี่ค่ะยกมือไหว้คู่กรณียกมือไหว
1: ้เป็นเหมือนดูมีอายุหรือเปล
2: ่
1: า
2: แล้วก็นั่งเลยกระดุมงงนะมึนๆใช่ไหมคะแล้วตำรวจก็สภ.เมืองปราจีนบุรีก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนนะคะยังไม่สรุปหรอกว่าเมาหรือไม่เมาหรือว่าอารามตกใจบางครั้งตกใจเหยียบผิดก็เกิดขึ้นได้อุทาหรณ์สำหรับคนใช้ถนนนะคะอย่าประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีเพราะว่ามันอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินนะคะแล้วไม่ควรจะขับรถไปซาะเลนกลางแบบนี
0: ้ใช่อย่าไปเบียดเขาอย่างนี
2: ้อันนี้ผิดใช่ไหมคะ
1: อันนี้เหมือนเขาจะแบบเบียดเลนออกมาอย่างนี้ละไม่ใช่ละ
2: แล้วไม่พ้นพอไปชนกระบะท้ายก็เลยสะบัดมาชนคันที่เป็นกล้องหน้ารถนี้นะคะก็ที่สำคัญคือขับตามเลนของเราเว้นระยะห่างคันหน้าเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เอามาเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะ
1: คะ
0: อันนี้ไปดูหน่อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นนี้แล้ว
1: ยังไงคะ
0: คือเขาไปจับเขาเรียกอะไรล่อซ
2: ื้อในวัด
0: ในวัด
2: ค่ะ
0: ไปยังไงดีให้เนียน
1: ค่ะ
0: ผู้ชมไปดูภาพสายลับโกนหัวไปเลยค่ะ
1: ลอง
0: ปลอมตัวเป็นพระเนียนกิ๊บเลยที่บางละมุงลองดูก่อนค่ะ
4: ไปเดี๋ยวตำรวจจำเจกันเลยเหรอ
5: มีโอเคมีเปิดไฟก่อน
0: เป็นไงล่ะก็เลยสามารถรวบได้คาหนังคาเขาเห็นไหมนี่อุปกรณ
1: ์คนไหนคือสายลับตัวจริงคะเนี่ย
0: นี่เห็นไหมคะนี่คือสพไหนคนไหนนี่ไงเห็นยัง
2: หรอนี่สายตำรวจชี้ช่อง
0: เห็นไหมไปเลยอยู่ในนี
1: ้
0: ชี้ช่องให้ไปบุกจับนายมอสเป็นพระลูกวัดนะคะเป็นพระลูกวัดและเป็นพ่อค้ายาเสพติดแม่พร้อมกับเด็กวัดเป็นลูกน้องโอ้โห
1: ครบเลย
0: นั่งเสพยาอยู่ในกุฏิวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ต้องชมชาวบ้านนะเพราะว่าเบาะแสก็มาจากชาวบ้านเขาถึงบอกชาวบ้านต้องเป็นหูเป็นตานะใช้วัดเป็นที่หลบอาศัยของพวกค้ายากันซะเยอะนะคะแต่ว่าวัดดีๆมีอีกเยอะนะแต่ว่าอาจจะมีคนพวกนี้มาปะปนกันบ้างคือชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสว่าพระลูกวัดรูปดังกล่าวเนี่ยพฤติกรรมคือค้ายาเสพติดแล้วเด็กวัดเดินยาโ
0: อ
2: ้ทำเงินเป็นวงจรเลยค่ะหลังรับแจ้งก็อย่างที่พี่นิพบอกชุดสืบก็ลงทุนปลอมตัวเป็นพระลูกวัดเลย
1: นะท่านนี้ใช่ไหมคะ
2: ท่านนี้ค่ะไปเรียนอยู่ในวัดนะคะแล้วก็ทำให้สายเนี่ยล่อซื้อยาเคในราคา300บาทแล้วซื้อขายผ่านทางอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
2: ไอจี
0: ว้าย
1: อุ้ย
2: อินสตาแกรมเนี่ย
0: โ
2: อ้สายลับก็ทำทีเข้าไปจะรับของกลางชุดสืบก็ซุ่มอยู่แล้วก็มีสายตรวจสาย

0: ลับที่กลนหัว
1: ชี้เบาะแส
0: ชี้เป้าเข้าไปกุฏินี้เลยจากการตรวจค้นยึดของกลางเป็นยาเคนะคะ2ถุงหนักประมาณ2กรัมแล้วก็เงินที่ใช้ในการล่อซื้อ300บาทก็นำตัวในมอสลาสิขาก่อนนะเพราะมอสเนี่ยเขาบวชอยู่นะคะส่วนอีกคนนึงที่เป็นเด็กวัดก็เป็นลูกน้องก็โดนไป2คนคอตกเลยค่ะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่
1: ะ
2: อันนี้ฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายนะคะ
1: ค
2: ุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปวันดีรีบโหลดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์สุดเข้มข้นอย่างแดงใบเล่เนี่ยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2 EP จากทั้งหมด8 EP และเรื่องราวกำลังเดินมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงกำลังพาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งดูมาถึงตรงนี้นะเราอาจจะได้เห็นว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวนะคะและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนสุดสัปดาห์นี้ลองกลับไปทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์มากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินและตามดูให้ถึงบทสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะพาเขาไปถึงไหนเหลืออีก2ตอนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะคะรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันได้เลยนะคะย้ำนะคะแดงใบเล่รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงเดือนสุดท้ายค่ะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้จะมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะสุดสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ได้รู้จักแดงใบเล่ก็ถึงเวลาต้องโหลดวันดีแล้วตามให้ทันนะคะ
1: ค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการดำรึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท

อาจพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะใช้ทำนองกะเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึงเวลา 17:30 น.จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองสรพัญญะส่วนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะใช้ทำนองกะตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึหมู่ที่4อำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมให้กับกลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลโคชวัตรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรือนจังหวัดเลยวัดพระที่นั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทออเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: มึงรู้ตัวปะเนี่ยพวกมึงทำตัวแปลกสุดๆอะ
3: แปลกไงวะ
2: โอ๊ย
4: ครูก้องบอกมึงจะพาการเรียนมึงเล่นอะไรวะ
5: มึงควรดีใจนะที่จะได้ไม่ต้องทนเห็นหน้ากูอีกต่อไปแล้วอะ
4: ถ้ากูเล่าความจริงอะไรให้มึงฟังมึงจะเปลี่ยนใจปะ
5: ที่มึงบอกว่ามึงรักกูมึงรักกูแบบไหนวะ

0: แล้วมึงรู้สึกยังไงกับกูวะ
1: ห้องน้ำมันลงมาข้างล่าง
2: ครับป้า
0: เราเรื่องเราอ่ะ
2: มันใช้เวลาตามไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวตายเลยไปก่อน
1: ซัน
2: ครับป้า
1: อย่านอนดึกนะลูก
2: ครับป้าเดี๋ยวนอนเลยครับ

0: ผมไปพักการเรียนแล้วครับแล้วก็จะกลับมาแข่งคู่กับเบนเหมือนเดิม
1: แล้วเบย
2: ์แข่งครับ
3: คือมันได้อย่างนี้สิ
1: ยังไงก็ขอให้เข้าขากันไวๆนะ
0: ครับครู
2: ได้ครับ
4: ช้านะมึงอ่ะโทษทีซาลาเปาลูกหนึ่งขนมจีบกล่องหนึ่งเนี้ยคุ้มค่าส่งหรอวะฮะ
1: เขากูกินแค่เนี้ยมันบ่นมากมาส่งเองทำไม
4: จ่ายด้วยช้าอีก
1: เออวันก่อนที่โรงพยาบาลเนี่ยที่มึงถามกูกูใหญ่เขาให้เบย์ไอซันอ่ะลงแข่งเปรมเกมแต่ว่าแข่งคู่ด้วย
4: แข่งคู่
1: อือฮึแล้วเด็กทั้งสองคนก็ตกลงแล้วด้วย
4: ก็ดี
1: แต่กูคิดว่าเราน่าจะต้องช่วยกันปิดเรื่องนี้จากพ่อมึง
4: เข้าใจได้นะถ้าพวกผู้ใหญ่รู้นี่มันคงกดดันจะแข่งคู่มันก็ต้องซ้อมคู่ด้วยกันปะจะปิดเรื่องนี้ไงอ่ะ
1: คู่ใหญ่ให้งบมาก้อนนึงอ่ะให้พวกเด็กๆไปซ้อมที่ต่างจังหวัดมึงสนใจไปช่วยเลี้ยงเด็กไหม
4: เลี้ยงเด็กแหละวะ
1: เอ้าเด็กแต่ละคนมันแสบๆกันทั้งนั้นเลยไงก็ถ้ามีใครสักคนมาช่วยดูแลมันก็น่าจะดี
5: ดูแลมึง
1: ใช่ครับดูแลเด็กๆสิไปไหมโอ้ให้กูไปคนเดียวนี่ลำบากแย่เลยไม่เป็นห่วงกูหรือไงวะ
4: เออไปด้วยก็ได้
1: yes.
4: กูได้หาวิธีหาข้ออ้างให้เบย์ด้วยเวลาต่างจังหวัดอ่ะ
1: ก็ดีขอบใจมากๆนะแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวกูส่งให้ในไลน์ใช้ไลน์เดิมอยู่ใช่ไหม
4: มีอะไรทักมาได
1: ้ไปก่อนนะ
4: เจอกันมึง
1: ขับรถดีดูเวลาด้วย

0: มาไวจังอ่ะวันนี
1: ้พี่เป็นไรเนี่ยไม่สบายเหร
2: อนั่งอยู่อย่างนี้มา15นาทีแล
0: ้
2: ว
0: เอ้าไม่ได้เป็นไรก็ลุกขึ้นไปวอร์มดิลุกลุกได้แล้วเร็ว
1: เฮ้ยพี่เป็นไรอ่ะ
2: สันพี
0: ่มึงเป็นไรเนี่ย
2: สมมุติถ้ามีคนบอกชอบมึงอ่ะมึงจะทำไงวะ
3: ใครอ่ะพี่ผมไม่เห็นพี่คุยกับใครเลย
1: ถ้าเป็นหนูนะชอบก็คุยไม่ชอบก็ปฏิเสธ
0: เออใช่
2: แล้วถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบเขาว่าง
1: ั้นก็ปฏิเสธไปเลยเพราะว่าถ้าพี่ชอบอ่ะพี่ต้องรู้แล้ว
2: เฮ้ยบ้าปะเนี่ยจะไปปฏิเสธได้ยังไงมันปิดกั้นโอกาสตัวเองไปเปล่า
1: ก็ถ้าไม่รู้สึกก็เท่ากับไม่ชอบจบ
2: แล้วถ้าคิดว่าอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็มีความคิดในหัวที่มันแวบๆมาว่าแบบหรือมันเป็นไปไม่ได้อะ
1: เอาจริงหนูก็ตอบแทนพี่ไม่ได้อะคือถ้าไปต่อแล้วมันดีก็แฮปปี้กับพี่ด้วยแต่ถ้าพี่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้อะการไม่เริ่มเลยก็อาจจะเจ็บน้อยกว่า
2: โอ้ยของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลามันต้องศึกษาก่อนแล้วถ้ามันใช่ไม่ใช่เนี่ยค่อยมาคิดดูอีกทีจริงเหรอซิโป้
4: จริงดิพี่ชายเปิดใจไปเลยถ้ามันชอบนะเดี๋ยวข้ามันไม่ได้มันเข้ามา

0: ง
1: จริงเหรอวะ
0: จริงดิ
1: แล้วถ้ากูคุยแล้วกูไม่ชอบอ่ะ
0: ไม่ชอบก็เลิกดิพี่จบ
1: พี่ไปถามอะไรแก้วแล้วต่อไปนี้พี่จะมีแต่ซิปโป้น้องรัก
2: เบสโบรฟอร์เอเวอร์
1: เบสโบรฟอร์เอเวอร์ดิวะ
3: ก็ถ้าพี่มีคำตอบล็อกวงอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะพี่ไม่ต้องถามหนูก็ได้ป่ะ
1: ไม่มีนะ
3: มีค่ะ
1: ไม่มีไม่
3: ไม
1: ่ไม่มีไม
3: ่
1: ม
3: ี
1: ไม่มี
4: ไปซ้อมได้แล้วไป
1: ไม่มี
4: ไปซ้อมไป
1: เบสโบร
3: น่าจริง
4: ๆเก๋ตู
0: ้อ้าวพี่เบถ้าวันนี้พี่ไม่มาซ้อมอ่ะ
2: ช่วยเปตองทำพอร์ตอ่ะ
0: อันนี้พวกพี่นี่จะแข่งกันอีกไหมว่าใครจะได้กลับยังไง

0: มึงไม่ต้องอ๋อเลย
1: ไม่อ๋อวันนี้ผมมีนัดกับพี่ชายน้องมีนามีไว้ว่าจะเคลียร์ใจกันสักหน่อย
2: แล้วผมขอตัวก่อนนะ
0: เออไปสิ
1: พวกพี่กลับกันดีๆนะ
0: เออเดี๋ยวกูกลับเอง
1: เฮ้ยตามสบายนะตามสบายเลย
0: เออไป
1: สู้ๆสู้ไปแล้วไปไหนๆวันนี้ก็มีคนชนะแล้วอ่ะงั้นกลับด้วยกันป่ะ

0: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: แลคโตไซด์เอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตไซด์เอ็กซ์ตร้า300
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือกเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่า

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
5: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
6: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
7: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
8: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
9: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
10: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
11: เลือกเมกะแทง
10: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
5: Canon delighting you always

0: Lichen Reflection Concert.
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
2: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
3: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
5: ขอกินด้วยนี
1: ่ไม่

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ของสั้นเหรอลูกข้าป๊าของผมนะครับ
1: เอาละแน่ใจนะไม่ให้ป๊าไปส่ง
0: ไม่เป็นไรครับป๊าผมเรียกรถแล้วครับ
1: ถ้าจะทำอะไรเนี่ยนึกถึงหน้าป๊าไว้เยอะๆเลย
0: ทำไมอยู่ป๊าพูดอย่างนี้อ่ะ
1: เอ้ามีข่าวออกมาตั้งเยอะแยะเด็กๆไปเที่ยวทะเลไปฉลองกันที่จมน้ำกันเต็มไปหมดเลยเราเนี่ยถ้าจะลงน้ำเนี่ยนึกถึงหน้าป๊าไว้เยอะๆเลย
0: ได้ครับป๊าหายห่วงได้เลยเดี๋ยวผมลงแค่ข่าวพอนะป๊า
1: ดีแล้ว
0: สวัสดีครับป๊า
2: ไอ้ชนไอ้กระจกห่วงจุ้ยมึงอ่ะตอนเย็นๆแสงมันสะท้อนมาโดนร้านกูข้ากูตาจะบอดหมดแล้วเนี่ยออกไป
1: สงสัยที่เขาบอกว่ามันสะท้อนสิ่งอัปมงคลเสนียดจันไรเนี่ยมันเอ้ยสงสัยเวิร์กเว้ยใช้ได้จริงเหรอ
2: นี่ถ้ามึงทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะหัดมีสามัญสำนึกหน่อยนะไอ้ชุน
1: เอาไหมเอาไหมทนไม่ได้ก็ย้ายร้านหนีไปดิ
2: เวรนี
1: ่ดีซะอีกคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งหนวกหูมือฟังมึงแบบเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็โม้เรื่องลูกโอ้ยอะไรเยอะแยะ
2: อิจฉากูดิเห็นลูกกูได้ดีทุกคนไม่เหมือนลูกมึงคัดตัวเทนนิสยังถูกตัดสิทธิ์ออกเลย
1: มึงอย่ามาแตะลูกกูนะเอาเหรอกูเตือนมึงแล้วนะ
0: เฮ้ยป๋าพอแล้วป๋า
2: เอามาหาดิ
1: เอาดิ
2: กูรออยู่
1: นะนี่โชคดีนะลูกกูมาห้ามเนี่ยเห็นกับลูกกู
2: ขึ้นง่ายแล้วมึงอ่ะ
1: เอามึงเลยล่ะ

0: าลูกก้าวมาได้มาก้าวเดียวนะมึงมึงข้ามมาข้ามให้ไหวหน่อยคุณอู้ลงมาแล้วเนี่ยเหลือแต่มึง
1: ไป
2: Good morning,
3: teacher. Good morning, teacher.
1: Good morning, teacher. ไปนั่งเด็กแต่ละคนนั่งไหนนั่งไหน
4: สวัสดีครับกล้อง
1: สวัสดีครับ
4: พี่โบ๊ทมาด้วยเหรอครับ
1: โหครูให้พี่โบ๊ทเนี่ยมาช่วยดูแลพวกเราไงโหสนกันขนาดนี้ครูคนเดียวไม่ไหวหรอกไปหันย่างกันแล้ว
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไปอาจินั่งอาจินั่ง
5: สวัสดีทุกคน
3: เหลือใครอ่ะครบป่ะ
5: พี่สามดีครับ
4: พอดี
3: ขาดคุณหนึ่งโมไปต่อ
5: มาแล้วมาแล้ว
1: สวัสดีครับ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับไปครับสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปนี
6: ้เฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ะเห็นคนอื่นเข้ามากูอยากมาด้วยว่ะไป let's go
3: เออพี่ออกได้แล้วพี่ปิดประตูเลย

0: ขี่การ์ดมาแล้วอาเรียแก้ว
1: เลิศอยู
0: ่เลิศโหเมมเต็มแล้วมั้งขี่การ์ดมาแล้วอาเรียแก้ว
1: อะไม่ลืมพี่เจริญ
0: เดี๋ยวขี่การ์ดตัวด้วยกันนะ
1: งั้นลุงไปนอนกับครูก้องนะแกก็อยู่ส่วนแกเข้าใจไหมจ๊ะ
2: แก
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: พ่อคนเดียวกันเว้ย
2: นี่เราแซวไม่ดู
0: ให้มันแก่คนเดียวคุยไม่อยากแก
4: ่มึงด้วย
3: ผมอยากเล่นครับกูงั้นผมนอนกับ
5: ผมนอนกับซิโก้ครับ
0: เอางั้นเหรออ่ะนี่ขี่การ์ด
5: ขอบคุณครับครู
3: งั้นเปก็นอนกับเปตองแล้วกัน
0: ขี่การ์ดแล้วก็เดี๋ยวทุกคนเอาของไปเก็บนะครึ่งชั่วโมงเจอกันแล้วก็รีบไปซ้อมวันนี้เวลาซ้อมมันมีน้อยมาก
3: ครับไปเล่นน้ำนะเว้ยเฮ้ย
5: ครับแล้วครับ
2: นอนกับครูดีแล้วเพื่อนคืนนี้ก็ยาวว่ะ
6: เอาล่ะเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
6: เยี่ยมซิโป
8: ้ครับ
6: จะไม่ต้องแข่งเกมไง
8: ฮะต้องแข่งด้วยเหรอครู
6: ครูยังไม่ได้บอกเราว่าครูส่งเราไปลงแข่งเกมแทนซัน
8: น่
6: ะ
8: ไม่มีนะครับ
6: งั้นก็ยินดีด้วยซิโป้ได้ลงแข่งชายเดี่ยวเกมแล้ว
8: เยี่ยมกูได้แข่งเลยวิลลี่ซันแก้ว
6: ไปกินตัวซ้อม
9: ไป

0: เยี่ยม
1: ย่อขาอังกฤษ
2: หลบสิ
1: อะไรครับเนี่ย
0: เออดีมากเก่งมาก
3: โฟกัสหน่อย
4: เฮียลี
5: ่
4: พี่ว่าใช่ใช่ป่ะ
5: จะไปเหลือ

0: วันนี้เป็นไรกันน่ะทำไมได้มาซิงกันเลยวะ
1: ไม่มีอะไรครับพอดีมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยครับ

0: ซันที่พี่ถามถึงวันนั้นอะพี่หมายถึงพี่เบย์ใช่ปะ
1: ดูออกด้วยหรอ
0: ขนาดกูยังดูออกเลยมีอะไรก็เคลียร์กันเถอะพี
1: ่เป็นอย่างที่แก้วบอกไม่ใช่หรอว่าอะไรที่เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกอะเริ่มไปมันก็เสียเวลา
0: เอ้าแล้วมึงแข่งคู่แต่มึงไม่คุยกันอะนะ
1: ก็คุยแค่เรื่องแข่งไงกูอะโปรเฟสชันนอลอยู่แล้ว

0: จะแคร์กันขนาดนั้นน่ะก็คุยกันเถอะพี่
1: จะคุยยังไงพี่โบ๊ทเขามาด้วยนะถ้าเกิดเขาไปบอกพ่อเขาจะทำไงล่ะ
0: พี่ก็หาจังหวะดีๆดิเขาไม่ได้ตัวติดกันตลอดเวลาซะหน่อยลองดูพี่ดูกันน่ะ
2: ใจนะ

0: เป็นไงบ้างวะได้กลับไปตีเทนนิสกับไอซันอะ
1: จริงๆตอนซ้อมอะมันดีมากเลยนุ้ยแต่สงสัยคงเป็นเพราะกูอะที่ทำมันพัง
0: มึงไปทำอะไรไว้อะ
1: กูคงล้ำเส้นมากเกินไปสมควรแล้วที่กูโดนเกียรติ

0: ุยกันหน่อยดิพูดมาดิมึงเป็นอะไรทำไมแยกมาอยู่คนเดียว
1: มึงอ่ะไปแล้วของมึงทั้งวันไม่เห็นมองหน้ากูเลย
0: กูทำตัวไม่ถูกอ่ะกูก็ไม่รู้

0: รงกันว่ากูรู้สึกไงแต่ที่รู้คือกูไม่ได้โกรธมึงแน่ๆอ่ะกูดีใจมากๆด้วยซ้ำที่ได้กลับมาเล่นคู่กับมึง
1: ดีใจแล้วนี่มันหมายความว่าไง
0: ก็พี่โบ๊ทเขามาด้วยอ่ะถ้าเกิดเขาไปบอกพ่อไอ้โบ๊ทมันรู้ว่ากูชอบมึงเขาไม่ว่าอะไรหรอ
1: ไม่ได้ว่าหรือต่อให้มันว่าก
0: ูก็ไม่แคร์มึงนี่ตัดสินใจอะไรง่ายดีเนาะ
1: ก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้ากูเลือกใครแล้วอ่ะกูก็พร้อมที่จะสู้สุดใจเว้ย
0: แล้วมึงคิดว่าเรื่องของเรามันเป็นไปได้จริงๆเหรอวะ
1: ชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
0: กูไม่รู้กูไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
1: งั้นมึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ

0: ก็ลองดู
1: เฮ้ยพูดแล้วนะ
2: มึงยอมแล้วใช่ไหม
1: ไอ้เขา
2: จ
1: ะ
2: ยอมไม่จริงหรอวะ
1: ไอ้เบ้เบาก่อนไอ้เบ้คนเขามองหมดแล้วเบาเบา
2: คุณจะจีบไม่ได้บอกว่าเดียวเป็นแฟนกูเข้าใจไหม
1: คนเขามองกันหมดแล้วเนี่ยเบาเบา
2: คุณจะจีบมันช่วงวินาที
1: ไอ้เบ้เบาเบา
2: เฮ้ย
0: กูไม่ชินเลยอะไม่คิดเลยว่าวันนึงมึงจะเป็นแบบนี
1: ้ก็ช่วงนี้กูจีบมึงอยู่ปะ
0: แล้วถ้าจีบติดแล้วอะ
3: ใครจะเป็นมากกว่านี้อีก
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย

โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always
8: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
9: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
10: แล้วอีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
11: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
12: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
13: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: ไม่ถึงตอนนั้นเลยเนาะ
1: มึงจำได้ปะเนี่ยว่าตอนเด็กๆอ่ะมึงวิ่งแพ้กูทุกรอบเลย
0: แค่วิ่งวอร์มเนี่ยใครเขานับแพ้ชนะกันไม่ทราบจ้ะ
1: แพ้ก็คือแพ้
0: งั้นวันนี้กูจะชนะให้ดู
1: ก็ลองดูแล้วกัน
0: ลองดูดิเฮ้ย
2: มึงปล่อยตัวมากเลยใช่ไหมเนี่ยที่ผ่านมา
0: ก็งานปั้นที่กูทำมันใช้แค่นี้วิ่งไปก่อนเลยได้ไหมอ่ะแต่กูรออย่างนี้แหละมึงค่อยมารับกู
2: ไม่ได
0: ้นะโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: ป่ะวิ่งต่อกัน
2: ป่ะวิ่งต่อไปว้าดูนะนี่นะ
0: เอาเว้ย
3: ทรงเริ่มมาแล
4: ้
3: ว
4: ลุ้นแชมป์เกมปีนี้ก็ชิลแล้ว
5: ครูไม่ลุ้นประเภทเดียวบ้างครับ
4: ครูก็ลุ้นแต่ลุ้นคนละแบบ
5: อ๋อลุ้นคนละแบบ
0: มึงสู้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวกูซัพพอร์ตมึงเอง

0: มึงนี่ก็เป็นครูที่ดีเหมือนกันนะ
1: ฮะกูยังไม่ทำเลยเลย
0: มึงทำให้เด็กมีความสุขได้แค่นี้ก็เก่งแล้วปะครูที่มหาลัยกูนะมีอย่างนี้หรอกสักคนอะ
1: ถ้าเรียนหมอแล้วมันเครียดมันทรมานทำไมมึงไม่ลองทำอย่างอื่นบ้าง
0: พ่อกูไม่ให้หรอกสมัครเรียนหมอได้แต่ไม่มีปัญญาเรียนต่อก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะอายอ่ะ
1: แต่ว่าพ่อมึงเขาก็ไม่ได้มาเรียนกับมึงหรือว่ามานั่งเครียดกับมึงนี่หว่าความเห็นเขาก็ไม่ได้สำคัญเท่ามึงปะวะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามึงฝืนไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเกินลิมิตของมึงเองสุดท้ายแล้ววันนั้นมึงจะแย่นะเว้ย
0: แล้วมึงคิดว่ากูต้องทำอะไรอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไอ้นี
1: ่ มึงลองมาขายอาหารในโรงเรียนดูไหมล่ะเผื่อว่าตอนเช้าเนี่ยกูได้ติดรถมึงมาด้วยหรือขายหน้าโรงเรียนก็ได้เพราะว่าตอนเลิกเรียนแล้วเนี่ยกูจะได้ติดรถมึงกลับไปด้วยเฉียบคมจริง
0: ติดรถมาติดรถกลับกะจะคิดแค่ติดรถกลับติดรถมาแค่นี้เลยอนาคตกูเนี่ยต้องมีมึงในชีวิตตลอดเลยมึง
1: ทำไมมีไม่ได้ไงเป็นครูมันก็เฮิร์ตเหมือนกันนะเว้ยมีเด็กเข้ามาเรียนสอบเสร็จก็ผ่านไปกูมีแต่มึงนี่แหละที่อยู่มาเป็น10ปี
0: อยู่เท่าไหร่วะเนี่ยบวชเป็นคนแก่ไปได
1: ้กูว่าใครแก
0: ่มึงไง
1: มึงสิแก
0: ่มึงอะแก
1: มึงอะแก
0: มึงอะแก
1: กูไม่แก่มึงดูดิมึงว่าคนแก่อย่างกูเนี่ยนะเอ้ยกูไม่ได้แก่เว้ยมันกีฬาวิ่ง
0: กูดิผีเลยแก
1: แน่จริงตามกูให้ทันดิ
0: 5เหรอ
1: เมื่อไหร่จะมาล่ะ
0: กูให้5เท่านั้นแหละ
1: 5นาทีเลยเหรอ
0: 5 4 3 2
1: โอ้ยมาดิ
2: โอ้สวยจบจบ
1: เอาล่ะทุกคนวันนี้กูก็ต้องขอขอบคุณมากนะที่ทุกคนตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่มากถึงแม้ว่าจะมีบางคนซนนิดหน่อยก็ตามแต่ว่าครูก็รับได้ แล้วซิปโป้ไปไหน
3: ล็อกไปแล้วค่ะ
1: ล็อกเลยเหรอโอเคงั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันเต็มที่นะครับผมก็เอนจอยจ้า อยากกินกุ้งด้วย
4: เฮ้ยอะไร
1: ทำตัวดี
4: เมื่อแก่เองดี
1: โอ้มันเพื่อนมาตั้งนาน
4: แก่เองเลยอยากกินอ่ะ
5: กูไม่ชินเลยอ่ะไม่คิดเลยว่าวันนึงมึงจะเป็นแบบนี
6: ้ก็ช่วงนี้กูจีบมึงอยู่ปะ
5: แล้วถ้าจีบติดแล้วอ่ะ
6: ใครจะเป็นมากกว่านี้อีกกินกินกินกินเป็นไง
5: ไอ้ย่อย
4: ไอ้อีกเปล่า
5: ี่มึงคิดไงพากูมานี่เนี่ย
6: ไม่เด็ดไง

0: บอกเธอไม่ต้องแมวของมาหมวกครับ
1: อ๋อได้แล้วจ้ะพี่ใส่ถุงให้ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: จ้า
2: อะไรอ่ะ
0: นี่ไงอันนั้นอ่ะมึงเคยทำให้กูแล้วอันนี้กูขอทำให้มึงบ้าง
2: ขอบคุณนะน่ารักเหมือนเดิมเลย
0: สิงโตคู่กัน
2: แมทช์พอยต์วาดรูปหน่อยครับ
3: อ้าวสวัสดีครับเชิญครับตั้งเลย
2: ครับ
3: ชิดกันนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: แล้วจุ่มแก้มกันนิดนึง

0: ให้กู
1: ถ้าเห็นมาชอบปะ
0: งั้นแกเลยนะไอ้รอบนี้แหละวะ
1: สาธุขอให้สีเขียวเถอะสาธุ
2: มันขนาดนั้นเลยวะฮะ
0: เอาไปนะ1 2
1: 3เชี่ยเชี่ยเชี่ยสีเขียวมึงรู้ป่ะ

0: ซีเคทเป็นตัวที่กูขายเป็นตัวเดียวเลย
1: อืมรู้แล้ว
0: ขอบใจมากนะ
1: มึงชอบขนาดนั้นเลยวะ
0: เอ้ามึงไม่เข้าใจหรอกการที่เราได้ชิ้นส่วนที่มันขาดหายไปมาเติมเต็มเราเนี่ยมึงรู้เปล่าว่ามันมีค่าแค่ไหนกูไม่ถึงอาทอยไง
1: อืมอาทอย
2: มึงชอบคนแบบไหนวะ
1: ก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจเข้าใจว่ากูต้องใช้เวลากับเทนนิสเยอะขนาดไหนแล้วมึงอ่ะ
2: กูชอบแบบไง
1: เงาดี
2: ๆพูดจริงถ้ากูเลือกใครอ่ะแปลว่าคนนั้นอ่ะดีที่สุดแล้ว
1: กูเคยคิดนะว่าถ้ากูมีแฟนอ่ะกูจะพาแฟนกูไปทำอะไร
2: ไปทำไรอ่ะ
1: ว่าวันนี้มันโคตรดีเลยอ่ะเบ้กูไม่อยากให้จบวันนี้เลย
3: พรุ่งนี้อ่ะมึงตื่นมามึงก็ยังเจอกูนะ

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
0: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: คิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
3: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
4: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
5: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
6: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
7: ์
6: ง่ายเลย
7: เลือกเมกะแทง
6: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
8: Canon delighting you always

0: ธอถามหน่อยสำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้

0: Hot. Yes.
1: Yum.
2: และที่บอกว่ามีบางอย่างอยากลองทำกับแฟนอ่ะคือให้แฟนโค้ชให้อ่ะวะอย่างนี้ถ้ากูเป็นแฟนมึงอ่ะกูไม่ต้องฝึกเทนนิสกับมึงไปตลอดเลยเหรอ
0: ถ้าเป็นงั้นก็ดีนะกูชอบเล่นกับมึงอ่ะเล่นกับใครก็ไม่เหมือนเล่นกับมึงเลย
3: กูขอถามอะไรหน่อยได้ไหม
2: ได้ดิ
3: มึงเสียใจปะวะที่ต้องเลิกเล่นเทนนิสเพราะกูอะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นอะกูว่ากูชอบงานศิลปะมากจริงๆอีกอย่างนะมึงใช้โอกาสของมึงเนี่ยโคตรคุ้มเลยถ้าให้กูเล่นเทนนิสอยู่อะกูคงสู้มึงไม่ได้หรอก
3: เพราะมึงก็พูดเวอร์เกินอ่ะแต่กูว่านี่มึงก็ยังตีดีอยู่เลยนะถ้ามึงยังอยากจะไปต่ออ่ะได้นะเว้ย
2: โอ้ไม่เอาหรอกกูว่ากูตีเล่นแบบเนี้ยดีแล้วสู้ให้คนหัวร้อนอย่างกูไปเล่นกีฬาเผลอๆนะเทนนิสได้ไปมวยโลกแล้ว
3: พูดซะเห็นภาพเลย
2: มึงไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกติดค้างแล้วนะ
3: งั้นมึงหาเวลามาเล่นเทนนิสกับกูเรื่อยๆเลยได้ไหม
2: ได้ดิครับ
3: เย่ต่อไหม
2: ได
1: ้มึงไปนอนห้องกูเปล่า
2: พอดีกูบอกไอ้เปตองสลับไปนอนห้องมึงแล้วกูแค่คิดว่าวันนี้เราจะกลับดึกอ่ะไหนเข้าห้องไปก็ไหนจะอาบน้ำเปิดไฟเป่าผมอีกเสียงดังเกรงใจเปตองมันอ่ะ
3: มึงวางแผนไว้ปะเนี่ย
2: อะไรไม่ได้วางแผนอะไรทั้งนั้นอ่ะกูแค่เกรงใจเปตองมันอ่ะแต่ก็แล้วแต่มึงนะถ้ามึงไม่อยากนอนกูไม่ได้ว่าอะไรมึงจะกลับไปนอนห้องมึงก็ได้แต่น้องก็สามคนก็จะเบียดหน่อยแล้วกัน
3: นอนก็นอนอย่าคิดอะไรไม่ดีล่ะ
2: อะไรไม่มีคิดเว้ยมึงแหละคิดแล้วกันไปอาบน้ำจะได้รีบมาพักผ่อนจบวันนี้สักทีมึงเป็นไรเปล่าก
3: ูว่าวันนี้มันโคตรดีเลยอ่ะเบกูไม่อยากให้จบวันนี้เลย

0: พรุ่งนี้อ่ะมึงตื่นมามึงก็ยังเจอกูนะกลับไปมึงก็ยังเจอกูเราจะมีวันดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะโอเคไหม
1: แต่ว่าถ้าเราคบกันมันจะมีวันแบบนี้ได้จริงๆเหรอวะไหนกูจะต้องไปเข้าค่ายเก็บตัวคัดทีมชาติไหนจะเรื่องพ่อเราอีก
0: มึงไม่ต้องเครียดนะ
2: กูโคตรชอบวันนี้เลยอ่ะเบย์กูมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยถ้าเราจะคบกันได้จริงๆ

รู้ไหมกูคิดอย่างนึงนะกูคิดว่าถ้ามันสามารถเป็นไปได้กูก็จะทำทุกวิถีทางให้มันเป็นไปได้มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง

0: เหนื่อยกว่าเล่นเทนนิสอีก
1: เหนื่อยเหรอไข่ต้มปะออกเสร็จพอดีเลย
0: ดูแลดีเหมือนกันนะ
1: แน่นอนดิเพราะกูคือบอยเฟรนด์แมทริเอลไง
0: อันนี้เขาไว้ให้คนอื่นพูด
1: งั้นมึงก็พูดให้ฟังหน่อยดิอย่าเพิ่งกินพูดให้ฟังหน่อยนะ
2: ต้องตู
1: ้เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
3: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
1: ซัน
4: ครับ
5: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
1: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลยกูเรียกมึงก็แฟนได้ยัง

0: รู้ค่ะว่ามันยากแต่กว่าที่คุณพี่ออยจะพูดเรื่อง open relationship กับสตีฟได้เนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะคะแต่ในเมื่ออยู่ต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะ move on ค่ะท่องไว้ move on move on move on move on move on move on สะกดจิตตัวเองไว้เดี๋ยววันนึงเราก็ทำได้เองค่ะ
1: กูเคยชินกับการที่กูมีคุณเอ๋ยเขาให้หลอนแต่พอกูลองจะไม่รอเขาแล้วอ่ะมันใจหายว่ะ
2: กูเข้าใจความรู้สึกของมึงนะเว้ยตั้มแต่กูขอพูดในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงหน่อยนะเว้ยว่ากูไม่อยากเห็นมึงเป็นแบบนี้กูอยากให้มึงใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบที่มึงควรจะเป็นน่ะไม่ใช่ว่ามากักชีวิตตัวเองแบบนี้ไม่อย่างนะเว้ยถ้ามึงทำได้เนี่ยทั้งมึงแล้วก็นางชนีน้อยเนี่ยก็จะได้มีความสุขกันทั้งคู่

0: น้าเขาตั้งนานละเพิ่งจะมาอ้าวคุณอะไรวะ
1: เจอหน้าเขาตั้งนานต้องมาอ้าวนายอะไรเนี่ย
0: เราต้องทำตัวปกติเราต้องทำตัวปกติ
1: สวัสดีนาย
0: สวัสดีคุณสวัสดีคุณปกติตรงไหนวะเนี่ย
1: สวัสดีนายปกติตรงไหนวะเนี่ย
0: ใจเย็นเอาใหม่
1: เอาใหม่

0: นายสบายดีไหม
1: คุณสบายดีไหมคุณผมว่าเอางี้นะเรามาคุยกันแบบปกติดีกว่านะ
0: นั่นน่ะดิแต่เราจะคุยอะไรกันดีอ่ะ
1: วันนี้อากาศดีเนาะ
0: ปกติของนายเหรอ
1: ไม่ปกติอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าห้องก่อนนะ
1: โอ้ยกูทำไงไม่ปกติวะเนี่ย
0: ทำไงให้ปกติดีวะเนี่ย

0: เฮ้ยไอ้เป็ด
1: ครับพี่
0: มาก็ดีแล้วมานี่เลยมานี่เลยมึงช่วยคิดหน่อยว่ากูต้องทำตัวไงให้ปกติ
1: ก็ปกติ
0: เออเอาปกติก่อนปกติอ่ะ
1: เอางี้เฮียถ้าเฮียเอาปกติง่ายๆเลยทำตามเป็ด
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงไม่ช่างเถิดเทิง
1: นี่ถามจริงเหรอเฮียเฮียเป็นไรเนี่ยถามเป็ดว่าทำตัวปกติทำไงนี่ก็ปกติอ่ะ
0: ก็เมื่อกี้เว้ยกูเจอคนเอ๋ยเขาหน้าห้องเว้ยแล้วกูก็เผื่อไปทักเขาว่าอ้าวคุณสวัสดีสบายดีไหมวันนี้อากาศดีเนอะแบบเนี้ย
1: โคตรไม่ปกติเลยเฮีย
0: ก็เออดิวะ
1: โอ้โหตายแล้ว
2: Morning my friend
1: ตายก็ตาย
2: อารมณ์เสียแบบเนี้ยตั้มกูปะล่ะ
3: โอ๊ยหยุดคันอย่างนั้นไหมคะเข้าเรื่องเลยคืองี้งานคืนสู่เย้าปีเนี้ยกูกับอีเจ๊อะไปรับเปล่าน้องๆไว้แล้วอะว่าพวกเราอะแก๊งสามทหารเสือในตำนานอะเราจะทำโชว์บนเวทีกันทำโชว์ให้เด็กมันดูไงแก
0: เหรอ
3: ใช่
0: ทำโชว
3: ์
0: ตัดกูออกได้เลยเหลือแค่มึงสองตัวเป็นแก๊งตัวเงินตัวทองเลย
3: โหแรงอะอีเจ๊กูบอกแล้วใช่ไหมว่ายังไงตั้มมันก็ไม่เอากับเราด้วยหรอก
0: กูไม่เอามึงอยู่แล้วเว้ยกูยังจำได้เลยตอนมหาลัยอะมึงสองตัวให้กูแต่ตัววันเดอร์เกิลให้กูใส่กระโปรงสั้นๆเป็นเลื่อนอีกต่างหากกูยังหิวเป้าอยู่เลย
2: แต่ปีนี้มึงไม่ต้องกลัวหิวเป้าแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะให้มึงใส่บาร์ที่สุดเว้ยและเข้ารับรองไม่หิว
0: มึง
2: ให
0: ้กูใส่เลยกูไม่เอาทั้งนั้นแหละ
3: เอาอย่างนี้งั้นมึงไม่ต้องใส่เลยเว้ยมึงแก้ผ้าโชว์เลยกูโอเค
2: กูก็โอเค
0: กูไม่โอเคกูบอกเลยว่ากูไม่โชว์กูอาย
2: กูเป็นรับจับน้องไว้แล้วว่าทำแบบนี้มันก็เสียชื่อแกงสามทหารเสือหมดแดก
0: อะโชว์วันไหน
2: พุธหน้า
0: เฮ้ยพุธหน้ากูไม่ได้เว้ยกูไปถ่ายงานต่างจังหว
3: ั
0: ด
3: นี่รับงานไม่ดูสี่ดูแปดเลยเนาะมึงก็เหมือนกันน่ะไปรับเป๋าน้องเขาไว้ไม่เช็คคิวเพื่อนก่อนเลยไอ้ตั้มไม่ว่าทำไงนะเอายังไงเราจะเอายังไง
2: ยอมรับแหละไม่เป็นไรกูทำโชว์กับอิชิต้ามันสองคนก็ได้
3: ใช่
2: แล้วกูก็จะเป๋ารุ่นน้องว่าเสืออีกตัวมันกระเสียเป็นแมวไปลงห้วยพันชิบชิบ
0: ไอเป็ดอะช่วยกูคิดหน่อยนี่กูจริงจังมากเลยนะเว้ยกูทำยังไงดีวะให้แบบกูทำตัวปกติกับคนเอ๋ยเขาได้อะ
1: เฮียเอางี้เฮียแต่งตัวเป็นวอนเดอร์เกิลโอ้ใช่หญิงเรื่องเลยแล้วก็ไปเต้นโชว์คนเอ๋ยเขา

0: ขวดหัวเป็ดก็ได
1: ้เฮ้ยไอ้เป็ดกูคิดออกแล้วเว้ยว่ากูทำไงให้กลัวคนเอิร์นเนี่ยเป็นปกติ
2: เฮ้ยเจ๊มึงคิดออกยังวะว่าจะโชว์อะไรโดยที่ไม่มีไอ้ตั้มอ่ะ
3: ถ้ากูคิดออกอ่ะกูก็บอกมึงแล้วดิ
2: เฮ้ยหรือว่าเราโชว์นี้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: นิ้วจิ๋วนิ้วจิ๋วไง
3: กูไม่ได้อ่ะเก่าไป
2: แต่ว่าหน้าอย่างเราสองคนนะเว้ยใช่ไปเต้นคุกกี้เสียงไทยก็ไม่ได้ป่ะ
3: ปล่อยแต่ฮะกูอ่ะก็เชอร์ปังอยู่นะ
2: แง่ปลาเชอร์ปังหรือว่าปลากันแน่คะเนี่ยหมอเขาลืมมาให้ตั้งหลายรอบแล้วโอ้ยังลบไม่เป็นท่าเลย
4: คือว่าหนูเว้ยถ้ามึงอยากจะเก๋ๆเนี่ย
2: เราต้องทำอะไรที่เด็กมันไม่คิดว่าเราจะทำได้ไงอย่าลืมคอนเซ็ปต์สิวะว่าเราจะโชว์ให้เด็กมันดู
3: เฮ้ยอย่างนี้เลยเว้ย
2: อะไร
3: คว้าเพลงแก้มนะเว้ยแล้วเอามาทำเป็นแดนซ์แบบคอนเทมฮิปฮอปแบบอาร์ตอย่างเงี้ยรับรองเท่
2: มึงพี่เต๋ขนาดเดินมึงยังคล่อมจังหวะเลยมึงจะเต้นได้ไงแหม
3: เวลากูไปเที่ยวอ่ะมึงก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่ากูเต้น
2: นี่มีอะไรกันเปล่าคะว่าเต้นให้ได้พวกกับเต้นให้ได้เสียงปรบมือเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเก่งมึงขึ้นไปโชว์เต้นนะเว้ยมีหวังได้ยินแต่เสียงโขกเหมือนที่ปูเป้กับอีโซแน่นอนจ้ะ
3: กูจ้างคนมาสอนกูได้กูรวยกูมีเงิน
2: มีเงินแต่ไม่มีจะบอกก็ไม่ได้นะคะดูหรือเปล่าคะว่าเขาทำโชว์เป็นเดือนๆนะคะของมึงเนี่ยบอกเลยแค่ฝึกเดินที่มันตรงจังหวะเนี่ยเป็นปีค่ะ
4: แต่ถ้ามึงอยากจะได้อะไรเก๋ๆด้วยนะเว้ยกูพอจะคิดออกบางอย่าง
2: ละครใบไง
3: so stupid หน้าเนี่ยทำมาตั้งแพงไม่ใช่กูทาหน้าขาวออกไปเล่นละครใบด้วยนะไม่มีทางกูต้องการโชว์หน้าสวยๆของกูดังนั้นเต้นคอนเทมนี่แหละถูกที่สุด
2: แต่กูไม่อยากเต้นไงกูไม่อยากซ้อมกูขี้เกียจกูเหนื่อยกูไม่ชอบกูอยากเล่นละครใบมึงรู้ไหมว่าละครใบของเรานี่นะมันจะต้องทำให้เด็กมันแบบทึ่งในความสามารถของเราเว้ยทึ่งทึ่งทึ่งอ่ะ
3: ทึ่งในความโง่ของมึงไงเด็กงานที่ต้องการความเล่นเลยมึงเป็นหน้าละครใบเดี๋ยวแค่เขาก็กินกระเพาะปลาจกไม่สนใจมึงพอดีอ่ะ
2: มึงโง่แหมเดี๋ยวนี้นะคะละครใบนะคะเขาใช้เพลงสนุกสนุกกันแล้วจากอีโลกแอบ
3: โลกแอบเคยท่องโลกอินเทอร์เน็ตบ้างไหมฮะฮะเดี๋ยวนี้ใครเขาก็เต้นคอนเทมกันเนี่ยแหละ
2: ไม่รู้อ่ะแต่กูจะเล่นละครใบ
3: ไม่รู้กูจะเล่นคอนเทม
2: มึงเล่นของมึงสิจ้ามึงอยากจะเต้นคอนเทมก็เต้นของมึงไปเลยจ้าส่วนกูนี่นะจ้าจะเล่นละครใบจ้า
3: เออก็เลยมึงเล่นไม่ต้องมาแย่งกูดัง
2: ดังแน่จ้าจะบอกเลยนะคะวันยังเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเป็นเสียงโขกอ่ะ
3: โอ้โหมองให้เสร็จเล่นละครใหม่เล่นละครใหม่ละครมาก
0: นี่เฮียทำอาหารให้คุณนึงเอยกินเนี่ยปกติโคตรไม่ปกติเลยเฮีย
5: ไม่ปกติยังไงมึงกูเคยทำให้เขากินจำไม่ได้เหรอ
0: แต่มันนานมากแล้วนะเฮียเฮียจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่
5: เออว่ะเฮ้ยมึงต้องบอกเลยเว้ยว่าวิธีนี้โอเคสุดเลยเว้ยมึงลองคิดดูนะเว้ยมานั่งกินข้าวด้วยกันใช่ป่ะแล้วก็คุยกันไปกินข้าวกันไปเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหลบหน้ากันด้วย
0: วะ
5: จริงจริงมึงคอยดูแล้วกัน
2: หน้าเบื่อคนอะไรอาจจะตัวเองอยู่ได
0: ้โอ้ยนี่พี่บ้าไปทะเลาะกับใครมาเนี่ย
2: หมามั้ง
0: ไปทะเลาะกับมันทำไมพี่โอ้โหสงสารนี่หมามันเป็นพี่น้องกับพี่แท้ๆนะคุยกับมันดีๆก็ได
2: ้แบบตัวเราไม่ได้อยู่นะอย่ามาโกนตีกูได้ไหม
5: เฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อน
0: เอ้ยใจเย็น
5: ๆกูมีข่าวดีมาบอกมึงด้วยคือที่มึงบอกว่าให้กูเนี่ย move on คุณเอ๋ยใช่ป่ะนี่วันนี้กูคิดวิธีได้แล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้นะเว้ยกูเนี่ยจะจัดปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็ให้มึงกับไอ้เจ๊เนี่ยชวนคุณเอ๋ยมากินข้าวด้วยกันเป็นไงวิธีกูเด็ดป่ะ
2: เด็ดกับป้ามึงอะดิถ้ามึงชวนเจ๊มากินข้าวนะกูไม่กินด้วยนะ
5: เดี๋ยวก่อนหมาที่มึงหมายถึงนี่คือเจ๊เหรอวะ
2: ก็เออนะสิคนอะไรก็ไม่รู้เอาแต่ใจตัวเองอยู่ได้อ่ะนี่กูนี่นะอยากจะโชว์ละครใบใช่ป่ะกูไอ้เจ๊เนี่ย

0: ันอยากจะโชว์เต้นอะไรนะคอนเทมคอนทวยอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะ
1: คือสรุปว่าทะเลาะกันเพราะตกลงกันไม่ได้ว่างั้น
0: ไม่ใช่ว่าตกลงกันไม่ได้เว้ยแต่กูนี่เบื่อกับการที่มันเอาแต่ตัวเองไม่เลิกเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มันน่าเบื่อ
2: ไปเลย
0: ไ
2: ม่
0: วะ
3: นายเราปาร์ตี้สร้างความปกติไม่ปกติตั้งแต่เริ่มเลยไหมล่ะ
4: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้งหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์

0: สีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอ่ะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่มั้ยกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่าง

0: สีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้เหรอจะนุ้ยแม่จะโกกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอป1 View Content Jerit High เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นี
1: ้ไหล
2: มึงจะเต้นเพลงนี้จริงอ่ะ
1: ก็เด้
0: เดี๋ยวมึงจะเต้นได้เหรอวะฮะถ้าเดินเนี่ยมึงยังคล่อมจังหวะเลยนะเว้ย
1: ถ้ามึงพูดคำนี้อีกทีนะโกรธนะ
2: ชีต้าไปว่าอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่อีชีต้าไปฟ้ามึงใช่ไหมเพราะมันทะเลาะกับกูอ่ะ
0: เฮ้ยมันไม่ได้ฟ้องคือมันเดินเข้ามาแล้วมันหงุดหงิดใช่ป่ะกูเลยถามมันเฉยๆกูเลยรู้ว่ามันทะเลาะกับมึงมา
1: อ๋อนี่มันไปฟ้องมึงไปด่ากูให้มึงฟังใช่ไหม
0: มันไม่ได้ด่าเว้ยสบาย
1: มึงเข้าข้างมันเนี่ยถ้ามึงเข้าข้างมันแบบเนี้ยมึงออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้เลย
0: เดี๋ยวโอเคมึงใจเย็นก่อนเว้ยคือกูไม่ได้เข้าข้างมันเว้ยแต่ว่ามึงลองคิดดูดีนะเว้ยตั้งแต่สมัยมหาลัยละไอชาติมันยอมมึงทุกเรื่องเลยนะเว้ยมึงจำได้ปะแต่กูขอแค่ครั้งนี้มึงจะยอมมันสักครั้งไม่ได้หรอวะฮะมันก็แค่โชว์งานคืนสู่เหย้าไม่ใช่หรอวะ
1: ไม่ได้แล้วมึงอ่ะมึงพูดทุกคำมามึงเข้าข้างมันหมดเลยอ่ะมึงออกจากห้องกูไปเดี๋ยวนี้เลยเจ็ดเอ้า
0: เจ๊มึงงี่เง่าอ่ะ
1: แล้วทำไมแล้วถ้ามึงจะมาโน้มน้าวให้กูเปลี่ยนไปเล่นละครใบกูไม่ทำกูจะเล่นคอนเทมเข้าใจไหมคอนเทม
0: นี่เจ๊แล้วมึงจะเต้นได้เหรอฮะนี่มันอีกที่นึงอะโชว์นะเว้ย
1: ทำไมจะไม่ได้กูจ้างคนมาสอนแล้วด้วยกูจะทำให้อิชิต้ามันเห็นว่าไม่มีมันกูไม่ตายเหมือนในเพลงนี้เลย
0: โอเคมึงอยากจะทำอะไรเนี่ยนะมึงทำไปเลยเว้ยเต็มที่แต่ว่ากูขออย่างนึงมึงช่วยไปชวนคุณนางเอ๋ยเนี่ยเขามากินข้าวที่ห้องกูได้ป่ะกูเนี่ยจะได้คุยกับเขาแบบปกติสักที
1: มึงต้องการความปกติเหรออ
0: ืม
1: แล้วมึงคิดว่าอารมณ์กูตอนนี้มันปกติป่ะ What in the world ไม่มีอารมณ์เข้าใจ
3: มึงหยุดเบิ้ลหยุดว่านะมีอยู่ทางเดียวเคียร์ต้องไปชวนคุณนางเอ๋ยเองแล้วแหละ
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: เฮ้ยเต้นเขานะแค่8เว้ย
1: กูลองนับดูเผื่อได้สไตล์ใหม
3: ่เยอะ
0: เ
3: ยอะ
0: จริงของมึงวะนับจังหวะยังตกขบเบ็ดเลยมึงอ่ะกูจะชวนเขาไงดีวะโหนี่ชวนผู้หญิงไปกินข้าวเนี่ยทำเป็นตื่นเต้นพี่ชวนผู้หญิงขึ้นห้องไปตั้มกันเนี่ยไม่เห็นตื่นเต้นบ้างเลย
2: เฮ้ยไม่เหมือนกันเว้ยอันนั้นมันพร้อมใจกันขึ้นทั้งคู่โอ้ย
0: อ้าวคุณ
5: อ้าวนาย
6: แล้วนี่จะเงียบกันทำไมล่ะครับก็คุยกันต่อสิครับ
0: คือนี่มันก็จะ5โมงแล้วเนาะ
5: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะ6โมงเนาะ
6: โอ้ยเฮีย5โมงแล้วมันก็ต้องไป6โมงนี่มันคงไม่ข้ามไป1ทุ่มหรอกมั้ง
0: เฮ้ยเงียบก่อนได้ป่ะวะ
6: โอเคครับเชิญคุณอ้าวกันต่อเลย
0: แล้วพอ6โมงใช่ไหมคุณก็จะหิวใช่ไหม
5: ไม่อ่ะ
0: คุณต้องตอบว่าหิวสิถ้าเกิดคุณตอบไม่หิวเนี่ยผมไปต่อไม่ได้นะ
6: นี่เดี๋ยวมีบังคับให้เขาหิวด้วยเหรอ
0: เอาโอเคคือเอาเป็นว่าพอ6โมงเนี่ยต่อให้คุณหิวแล้วคุณไม่หิวแต่ว่ามันก็เป็นเวลาที่เราจะต้องกินถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาของการที่เราจะทานข้าวเย็น
6: โอ้ยนี่เฮียพอเลยเฮียหยุดเลยเดี๋ยวไปจัดการเองคุณนางเอ๋ยครับพอดีเฮียอยากชวนคุณนางเอ๋ยไปกินข้าวที่ห้องอะครับพอดีเฮียทำอาหารไว้อะครับ
0: ครับ
5: ถ้ามันไม่ไปเขาก็จะคิดว่าเราไม่ปกติแล้วถ้าเราไม่ปกติเขาก็จะคิดว่าเราไม่มูฟออนเอาวะไปก็ได้วะได้แต่ว่าฉันยังไม่หิวนะ
0: ถ้ายังไม่หิวก็ไปนั่งเล่นกันก่อนแล้วค่อยกินกัน
2: หมายถึงว่ากินข้าวกันงั้นเชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะ

0: ชิญครับขอบคุณค่ะโอ้โหพังหมดแล้วสมองทั้งคู
1: ่พี่ชิต้าพี่ชิต้าทำอะไรคะ
2: พี่กำลังซ้อมละครไม่อยู่อ่ะมาก็ดีละช่วยดูหน่อยดิว่าแบบสิ่งที่กูต้องการจะสื่อสารเข้าใจปะลองดูนะ

0: แบบนี้เข้าใจป่ะ
1: โอ้ชัดเจนมากเลยครับพี่กีตาร์โอ้โหเป็นเรื่องของกระเทยแก่คนหนึ่งที่โดนผัวทิ้งแล้วตัดสินใจหันตัวเองไปเป็นกรรมกรแบบข้าวสาร
0: แบบข้าวสารป้ามึงเจ๊ถามตั้มดีกว่าในฐานะที่มึงจบนิเทศมาเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่ากูต้องการจะสื่อสารอะไรตั้ม
2: มึงไปเที่ยวผับแล้วมึงก็กินเหล้า
0: ไอ้
2: ชามึงกินไปหลายแก้วแล้วเส้นเลือดในสมองมึงก็แตกโพะแล้วจากนั้นโยมบาลเนี่ยก็มาอุ้มมึงไปลงนรกถูกไหม
0: แล้วก็ป้ามึงสิเขาไม่มีศีลธรรมในหัวใจถือว่าสิจิตใจของพวกมึงอ่ะถึงได้อยากกระด้างกูไปหาคนที่จิตใจบริสุทธิ์มาดูโชว์กูดีกว่าพี่เต็มไง
2: ดวงอะไรวะฮัลโหลนะครับถ้าเกิดไอชาตรีมันลงไปแล้วมันเล่นละครใบให้นัดเต็มหรือว่าคนในร้านดูเนี่ยให้คนในร้านแบบเดาผิดเลสเทปไปเลยนะครับไม่ต้องถามแล้วครับนะว่าทำไมเอาเป็นว่าทำตามที่ผมบอกก็พอครับครับขอบคุณครับ
3: นี่นายพูดแบบนั้นทำไมอ่ะ
2: คือไอชาตรีเนี่ยมันทะเลาะกับไอเจ๊เรื่องโชว์งานคืนสู่เหย้าเลยแหละคุณแล้วทีเนี้ยผมก็เลยอยากทำให้มันรู้ว่าถ้ามันแยกกันทำเนี่ยไม่รอดหรอกแต่ถ้าเกิดมันมาทำด้วยกันเนี่ยนะมันจะรอดเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาทำด้วยกัน
1: ลึกซึ้งลึกซึ้งจริงๆโอ้สุดยอดเลยเฮียที่เรื่องของคนอื่นเนี่ยเก่งแต่พอถึงเรื่องตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดสักทีนึง
2: คุณหิวหรือยังอะ
3: ยังอะถ้าเกิดว่านายหิวนายกินก่อนเลยก็ได้นะ
1: อ้าวกลับมาไม่ปกติอีกแล้วเมื่อกี้คุยกันปกติอยู่นี่ครับนี่เป็ดว่านะครับอย่าไปคิดว่าต่างคนต่างจะมูฟออนสิครับมันจะได้กลับมาคุยกันปกติ
3: คือฉันหิวแล้วอ่ะ
2: งั้นเชิญครับ
3: ขอบค่ะ
1: โอ้โหเป็นความปกติที่โคตรเป็นปกติเลย
2: เดี๋ยวคุณลองชิมต้มมะระนะปลาหมึกก็อร่อยนะคุณ
3: คือที่นี่ไม่มีข้าวให้กินเหร
2: อผมขอโทษครับลืมครับ
3: โอ้

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
5: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
6: สวัสดีจ้ะเจ
7: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
8: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
4: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
9: มาทำงานกับอา
10: ไอ้ปุ๊กยา
11: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
12: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
4: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม่
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: แดงใบเล่
13: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
14: โทรออก Give me more

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกก่อนเลยนะคร
4: ับ
3: เป็นท่ายกขา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะเริ่มจากการที่เราบิดสะโพก
4: บิดสะโพก
3: ยกขาย
4: กขาทำไมต้องยกขาซ้ายด้วยคะเพราะเดิมก่อนเป็นถนัดขวาเริ่มที่ขวาไม่ได้เหรอคะ
3: โอเคครับอ่ะเริ่มเป็นข้างขวาก่อนนะครับบิดสะโพก
4: บิดสะโพก
3: ยกขาย
4: กขา
3: ครับ
4: ส่งไปอ่ะส่งไปยกขนาดจะเมื่อยนะคะไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะยกแค่นี้ก็พอค่ะแค่นี้ค่ะ
3: แต่ว่าถ้ายกไม่สูงเนี่ยท่ามันจะไม่เป๊ะดูไม่สวยเลยนะครับ
4: ไม่ใช่ปัญหาค่ะหน้าเราเป๊ะอยู่แล้วท่าไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะคนเขาดูหน้าแล้วแค่นี้ค่ะยกขา
3: ต่อนะครับงั้นเรามาเริ่มกันต่อ
4: ค่ะ
3: ขาขาผมบิดสะโพก
4: บิดสะโพก
3: ยกขาขวานับหนึ่ง
4: ขาขวานับหนึ่ง
3: บิดสะโพก
4: บิดสะโพก
3: ยกขาซ้ายนับสอง
4: ซ้ายนับสอง
3: บิดสะโพก
4: บิดสะโพก
3: ยกขาขวานับสามแล้วยกครั้งที่สี
4: ่ธรรมชาตินี่เป็นครูจริงไหมเนี่ยฮะนี่เข้าใจความสมดุลของธรรมชาติของโลกเนี่ยมันต้องขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะ
3: นี่หล่อนตัวลงหล่อนเนี่ยจ้างให้ฉันมาสอนหล่อนเต้นหรือจ้างให้ฉันมาทำตามที่หล่อนพูดกันแน่ยะ
4: จ้างให้สอนเต้นถ้าจ้างให้ตามใจอ่ะป่านี้ให้ไปขัดซ่วมเล่า
3: พี่เชิญหล่อนไปจ้างคนอื่นมาสอนเต้นจ้ะบาย
4: ไปเลยเป็นครูภาษาอะไรฮะไม่รู้จักความอดทนกับนักเรียนเลยไม่ได้เรื่องไม่ยอมแพ้หรอกงานนี้กูจะแพ้อิชิตาไม่ได
6: ้นี่เลยรสใหม่บลูเบอร์รี่กับส้มยูสุ
7: นี่ก็รสใหม่องุ่นมัสแคทและเมลอนญี่ปุ่น
6: เอาชนเลย
7: ยอม
8: เอาละ
9: สดชื่นแล้วก็ไปทำงานเอาร ู้ยัง
10: อย่าเพิ่งไปไหนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าอีเจเนี่ยมันไม่สนใจหรอกนะว่าร้านจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอจะมีเวลาสัก 5-10 นาทีมั้ยคะคือฉันน่ะกำลังจะทำโชว์เป็นละครใบ้เพื่อไปโชว์ในคืนสู่เหย้าอ่ะก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนได้ดูกันหน่อยอ่ะว่าเข้าใจมั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อสารคืออะไรอ่ะพร้อมนะ
9: ตั้งใจดูตั้งใจดูพวกเรา

0: เอาแล้วดีใจนั่นแน่หยิบน้ำมาดื่มเลยปะโอ้โห
1: ปรุงอะไรอยู
0: ่ปะงงงงงงงงงงงงแกแบบไปโอ้โส่องกระจกกำลังนั่งตัวเองเขาเครื่องเส้นมาวางหน้าลูกพ่อตัวเองหรือเปล่าโอดีใจดีใจปักอุ้ยเอาลูกอะไรลูกอะไรเล็กเลย
2: แบบนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าฉันต้องการจะสื่อสารอะไรอ่ะ
0: เข้าใจครับคุณจิต้าโดนพยาธิไทก้นแล้วก็บิดไปบิดมากินยาถ่ายพยาธิแล้วก็ทุรนทุรายล้มคว่ำล้มหงายมีปัญหาในท้องด้วยสุดท้ายพยาธิออกมาคุณจิต้าก็แบกพยาธิไปทิ้ง
2: พี่แตมพยาธิอะไรล่ะคะไม่มีศิลปะในหัวใจเลยอ่ะคำถามนี้ไม่ดีกว่านิ่มในฐานะที่เธอเป็นคนชอบดูละครมากๆเลยเพราะฉะนั้นฉันว่านะเธอต้องรู้แน่ๆเลยว่าฉันต้องการจะสื่อสารอะไร
1: พ
2: ี
1: ่จีต้าเนี่ยมาถึงมากเลยค่ะฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยพี่จีต้าเดินมาแล้วก็เต้นถูกไหมจ๊ะ
3: ถูก
1: หลังจากนั้นพี่จีต้าก็ตัดสินใจกินยาพิษฆ่าตัวตายแล้วก็เทไปเทมาแล้วก็แล้วก็
2: ตายไปเลยจ้ะตายกับป้าก็สิพี่นิ่มคือฉันนี่นะเดินเข้ามาในผับใช่ไหมฉันก็เต้นด้วยแล้วฉันก็แถมดื่มเหล้าไปนิดหนึ่งแล้วจังหวะที่ฉันดื่มเหล้าปุ๊บฉันก็ไปตามไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าหล่อมากๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันปิ๊งเขาแล้วพอฉันปิ๊งเขาปุ๊บฉันก็คิดว่าเอ๊ะฉันทำยังไงดีนะฉันอยากจะได้รู้จักกับเขาอะฉันก็เลยทำไงรู้ไหมฉันก็เลยเดินไปแกล้งชนเขาปั๊บแล้วฉันก็ขอโทษเขาหนึ่งรอบแล้วฉันก็อีกรอบหนึ่งชนเขาปั๊บเขาที่ฉันเลยเขาที่ฉันปุ๊บฉันก็ไงฉันก็โมโหพอฉันโมโหเสร็จปุ๊บฉันก็ทำไงฉันก็เลยวางยานอนหลับเขาแล้วพอที่เขาก็ล้มลงไปเสร็จแล้วไงหรอฉันก็อุ้มเขากลับไปกินต่อที่ห้องแค่นี้เองทำไมจะไม่เข้าใจฮะ
1: มันไม่เห็นมาออกมาเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะส่วนตายยังออกจากร่างก็แบบศพตัวเองกันละ
2: นี่พวกตาถั่วไอ้พวกไม่มีศิลปะในหัวใจไอ้พวกไรรสนิยมแต่จะว่าไปอ่ะพวกไอ้ตั้มก็ไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารเลยนี่ว่าหรือว่าเราจะต้องกลับไปทำโชว์กับอีเจวะไม่ได้ไม่มีทางหรอกถ้าเรายอมมันมันก็ได้ใจสิคราวนี้มันต้องยอมกูเว้ย
4: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะวะนี่มันจะไม่มีครูสอนแต่คนไหนว่างมาสอนกูเลยเหรอเนี่ยหรือว่าอีกครูสาวแตกนั้นไปเมากูจะวงการเต้นไม่มีใครยอมมาสอนกูแล้วเนี่ยไม่งอก็ได้กูเต้นของกูเองก็ได้ชิ

0: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเจ๊ๆนี่มึงเลิกเต้นคอนเทนต์มาเล่นโขนแทนแล้วเหรอวะ
1: โอ้ค่ะมึงอ่ะแซ่กูกําลังเรียนเต้นด้วยตัวเองอยู
0: ่แล้วไหนบอกมึงจะให้ครูมาสอนไง
1: กูให้มาสอนแล้วแต่กูทักนิดทักหน่อยไม่พอใจก็เลิกสอนก็เดินหนีออกไปเลยอ่ะ
0: กูบอกแล้วกูได้ข่าวว่าตอนนี้ไอ้โจ้แล้วก็ไอ้ปูเป้นะมันแท็กทีมกันแล้วก็ทำโชว์เตรียมจะมาฆ่าโชว์มึงกับชาติโดยเฉพาะเลยนะเว้ยแล้วกูบอกเลยนะถึงวันงานมึงโดนมันถมถุยแน่ๆกูว่าทางที่ดีนะเว้ยเจ้มึงเนี่ยนะกลับไปทำโชว์กับชาติให้มันดีๆดีกว่าเว้ยถึงวันงานเนี่ยจะได้ไม่โดนมันถมถุยเอาม
1: ึงเอาอะไรมาโพสมึงก็รู้ว่ากูกับอิชิต้าทะเลาะกันอยู
0: ่มึงก็ไปง้อมันดีวะไอ้เจ้มึงยอมเสียฟอร์มกับเพื่อนน่ะดีกว่าเสียฟอร์มกับคนอื่นนะเว้ย
1: ก็งไม่บอกให้มันมาง้อกูก่อนเด็ก
0: โอเคงั้นเดี๋ยวกูไปบอกให้มันมาง้อมึงเอาเป็นว่าต่างคนต่างง้อโอเคป่ะ
1: ไม่กูไม่ง้อหรอกมันน่ะต้องมาง้อกูก่อน

0: อ้าวคุณเช็ดจานอยู่เหรอ
1: โหยเมียเช็ดคกอยู่มั้งเช็ดจานนี่เห็นอยู่เป็นไงเมียไปไซโคเจ๊ออยมาได้ผลปะ
0: เอ้ยโอเคเดี๋ยวรอชาติอีกตัวหนึ่ง
1: โอ้ยวินี่น้อยเลยบอกว่าอยากจะ move on ไงคะแล้วมาล้างจานให้ตั้มมันทำไมรึ
0: เฮ้ยตาเต้มันต้องมายุ่งเรื่องของกูหรอกเรื่องของมึงดีกว่ามึงรู้ป่ะว่าตอนนี้นะเว้ยไอ้โจ้กับไอ้ปูเป้นะเว้ยมันกำลังแท็กทีมกันเพื่อจะทำโชว์ที่มาฆ่ามึงกับไอ้เจ๊ให้ได้เว้ยแล้วที่บอกนะถ้ามึงไม่อยากโดนมันถ่มถุยนะเว้ยมึงกลับไปร่วมมือกับไอ้เจ๊ดีกว่า
1: ไม่ก็ได้บอกว่าไอ้เจ๊ไม่อยากจะร่วมมือกูนะเว้ยมันก็ต้องมาง้อกูก่อนเนี่ย
0: ก็แต่มึงนะเว้ยแต่กูบอกเลยนะมึงยอมเสียฟอร์มให้เจ๊ดีกว่าเสียฟอร์มพวกมันนะเว้ยมึงคิดดูดีนะ
2: เออนายตั้มฉันล้างจานเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวขอกลับห้องก่อน
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ตั้งแต่กินข้าวจนล้างจานเสร็จก็ยังทำตัวไม่ปกติอีกเฮ้ยเย
1: อะไม่กูไม่มีทางไปง้ออีเจ๊มันก่อนหรอกเว้ยอีเจ๊สิมันต้องมางอกูก่อนเพราะว่าคราวเนี้ยกูไม่ผิดคนไม่ผิดก็ไม่ผิดต้องงอก่อน
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี่
8: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
11: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
12: สวัสดีจ้ะเจ
13: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
14: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
10: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
15: มาทำงานกับอา
16: ปุ๊บยา
17: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
18: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
10: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
19: ่ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
20: แดงใบเล่
19: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 น.
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99 บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน5594
20: โทรออก
21: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
22: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
23: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
24: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
25: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา 16:30 น
26: กระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และต้องการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร

0: ไม่ถ้ากูยอมง้อมันก่อนอ่ะมันก็ได้ใจอ่ะดิไม่ง
1: ้อไม่ถ้ากูขอก่อนแปลว่ากูง้อก่อนกูเสียฟอร์มเลย

0: อ๋อที่นายมาส่งฉันที่ห้องเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณเพื่อนออยกับพี่ชิต้าเขาเคลียร์กันนี่เอง
1: อันนั้นน่ะมันประเด็นรองคุณประเด็นหลักคือผมอยากมาส่งคุณ
0: ไหนบอกว่าจะ move on ไงน้องไปหยอดฉันทำไมเนี่ย
1: ก็หยอดให้มันเป็นปกติไงคุณลองคิดดูนะใจคอคุณจะให้ผมเจอคุณทุกวันแล้วก็ทักแค่อ้าวคุณสวัสดีครับสบายดีไหมวันนี้อากาศดีเนาะแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคุณไม่อึดอัดเหร
0: ออึดอัดสิ
1: ถ้าคุณอึดอัดนะผมว่าเราก็ลองปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดูไหมแบบผมหยอดคุณแล้วคุณก็ด่าผมกลับเหมือนเดิมไหม
0: เหมือนเดิมแล้วมันจะ move on ได้หรอ
1: ได้แหละก็เหมือนที่เจ๊บอกไงคุณ open relationship
0: ลองดูก็ได้

0: ไม่กูต้องไม่ง้อมัน
1: ใช่มันนี่ต้องมาง้อกูก่อนกูไม่ง้อมันหรอก

0: แล้วนี่นายใจคอจะให้คุณเพื่อนออยกับพี่ชิต้าเขาออกแบบนี้หรอ
1: นั่นแหละคุณเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยไปเคาะประตู2ห้องพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณเนี่ยไปเคาะห้องไอ้เจ๊แล้วเดี๋ยวผมอ่ะเคาะห้องผมแล้วพอ1 2 3เคาะปุ๊บเราวิ่งไปแอบตรงมุมทางเดิน

0: มึงก็ต้องมางอกูก่อน
1: แหมมึงสิคะที่ยอมมางอกูก่อนก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอ่ะ
0: มึงไปหามึงมางอกูก่อนไม่งั้นใครจะมาคอยประตูกู
1: มึงสิคะมาคอยประตูกูก่อนมึงอยากจะงอกูตัวสั่นใช่ไหม
0: กูไม่ได้คะ
1: มึงเหรอคะ
0: กูไม่ได้คะ
1: มึงอยากจะงอ
0: ม
1: ึ
0: ง
1: เ
0: หรอคะยังไงล่ะ
1: มึง
0: เ
1: ห
0: รอคะแล้วใครคอยผีคะ
2: กูอ่ะคุณเอ๋ยเป็นคนเคาะเองกูเห็นนะเว้ยว่ามึง2คนน่ะอยากจะง้อกันแต่กลัวเสียฟอร์มใช่ป่ะนี่กูถามพวกมึงจริงๆเหรอมึงยอมกันมาได้ตั้งหลายเรื่องเนี่ยทำไมเรื่องนี้เรื่องนึงมึงยอมกันไม่ได้วะ
1: เพราะว่ากูยอมมันมาตั้งหลายเรื่องแล้วไงแต่กูไม่อยากจะยอมให้มันเสียนิสัยอีกอ่ะ
2: ชาตรีเป็นเพื่อนกันนะเว้ยถ้าไม่มีใครยอมใครมันคบกันไม่ได้นะเว้ย
0: That's right อีตามพูดถูก
2: นี่เจ๊มึงก็อีกคนนึงเป็นเพื่อนกันนะเว้ยไม่ใช่ว่าเพื่อนน่ะยอมมึงฝ่ายเดียว
1: จริง
2: ถ้ามึงทำแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากคบมึงเป็นเพื่อนเหมือนกัน
1: เออแ
2: บ๊ะหยุด
0: ก็ได้กูยอมได้ละครใบ้กับมึงก็ได้
1: เออกูยอมเต้นคอนเทนต์ของมึงก็ได้
0: อะไรแค่เรื่องนี้กูบอกกูยอมได้ละครใบ้แล้วไง
1: อ้าวก็อะไรของมึงอ่ะกูยอมมึงแล้วมึงต้องยอม
0: กูยอมแล้วเนี่ย
1: มึงไม่ได้หรอ
2: โอ้ยโอ้จะเต้นคอนเทนต์จะละครใบ้อ่ะกูไม่เวิร์คทั้งคู่แหละมึงไปช่วยคิดโชว์ใหม่เลย
0: แล้วนี่มึงรู้ป่ะเนี่ยว่าไอ้เจ้ากับอีปูเป้มันจะโชว์อะไร
2: กูจะไม่รู้หรอกูแค่กูเลือกมาเพื่อให้มึงสองคนเลิกทะเลาะกันแค่นั้นเอง
1: โอเคกูว่าเอาไว้ก่อนที่เราจะคิดเรื่องโชว์ใหม่เนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะต้องทำนะคือรวมตัวกันตบอีตั้มนะเอาไ
2: หมคุณเชื่อหนูเว้ย
1: อีตัวพูดนี่ก็สตรอเบอรี่สวยสดีนี่นะเอาปอยืนเธอเชียร์อยากให้เขาหลบหรือจ้าอยากเขาซบหรือจ้าหรือไงฮะ
3: เปล่านะคะ
1: เปล่าแต่หน้าหล่อ
0: จ้าเดี๋ยวนะตกลงว่าสองตัวนี้เนี่ยคุยกันปกติได้แล้วหรอ
2: โอ้ยเจมมึงจะทักทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงทักมึงก็กลับไปไม่ปกติอีกอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าใครปกติไม่ปกติไม่รู้แต่ตอนนี้ทุกคนทุกตัวต้องไปช่วยกู brainstorm คิดโชว์ให้มันดีที่สุดเอาให้ชนะทุกคนเลยไป brainstorm เร็ว
1: เป็นไงกันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมมันอยู่ดี

0: ี้ราคาเท่าไหร่พอดีว่าฉันเหลือเศษเงินน่ะฉันก็ซื้อร้านกาแฟเก็บไว้เล่น
1: ๆเก็บเงินของหล่อนไว้เถอะว่ากาแฟร้านเนี้ยไม่ขายเพราะว่าฉันเปิดเอาไว้ให้แมลงวันบินเล่นๆๆๆๆ
0: เปิดให้แมลงวันบินเล่นแสดงว่าลูกค้าที่นั่งอยู่ในนี้ก็กินฟรีหมดเลยสิ
1: Of courseใช่สิวันนี้กินฟรีหมดเลยกินฟรีทุกโต๊ะเลยกี่เม้นแบบพ่อกี่ปึกคักๆตายแล้วลูกค้าทุกคนขากินให้ฉ่ำสมิหลากันไปเลยนะคะกาแฟฟรีกินที่ขี้ดำเลยค่ะอย่างนี้กูเจออีกรอบนะมึง
2: เพิ่งย้ายมาอยู่หรอคะฉันชื่อเอ๋ยนะคะ
3: มีซื้ออีก
2: ชื่อลุน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: พอดีได้ยินเด็กบ้านใหญ่เขาคุยกันว่านายกลับมาแล้วทีแรกก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่หรอกนะที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเนาะพังงันสู้ไม่ได
1: ้มีอะไรต้องอัปเดตกันอีกเยอะ
2: คุณเสริง
3: เดี๋ยวแล้วเรื่องของเราล่ะ
4: เรื่องอะไรครับปล่อยแจมจะกลับ
3: แต่เธอเป็นเมียผมแล้วนะ
4: อย่างคุณเนี่ยก็เป็นแค่โหลสุดท้ายเท่านั้นแหละเพราะไม่แซ่บ
5: ประกาศงานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้วน้ำแข็งน้อยยืนนัดวิ่งแข่งของมาจากบางกอกยืนหนึ่งเรื่องวิ่งเพราะอะไรเหรอเพราะว่าชอบวิ่ง
6: คนเนี้ย
5: เคยได้แชมป์อีกร้อยมาแล้วโดนรางวัลมีเต็มบ้านแต่ทำไมถึงไม่หยุดวิ่งสักทีนี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายว่าจะหยุดวิ่งดีหรือว่าจะหยุดวิ่งในน้ำตา
7: ว้าว

0: ผีที่เนี่ยดุมากเลยนะชอบจับเด็กไปกินตับ
1: ใครชอบเล่นซ่อนแอบตอนคืน
0: โดนนะ
2: ไม่มีใครผีเด้อคุณเล่า
0: เฮ้ยแจมแจมแจมแจมแจมคุณแจมพี่ขอโทษคุณแจมคุณแจมพี่ขอโทษคุณแจม

0: เสื้อซักรีดแขวนอยู่ในตู้กระเป๋าอยู่บนโซฟาจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วลงไปกินข้าวกินปลาด้วยจากผัวสาขาปากช่อง
1: ไอ้คุณสามบ้าเป็นสัตว์

0: คุณแจมตื่นแล้วหรอคะต้องการรับมื้อเช้าเลยไหมคะเช้านี้มีข้าวผัดปูซุปปูแล้วก็ไข่ตุ๋นเนื้อปูค่ะหรือว่าถ้าอยากทานอย่างอื่นเพิ่มบอกป้าได้เลยนะคะ
1: ถ้างั้นแจมขอเป็นข้าวผัดปูแล้วกันครับ
0: ได้ค่ะคุณแจม
1: แจมรบกวนด้วยนะครับหิวมากเลยอ่ะ
0: เชิญคุณแจมนั่งก่อนนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: มาแล้วค่ะข้าวผัดปู
1: น่ากินมากเลยครับ
0: ทานเยอะๆนะคะ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอร่อยมากเลยอ่ะ
0: ค่ะทานเยอะๆค่ะ
1: คุณป้าครับแล้วคุณสามนะครับ
0: ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไม่ได้บอกว่าจะไปไหนมีแค่กำชับป้าให้เตรียมมื้อเช้าไว้ให้คุณแจมเท่านั้นค่ะ
1: แล้วถ้าแจมอยากเจอคุณสามต้องไปที่ไหนล่ะครับวันนี้แจมตั้งใจจะคุยให้รู้เรื่อง
2: แค่เธอผมก็อยู่ตรงนี้เสมอ
0: ป้าขอตัวก่อนนะคะ
3: ว่าไง
2: มีอะไรอยากจะคุยกับผม
1: แจมอยากคุยกับคุณเรื่องคืนนั้นอะ
2: เรื่องคืนนั้นคืนไหน
1: ก็คืนนั้นไง
2: คืนไหนอ่ะ
1: พระเจ้าแค่เริ่มก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็คืนนั้น
2: อ๋อคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเหรอ
1: คืนนั้นน่ะคืนนั้น
2: อ๋อคืนที่ดาวเต็มฟ้าใช่ไหม
1: โอ้ยคุณสาม
2: แล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะว่าคืนไหนเราอยู่ด้วยกันทุกคืน
1: คืนนั้นน่ะ
2: คืนไหนน้องแจม
1: ก็คืนนั้นที่คุยกับแจมคือเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะแต่คุณไม่ต้องทำเหมือนคุณเป็นอะไรกับแจมเพราะว่าความจริงมันไม่ใช่แล้วแจมก็ไม่ได้คิดอะไรด้วย
2: คำพูดคำจากะกันนะเชียวเธอเนี่ยเก่งเยี่ยม
1: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
2: แจมมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แล้วคุณจะทำให้มันยากทำไมล่ะครับตอนนั้นคุณอาจจะแค่เหงาแล้วแจมก็แค่บังเอิญไปอยู่ตรงนั้นพอดี
2: ไปกันใหญ่นะแจม
1: คุณสิบแจมขอตัวก่อนนะครับ
2: แจมเดี๋ยวดิยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะแจม
4: ครับคุณสิบ
2: เฮ้ยพี่สิบโทรมาไม่รู้จักเวลาเวลา

0: ไม่อ้อมค้อมเลยผมอยากให้คุณรวบรวมหลักฐานมัดตัวคุณทีภายใต้การที่คุณต้องมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
1: ดูมันดิค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดิได้ทุกช่องทาง
2: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
3: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
2: เจนนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
4: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
2: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาพร้อมเล่าทุกมุม
3: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
2: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
5: แจ็คสีสุภางค่ะ
2: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
7: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
8: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพาแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
9: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
7: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
9: ลินเมียไปอะไรนะเว้ย
1: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
10: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
11: แล้วคืออะไร
10: ห่วงมึงอะ
12: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
1: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
13: มันถามดีๆนะเว้ย
14: นั่นแหละมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างแต่มึงจะเอา
13: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
14: จะเอาก็ได
15: ้ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
16: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
15: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
1: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 ดูมันดิค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดิได้ทุกช่องทาง

0: คุณสิบ
1: ครับแจมเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ถ้างั้นช่วยเล่าเรื่องที่พังงานให้ผมฟังหน่อยสิ
0: คุณสามเขา
2: ว่าแต่เรื่องนั้นน่ะนายตัดสินใจดีแล้วหรอวะเรื่องจำกัดจำนวนคนเข้าออกอ่ะพี่ว่ามันไม่เวิร์ก
3: เหตุผลนะ
2: ไอ้ดีส่วนกว้างขวางกินพื้นที่ไป3อำเภอแบบเนี้ยจำกัดทำไมวะสมัยลุงเดชาเขายังทำได้เลยคนนี้แทบจะกันตายเลยนะแทนที่จะกอบโกยนะนายกับปิดโอกาสไปซะงั้นนะ
3: ความสำเร็จในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จในปัจจุบันนะผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าที่แรกดีสวยนะไม่จำเป็นต้องได้กำไรมากที่สุดแต่ต้องมั่นคงที่สุด
0: มีคืนนึงที่พวกนั้นตามมาแล้วเจอคุณสามกับแจมพวกนั้นจับตัวคุณสามกับแจมไปขึ้นเรือแล้วพวกเขาก็จับแจมโยนลงน้ำแจมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสามคืนนั้นแต่ดูคุณเขาซึมแล้วอีกไม่กี่คืนต่อมาคุณสามก็บอกว่ามีกระทิงป่าจะงาบเขาก
1: ระทิงป่า
0: คุณสามเขามีปัญหากับใครอยู่แล้วครับ
1: ถ้าในแง่ของเรื่องงานผมก็ไม่รู้ว่าสามไปเหยียบถามใครบ้างแต่รายนั้นก็เป็นพวกที่ยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เจอกันนอกตึกเคลียร์กันจบตรงนั้นไม่มีอะไรค้างๆอยู่แล้วแต่หลังจากที่ผมได้ดูอะไรหลายๆอย่างผมว่าน่าจะมีการจิกเปียกันเองภายในมากกว่าซึ่งก็น่าจะมีอยู่คนเดียว
0: คุณสิบกำลังจะบอกว่า
2: ตอนที่นายไม่อยู่อ่ะพี่สิบของนายอ่ะก่อเรื่องไว้มันหลายครั้งเลยรอบก่อนก็ส่งคนมาตรวจสอบบัญชีส่วนวันนี้ก็ส่งคนมาตรวจสอบระบบของที่นี่ไม่คิดว่ามันแปลกหรอ
1: ผมมันค้างมั่นใจแต่ว่าเราจะกล่าวหาไปลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเราต้องหาหลักฐานก่อนคนนี้คือทีครับเป็นหลานของคุณพ่อผมทีมาทำงานที่อดิสวนตอนที่สามกลับมาไทยพอดีตอนนั้นอดิสวนกำลังจะจบลงแต่ว่าสองคนนั้นก็ฝ่าฟันกันจนที่นี่มาถึงจุดนี้ได้ทั้งที่ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะเคยสนิทกันด้วยซ้ำ
0: ทำไมคุณสิบถึงสงสัยคุณทีล่ะครับ
1: น้ำมันลดนะครับต่อเลยพุท
3: ธผมเคยคุยกับพี่สิบไว้นะว่าถ้าผมเป็นอะไรไปพี่สิบเขาก็จะมาดูแลที่นี่แทน
2: นี่มันคนนอกสินะ
3: พูดอะไรอย่างนั้นล่ะครับพี่ยังเป็นพี่ชายผมอีกคนว่าแต่พี่สิบส่งใครมา
2: เรื่องนั้นไม่รู้ว่ะ
1: และนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณนะครับไม่อ้อมค้อมเลยผมอยากให้คุณรวบรวมหลักฐานมัดตัวคุณทีภายใต้การที่คุณต้องมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือนแต่ว่างานนี้ผมก็ไม่ได้บังคับคุณนะครับเลยมาถามความคิดเห็นคุณก่อนคุณว่าไง
0: แจมสงสัยว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณสิบถึงไม่คุยกับคุณสามล่ะครับ
1: ไม่ล่ะครับรายนั้นก็มัวแต่กวนประสาทผมไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยแต่จริงๆแล้วผมไม่เข้าไปวุ่นวายก็ได้นะครับสามเขาสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้แต่ว่ามันก็จะยืดเยื้อวนเวียนอยู่แต่กับกระทิงป่าเสือโคร่งอะไรของเขานั่นแหละ
4: พี่สิบไปทางพี่หนึ่งไปทางสองไปทางพ่อกับแม่ก็ไปอีกทาง

0: มก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะ
1: แต่สำคัญแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาโตมาด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าสามรู้เรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากให้เรื่องนี้มันจบลงโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนต้องรับบาดเจ็บครับ
2: แจมจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: อดทนอีกสัก3 เดือนนะครับแจมเดี๋ยวก็ได้กลับออฟฟิศแล้ว
2: ครับคงสิบ

0: ุณสามครับสวัสดีนะครับผมโทรไปที่ห้องทำงานไม่มีใครรับเลยครับ
1: จะคุยกับผมเรื่องคุณจีรนัทใช่ไหม
0: ใช่ครับนี่คุณสามรู้จักกันแล้วเหรอครับ
1: ผมคุยกับคุณสิบแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญครับคุณขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ไปเชิญครับ
2: คุณไม่ต้องจับมือแจมก็ได้ครับ
1: นี่เจ้านายส่งเธอมาทำอะไร
2: ก็มาศึกษาระบบงานของที่นี่ไงครับ
1: แน่ใจนะ
2: ครับ
1: แค่นั้นจริงใช่ไหม
2: อ
1: ย่าปิดบังผมนะโอเคผมเชื่อเธอแล้วอยากเรียนรู้อะไรก่อนนะ
2: อดีตส่วนมีอะไรบ้างอะครับ
1: ก็มีผมนั่นแหละที่ยังโสดสนใจรับไปนอนก่อน
2: เราจะไปที่ไหนกันหรอครับ
1: พี่สิบส่งเธอมาดูงานที่นี่สิ่งแรกที่ต้องรู้คืออะไร
2: ก็คงจะเป็นแผนผังสถานที่ตั้งของที่นี่แหละครับ
1: เก่งมากมาขอหอมหัวที
2: ไม่เล่นนะคุณสามไม่เล่นนะคุณ
1: คุณ
3: Let's again ship นี่มันคอร์ดริปเข้ามาหนาบชิดกระซิบด้วยความรู้สึก Cast again ship ใจมันเริ่มฮิตฝากไปหนึ่งคิดชนิดที่ไม่ต้องฝึกว้า
1: จะตกต้นไม้หรอกคุณเอาละแกต้องติดใจแน่นอนอะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม
4: สวัสดี
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตะราคอกมา
2: บ๊ายบายครับพี่ม้า
1: โอ้โหจดซะเยอะเลย
2: กินไหม
1: คุณจ๋าว้าวแม่น่ะ
0: โอ้ย
1: แม่คุณกลับแล้วเหรอโอ้ยโอ้โห

0: ักนะผมสามไตรภพนะครับฝากด้วยจุ๊บจุ๊บคุณสาม
1: มาถึงที่นี่มีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับ
0: ผมพาคนเก่งมาส่งอ่ะแจมนี่คุณประสิทธิ์หัวหน้าทีมวิศวกรควบคุมระบบน้ำของที่ไร่อดิสวนส่วนคุณประสิทธิ์นี่แจม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์
0: คนเนี้ย

0: จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะเอาให้แบบรู้ละเอียดทุกซอกทุกมุมของที่นี่เลย
1: ได้เลยครับว่าแต่คุณแจมนี่ใครล่ะครับ
0: เจ้าของแรกดีสวนคนใหม่นะ
2: ว้าว
3: คุณ
0: นี่แจมตั้งใจทำงานให้สมกับที่เจ้านายส่งมานะแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะลาไปกินข้าว
4: ไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวแจมหาอะไรกินเองคุณจะได้ไม่ต้องแวะ
0: ไม่ได้หรอกเพราะผมต้องทำแต้มเผื่อผมจะได้เลื่อนขั้นจากผัวสาขาปากช่องเป็นที่หนึ่งสักที
4: อย่ามาใกล้ครับตัวเองเป็นแค่ผัวสาขาปากช่องแท้ๆ
0: แหมทำเป็นห่วงแก้มอ้วนนะตัวเองก็เป็นเมียของผัวสาขาปากช่องเหมือนกันนั่นแหละ
4: สาม
0: ไปละฝากไว้นะไปละ
1: จริงๆแล้วคุณสามเขาเป็นคนใจดีครับพี่ว่าบอสน้องแจมน่าจะดุกว่านะ
4: จริงๆคนสิบก็ไม่ใช่คนดุเลยครับถ้าจับทางคุณเขาได้ก็จะรู้ว่าเป็นคนใจดีคนนึงเลย
1: งั้นน้องแจมต้องจับทางคุณสามไม่ได้แล้วล่ะครับจะได้อยู่ที่นี่อย่างราบรื่นนะ
4: จับทางอะยากจับโยนหม้อหมอผีถ่วงลงน้ำง่ายกว่าเยอะ
5: ฮิวสินฮิวสินรอด้วยครับ
4: แจมจะกลับไปเอาของที่บ้านนะครับ
0: งั้นไปกัน
6: ดูมันดีไทยเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
9: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
10: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
9: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
11: ้พี่ไหนนะพี่บอส
9: นั่นโหลพนักงานแบ็คอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
12: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
14: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
13: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
15: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
16: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
17: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
12: ทร์
17: ป่ะ
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ผมถามดีๆนะเว้ย
19: เริ่มมั้ยมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
18: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
19: จะเอาก็ได้
18: เอา
20: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
21: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
20: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
12: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ดูมันดีไทยเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: น้องแชมป์พอดีเพิ่งสวนทางกับคุณวสินมานะก็เลยรู้ว่าอยู่ที่นี่นี่กำลังจะไปไหนหรอ
1: คุณมีอะไรกับแจมหรือเปล่าครับ
0: ก็อยากมีเหมือนกันนะ
1: คุณสามเห็นตรงนั้นไหมครับ
0: อนาคตของเราเหรอ
2: ว้าว
1: แจมจะบอกว่าเชิญคุณสามไปเล่นตรงนู้นคนเดียวเลยนะครับ
0: ว่าแต่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปไหน
1: แจมจะกลับไปเอาของที่บ้านนะครับ
0: งั้นไปกันไป
1: เดี๋ยวแจมไม่ได้บอกว่าจะให้คุณไปด้วย
0: นะแจมไปกับผมแล้วแจมก็จอดรถไว้ที่นี่แล้วก็ไปกับผมพอดีผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยช่วยปักหมุดให้ผมหน่อยวันนี้ทำการเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีครับ
0: ชอบที่นี่ไหม
1: ชอบครับที่นี่อากาศดี
0: แล้วทำงานคุณวสินทร์ล่ะเป็นไงบ้าง
1: พี่วสินทร์ใจดีครับตอนบ่ายพี่เขาเลี้ยงชาไข่มุกแจมด้วย
0: ขอยืมโทรศัพท์

0: คุณไม่ใช่ของแจมสักหน่อย
1: ไม่ใช่ของเธอแล้วจะเป็นของแมวที่ไหนไม่ว่าจะฝนตกฟ้ารั่วน้ำไม่ไหลไฟดับคิดถึงอยากกอดหรือว่าอยากงุ้งงุ้งงุ้งงุ้งงุ้งก็โทรหาผมได้ตลอดเลยนะถึงผมจะไม่ได้เป็นอบต.แต่ผมก็เป็นผช.ผอ.ปท.ว้า
0: วย่อมาจากอะไรครับ
1: อยากรู้ก็เรียกว่าพี่สามก่อนสิแล้วจะบอก
0: ไม่อยากรู้ด้วยแล้ว
1: ผู้ชายคนนี้ที่แอบปิ้งเธอต้องแจมบอกว่าอย่าบีบตายแบบนี้ได้ไหมบอกว่าอย่าหยุดหยุดหยุดให้จุดตัวหยุดหยุดให้จุดต้องแจมไม่เอาไม่ใช่เพื่อนเล่นต้องแจมหยุดหยุดหยุดได้แล้วหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดห

0: น้องแจม
1: ถึงแล้ว
2: หมอขอบคุณครับ
0: อย่าขยี้สิดูตาแดงนะ
2: ครับขอบคุณที่พาแจมมานะครับคุณสามเข้าบ้านก่อนไหมครับ
1: ได้แล้วพ่อแม่ล่ะ
2: แม่กับโอโตซังอ่ะอยู่ในนี้ครับแจมอยู่คนเดียวมาตั้งแต่มัธยมปลายแล้วครับเข้าบ้าน

0: อะไรหร
1: ออารมณ์คล้ายๆนมเปรี้ยวอันนี้เจมผสมโซดาให้คุณด้วยนะจะได้ดื่มง่าย
0: ๆป้อนหน่อย
1: คุณจะกินดีๆเดี๋ยวจะให้เจมจับกล่องใส่ปากครับ
0: โอ้โหดูโอ้อร่อยเลย
2: บ้านน่ารักมากเลยนะ
0: ขอขึ้นไปดูข้างบนได้ไหม

0: ว้า
1: โอ
2: ้ครูสาวเอาน้ำไหมครับ
1: น้องแมวไม่อยู่หรอ
2: คุณจำได้ด้วยหรอว่าแจมมีแมว
1: จำได้ทุกอย่าง
2: แจมฝากไว้กับพี่อุ้งอิงนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องให้พี่เขาส่งกลับโรงแรมแม่เรา
1: ก็เอาไปบ้านช่องด้วยสิ
2: ไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวน้องแมวติดสถานที่ขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะ
1: ก็อยู่ตลอดไปเลยไง
2: แมวอะครับแมวแจมก็ต้องอยู่กับแจมส
1: ์ก็อยู่ทั้งคนทั้งแมวไง
3: พ่อพูดจอดก่อนเค
2: เนี่ยพี่เคสุดที่รักของแจมเองครับเยี่ยมรักมากเยี่ยมขอพาติเช่ไปปักช่องด้วยนะครับ

0: หิวหรือยัง
1: หิวจนท้องร้องเป็นจังหวะโดดีดงแล้วครับ
2: พ่อหมูตกแจมทำอะไร
3: พี่เคง
0: ไม่สนุกนะแบบนี้
2: ขับรถมาตั้งไกลอ่ะ
4: เมื่อยมือมากเลย
2: นวดมือให้หน่อยสิเมื่อไหร่จะเลื่อนค่าในผมไปที่หนึ่งสักที
1: คุณจีบแจมได้ไง
5: ดูมันดีค่ายเอ็นเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพ

0: ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
2: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
4: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
6: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
8: ลินเมียไปแล้วนะเว้ย
9: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูพันละที่เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
11: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
10: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
12: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
13: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
14: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีพพี่จันป่ะ
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ไอ้กฎหมาย
16: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
17: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
18: แล้วคืออะไร
17: ห่วงมึงอ่ะ
19: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ฮัลโหลครับนิ้งอ๋อคุยได้ว่าไงพรุ่งนี้เหรอโอเคกี่โมงเลย
1: คุยกับคนอื่นคุยดีดีที่คุยกับเราเอะอะก็ขู่เอะอะก็กวนประสาท
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวนิ้งหน่องเลิกงานนิ้งหน่องโทรหาพี่กันแล้วกันโอเคไม่รบกวนได้อ่ะโอเคครับนิ้งหน่องอ่ะนิ้งหน่องเป็นสัตวแพทย์ที่ฟาร์มม้าแล้วก็เพิ่งจะทำงานที่แรกในสวนได้ไม่นานพรุ่งนี้เขาจะไปเข้าเมืองแล้วเขาไม่อยากไปคนเดียวเขาได้เชิญผมไปด้วยเธอไปด้วยกันสิ
1: ไม่ล่ะครับพรุ่งนี้แจมมีไปเขื่อนเก็บน้ำกับพี่วสินไม่จับไม่จับ
0: แหมดูเอาทางนั้นนวดมือให้หน่อยขับรถมาตั้งไกลอ่ะ
2: เมื่อยมือมากเลย
0: นวดมือให้หน่อยสิ

0: ดีไหมครับ
1: อือฮึแล้วเมื่อไหร่จะเลื่อนค่าให้ผมเป็นเจ้าหนึ่งสักที
0: แซ่บพอเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน
1: โอ้โหน้องแจมดูผู้เขาสิได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะหัดกลับไปทำกันบ้านอย่างจริงจังแล้ว
0: ทำกันบ้านกับใครอะ
1: โซโล่เดี่ยวไง
0: ลามกสกปรกที่สุด
1: โอ้ยน้องแจมดูผู้เขาสิเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ย

0: กับผู้ใหญ่แบบนี้เหรอ
1: ก็ดูคุณทำตัวสิครับจะได้โตไว
0: ๆอร่อยไหมเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วของโปรดเธอทั้งนั้นแหละ
1: แจมไม่ได้ชอบกินปูที่สุดสักหน่อยคุณสามาคิดเองเอง
0: น้องแจมไม่ได้ชอบกินปูแล้วน้องแจมชอบน้องแจมชอบน้องแจมชอบผมเหรอน้องแจมชอบผมน้องแจมไม่ได้ชอบปูน้องแจมชอบผม
1: คุณจีบแจมหรือไง
0: เจมไงเพิ่งรู้เหรอจีบไงจีบเนี่ยจีบแบบเนี้ยจีบเงี้ยเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง
1: ลืมไปได้ไงว่าคุณสามก็เป็นซะแบบเนี้ย

0: งานก็ต้องเคลียร
1: ์ปัญหาชีวิตก็ต้องสะสางปัญหาหัวใจก็ต้องจัดการ
2: คุณสาม
3: ก็มีแต่น้องแจมนี่แหละน่ารักไม่หวานไม่ไหวแต่มุตมิจุ๊บน้องแจมน่ารักที่สุด
2: คุณสามคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะลิ้นจี่โทรมาบอกว่าคุณสองลื่นล้มในห้องน้ำค่ะคุณสอง
4: พี่สอง
5: ป้าสายลี่ครับโทรตามโรงพยาบาลเลยครับผมป้าลิ้นจี่โทรตามหมอที่สุดแพทย์เลยครับ
4: ได้ค่ะ
5: มาทำอะไร
6: ไอ้สอง
5: มาทำอะไรกันครับเนี่ย
6: เอ้าป้าบอกว่ามึงล้มไง
4: คือก่อนหน้านี้ป้าได้ยินเสียงคุณสองร้องวีดแล้วก็ตามด้วยเสียงโคมคามป้าเคาะประตูเท่าไหร่คุณสองก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่ขานรับด้วยป้าทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรหาสาลี่อะค่ะ
5: สรุปมึงได้ล้มไหม
6: กูอะล้มจริงแต่กูไม่ได้เป็นอะไรมากเว้ย
3: แต่ถ้ามึงไม่ได้เป็นอะไรอะทำไมมึงไม่ขานป้าลิ้นจี
6: ่ไม่ได้เช็ด
3: ป้าครับกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยฮะแล้วก็ฝากโทรไปรายงานแถลงการที่บ้านใหญ่ด้วยนะครับ
7: ได้ค่ะคุณสาม
4: ได้ค่ะ
6: สร้างเรื่องตลอดกูจะไปรู้ไหมล่ะ
3: เคยรู้เลยไง
6: โอ้ย
8: ตั้งแต่จับจากกองไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ต้องเจอปัญหา
6: พ่อ
8: ยาสารพัดรั่วไหลแทบทุกวันทีรู้วิชั่นปัดเอาคนให้ออกเอาคนนอกเข้าจงใจวางระบบให้เละเทะคนทำงานแต่ละฝ่ายก็จิกเปียกันเองไงดูทั้งรู้ว่าทีกำลังทำอะไรแต่กูก็ยังใจเย็นได้อีกเหนื่อยใจแต่ก็โทษใครไม่ได้หรอกทำตัวเองทั้งนั้นเรื่องงานก็สำคัญเรื่องหัวใจก็สำคัญเหมือนกันแรกเริ่มสะดุดความน่ารักที่กระแทกใจต่อมากลายเป็นความประทับใจผ่านร้อนผ่านหนาวจนผูกพันรู้ตัวอีกทีน้องแจมไม่รู้โผล่มาจากไหนมานั่งน่ารักน่ารักในใจซะแล้ว
3: น้องแจมผมชอบเธอผมเป็นไงวะ

0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องแจ๊ค
1: ไอ้หนุ่มปากช่องตัวเนี้ยรักจริงหวังแต่งนะ
0: บ้า
1: ถ้าทำแบบนี้ไปนะน้องแจมร้อยันแก่แน
0: ่ผมคิดว่า
1: หยุดนี่คือการปล้นเอาตำแหน่งสามีอันดับหนึ่งมาให้ผมซะดีๆไม่ฉะนั้นแล้วก็ผมจะขอให้แก้มยุบเลย
0: ถ้าสารภาพไป
1: แล้วน้องไม่รู้สึกเหมือนกันจะทำยังไงถ้าเธอไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะแค่เห็นเธอมีความสุขแต่คนที่เธอชอบผมก็มีความสุขละ
2: ตอนที่ไหนเล่าผมแจมผมชอบเธอชอบไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องแจมไปดีกว่า
3: โอ้ยน้องแจมระวัง
4: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
5: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
6: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
5: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
7: สามคุณมาได้ไง
8: มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
7: สาม

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะ

0: นี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดมอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
2: เห็นว่าย
0: ังไงจะ
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ
1: ่
2: ะคือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
2: เราก
0: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค 42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
10: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
11: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
10: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
11: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
10: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
11: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
10: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
11: จริงอ่ะ
10: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
11: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
10: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
11: ้นี่ไง
10: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
11: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
10: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
11: ของ
10: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
11: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเนาะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนแฟบอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Live Lesson ตอนพิเศษ SME พลังฮีโร่เดินทางมาถึง EP 4แล้วนะครับวันนี้เรามีบทเรียนชีวิตของ4ผู้ประกอบการ SME ทายาทธุรกิจที่ต้องต่อยอดความสำเร็จธุรกิจครอบครัวจะมีใครบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับ
1: วันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน5ของไทยเราสามารถเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: คุณจ๋ารู้สึกยังไงบ้างกับการมารับช่วงต่อ
2: มันเป็นความท้าทายอีกแบบนึงแค่จะรักษายอดขายบางทีก็แบบเหนื่อยละป้าปี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอร่อยที่อยู่คู่ครัวของเขามาตั้งแต่เด็กๆกินป้าปี่เรารู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน
3: ผมรักอาชีพประมงผมรักทะเลถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราจะต้องจบ
1: ที่รุ่นเรา
3: ใช่มันจบไม่สวยด้วย
1: ทำไมถึงตัดสินใจที่สืบต่อธุรกิจนี
4: ้ถ้าสมมติว่าผมไม่ทำต่อสิ่งที่คุณแม่ทำมามันก็ต้องหายไปแน่นอนถ้าผมยอมทุกคนก็จบอยู่แค่ตรงนี
0: ้ Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต
5: ้การสร้างธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าการรับไม้ต่อของทายาทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้กันวันนี้เราจะไปคุยกับสองสาวสองทายาทธุรกิจของภาคเหนือนะครับที่รับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวคนแรกคุณจ๋าจากแบรนด์ Bee Product ไทยผู้ผลิตและส่งออกน้ำผึ้งไปถึง13ประเทศทั่วโลกนะครับและเธอได้พัฒนาสินค้า Honey Fruity ที่ผ่านมาตรฐานนำไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและอีกท่านคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นจะมาสานต่อธุรกิจอาหารเหนือแบรนด์ป้าปี๋ของดีสีลำปางที่เธอตั้งใจสร้างรสชาติให้คนเหนือได้ลิ้มรสและรู้สึกคิดถึงบ้าน
1: สวัสดีนะครับคุณจ๋าครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแบรนด์สินค้าคนไทยวันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน5ของไทยเราสามารถเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: นะครับเริ่มต้นกับ B Product ได้ยังไงเล่าให้ฟัง
2: ค่ะ B Product ก็คือเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นตรงที่ว่าผู้ก่อตั้งเป็นเภสัชกรไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงผึ้งหรือเป็นเจ้าของฟาร์มผึ้งแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นเภสัชกรที่จบจากจุฬาและท่านก็เป็นรีเทลยาก็คือขายยาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิตามินอาหารเสริมต่างๆจนรู้สึกว่ายาเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คำตอบของการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงป้องกันก็เลยรู้สึกว่าอยากศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วประจวบกับที่ช่วงที่เปิดร้านขายยาเนี่ยก็ได้รับผลิตภัณฑ์ผึ้งจากเกษตรกรมาขายที่ร้านขายยาแต่ละครั้งที่รับมาเนี่ยก็มีสีกลิ่นรสชาติที่ต่างกันเลยทำการศึกษาพอศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่าผลิตภัณฑ์ผึ้งเนี่ยในรังผึ้งไม่ใช่มีแค่น้ำผึ้งนะแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทั้งเป็นยาเครื่องสำอางเครื่องดื่มแล้วก็อาหารด้วย
1: หมายความว่า ในรังผึ้งหนึ่งรังเนี่ยมันแตกออกมาเป็น product
2: ถูกต้องค่ะ
1: อืมโอเค
2: ใช
1: ่แล้วคุณพ่อที่เป็นเภสัชกรก็รู้สิ่งนี้ศึกษาจนรู้สิ่งนี้
2: แล้วก็ปิดร้านขายยาเลยค่ะด้วยแพชชั่นด้วยแล้วก็วิชั่นนะคะที่มองว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ผึ้งเราสามารถปลักอินเข้าสู่ธุรกิจที่หลากหลายและมีความยั่งยืนก็เลยมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงผึ้งโดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ในการควบคุมคุณภาพน้ำผึ้งทำให้เราสามารถมีน้ำผึ้งเนี่ยที่เป็นเกรดที่ส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมยาได
1: ้แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาเข้าสู่ product ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสกินแคร์ต่างๆแล้วก็มากลายเป็นอาหารมาเป็นนี่น้ำผึ้งอันนี้
2: ก็จะเป็นน้ำผึ้งบรรจุขวดพร้อมทาน
1: พร้อมทาน
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นแบรนด์ของเราก็ได้ไปขายที่ญี่ปุ่นแล้ว
2: ตอนนั้นแบรนด์ของเราได้ไปขายที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะแล้วก็แบรนด์น้ำผึ้งแบรนด์ดีโปรดักต์ไทยเนี่ยแบรนด์เดียวใช่ที่อยู่ในเชลของญี่ปุ่นประมาณ 4,000 สาขา
1: ขายที่ไหนครับ
2: ขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะมีช่องทางออนไลน์ก็คือเป็น Amazon Japan ที่ทำให้ยอดขายก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วก็เจ้าของฟาร์มยูสุที่วากายามะเนี่ยท่านก็เหมือนชอบน้ำผึ้งไทยมากอยากทำโปรดักต์ที่เอาน้ำยูสุ น้ำส้มยูสุจากญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกับน้ำผึ้งของเรา
1: ซึ่งมันจะออกมาเป็นน้ำผึ้ง
2: น้ำผึ้งเท็กซ์เจอร์จะเหมือนน้ำผึ้งและมีรสชาติของน้ำผลไม้ด้วย
1: ยูสุส้มยูสุ
2: ส้มยูสุก่อนเลยใช่แล้วเราก็มองว่างั้นบ้านเราอ่ะมีน้ำผลไม้ตั้งเยอะแยะหรือน้ำสมุนไพรทำไมเราไม่เพิ่ม value add ตรงนี้ค่ะเราก็เลยออกซีรีส์เป็น Honey Fruit Series ไม่ว่าจะเป็นผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำผึ้งผสม Passion Fruit ก็คือเสาวรสแล้วก็ผสมพวกสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขิงตะไคร ออกมาให้มันทำให้น้ำผึ้งอ่ะมันน่าทานแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้ส่งออกกี่ประเทศครับ
2: ถ้าส่งออกทั้งหมดก็ประมาณ13ประเทศค่ะทั่วโลกแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่แบรนด์ไทยอ่ะที่ไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีของCMLV เนี่ยปกติอยู่แล้วทางประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็มีฮ่องกงค่ะใช่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะพยายามที่จะเข้าอเมริกาด้วยเป็นภายใต้แบรนด์ของเรานะคะเพราะว่าส่งเป็นวัตถุดิบเราส่ง

0: อยู่แล้วใช่แล้วก็อยากให้แบรนด์ไทยเราเนี่ยไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไร
1: ที่อเมริกาเพิ่ม
0: ใช่ถ้าไปได้ถ้าไปได้ก็คิดว่าจะอีกเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณจ๋ารู้สึกยังไงบ้างกับการมารับช่วงต่อแล้วก็พัฒนาโปรดักต์ออกมาเป็นสินค้าตัวนี้
0: อย่างพูดจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าบริษัทเราจะมีอายุถึง39ปีแต่ในพาร์ทที่เป็นทะเลที่เรายังไม่เคยเข้าไปคือออนไลน์พูดจริงๆคือเราแบบอายุ1ขวบเลยถ้าเป็นในเป็นพาร์ทนั้นน่ะแล้วเราเห็นแล้วมันอินสปายอ่ะค่ะมันมีพลังยิ่งทางคุณพ่อคุณแม่ก็ทำประสบความสำเร็จมาทำปูมาดีอย่างเงี้ยค่ะเรามารับช่วงต่อเราก็มีความกดดันด้วยแล้วก็ต้องมองรอบด้านมากขึ้นแต่เหมือนที่บอกค่ะธุรกิจในทุกวันนี้แค่เราอยู่เฉยๆมันก็เหมือนเราถอยหลังละเพราะทุกคนแบบ move forward แบบไปข้างหน้ากันหมดด้วยทางเทคโนโลยีแล้วก็ทุกอย่าง
1: แล้วก็โลกก็เปลี่ยน
0: ใช่โลกก็เปลี่ยนเร็วมากมันเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเจน2เนี่ยที่เราคุยกันในกลุ่มนักธุรกิจกันเองแค่บอกว่าแค่จะรักษายอดขายบางทีก็แบบเหนื่อยละแต่พอเรามาเห็นตลาดที่เป็นอีคอมเมิร์ซมันเป็นอีกสไตล์เลยมันต้องเร็วมันต้องเขาเรียกว่าต้องมีตัวตนเราก็คิดว่าก็ต้องออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ product แล้วก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เรายังไม่ได้มีรายได้จากทาง e-commerce เยอะเลยเพราะส่วนใหญ่เราเป็นออฟไลน์หมด
1: คุณจ๋าก็จะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่เคยอยู่แต่ในออฟไลน์
0: ใช่
1: แล้ววันนี้โอ้โหเราได้มาเห็นโลกของออนไลน์เหมือนเราได้ออกมาจากโรงงานของเราอะแล้วเราเห็นว่าโอ้มันยังมีโอกาสอีกมากมายมากๆเลยถ้าเราได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในส่วนของโซเชียลมีเดียรวมถึงอีคอมเมิร
0: ์
1: ซ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Life Lesson นะครับก็เห็นหน้าสวยๆเด็กๆแบบนี้แต่ว่าสินค้าที่ขายหรือว่าแบรนด์ที่ทำอยู่มา30กว่าปีแล้วเหรอครับ
2: ใช่ค่ะถ้าปีของเราอยู่มาเกือบ30ปีแล้วเกิดมาพร้อมกับหนูเลย
1: แต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยคือคุณขีมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มารับสืบทอดธุรกิจในเจนที่3แล้วเราอยากจะพัฒนาแบรนด์ป้าปีของเราไปทางไหนอะไรยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยตรงนี
2: ้สำหรับสายตาคนต่างจังหวัดป้าปีเป็นของฝากป้าปีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอร่อยที่อยู่คู่ครัวของเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาลูกค้าเขาได้กลับบ้านครั้งหนึ่งเขาก็จะได้กินทีหนึ่งมีประโยคนึงที่รู้สึกว่าฟังแล้วทัชใจมากเลยเพราะว่ากินป้าปี่เรารู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน
1: ความสำเร็จของป้าปี่เนี่ยต้องยกให้คุณพ่อที่สร้างขึ้นมาเลยเล่าตรงนี้ให้เราฟังหน่อย
2: ใช่ค่ะที่จริงป้าปี่ของเราขิมเป็นเจเนอเรชั่น3คุณพ่อของคุณแม่ก็จะเป็นเจน2ส่วนเจน1เลยจริงๆแล้วคือคุณย่า
1: เป็นที่มาป้าปี่นี่แหละนะ
2: ใช่ป้าปี่คุณย่าที่จริงคุณย่าชื่อว่าจำปีแต่ภาษาเหนือเขาจะเรียกกันสั้นๆก็ปี
1: ่
2: เป็นสำเนียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าหมูยอป้าปี่ซึ่งช่วงที่คุณย่าเริ่มพัฒนาคุณย่าเป็นแค่แม่ค้าหาบเร่อยู่ที่ตลาดเกาจาวจังหวัดลำปางไม่ได้มีอะไรเลยตอนนั้นก็นั่งพื้นขายของเหมือนแม่ค้าคนอื่นๆแล้วคุณย่าก็มีการลองพัฒนาสูตรพยายามขายหมูยอขายลูกชิ้นเป็นของตัวเองขายได้ไม่นานลูกค้าก็เริ่มรู้สึกว่าชอบแต่ตอนนั้นก็คุณย่าล้มป่วยกระทันหันทำให้เป็นอัมพฤกษ์ตอนนั้นคุณพ่อก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นวิศวะอยู่เขาก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็กลับมาจับธุรกิจหมูยอป้าปี่ยังเต็มตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาใส่แบรนดิ้งใส่โลโก้ใส่ฉลากของตัวสินค้าให้ลูกค้าจดจำได
1: ้วันนี้แบรนด์ป้าปี่ก็เป็นของฝากที่คนจะนึกถึงเวลาที่ไปภาคเหนือ
2: ใช่
1: นะครับเราได้เห็นการพัฒนาการของแบรนด์ของเรามาในมุมของเราที่มองคุณพ่อคุณแม่ที่ทำป้าปี่มาเราเห็นอะไร
2: รู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันสามารถเริ่มต้นได้จากศูนย์จริงๆเพราะเราเห็นว่าเมื่อก่อน30ปีที่แล้วเราไม่ได้มีช่องทางมาร์เก็ตติ้งเราไม่ได้มีต้นทุนที่จะไปโฆษณาเราขายกันแบบบ้านๆมาร์เก็ตติ้งเดียวที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันล้ำมากวิทยุกระจายเสียงอันนั้นคือสิ่งเดียวเลย
1: ก็คือไปโฆษณาตามรายการวิทยุของประจำจังหวัดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ
2: คุณพ่อกับคุณแม่ก็คือไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจอะไรแต่เขาก็ทำแบบบ้านๆเลยโดยการที่ใช้สโลแกนทำให้คนติดหูผ่านวิทยุแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสโลแกนหมูยอป้าปี่หมูยอรถดีสีเมืองลำปางทุกวันนี้เด็กตอนนั้นนะคะอายุ

0: 30กว่าปีแล้วเขายังจำสโลแกนนั้นได้อยู
1: ่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีพลังกันอยากจะทำอยากจะลองนู่นอยากจะลองนี่ถ้าวันนี้จะถามคุณหิมว่ามีอะไรที่อยากจะทำและเป็นตัวของตัวเองมากๆให้กับแบรนด์ป้าปี่เนี่ยเราอยากจะทำอะไรครับ
0: ปัจจุบันนี้ทุกธุรกิจหันมาทำคอนเทนต์กันหมดเลยแล้วมันก็มีการแข่งขันสูงมากป้าปี่ของเราอาจจะยังเป็นน้องใหม่เพราะเราส่วนใหญ่เลยตลาดเราอยู่ออฟไลน์เนาะตอนนี้ขิมอยากจะกลับมาทำให้ตลาดออนไลน์มันเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความเป็นไอเดนติตี้ของภาคเหนือของป้าปี่ของจังหวัดลำปางไปกระจายไปให้ลูกค้าที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักป้าปี่แล้วอยากลองทานนะคะได้มีโอกาสได้ชิมได้ทานแล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้หรอนี่คือของดีจังหวัดลำปางสิ่งที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออทานที่นี่ทานของป้าปี่แล้วรู้สึกว่าคิดถึงบ้าน
1: วันนี้ป้าปี่มานั่งอยู่ตรงนี้มาแชร์บทเรียนการทำธุรกิจของคนเจนที่3แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมครับ
0: ก็สำหรับใครที่เป็นคนเหนือหรือว่าเป็นคนลำปางที่ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านแต่เราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านเร็วๆนี้นะคะอยากให้ป้าปี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาทำให้คุณอิ่มท้องแล้วพร้อมกับการที่ทำให้คุณหายคิดถึงบ้านไปด้วยกันเพราะตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วนะคะอยู่ที่ช่องทางออนไลน์ของเราจะเป็น Shopee กับ TikTok สามารถกดเข้าไปทานกันได้เลยนะคะสินค้าของเราส่งถึงบ้านมีทั้งการส่งแบบธรรมดาแล้วก็ส่งห้องเย็นค่ะมีคำถามหรือว่ามีอะไรเสนอแนะป้าปี่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรีวิวอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็สามารถติชมกันได้เลยทางเรายินดีพร้อมแล้วก็พร้อมจะปรับปรุงตัวเองเสมอค่ะ
2: มึงถามดีๆนะเว้ย
3: นั่นไงมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
2: เอาดิวะเกิดก่อนมึงก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
4: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
5: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมไม่ได
4: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
6: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
8: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
9: แล้วคืออะไร
8: ห่วงมึงอะ
10: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
11: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้ามันทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
14: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
6: ลินติดตามชมจุจีบสายมูพันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
15: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
16: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
15: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
16: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
17: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
16: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันป่ะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
18: สนับสนุนโดย
19: ลงใต้กันบ้างนะครับไปดูธุรกิจที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะครับคนแรกคือคุณชานนท์กับอาชีพชาวประมงที่ไม่หยุดพัฒนาสินค้าเขาบอกว่าเขาอยากจะรักษาอาชีพของบรรพบุรุษเอาไว้ไม่ให้หายไปและอีกหนึ่งท่านนะครับกับการต่อยอดธุรกิจมะม่วงบาวแช่อิ่มของคุณแม่ที่เริ่มจากการทำกันเองในครัวเรือนนำมะม่วงบาวของดีเมืองสงขลามาแช่อิ่มมัดถุงพลาสติกขายกันแบบง่ายๆเมื่อคุณโจ๊กลูกชายเข้ามาพัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้สวย

0: ามสะอาดน่ารับประทานก็สามารถเพิ่มยอดขายและทำให้ธุรกิจแบรนด์เจ๊หงมะม่วงแช่อิ่มเติบโตครับ
1: อะไรเป็นmindsetที่ทำให้พี่ชานนท์ในวัย50กว่ายังลุยแล้วก็ลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี
2: ้ผมคิดว่าเราเป็นชาวประมงที่จะต้องอยู่ต่อนะผมรักอาชีพประมงผมรักทะเลผมว่าถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราจะต้องจบ
1: จบที่รุ่นเรา
2: ใช่มันจบไม่สวยด้วยผมว่าอาชีพผมจะต้องเดินต่อก็ต้องพัฒนาตัวเอง
1: พื้นเพเป็นชาวประมง
2: ใช่
1: แต่กำเนิดเป็นลูกทะเลว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่รักทะเลมาก
1: โอเควันนี้ความรักทะเลของเราสร้างธุรกิจอะไรให้กับพี่ชนนและครอบครัวอยู่ตอนนี
2: ้แรกเริ่มเนี่ยเราจับปลาอินทรีย์เป็นหลักแล้วทีนี้เราขายปลาสดเนี่ยมันถูกพ่อค้าคนกลางเนี่ยบีบเรา
1: ครับ
2: แล้ววันนึงผมก็คิดว่าเออเราต้องหาทางแล้วทำยังไงเราจะไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางตรงนี้เราก็ทำปลาเค็มเหมือนที่คุณปู่เคยทำเพราะว่ามันอยู่ได้นานนะครับก็พยายามเนี่ยครับเริ่มแรกก็คือเอาปลามาหั่นชิ้นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือ
2: ปลาเค็ม
1: อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
2: ครั้งแรก
1: ปลาเค็มครั้งแรกเลยเริ่มต้นออริจินอลเป็นแบบนี้แต่ความเก๋มันกลายมาเป็นอันนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้คืออะไรครับพี่
2: อันนี้ก็คือปลาเค็มครับแต่เอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปต่างประเทศก็ได้อย่างคนอยู่คอนโดก็ทานได้เลยไม่ต้องทอดแล้ว
1: เพราะอันนี้ปลาอินทรีย์เค็มทอดพร้อมทาน
2: ใช่ครับ
1: เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่เริ่มพัฒนาโปรดักต์ของขึ้นมา
2: ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับ
1: แล้ว
2: ทีนี้การที่ทอดเนี่ยมันจะต้องมีเศษไอเศษนั้นอ่ะเราก็จะมาเราเรียกว่าปลาอินทรีย์ทอดเต๋าก็คือชิ้นเล็กหน่อยจะหั่นเป็นเหลี่ยมๆอะไรเนี่ยครับ
1: ชิ้นเล็กปลาอินทรีย์ทอดเต๋า
2: ใช่แล้วทีนี้มันก็จะมีเศษอีกเราก็มาแปรรูปเป็นปลาอินทรีย์ทรงเครื่อง
1: ทรงเครื่อง
2: ครับ
1: แล้วก็ละเอียดที่สุดคือ
2: ครับนี่คือโปรดักต์สุดท้ายแล้วคือเราจะต้องไม่ให้เหลือเศษเลย
1: อันนี้ก็กลายมาเป็นผงผัดปลาอินทรีย์เค็ม
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นปลาอินทรีย์หนึ่งตัวพี่เอามาทำได้ทั้งหมดเลยท
2: ุ
1: กลายโปรดักต์เลยไม่ให้เหลือเลย
2: ไม่ให้เหลือ
1: มีก้างปลาอินทรีย์ไหมฮะ
2: ก็คืออยู่ในนี้ด้วย
1: จริงเหรออ
2: ยู่ในนี้ด้วย
1: ไม่ได้มีแค่ปลาอินทรีย์เท่านั้นนะครับนี่ยังมีหมึกย่างเตาถ่านบด
2: ใช
1: ่แต่ที่เก๋มากๆเลยคือแบรนด์นั้นชื่อสีโพทอง
2: คือชื่อเรือครับ
1: สีโพทองคือชื่อเรือ
2: ตั้งแต่สมัยคุณปู่เลย
1: อันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาของชาวประมงถูกไหม
2: ใช่ครับเราค่อยๆ คิดนะครับโปรดักต์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวที่ผมจะต้องเริ่มคิดว่าจะต้องช่วยตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันเกิดวิกฤตกับชาวประมงคงจะทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี58เนี่ยชาวประมงทั้งประเทศไทยเจอปัญหาเรื่อง IUU fishing ทางภาครัฐของเราก็เลยออกกฎหมายมาใช้กับชาวประมงเป็นพรกประมงเยอะมากทำให้เราทำประมงยากยิ่งขึ้นก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้เราอยู่รอดถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องเลิกเพราะวันนี้ชาวประมงเนี่ยเหลือประมาณสักไม่เกิน 30% นะครับจากที่เคยมี
1: ทำไมเขาเลิกไป
2: เพราะว่าเขาทนกับภาวะนี่ครับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ทำไม่ไหวนะครับ
1: เลยเป็นที่มาของการนี่แหละพัฒนาสร้างแบรนด
2: ์พัฒนา
1: โอเคเรียกว่าสิ่งที่พี่ชนนท์ทำอ่ะมันเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบให้กับชาวประมงคนอื่นๆเขาได้ลุกขึ้นมาอยากจะทำสิ่งนี้บ้างหรือเปล่า
2: คนอื่นเขาก็มองเห็นนะครับเขาก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าโอกาสมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างกรมประมงเนี่ยเขาเห็นผมทำมาหลายปีแล้วนะครับคือในกรมเนี่ยเขาก็มีโครงการของเขาเรียกว่าโครงการประมงธงเขียวเขาก็พยายามส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปการเก็บรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้ผมเข้าไปร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คือเขาจะมีร้านประมงธงเขียวที่กรมเขาก็จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปขายให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการส่งเสริมชาวประมงอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ครับสุดท้ายครับพี่ชนนท์มีอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับคนในวัยของเราที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนาตัวเองหรอกแค่นี้ก็อาจจะพอแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชนนท์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไง
2: ผมคิดในใจเสมอนะครับว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหา

0: มันมีเอาไว้แก้นะครับวันนี้แก้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันหนึ่งเราก็ต้องชนะมันได้เราแก้ได้แน่
1: ๆวันนี้ขอบคุณพี่ชนนท์มากนะครับที่มาแชร์บทเรียนชีวิตกับเราขอบคุณมากครับ
0: ครับยินดีนะครับ
2: สวัสดีครับชื่อสันตกรเสกุลวงศ์นะครับชื่อเล่นที่โจ๊กทำเจ๊หงมะม่วงชะอิ่มครับ
1: เจ๊หงมะม่วงชะอิ่ม
2: ใช่ครับ
1: แล้วเจ๊หงมาจากไหนครับคุณโจ๊ก
2: เจ๊หงนี่เป็นคุณแม่ครับผม
1: เห็นบอกว่าธุรกิจนี้คุณแม่ทำมากับพี่โจ๊กเนี่ยเกือบ30ปีแล้ว
2: จริงๆก็30กว่าปีครับ
1: 30กว่าปีแล้ว
2: ใช่ตั้งแต่คุณแม่เริ่มมาส่วนผมมารับช่วงต่อประมาณ10กว่าปีครับ
1: เล่าไปถึงช่วงคุณแม่เลยได้ไหมครับตอนที่คุณแม่เริ่มเนี่ยก็เหมือนเป็นเกษตรกรที่ทำกันในวิสาหกิจชุมชนเล็กๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆเริ่มมานะครับคือพื้นที่ของสงขลานี่ครับสิงหนครมันเป็นต้นกำเนิดมะม่วงเบามันมีเยอะครับเมื่อก่อนแล้วก็คุณแม่เริ่มนำมาแปรรูปเล็กๆครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทำเล็กๆมาตลอดเลยจนผมเข้ามาช่วยทำนะครับก็เริ่มพัฒนาครับผมเริ่มมีการปรับปรุงแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่อะไรอย่างนี้ครับให้
1: ม
2: ีหน้าตาที่สวยงามขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานที่มากขึ้นเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มีแต่ชื่อไม่ได้มีโลโก้
1: อ
2: ๋
1: อโอเคก
2: ็
1: คือเรียกว่าซื้อกันแบบปากต่อปากกันกินมะม่วงเบาเจ๊หงก
2: ิน
1: มะม่วงเบาเจ๊หง
2: ใช่ใช่ครับผมก็เมื่อออกแบบโลโก้แล้วก็คราวนี้ก็มาเรื่องแพ็กเกจจิ้งเมื่อก่อนเราเป็นแพ็กเกจที่มัดยางถุงมัดยางเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าบางทีเราส่งขนส่งมันจะเกิดการเสียหายได้ง่ายครับผมก็มีการพัฒนามาเป็นถุงที่เป็นถุงซิปก้นตั้งเพื่อที่จะยืดอายุของสินค้าแล้วก็การจัดส่งที่ดีขึ้นครับผม
1: จุดเด่นที่คนทานแล้วติดใจที่สามารถที่จะเรียกว่ามีลูกค้าอยู่มาจนถึง30กว่าปีเนี่ย
2: ครับ
1: อะไรคือจุดเด่นของมะม่วงเบาเจ๊หงครับ
2: ของผมเองเนี่ยก็คือจากสูตรที่คุณแม่ถ่ายทอดมาจะแตกต่างกับเจ้าอื่นๆก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่กลิ่นของมะม่วงเบา
1: อยากได้กลิ่นแล้วฮะอยากได้กลิ่นมีตัวอย่างมาม
2: ีตัวอย่างครับมีตัวอย่างฝากมาด้วยครับ
1: นะครับนี่คือแพ็กเกจจิ้งมะม่วงเบาของเจ๊หงที่คุณโจ๊กบอกว่าพัฒนาแพ็กเกจจิ้งพัฒนาแบรนดิ้งพัฒนาโลโก้ต่างๆออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือ
2: นี่คือ
1: โปรดักต์เมล็ดมะม่วงเบาแช่อิ่ม
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่หลายๆคนจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่านี่คือเมล็ดของมะม่วงเบา
1: ไม่เคยทานเหมือนกันนะครับเมล็ดมะม่วงเบาใช
2: ่ครับ
1: อ๋อมันเป็นอย่างนี้ฮะ
2: ใช่ใช่เป็นเม็ดอ่อนครับ
1: เป็นเมล็ดอ่อน
2: ครับเป็นยังไงบ้างคร
1: ับสาวๆต้องกรี๊ดแน่นอนพนักงานออฟฟิศกรี๊ดแน่นอนถ้าได้กินอย่างนี้อร่อยครับอร่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: วิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดของหาดใหญ่เห็นบอกว่าได้รับผลกระทบไปหลายสิบล้านเลยเหรอ
2: ใช่ครับก็คือของผมเนี่ยทั้งหน้าร้านและทั้งโรงงานครับโดนพร้อมกันครับผมหน้าร้านก็คือเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะที่เป็นสต็อกแล้วก็ห้องเย
1: ็
2: น
1: แล้วมูลค่าที่เราซ่อมแซมมันไปเปลี่ยนมันไปประมาณเท่าไหร่ครับประเมินได
2: ้ก็โดยรวมๆทั้งหน้าร้านและโรงงานก็เกือบ10ล้านครับ
1: คุณโจ๊กเองเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาสืบต่อธุรกิจคุณแม่ทำไมถึงตัดสินใจที่เราต้องมาสืบต่อธุรกิจนี
2: ้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ทำต่อสิ่งที่คุณแม่คิดค้นมาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเอ่ยเป็นผลไม้อย่างอื่นหรือจะเป็นเม็ดมะม่วงมันก็ต้องหายไปแน่นอนผมก็มาเรียนรู้จากคุณแม่ดีกว่า
1: 10ปีแล้วมีอะไรที่เป็นบทเรียนในการทำธุรกิจที่อยากส่งต่อให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการท่านอื่น
2: ๆก็เรื่องการที่ไม่ยอมนะไม่ยอมแพ้ถ้าผมยอมทุกคนก็จบอยู่แค่ตรงนี
1: ้
2: ผมก็ต้องรีบฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามเผชิญกับปัญหาที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต
1: ่
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับที่มาแชร์แล้วก็มาแนะนำโปรดักต์ดีๆให้เราได้ทานกันผมว่าสาวๆกรี๊ดแน่นอนถ้าได้ชิมแบบที่ผมชิมเมื่อสักครู
2: ่ได้ครับ
1: ขอให้ขายดีๆนะครับขอบคุณมากนะคร
2: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: พบกับเรื่องราวไลฟ์เลสเซ่นของผู้ประกอบการ SME ไทย20ผู้ประกอบการ20ธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Ecom Restart Roadshow ที่จะปลุกแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จ

0: ันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทําอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: หว่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะเตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิบคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียน

0: ันค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันนี้ไม่ได้ทำกินนะอันนี้เทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบนี้นะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,000 กับ89บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่พันกับ90บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมเธอได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่า
1: ใช่
0: และที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก6ตัว
1: เพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก 33-41 นิ้วเบอร์โทร

0: ีซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได
0: ้
1: ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าแล้วมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดง
0: ๆ
1: แล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้าม
0: ีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว
0: ้
1: ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หแล้วบรรยากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: โอ้รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ค
1: ือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะปกแบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
1: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
2: น้องเธอกินช็อกโกแลตแบบนี้ได้ยังไงคะ
3: เอ้าก็คุณครูบอกว่าเวลาออกกำลังกายเหนื่อยร่างกายจะต้องการน้ำตาลนี่คะ
2: กินขนาดนี้ร่างกายต้องการหรือน้องเธอต้องการกันแน่คะ
3: ร่างกายต้องการค่ะร่างกายบอกว่าน่ากินจัง
2: น้องเธอพี่เอิร์ทบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ากินช็อกโกแลตเยอะเข้าใจไหมคะมันเป็นน้ำตาลกินเยอะแล้วฟันจะผุฟันหลอหมดปากแล้วเนี่ย
3: พี่เอิร์ทชอบกินวันละชิ้นเอง
2: แน่ใจ
4: น้องเชอเมื่อวานลืมช็อกโกแลตไว้ที่ร้านตั้งเยอะแน่เดี๋ยวพี่ไปหยิบให้นะ
3: ถึงจะเยอะแต่ชอก็กินชิ้นเล็กๆเองนะคะ
4: เล็กที่ไหนล่ะคะดูสิใหญ่เท่าหน้าน้องเชอแน่
3: แต่เวลาชอกินชอก็กินทีละนิดนะคะ
2: ไม่ต้องสาธิตเลยไม่ต้องมาเรียนเลยเห็นไหมมีหน้าวิ่งแค่ไหนก็ตัวกลมบล็อกเหมือนเดิมเอามาให้เพื่อนเก็บไว้นะจะกินให้มาขอ
4: โอ้เมื่อวานมีคนลืมกระเป๋าเครื่องสำอางไว้ด้วยนะคะข้างในมีพวกตลับแป้งแล้วก็ลิปสติกของพี่เอิร์ทหรือเปล่าคะ
3: พี่เอิร์ทเขาจะมีได้ยังไงล่ะคะก็พี่เอิร์ทเขาเป็นผู้ชาย
4: พี่เอิร์ทเจ้าบ่ได้บอกหน่อไปดิว่าเจ้าน่ะบ่แม่นอ้ายบ่ก็เป็นเอื้อย
3: พี่เอิร์ทไม่ใช่พี่สาวนะคะแต่พี่เอิร์ท
2: เออน้องเชิญค่ะพี่ว่าเราไปวิ่งต่อดีกว่าเนาะอย่าวิ่งไม่เสร็จเลยขอตัวก่อนนะครับไปแล่นต่อก่อนครับขอบคุณครับน้องเชิญเลยพี่เอิร์ทบอกแล้วไงครับว่าถ้าเกิดมีใครพูดถึงเรื่องพี่เอิร์ทเป็นเกย์เนี่ยไม่ต้องปฏิเสธ
3: พี่เอิร์ทจะให้โชว์โกหกเหรอคะ
2: ไม่ใช่ให้โกหกค่ะลูกคือแต่เราแค่เลือกที่จะไม่ตอบโต้
3: แล้วถ้าใครมาถามเชิญล่ะคะ
2: หนูก็แค่ดุ๋ยลองทำดูสิ
3: ด
2: ุ๋ยอืออย่างนี้แหละเยี่ยมมากเลยหนูฟังพี่นะลูกตอนนี้พี่เอิร์ทต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจผิดพี่เอิร์ทแบบนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าพี่เอิร์ทจะได้บอกความจริงกับพี่แพลวโอเค
3: ความฮักเข้าใจยากอีหลีเอิร์ทคะเชียร์มีเรื่องจะบอกค่ะ
5: งานกีฬาสีเลื่อนเป็นวันศุกร์อ่ะเชอ
3: ใช่ค่ะ
5: พี่มีไปออกทัวร์ที่พม่าเนี่ยโอ้ไปดูเชอเป็นดัมเมเยอร์เลยอ่ะงั้นเอางี้ให้พี่เอิร์ธถ่ายคลิปเชอเป็นดัมเมเยอร์ให้ผมด้วย
2: ถ่ายจนไหนฉันมีประชุมประจำปีบริษัทเหมือนกันลาไม่ได้ด้วย
3: เราตกลงจะมีใครไปดูเชอเป็นดัมเมเยอร์คะเนี่ย
6: แซ่บ
2: เวียน
6: ยัง
2: วันศุกร์ว่างป่ะน้อง
6: บ่
2: ออกกองป่ะ
6: บ่ได้ออกแต่ว่าวันพฤหัสฉันเลิกกองดึกไงอยากนอนพักผ่อน
2: โอ้ยเดี๋ยวไปดูนอนเดียวชิวๆไหม
6: โอ้บ่ไปห้อนก็ห้อนเด็กก็หลายโหนหวย
2: มึงบ่ไปไผสิไป
6: ก็ถ้าจันอะไรไง
7: ไปให้ได้
6: น้
7: าว่างน้าว่าง
5: เฮ้ยมันจะดีเหรอพี่คือนะจันอะไรเขาไม่ใช่ญาติพวกเรานะต่อให้เขาจะมากินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นที่นี่เหมือนบ้านเขาก็เหอะแต่ก็เกรงใจเขาอยู่ดีอ่ะ
8: ตอนนี้เขาเกรงใจเราเลยว่าแอบด่าเราแม่
9: นั่นมันสิพ่อเต็มๆเลย
2: ไม่รู้ล่ะไอวินยังไงแกก็ต้องไปเว้ย
6: บ่ไป
2: บ่ดีเอาหนอบ่มีหมู
6: พี่วินบ่เป็นนั่นล่ะบ่ไป
5: ไปเหอะพี่ผมขออ่ะ
6: บ่ไป
5: ไป
6: บ่ไป
5: ไป
6: บ่ไป
5: ไป
6: ไป
5: พูดออกมาแล้วห้ามคืนคำนะพี่
6: โอ้แบบปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือกูเอาไปเอาไป
5: ไปถ่ายคลิปน้องแป๊บเดียวเองไปดู
4: น้องเชอน้องเชอคะเชออยู่ไหนอยู่ไหนน้องเชอน้องเชอไปพี่หน่อยเร็วเร็ว
3: ไปไหนไปไหน
2: เดี๋ยวพี่พอละ
4: ค่ะ
2: จะพาน้องไปไหนเนี
4: ่
2: ย
4: ไปทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกังวล
10: เด็กคนนี้เหรอครับที่พี่บอกว่าเคยเล่นโฆษณา
11: ใช่ค่ะ พี่เวครับเด็กคนที่มาแทนเด็กที่เล่นไม่ได้มาแล้วครับ
12: พี่พลายชวนมาเล่นอะไรเหรอคะ
13: เอ้าก็มาเล่นโฆษณาไงคะเธอ
14: เด็กกว่าคนเมื่อกี้ค่ะจะเล่นได้หรอคะเนี่ย
11: ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้น่ารักจังเลยชื่ออะไรคะ
12: ชื่อเธอค่ะ
11: เขื่อนแตกแล้วคะเนี่ยหน้าหายไปไหนฮะ หายไป

0: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
1: กูท้ายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
2: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
3: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
2: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
7: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
6: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
8: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
9: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
10: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
11: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: มึงถามดีๆนะเว้ย
13: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
12: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
13: จะเอาก็ได
12: ้เอา
14: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
15: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมได
14: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
17: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
16: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ
18: ่
16: ะ
18: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
19: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
17: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
0: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
1: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
17: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะคุยไหม
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
16: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีไปกัน
11: แต่งตาแมวใช้แล้วสดชื่น
12: ฮาร์ด
4: เก่งมากค่ะน้องเจอหุยนี่เล่นไม่กี่เทคเลยนะคะเนี่ยผ่านแล้วอ่ะ
11: นี่ขนาดเล่นไม่กี่เพลงนะคะเนี่ยดูพี่ปัดกล้องสิขอโทษนะคะ
12: คุณเชิญทำดีแล้วค่ะเก่งกันเลยตัวแค่นี้ชาเอาผ้าตัวน้องเขาด้วย
11: ขอบคุณค่ะโหตั้ง 5,000 เนี่ย
4: น้องเธอเก็บไว้นะคะไม่ต้องแบ่งพี่หรอกถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนหางานให้น้องเธอถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนอุ้มน้องเธอมาจากบ้านแล้วพี่ก็ยังยืนเชียร์น้องเธอเป็นจบอีกอะแล้วพี่ก็ทำด้วยใจค่ะไม่หวังอะไรเลยจริง
7: นับก็นึกว่าจะแบ่งให้พี่บ้าง
12: โอเคครับถ้าวันนี้พี่ไม่ได้ต้องเชิญมาช่วยเนี่ยพี่ต้องแย่แน่ๆเลยผมต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่พาน้องเชิญมาพี่ขอโทษนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับพอดีว่าผมเป็นพวกจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งนะครับ
4: อ๋องั้นลองเดาดูจากหน้าสิคะว่าหน้าสวยแบบเนี้ยจะชื่ออะไรดี
12: พี่กบ
4: นี่ถึงแม้ว่าบางมุมเนี่ยจะมีความเหมือนกบสุวรรณันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ค่ะ
11: เชื่อว่าพี่เขาน่าจะหมายถึงกบอบอบมากกว่าค่ะ
4: พี่ก็จะขยี้ทำไมเนี่ยฮะงั้นไปให้ก็ได้ค่ะมีพอพานกับลอลิง
12: อ๋อพะโลพี่ลึกพอพี่เลี้ยงมะละกอ
4: ว้ายคนล่าคนบ้าอะไรชื่อเพี้ยมะละกอ
12: ลึกไม่ออกจริงๆนะ
4: แหมแล้วทีน้องเชยยังจำชื่อได้เลยค่ะ
12: พอดีว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักนี่ครับผมก็เลยจำได้
4: ด่ากูหน้าเหี้ยงอีก
12: พอดีว่าผมอยากมีน้องสาวหน้าตาน่ารักแบบนี้มานานแล้วนะครับตอนนี้น้องเชออยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอคะ
11: ใช่ค่ะอยู่ซอย11สุดซอยค่ะ
12: อ๋องั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่ขับรถผ่านมาแถวนี้เนี่ยพี่ซื้อขนมมาฝากดีไหมแค
11: ่ขอบคุณค่ะ
20: พี่โนล่าครับ
4: คะ
20: ผมต้องไปดูงานที่จันทบุรีไอซันก็ไปด้วยไปช่วยขับรถผ่านจะกลับก็ดึกนะพี่บอต้องเฮ็ดดูแลน้องเชอด้วยนะครับจะนอนนี่ก็ได้
4: อ่ะเดี๋ยวค่ะแล้วคุณวินไม่อยู่เหรอคะเนี่ย
21: โอ้โหคนนั้นนะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่ไว้ใจได้ที่ไหน
4: โอ้พูดอีกก็ถูกอีกค่ะพี่ไว้ใจได้ที่สุดแล้ว
20: นี่เมื่อวานที่พี่แอบพาน้องไปถ่ายโฆษณาเนี่ยผมยังไม่ได้เคลียร์กับพี่เลยนะ
22: อย่างนี้ดีกว่าน้องเอิร์ทน้องเซนจะไปไหนก็ไปไม่ต้องห่วงอะไรนะเดี๋ยวทั้งนี้น้าสองคนอ่ะช่วยดูแลอีกแรงนึงก็แล้วกันเน
20: า
22: ะ
20: จะพูดมันไล่แล้วเมื่อกี้
22: ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจ
23: ลำคาญก็บอกกันเด้อที่ว่าจะเอิร์ทไปทักเจ้า
20: ลมดี
23: เว้นยัง
20: เดี๋ยวฉันกับไอ้ซันจะไม่อยู่ฝากแกสอนการบ้านน้องด้วยนะเว้ย
23: ก็เรียนมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะก็ทำไปดิเดี๋ยวผิดอาจารย์ก็สอนเองอ่ะ
21: และก็ตอนเย็นพาเชอร์ไปกินไอติมด้วยนะพี่เพราะว่าผมสัญญากับเชอร์ไปแล้ว
23: พี่อ้วนขนาดนี้ยังจะกินอีกเหรอฮะดูดิตัวบวมขนาดนี้ดู
24: เป็นอย่างน้องซันว่าแหละน้องวิน
20: อ
24: ะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่นั่นแหละ
20: พี่บ้างั้นฝากพี่พลาดแล้วกันนะครับพี
4: ่ได้เลยค่ะ
20: เดี๋ยวดูนะคะ
21: เจอกันนะเชิญ
20: ไป
21: สว
20: ั
21: สดีครับ
22: จ้าจ้าโชคดีนะ
4: ของฝากด้วยนะน้องซัน
22: คนสวยจ้าคนสวยไหนเล่าให้น้าฟังซิว่าเมื่อวานนี้ไปถ่ายโฆษณาเนี่ยมีอะไรตื่นเต้นมีสนุกสนานไหมลูก
11: ก็สนุกดีนะคะ
22: ค่ะ
23: นี่เชิญไปถ่ายโฆษณาเหรอ
11: ค่ะ
23: เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะทางแก้มไม่นิกปะ
11: ไม่ได้ดูถูกเชิญนะคะพี่ผู้กำกับเขาชมเชอร์ด้วยว่าเชอร์เล่นเก่ง
23: นี่ก็แซะน้องเหลือเกินไม่คิดจะชมน้องบ้างหรือไงฮะดูว่าชมแล้วผื่นมันขึ้นที่หน้านี่ไง
25: ใช่ครับเป็นหน้าเลยเนี่ย
22: เขาเลยพ่อไปหาของกินกันเถอะหยิบไ
11: ปพี่เขาก็เป็นผู้กำกับเหมือนพี่วินแต่ทำไมนิสัยดีกว่าพี่วินเยอะเลยพี่เขาบอกว่าว่างๆจะซื้อขนมมาให้เชอร์กินด้วย
23: นี่ก็ไปเสื้อเขาเขาบ้าดอกอีลาติดตัวแล้ว
4: ใครมาเนี่ยน้องเชิดทำกันบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับ
4: น้องเชิดมีคนมาหา
26: อ
11: ้าวพี่ผู้กำกับสวัสดีค่ะ
26: สวัสดีค่ะนี่ซื้อขนมมาฝาก
27: ผลไม้ครับ
26: สวัสดีครับ
23: สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เว้ยเฮ้ยไอชื่ออะไรวะไอ้นั่นติดอยู่ที่ปากเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งบอกนะวอลแวนใช่ไหม
26: เออ
23: วอลแวนอ๋อไอ้วุ้นโอ้ไอ้แวนโ
22: อ้พี่เล่ใช่
23: อ๋อไอ้วึง
26: โอ้ย
23: ไอเวฉันชื่อวิน
26: ชื่อวินเออใช่ใช่เฮ้ยยังไงบ้างวะ
23: สบายดีนี่แกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเว้ย
4: เดี๋ยวค่ะนี่รู้จักกันเหรอคะเนี่ย
23: เพื่อนเก่าที่คณะ
4: อ๋อ
23: นี่อย่าบอกนะคนที่เอาน้องฉันไปเล่นโฆษณาเนี่ยคือแก
26: อืม
23: แล้วนี่แกมาทำอะไรเนี่ย
26: พอดีฉันมาธุระแถวนี้ก็เลยซื้อขนมมาฝากน้องเชอร
23: ์อ
22: ันแน่ถ้าทางจะเอ็นดูน้องมากนะคะพุ่มกับขาเจอคนเดียวปุ๊บซื้อของมาฝากถึงบ้านเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
26: พอดีว่าผมอยากมีน้องสาวมานานแล้วนะครับผมรุ่นมาตั้งแต่น้องคนแรกแล้วนะครับทุกวันนี้ผมมีน้องชายต้อง8คนนะครับ
22: ด
26: ูยุ่ยเยี่ยเลยเน
22: า
26: ะไม่คิดจะแบ่งให้น้าสักคนสองคนหรอครับ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกคนไม่ได้ลูกออสจะได้แบ่งกันง่าย
22: ๆต่อตลอด
4: ก็จริงอะ
26: เออถึงว่าน้องเชิดถึงแสดงเก่งมีพี่ภูมิกับนี่เอง
23: นี่ไม่ขนาดนั้นหรอกนะไม่ได้สอนอะไรเลย
26: พี่ไม่รู้ว่าน้องเชอชอบทานอะไรนะคะแต่ว่าพี่ก็ซื้อมาเผื่อไว้ลองดูสิว่าชอบทาน
2: ขอบค
26: ุ
2: ณค่ะ
3: น้องฉันเนี่ยนะซื้ออะไรมากินหมดแหละดูตัวดิโอ้ยขอหน่อยเด้อทานสบายเวทานสบาย
26: เฮ้ยวึง
3: เวเฮ้ยวิน
8: ได้เลยนะ
3: พี่ลืมน้ำพุ
26: ทำอะไรอยู่คะ
9: ทำ
26: บ้านทำได้ทำได้
10: ไอซานซื้อของเสร็จยัง
13: เสร็จแล้วพี
10: ่โอ้โหมึงซื้ออะไรเยอะแยะวะเนี่ย
13: ก็ซื้อขนมไปแก้ง่วงไง
10: ถ้ามึงง่วงขนาดนี้กลับบ้านไปนอนไหม
13: นี่พี่เอิร์ทเราไปทั้งจันทบุรีก็ต้องซื้อขนมตุนไว้ดิพี่ผมมีเก็บแวะข้างทางบ่อยๆ
10: กินปลาเล็กหน่อยไปลูก
8: เดี๋ยวๆๆน้องเอิร์ทน้องจันคะ
10: ครับ
8: จะไปจันทบุรีกันเหรอคะ
10: ใช่ครับ
8: ไปทางไหนอะคะ
10: มอเตอร์เวย์ครับ
8: ไปทางบางนาดีกว่าค่ะพอดีพี่มีธุระแถวนั้น
10: นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมครับ
8: เอาก็ไปทางเดียวกันติดสอยห้อยตามกันไปมันจะได้ประหยัดไงล่ะคะ
10: ประหยัดพี่แต่เปลืองผมนะครับนี่ดีกว่าพี่ว่าพี่นะครับไปรถไฟฟ้าดีกว่าจะได้เร็วนะ
13: นี่พี่เอิร์ทผมว่าเราไปทางบางนาก็ดีนะพี
8: ่จริงค่ะ
13: พี่ป้าครับงั้นถ้ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นรถได้เลยนะครับ
8: ขอบคุณนะคะน้องชักบินลูกมาแล้ว
10: อะไรของมึงเนี่ยฮะอยู่ๆมีน้ำใจขึ้นมาให้พี่พาไปด้วยนะชั้นหุนหวยเข้าใจไหมชอบเมาชอบมีพาคนอื่นให้ชั้นฟัง
13: ก็เพราะว่าเขาชอบเมาไงพี่เราเลยต้องใช้ประโยชน์จากเขา
10: ประโยชน์เอียง
13: อะตอนนี้พี่หนักใจเรื่องอะไรสุด
10: ต้องเชิญท้องผูก
13: ไม่ใช่เรื่องนั้น
10: หัวนม
13: นี่หัวใจไงพี่คือพี่เนี่ยกลัวพี่แพลวเขารู้ความจริงว่าพี่ไม่ได้เป็นเกย์แต่ลึกๆแล้วชอบเขาแล้วกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้
10: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่พาเขา
13: ก็เวลาพี่พาเนี่ยเขาได้ยินเรื่องอะไรมาเนี่ยเขาก็จะไปกระจายข่าวหมดถูกไหม
10: แล้วจะให้พี่พาเขาได้ยินเรื่องอะไร
13: ก็ต้องได้ยินว่าพี่มีความจำเป็นต้องแกล้งเป็นเกย์แต่ลึกๆแล้วเนี่ยพี่ชอบพี่แพลว
10: เฮ้ย
13: พอเรื่องนี้กระจายออกไปใช่ไหมพี่พี่ก็รอดูอาการพี่แพลวว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาโอเครับได้เนี่ยพี่ก็หาทางยอมรับเขาตรงๆไปเลย
10: แล้วถ้าเขารับไม่ได
13: ้พี่ก็เป็นเกย์อย่างถาวร
10: เกย์ถาวรใช่ป้า
13: เอาพี่ถือว่าตอนนี้เนี่ยพี่ไม่มีอะไรเสียแล้วเชื่อผมถือว่าเป็นการหยั่งเชิงไงดีกว่าพี่ต้องแก้เป็นเกย์ทุกวี่ทุกวันแบบนี้นะ
10: โอ้ยสิพี่ปนอน
8: น้องเอิร์ทน้องซันคะพี่เสร็จแล้วค่ะไปเร็ว
10: ครับ
8: ไปสิคะเดี๋ยวรถติด
13: ครับ
10: เป็นเจ้านายเลยเดี๋ยวกูขับก่อน
13: โอเค
10: ครับพี
13: ่จดข้อแรกนะคะคือมีสตรอเบอรี่อยู่10ลูกหนูกินไปครึ่งนึงแล้วจะเหลือสตรอเบอรี่อยู่กี่ลูก
25: เหลือ10ลูกค่ะ
26: เหลือ10ลูกได้ยังไงอ่ะนี่มีอยู่10ลูกกินไปครึ่งนึงก็ต้องเหลือ5ลูกสิคะ
25: แต่เธอกินครึ่งนึงแบบนี้ค่ะเหลือ10เหมือนเดิม
26: น่ารักเรื่องฉลาดนะฮะ
27: ดูน้องเวสิเอช่างน่ารักจริงๆเลยนะพ่องเจอน้องเชยแท้ๆดูดิยังห่วงใยยังมานั่งสอนกันบ้านให้อีกด้วย
28: โอ้ยสงสัยอยากจะมีน้องสาวเต็มทีแล้วมั้งเนี่ย
26: จริงด้วย
29: ใช่ค่ะผิดกับคนแถวนี้นะคะมีน้องสาวอยู่ใกล้ตัวแท้ๆแต่ไม่เคยจะสนใจ
3: ว่าใคร
29: ว่านะจันค่ะอาจารย์กลับไปเยี่ยมน้องบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้นั่งเหงาเป็นหมาหงอยอยู่ได
26: ้ว่าแถมมาบ้านฉันได้ยังไงเนี่ย
25: บ้านบ้านเยอะจังฉันเหนื่อยแล้วค่ะ
26: แต่ว่าถ้าเกิดน้องเชอทำเสร็จพี่จะพาไปเลี้ยงไอติม
25: จริงเหรอคะ
26: จริงค่ะ
25: พี่เวใจดีที่สุดในโลกเลย
26: ต่อ
29: ดูสิคะขนาดน้องงอแงยังใจเย็นพูดจาดีอยู่เลยอ่ะลองเป็นคนแถวนี้สิคะโอ้โหป่านี้ตะคอกน้องจะร้องไห้ไปแล้วอะค่ะ
3: พี่ว่าใคร
29: ว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์เอะอะตะคอกกับน้องนั้นอาจารย์น่ะ
3: ผมรู้ว่าผมเฮ้ยไม่อะไรเพื่อนหยอกกันธรรมดาอะไรวะฮะกลับบ้านไปเถอะ
26: โอเคป่ะตามสัญญา
25: ค
26: ่
25: ะ
26: ไปเลี้ยงไอติมดีกว่าบายเรียบร้อย เฮ้ยบินฉันพาน้องเชอร์ไปกินไอติมหน่อยนะ
29: เดี๋ยวพอลาไปด้วยนะคะไม่ได้ไปเห็นแกกินอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปดูแลน้องเธอนะคะไปค่ะ
26: ไปครับ
29: ระวังนะจ๊ะระวัง
23: แม่น้องเวเนี่ยนะก็ช่างน่ารักจริงๆเลยเนาะช่างเอาอกเอาใจ
26: นี่นะถ้าเด็กคนไหนอยู่ใกล้เขาก็คงจะอยากได้เขาเป็นพี่ทุกคนเลยพ่อว่านะ
29: ทำไมเขาน่า

0: ิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
1: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
2: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
1: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
4: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
5: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
4: ซัน
6: ครับ
7: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
6: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
4: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
9: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ยู่มองไหนเนาะ
1: กำลังมองหาน้องเชยอยู่เลยจ้าน้องวิน
0: ครับเอ้ยไม่ใช่ครับพอดีว่าผมมองหาคนรับซื้อของเก่าครับพอดีว่าคิดเป็นงานโต๊ะมันเยอะมากก็เลยว่าจะเอาไปขายซะหน่อยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยครับ
1: เอาหรอจ้าเอาหร
2: อแต่จะว่าไปนะพวกน้องเชิญเนี่ยไปกินกินนานเหมือนกันนะ
3: รุ่งนี้ตามไปด้วยดีกว่า
4: อ๋อไปดูแลน้องกันเลยจ้ะ
3: ช่วยกินหิวไอติมมากเลยแม
1: ่ก็เลี้ยงน้องไม่ได้เลี้ยงแกแกนี่นี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยดูดิพุงกลางมาเลย
3: เฮ้ยอิจฉา
5: ผมซื้อไอติมมาฝากทุกคนด้วยนะครับอันนี้ของน้าร
4: อเรือค่ะรอเรือ
5: นาเรียมนารัตครับ
4: ไม่ใช่จ้าไม่ใช
5: ่นาเรียม
4: ไม่ใช่จ้าไม่ใช่
5: นารู
4: ไม่ใช่จ้า
5: หนูรัต
1: ใช่หนูรัตขอเป็นวันที่ดึงดูนี่คล้อมเลยอ่ะนารายจ้ะนาราย
5: อ๋อนารายเออใช่ใช่
3: นาราย
1: นารายนารายขอบใจนะจ้า
5: อันนี้ของไอวินครับเดี๋ยวนะเก็บไปให้ก็ได้เชอร์พี่ต้องไปทำธุระก่อนนะคะแล้ววันว่างๆอ่ะพี่จะแวะมาหาใหม
1: ่ค่ะ
6: ไม่มีงานทำเลยว่ะ
5: เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเนี่ยฉันขอมาหาน้องเชอร์นะ
3: ได้จะมาเมื่อไหร่ก็ตามสบายเลยเพื่อน
5: ไปวินเจอกัน
3: เจอกัน
5: ไป
4: คุณเวนี่พ่อพระมากเลยนะคะอุ้ยพาน้องเชอร์ไปกินที่ดูแลเทคแคร์อย่างดีเลยอยากกินอะไรก็ให้กินอยากได้อะไรก็ซื้อให
7: ้ใช่ค่ะพี่พล่าพี่เวใจดีมากเลยค่ะมาก
3: นี่ไม่ให้เขาเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยไม่เกรงใจเขาบ้างหรือไงฮะเนี่ยเขาก็หาว่าบ้านเราไม่มีกินหรอก
7: พี่เวเขาเต็มใจค่ะพี่เวบอกว่าอยากมีน้องสาวแบบเชอร์
1: แล้วน้องเชอร์ล่ะจ๊ะอยากมีพี่ชายแบบพี่เวหรือเปล่าเอ่ย
7: อยากสิคะพวกเราด้วยมีพี่ชายแบบพี่เวอ่ะดี
1: ด
7: ี
1: ดีดีเสียงสูงนะดี
4: จะได้คุ้นเป็นหู
1: อะไรแล้ว
2: ไปถามน้องเชอร์แบบนั้นได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวน้องวินก็น้อยใจหรอก
1: โอ๊ยคนอย่างน้องวินนี่นะจะน้อยใจอะไรดีใจด้วยซ้ำมีคนมาช่วยเลี้ยงน้องเชอร์แทนน่ะ
4: เดี๋ยวมันละลาย
1: กลัวไม่หมดนะ
8: จะถึงบางนาแล้วนะพี่ทำไมพี่ไม่พูดกับพี่พาสักทีเรื่องที่พี่แกล้งเป็นเกย์เนี่ย
9: จะให้ฉันพูดตอนไหนไว้ฉันนะขึ้นรถมาแล้วก็โทรศัพท์เมาส์กับเพื่อนอยู่นั่นแหละคนยังเว้าไรอีจ๊ากหายใจทั้งใดพี่นั่งดิ
1: เงียบๆโอ้ยขอโทษทีนะคะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยสงสัยส้มตำจะออกฤทธิ์นะคะ
9: ไม่เป็นไร
1: ออกรถได้เลยค่ะ
9: ครับ
8: พูดเลยพูด
9: เป็นตีนฆ่าข้อดิพี่พาครับ
1: คะ
9: เรื่องที่ผมเป็นเกย์นะครับพี่จริงๆแล้วผม
1: จริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะคะเนี่ยนั่นๆในหมู่บ้านนะคะเขาเมากันมากเลยนะคะตั้งแต่น้องๆย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะคงคันปากอยากจะรู้เรื่องราวมากๆเลยไม่กล้าถามค่ะเกรงใจคุณแม่นะคะแล้วสรุปแล้วมันเป็นยังไงอะคะน้องเอิร์ทรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วรู้ได้ยังไงอะคะรอดอ
9: โอ๊ยฟังผมก่อนได้ไหมครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่เกย์ครับพี
7: ่พี่พอล่า
4: ค่ะ
7: ฉันหิวแล้วค่ะพี่พอล่าฉันหิวอ่ะ
4: น้องเชอร์นี่กินขนมกับพี่เวไปก็เยอะแยะแล้วนะคะถ้ากินอีกนี่จะอ้วนไปถังแก๊สเหมือนที่คุณวินชอบแซวนะ
7: พี่เวย์บอกว่าเชอร์กำลังโตค่ะกินเยอะๆก็ได้ค่ะ
1: กินอะไรนะกินไปเลยลูกกินเยอะ
3: ๆเอ้ยเชอร์หิวอ่ะ พี่ว่าจะไปกินส้มตำไปกินพี่ปะ
1: ไปไ
7: หมไม่เอาอะค่ะ
3: งั้นไปกินชาบูไหมเห็นมันก่อนบอกว่าอยากกิน
7: ไม่เอาอะค่ะ
3: งั้นไปกินพิซซ่า
7: ไม่เอาอะค่ะ
3: อ้าวแล้วอยากกินอะไร
7: กินอะไรก็ได้ค่ะแต่เชิงไม่อยากกินกับพี่วินก็พี่วินบ่นเชิงชอบว่าเชิง
3: โอเคโอเคงั้นวันนี้จะไม่บ่นจะไม่ว่าเลยไปไป
7: ไม่เอาอะพี่วินไปคนเดียวเถอะค่ะเดี๋ยวเชิญรอพี่เวงมารับไปกินก็ได้ค่ะ
3: ก็ได้ไปกินผู้เดียวก็ได้ดูสิซื้อช็อกโกแลตมาล่อสักขนาดเนี้ยจะกล้าไม่สนใจเราอยู่หรือเปล่าเนาะเฮ้ยใครล็อกบ้านวะดูละ
6: มาหาใครอะคะ
3: มาเล่นมุกเลยพี่พอล่าผมอยากเข้าบ้านเนี่ยผมร้อนเร็ว
6: ๆนี่รู้จักชื่อพอล่าด้วยเหรอคะไปจะมาจีบพอล่าคะเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าพอล่าเนี่ยไม่ชอบผู้ชายสไตล์แบด
3: เฮ้ยเล่นมุกบ้าพี่เนี่ยผมจะเข้าบ้านพี่เปิดเร็ว
6: ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ
3: อะไร
6: อะไรเนี่ยจะมาบุกรุกบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคะ
3: เฮ้ยผมจะมาบุกรุกทำไมนี่มันบ้านผมจะเข้าบ้านนะเนี่ย
6: เดี๋ยวมาตลกใครอย่ามาอั้มบ้านนี้เขามีพี่น้องกัน4คนมีคุณเอิร์ธคุณเวน้องซันแล้วก็น้องเชอร์ค่ะ
3: ฮะพูดใหม่ทีสิ
6: คุณเอิร์ธคุณเวน้องซันน้องเชอร์
3: เวมันจะเป็นเวได้ยังไงมันต้องเป็นวินดิพี่มันต้องเป็นผม
6: แล้วเธอค่ะคุณเพี้ยนป่ะเนี่ยฮะเขาอยู่กันมีความสุขดีอยู่แล้วอะไรของคุณเนี่ยไปเลยไปสิคะไปโอ้
3: อะไรที่วินไงเวมันอย่างไหนอะฮะมีบ้านผมเปิดนี่เลยพี่โบราณ
10: เล่นมุกใครมา
6: ไม่รู้ค่ะคนบ้านที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไล่ไปก็ไม่ยอมไปเซ
10: พี่ทำไก่ทอดของโปรดของน้องเชอร์ให้กินนะครับ
7: ว้าพี่เวน่ารักที่สุดเลย
9: เวฉันดีใจมากนะเวที่ได้แกเป็นน้อง
3: ยังวะนี
11: ่ผมก็ดีใจนะพี่เวที่พี่เลิกเจ้าชู้เลิกบ้าผู้หญิงแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวเนี่ย
7: เชอร์ก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่มีพี่ชายอย่างพี่เว
3: เป็นไปได้ยังไงวะ

0: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปทั้ง60ล้านบาท
1: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
2: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
3: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
4: ้พี่ไงนะพี่บอส
3: นั่นโหลพนักงานแบ็คอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
6: เอ้ยกดไว
7: ้คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
8: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
9: แล้วคืออะไร
8: ห่วงมึงอะ
10: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
2: เคบอก
3: จับมือกันยามไปตอน
1: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
5: น้อยคุณลองบอกพี่ว่าน้องเอิร์ธไม่ได้เป็นเกย์เหรอคะ
6: ใช่ครับพี่ผมไม่ได้เป็นเกย์ครับความจริง
5: ความจริงแล้วน้องเอิร์ธกำลังบอกพี่ว่าน้องเอิร์ธเป็นตุ๊ดใช่ไหมคะหลังเนี้ยออกสาวเยอะเลยนะ
6: ไม่ใช่อย่างน
5: ั้
6: นคร
5: ับ
6: พ
5: ี่เป็นจังหวะผิดแล้วสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดแหม
6: ไม่ใช่หรอกครับพี่คือ
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องปฏิเสธหรอกค่ะพี่เนี่ยนะก็มีหลานชายเป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะแต่งตัวอย่างนี้เลยเป็นแมนๆอย่างนี้เลยค่ะพอพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเท่านั้นแหละค่ะเปิดเพลงเต้นเลยค่ะจะไปกับแสงสี
6: ไม่ต้องเล่า
5: ตอนนี้เป็นไงรู้ไหมคะเป็นหญิงไปแล้วค่ะแต่งหญิงไปแล้วอ้วนๆดำๆขนหน้าแข้งนี่นะคะโอ้โยอย่างกับฝอยขัดหม้อเนธค่ะน้องซันวันดีคืนดีนะจ๊ะมันใส่ชุดว่ายน้ำเลยจ้าถ่ายรูปโพสลงเฟซบุ๊กอุ้ยสภาพอย่างกับอึ่งอ่างมาบอกพี่บอกว่ามันนะกำลังจะสอบเข้าคณะเภสัชพี่ก็เลยบอกมันว่านี่ก่อนที่แกจะไปสอบเข้าคณะเภสัชนะแกลองไปสมัครละครสัตว์ดูก่อนไหมตรงที่มันเป็นตัวตลกอ่ะหน้าแกให้มากเลยเห็นแล้วโคตรฮาเลยอ่ะ
6: พี่ฮาครับทำไมพี่พูดถึงหลานพี่แบบนี้ครับ
5: นี่พี่ก็พูดเล่นๆขำๆค่ะ
6: แต่ผมว่าหลานพี่ไม่น่าจะขำด้วยนะครับพี่คนเรานะครับต่อให้เป็นเพศอะไรหน้าตาเป็นยังไงเขาก็ไม่ต้องการเป็นตัวตลกของใครหรอกนะครับพี
5: ่ก็พี่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นพี่ก็แค่พูดเล่นๆนะคะ
6: แต่คนโดนเขาคิดจริงนะพี
5: ่พี่ขอโทษค่ะก็จริงอะค่ะพี่ก็ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของหลานพี่เลยเฮ้ยนี่มันถึงแล้วนี่คะเดี๋ยวน้องเอิร์ธจอดให้พี่ลงป้ายหน้าก็ได้ค่ะ
6: ได้คร
5: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะน้องเอิร์ธคะ
6: ครับ
5: น้องเอิร์ธเป็นเกย์ที่ดีจริงๆค่ะเพื่อนที่สามทุกคนจะต้องขอบคุณน้องเอิร์ธที่เป็นกระบอกเสียงให้เขาค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะ
6: เจอกันครับพี
5: ่
6: สวัสดีครับ
5: พี่ภูมิใจในตัวน้องจริงค่ะ
6: หวังว่าพี่พาจะไม่มองเพศที่3แบบนี้อีก
7: จริงพี่เมื่อกี้พี่พูดได้ดีมากเลยแต่พี่ลืมอะไรไปปะ
6: ลืมอะไร
7: ก็ตอนแรกเนี่ยพี่กะจะบอกพี่พาเขาว่าอะไร
6: ว่าฉันไม่ได้เป็นเกย
7: ์อ่ะแล้วตอนนี้พี่พาเขาเข้าใจพี่ว่าอะไร
6: ฉันเป็นเกย์ที่ดีเป็นกระบอกเสียงในเพศที่3
7: บายละงานนี้เป็นเกย์ยาวไปยาวไป
6: ยาวบ้านมึงสิโอ้ยกูเห็นอย่างลงไปเฮ้ย
7: น
6: ี่ยัง
7: บี
6: บีอยู
8: ่นี่ถึงขั้นเก็บไปฝันเลยเหรอเนี่ย
9: ฝันอะไรคะหรือว่าฝันถึงพอลล่า
8: ไม่ใช่พี่ช่างเถอะ
10: พี่พอลล่าขา
9: ขา
10: ฉันหิวอะค่ะ
9: กินขนมกับพี่เวก็เยอะแล้วนะคะ

0: ฮะถ้ากินอีกเนี่ยจะอ้วนพุงป่องเป็นถังแก๊สเหมือนอย่างพี่วินเขาแซวนะ
1: คือในฝันเป๊ะเลย
2: เชอร์กำลังโตกินเยอะๆก็ได้ค่ะ
3: โอ้ยนี่เชอร์

0: แล้วก็เพิ่งมีโฆษณาตัวนึงเขาติดต่อเข้ามาเป็นโฆษณาโลชั่นเด็กพี่ว่าจะชวนน้องเชอร์ไปแคสอยากไปไหมคะ
1: อยากสิคะ
2: จะไปได้แน่เลย
3: ไม่ให้ไป
2: อ
3: ๋ออ่ะทำไมน้องวินน้องอุตส่าห์จะได้เล่นโฆษณาเลยนะเนี่ย
4: ผมมีโฆษณาของผมเตรียมไว้ให้เชอร์อยู่แล้วครับ
1: โฆษณาอะไรคะไม่เห็นพี่วินเคยบอกเชอร์เลย
4: โฆษณาหมวกกันน็อกเด็กครับ
0: หมวกกันน็อกเด็กฮะก็ไม่เห็นไม่ได้อะไรนี่ก็เล่นโฆษณาของแกเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่นของฉัน
4: มันไม่ได้เว้ยถ่ายโฆษณาเยอะเนี่ยเดี๋ยวหน้าช้ำ
2: โอ้
4: ยดี
2: มันจะเอาอะไรมาช้ำคะโฆษณาหมวกกันน็อกเห็นหน้าอยู่แค่นี
4: ้เออนะยังไงฉันก็ไม่ให้ไปเล่นโฆษณาของแกเว้ยเพราะฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กส่วนตอนนี้แกกลับบ้านไปก่อนเลยไปแล้วก็ตุ๊กตาแกคืนไปด้วยไป
1: เอามานี่เอามาคืนเชอร์นะ
4: เอามานี่เอามานี่เชอร์เฮ้ย
2: วิ่ง
1: พ
2: ี
1: ่วินใจร้าย
2: น้องเชอร์
0: เฮ้ยไอ้วินก็เป็นของแกวะ

0: ก็ร้องเพลงให้พี่ฟังไงวันนี้ทะเลาะกับเชอเหรอนี่ก็แค่ห่วงน้องจะไปฉุนเฉียวใส่น้องทำไม
1: ฉันไม่ได้ห่วงเว้ย
0: ถ้าไม่ห่วงเนี่ยแล้วพี่จะไล่เพื่อนพี่กลับไปทำไมกลัวเชอไปรักคนอื่นมากกว่าพี่อะดิก็เงี้ยนะพี่นะเด็กอ่ะเวลาใครมาทำดีด้วยนะเขาก็จะรักคนนั้นเป็นธรรมดาพี่อ่ะเอาแต่ดุเชอไม่เคยทำอะไรให้เชอเลย
1: เฮ้ยพี่ใครว่าฉันไม่เคยทำวะฮะตอนที่พวกแกไม่อยู่เนี่ยฉันเลิกงานมายังไม่ได้นอนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเชอที่โรงเรียน
0: นี่ไงน้อยใจน้องจริงด้วย
1: น้อยใจบ้าแล้วฉันแค่รำคาญไอ้เวย
0: ์อ่ะโอเครำคาญพี่เวย์ก็ได้แต่ว่าถ้าน้องเนี่ยไปรักคนอื่นมากกว่าเนี่ยพี่ก็จะว่าน้องแล้วกันนะ
1: โอ้รักใครก็รักรวดบุกมาสร้างน้ำดอก
0: แน่นะ
1: เออ
0: เพราะว่าเห็นเชอร์บอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยพี่เวเขาจะไปดูเชอร์เป็นดัมเบลเยอร์ที่โรงเรียนด้วยแล้วก็จะยอมแต่งชุดแฟนซีไปเดินพาเหรดกับเชอร์ด้วยนี่ชุดนี้เลยน่ารักไหม
1: ขยันแท้อุ้ย
0: เอาเป็นว่าศุกร์นี้เนี่ยพี่นอนหลับให้เต็มอิ่มเลยนะเพราะว่ามีคนไปแทนพี่แหละสบายใจได้

0: ไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรนะคะน้องเชอเดี๋ยวเราสองคนมาถ่ายรูปกันสวยๆดีกว่าเนาะมานี่เซลฟี่อุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยอ่ะเชอไอภาพถ่ายรูปเชอคนเดียวบ้าง
1: ดูนี่เอง
2: เวียนพิงทำไมพี่เป็นแต่งตัวอย่างเงี้ยคะ
1: ก็แต่งไปเดินพาเลทไง
0: พาเลทอะไรอะคะ
1: ก็พาเลทผู้ปกครองไงเห็นได้เวก็จะแต่งมาด้วยไม่ใช่หรอ
2: ไม่มีพาเลทผู้ปกครองนะคะแล้วพี่เวก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะแต่งมา
1: อ้าวแต่ไอ้ซานเป็นคนบอกพี่เองนะ
3: เซอร์ไพรส
0: ์ไหนบอกว่าจะไม่มาไงคะ
3: ผมสลับตารางทัวร์เพื่อนเรียบร้อยแล้วส่วนพี่เอิร์ธเนี่ยประชุมกัน

0: เลิกพอดี
1: ใช่แล้วตอนแรกนะว่าจะบอกน้าเชยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไอ้ซันไม่อยากทำเซอร์ไพรส์เป็นไงพี่ๆมากันครบเลยดีใจไหมคะ
2: ดีใจค่ะเย้
3: แต่เดี๋ยวก่อนจะเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้ซันมาเคลียร์กับฉันก่อนเลยไหนว่าไอ้เวย์แต่งชุดแฟนซีมาไง
0: อันนั้นผมหยอกเล่นก็พี่ทำตุ๊กตาเชอร์ขาดเองพี่ต้องหาตัวใหม่ให้น้องสิเป็นไงเชอร์น่ารักไหมตัวใหญ่เฮ้ยนี่ผมรู้แล้วนะว่าพี่ก็อยากแต่งให้น้องอ่ะ

0: กอ่ะฮะไม่นี่เลยไม่นี่เลยมันขี่หลังม้าเลยไม่นี่เลยไม่นี่เลยไม่นี่เลยฮะไม่นี่เลยฮะ
1: ไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอ
2: ถ่ายร
3: ู
2: ป
3: เหรอถ่าย
2: ร
3: ูป
0: ไม่ใช่รูปค่ะขอโทษนะครับเร็วรูปเบียร
4: ์
0: นะพอนะ
4: 1 2
0: 3ขอโทษนะครับ
5: ขอ IG คุณได้ไหมครับอยากจะ follow คุณนะครับ
6: นี่พี่เอ๋เมื่อกี้ผมเห็นนะพี่มองกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยนี่พี่ต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วทำให้คุณแพรเขารู้ว่าพี่น่ะไม่ใช่เกย์
7: ถ้าเกิดบอกเขาไปแล้วเขาเกลียดฉันขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวะ
6: ถ้าผมบอกผมมีวิธี
7: วิธีอะไร
6: รอสัญญาจากพี่เอ๋ทำผลไม้หล่นลุยยิงไม่ได้พี่

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นึกข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
0: ่ดู
1: สิไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ
0: ่
1: ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทาน
0: อ
1: ่ะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
1: ้
0: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค
0: ่
1: ะ
0: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่อง

0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
1: มาก
0: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
1: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
0: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
1: ่
0: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
1: พอดีเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
1: เป็น
0: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
0: ใช่
1: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
0: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตลเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนู
0: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซ
1: ัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถัก

0: คอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ที่สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสี
1: ได
0: ้หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พ
4: อ3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูด

0: อะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
2: ว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช่
0: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
4: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
5: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
6: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
4: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
5: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
4: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
6: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยเช้าๆนี่เลยเช้าๆน
0: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบๆ
9: อร
8: ่
9: อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
3: สดชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
1: เราก
3: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: เนี่ยต่อใจมากเลยนะ
3: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบ็คของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: wow. บอนแบ็คเครื่องดื่มรังนก

0: ำแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบทเท่านั้นเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบทใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบทต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
3: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
3: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบทก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
3: ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบทค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
3: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ัวละ495บาทซื้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์

0: าสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
2: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคือจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: และย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย

0: ังไง
1: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
0: อยากเห็นแล้ว
1: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
0: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
0: เนี่ยเหนียวเนี่ยความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเน
0: ี่ย1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ้า
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยฟึบ
0: นี่
1: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
0: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
0: จ้า
1: ต่อมาแม่
0: จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: วันจันทร์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
0: ่ะ
1: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
0: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: ฝังซักของเขา
0: อ
1: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถูไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริ้วมาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ

0: ่อันเนี้ยเช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รรมนำชีวิต
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังยาวะชลาสาธุสัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญานารานังรัตนังวันบุญยังจะโจเลหิตะหะรันตีณโอกาสนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในที่ขาที่กถาพรรณนาศิลเป็นตนเพื่อประดับประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มปูนกุศลบุญราศีในส่วนธรรมัสสวนามัยให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนำไปพืชปฏิบัติสืบไปในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงและสำรวมระวังกายวาจาให้เป็นศีลทำใจให้เป็นสมาธิในการฟังแล้วโยนิโสมนสิการแยกแยะเหตุผลเพื่อให้ตนเกิดปัญญาในธรรมหัวข้อพระบาลีพุทธภาสนภาษิตที่อาตมาภาพจะได้น้อมนำมายกขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นว่าไสลังยาวะชลาสาธุศีลช่วยให้ชีวิตตราบเท่าชราท่านสาธุชนภูมิไฟในบุญกุศลทั้งหลายการดำเนินชีวิตให้เป็นอยู่ได้ขอให้เราสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องยากเพราะความที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาปัจจัยเครื่องยังชีพมีประการต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันอันมวลสัตว์ในโลกหมู่นั้นจะพึงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยได้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยมิใช่น้อยศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญและเป็นหลักประกันความมั่นคงในโอกาสชีวิตที่ว่าศีลเป็นพื้นฐานนั้นเพราะเป็นภาวะที่เป็นฐานรองรับกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าศีลแปลได้หลายความหมายดังต่อไปนี้คือหนึ่งศีรษะเป็นการเปรียบเทียบว่าคนไม่มีศีรษะคือคนตาย 2. ความเย็นเปรียบสรรพคุณของไม้จันทร์ที่มีฤทธิ์เย็น 3. สันติเพราะความประพฤติที่สงบเรียบร้อย 4. ปกติการเป็นอยู่อย่างเรียบร้อยมีปกติสุขมีกายวาจาที่ไม่ระเกะระกะเพราะศีลมีปก

ินจำแนกตามประเภทบุคคลผู้รักษาศีลมี2ประเภทคืออาคาริยะศีลและอนาคาริยะศีลประเภทที่1อาคาริยะศีลคือศีลของผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์พึงประพฤติปฏิบัติได้แก่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถประเภทที่2อนาคาริยะศีลคือศีลของบรรพชิตผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องต่างๆการที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมในวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศีลขณะที่ท่านมีจิตใจจ่อต่อพระธรรมเทศนาอยู่นั้นท่านก็ถึงพร้อมด้วยการสังวรคือการสำรวมกายเป็นปกติอิริยาบถในไม่ละเกะระกะด้วยอำนาจความสุภาพเรียบร้อยศีลจึงบันดาลมีขึ้นและอาศัยหิริโอตปะเป็นประทัดฐานศีล นั้นจึงจะดำรงอยู่ได้และยังประโยชน์ให้สำเร็จตามเท่าชรากาลศีลอาศัยศรัทธาเป็นองค์ประกอบเพราะการที่ท่านทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมั่นในศีลแล้วย่อมทำให้ไม่มีความกังวลจิตในการรักษาศีลกล่าวได้ว่าศรัทธาเป็นเครื่องนำใจน้อมนำในการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเมื่อท่านมีศรัทธาตั้งมั่นในการรักษาศีลก็ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อานิสงส์หรือประโยชน์ที่ท่านได้รับนั้นอาตมาภาพจะประมวลมาเพียงแค่5ประการประการที่1ท่านย่อมประสบกับกองโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ให้มีความไม่ประมาทเป็นเหตุประการที่2ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเกียรติศัพท์ย่อมพุ่งกระจรไปประการที่3จะไปสู่สังคมใดๆก็เข้าไปอย่างองอาจไม่เคอะเขินประการที่4บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงทำการกิริยาประการที่5ผู้มีศีลเมื่อละโลกนี้ก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นท่านทั้งหลายย่อมสำเร็จประการดังที่ได้กล่าวมานี้และอานิสงส์นานนับประการมิอาจจะพรรณนาให้จบสิ้นในวันเดียวกันได้เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นโดยแท้ศีลสมบัติเปรียบประดุจแก้มณีโชติหาค่าประมาณมิได้เป็นอาภรณ์อันประเสริฐประดับไว้ในจิตใต้สำนึกของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายน้ำคือศีลย่อมล้างมลทินอันใดของสัตว์ทั้งหลายได้แม่น้ำใหญ่ใหญ่คือคงคามายุนาสรภูมิสินธุเป็นต้นหรือมหานาทีที่ไหลไปหาสามารถล้างมลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไหมเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบัติแล้วพึงนำธรรมที่ได้จากการรักษาศีลมาพิจารณาไตร่ตรองโดยโยนิสาวมนสิการเป็นอันดีเมื่อได้สำเร็จเป็นปัญญาฤทธิ์ส่วนสมาปฏิบัติเป็นปัจจัยให้รู้ถึงเส้นทางแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างนำพาท่านทั้งหลายให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามทุกประการอุปมาเพียงดังแสงส

สว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องสว่างได้เพียงกายฉันใดแสงสว่างแห่งปัญญาส่องสว่างถึงกลางใจฉันนั้นสมดังที่อัตมะ สมดังที่ได้ยกพระบาลีขึ้นเป็นมุเทศณเบื้องต้นนั้นว่าศีลังยาวะชลาสาธุสัตตาสาธุปฏิติตาปัญญานารานังรัตนังปุญญังโจเลหิตะหลังตามทั้งหลายมีศีลเป็นต้นมีศรัทธาในธรรมกลางถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นที่สุดบ่เกิดเป็นบุญญฤทธิ์เป็นอัญญมณีเครื่องประดับอันล้ำค่าสถิตอยู่ในขันธสันดานของท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติในกายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดแม้นโจรก็ลักไปไม่ได้ดังนั้นการรักษาศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจำต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติอาศัยศรัทธาเป็นองค์ประกอบเพื่อความสมบูรณ์ด้วยศีลสมบัติบังเกิดเป็นปัญญาส่งแสงนำพาเราพุทธบริษัทให้รู้ถึงเส้นทางที่ประเสริฐเปิดแล้วดังสิ่งที่ดีงาม

าสนี้ท่านทั้งหลายก็พากันมาบำเพ็ญบุญกุศลประชุมกันฟังธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามจึงเข้ากันกับสำนวนที่ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยถ้าไม่มีศีลก็สิ้นเสียพระภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็โกงกินตั้งยกตัวอย่างปาติฆามายสูตรว่าด้วยโทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการนับถอยหลังจากกรรมกับปีนี้ไป108กับสมัยที่พุทธเจ้าพระนามว่าอโนนมัสสีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกณเมืองจันทวดีมีชายยากจนคนหนึ่งเลี้ยงชีพโดยการเป็นลูกจ้างตรวจนับสินค้าชายผู้นั้นไม่อาจบรรพชาได้ไม่มีสิ่งของที่จะทำบุญทำทานดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ด้วยการเข้าไปหาพระนิสสพะเถระแล้วขอรับศีล5สมาทานรักษาศีลตลอดชีพคือ 100,000 ปีตามอายุขัยของคนในยุคนั้นด้วยอานิสงส์ที่รักษาศีล5เมื่อสิ้นชีพไปได้ไปเกิดในเป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีนางอัปสรเป็นบริวารมากมายจากชาตินั้นต่อมาได้เกิดเป็นพระอินทร์อยู่30ชาติเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดิหมู่ครองทวีปทั้ง4 705ชาติและเป็นพระราชามหากษัตริย์ในประเทศเอกราชนับจำนวนไม่ถ้วนครั้นถึงสมัยที่พระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของพวกเราอุบัติขึ้นในโลกมาได้เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมายอาศัยอยู่ในเมืองพาราสีและบุญบารมีที่เคยสร้างสมมาเมื่ออายุ5ขวบได้ติดตามมารดาบิดาไปวัดแล้วรับศีล5ด้วยขั้นรับศีล5แล้วสามารถนำสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอายุ5ขวบนั้นแล้วจึงขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาด้วยเหตุที่เคยสมาทานศีล5ตลอดชีพเป็นเวลาแสนปีตามอายุขัยนั้นมีนามว่าปัญจศีลสมาทานิยะเถระจึงปรากฏเรื่องลือเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปแม้ไม่กล่าวถึงการรักษาศีล5ถึงแสนปีที่มีอานิสงส์อย่างนี้เพียงรักษาศีล5แม้ชั่วการชั่วขณะย่อมมีอานิสงส์มากมายเช่นกันดังตัวอย่างของฉันฉัตตมนพขณะที่เดินทางนำเงินค่าเล่าเรียนไปส่งให้อาจารย์ในปกขนสาติพราหมณ์ระหว่างทางพุทธองค์เสด็จมาโปรดฉันตมนพจึงขอรับศีลพร้อมไปสรณคมแล้วออกเดินทางต่อไปในขณะนั้นเองพวกโจรที่ชุมนุมอยู่ทางข้างทางเข้าปล้นข้าจึงเศร้าซับไปมนพนั้นรับศีลมายังไม่นานโดยอานิสงส์ของศีลที่รับมาและรักษาอยู่ชั่วขณะทรงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมาน30โยชน์โทษของการไม่รักษาศีล5บุคคลผู้ไม่รักษาศีลล่วงละเมิดศีล5อันเป็นวารีตศีลคือข้อห้ามสำหรับชาวบ้านทั่วไปดังที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ละทิ้งหน้าที่ที่ตนเองได้รับมาเมื่อสิ้นชีพจากนี้ไปแล้วยอมทิ้งตนเองไปตกสู่ที่ต่ำคือไปเกิดในอบายภูมินรกปีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิใดภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนผลที่ได้รับมีดังนี้1สูญเสียทรัพย์สมบัติประสบภัยพิบัติต่างๆ2ชื่อเสียงความไม่ดีลือก็ชนไปทั่ว3เมื่อเข้าไปสู่ประชุมย่อมเกิดความกลัวไม่อาจหารในใบหน้าสมองหวาดระแวงอยู่ตลอดดูกดูมินสี่เมื่อใกล้สิ้นลมย่อมหลงเลินไม่มีสติและสิ้นลมไปห้าพันสิ้นชีวิตแล้วย่อมเกิดที่ในอบายภูมิที่มีนรกเป็นต้นที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นอานิสงส์และโทษของการรักษา

ขอพระสัทธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจงสถิตตถาพรดำรงมั่นในพุทธศาสนาตลอดไปชั่วกาลนานเทศนาวสานเนในอวสานแห่งการวิสัชนาพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้เราพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูมิผลเพื่อสิ่งอันเป็นประสงค์ทุกประการสุดท้ายนี้ขอพระสัทธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจงสถิตตถาพรดำรงมั่นในพุทธศาสนาต่อไปชั่วกาลนานเทศนาวสานเนในวสานแห่งการเทศนาพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออำนวยอวยพรให้เราพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูมิผลด้วยสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการประธานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในศีลาธิกถาก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงแค่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ทษของการไม่รักษาศีล5เปรียบเหมือนบุคคลละทิ้งหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อสิ้นชีพไปแล้วย่อมนำตนไปสู่ที่ต่ำไปเกิดในภูมินรก
1: ธรรมนำชีวิต

0: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
1: กูท้ามึงอยู่ไม่หาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
2: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
0: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: บอกอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
3: เราดีใจนะที่เราได้รู้จักกัน
4: ติดตามชม You

0: Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: นี่ไงสันเป็นไงบ้างอะ
3: สัน
4: ครับ
5: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลยกูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
7: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
6: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
8: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
9: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
10: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
12: จับมือกันยามไปตอน
11: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
13: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
14: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
15: ธรรมนำชีวิต
16: หัวข้อธรรมธรรมะเกี่ยวกับธรรมภาพจะนำให้ญาติโยมได้ลองคิดเตือนสติในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนทุกท่านอาจจะหลงลืมว่าเรามีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษคนทำสำคัญที่สุดในโลกเลยตั้งชื่อหัวข้อดีว่าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกบุคคลคนนี้มีคุณสมบัติพิเศษ7อย่าง7อย่างที่ว่าคือ1อุ้มไม่หนัก2เหนื่อยไม่พัก3รักไม่ลวง4ห่วงไม่เลิก5เบิกไม่คิด6ผิดไม่แค้นและ7คือตายแทนเราได้บุคคลคนนี้ที่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษ7อย่างคือ1อุ้มไม่หนักใครเล่าในโลกนี้ที่จะคอยอุ้มชูบำรุงเราที่ว่าอุ้มไม่หนักคือตั้งแต่เราเกิดมาคนที่อุ้มเราคือใครโยมแม่เนี่ยอุ้มเราตั้งแต่แรกเกิดยันกว่าลูกจะเดินได้บางคน2ขวบ3ขวบหรือถึง4ขวบก็มีในระหว่างที่ลูกเดินไม่ได้แม่ก็ต้องคอยอุ้มจะไปไหนมาไหนจะกินจะนอนแม่ก็ต้องอุ้มแม่ไม่เคยบ่นสักคำเลยว่าหนักแล้วพอแล้วไปไหนก็ต้องอุ้มลูกติดเอวไปด้วยตลอดเด็กบางคนเลี้ยงยากจะนอนแม่ก็ต้องคอยอุ้มใส่อกกล่อมให้หลับถึงจะหลับได้

ประการที่สองเหนื่อยไม่พักตั้งแต่ลูกเกิดมายันโตแม่ก็ต้องคอยเลี้ยงดูหาข้าวหาน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมหานมให้ลูกกินที่ว่าเหนื่อยไม่พักคือแม่ทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวินาทีไหนหรือนาทีไหนเลยที่แม่จะขอลาหยุดเหมือนทำงานขอลาหยุดลาพักร้อนแต่แม่ลาพักร้อนลาหยุดไม่ได้คือเหนื่อยไม่พักจะเหนื่อยสักเพียงใดแม่ก็ต้องทนอดทนเลี้ยงลูกประการที่สามรักไม่ลวงในโลกนี้หนุ่มสาวมีแฟนมีสามีภรรยาบางคนบางท่านเลิกลากันก็เพราะอะไรรักที่ให้เริ่มต้นมันเป็นรักที่ลวงลวงคืออะไรลวงในหลงในรูปเมื่อยังหนุ่มยังสาวยังสวยอยู่ยังรออยู่หลงในรูปก็เกิดความรักขึ้นแต่เมื่อสังขารเหล่านั้นโทรมไปก็เกิดเลิกลาหรือเบื่อหน่ายจากสังขารนั้นก็เลิกลากันไปแต่แม่รักลูกตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าจะมีลูกน้อยมาเกิดในครรภ์ของแม่ถึงจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ต้องแต่ก็รักเสียแล้วเมื่อรู้ว่ามีลูกมาเกิดในครรภ์ประการที่สี่ห่วงไม่เลิกแม่ห่วงเราตั้งแต่รู้ว่าเราจะมาเกิดคือตั้งแต่ในครรภ์รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตมาปฏิสนธิในครรภ์ของตนจะกินเผ็ดก็ไม่กล้าจะกินร้อนก็ไม่กล้าจะวิ่งก็ไม่ได้จะเดินหรือยกของหนักกระแทกในท้องแม่ก็ไม่กล้าเพราะห่วงลูกที่อยู่ในท้องและเมื่อลูกเกิดมาแล้วยังเป็นเด็กทารกแม่ก็ต้องคอยเฝ้าห่วงใยลูกคานได้แล้วจะคานไปไหนไหมเมื่อหัดเดินได้ก็ต้องคอยห่วงว่าจะเดินออกไปชนอะไรไหมตกบันไดไหมตกน้ำไหมห่วงและเมื่อโตต่อมาเข้าโรงเรียนได้ไปโรงเรียนแม่ก็คอยเตรียมหุงหาอาหารเตรียมข้าวเตรียมน้ำเตรียมชุดเสื้อผ้าจัดแจงให้ลูกเรียบร้อยไปโรงเรียนเมื่อลูกไปโรงเรียนแล้วในจิตของแม่ก็ยังห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงบางคนเด็กเข้าโรงเรียนใหม่ๆแม่ก็ต้องไปเฝ้าแอบดูว่าลูกจะอยู่ได้ไหมจะกินอะไรจะทำอะไรกับเพื่อนได้ไหมแอบดูคือมีความห่วงอยู่ในจิตทิ้งไม่ได้จนกระทั่งลูกเรียนจบโตมาจะทำงานแม่ก็ต้องคอยห่วงจนมีครอบครัวจะเลือกคู่ครองแม่ก็ต้องห่วงว่าจะไปรอดไหมจะอยู่กันได้ไหม

นี่แหละโยมมันเป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวที่บางคนบางท่านไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้เอามาพิจารณามัวแต่ไปหลงกับสิ่งภายนอก

ชีวิตตนได้กับเราขนาดนี้นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่นำมาให้เป็นข้อคิดบุคคลบางท่านหลงลืมเรื่องใกล้ตัวไปสนใจสิ่งภายนอกหลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกจนลืมเรื่องภายในนี่เป็นสิ่งที่อยากให้โยมได้ลองไปนึกคิดโยมจะมาเสียใจภายหลังเมื่อแม่นั้นได้จากเราไปแล้วมันก็สายไปแล้วคนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรดูแลบำรุงท่านด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยคำพูดที่ดีบางคนเกิดมาไม่เคยพูดดีกับแม่เลยมีแต่เถียงมีแต่ต่อว่าแม่บางคนเกิดมาจนกว่าคนอื่นเขาก็น้อยลูกก็น้อยใจประชดประชันว่าที่บ้านอื่นเขายังได้อย่างนู้นอย่างนี้ขออะไรก็ได้ที่แม่เราขออะไรก็ไม่ให้อันนี้คิดผิดนะสิ่งที่แม่ให้มาสำคัญที่สุดแล้วคือชีวิตในโลกนี้ก็ไม่มีใครให้ชีวิตเราได้นอกจากแม่นี่คือสมบัติชิ้นสำคัญที่แม่ให้ส่วนสมบัติชิ้นที่สองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันแม่ให้การศึกษาซึ่งเป็นสมบัติติดตัวกับลูกทุกคนถามว่าแม่ให้การศึกษาให้การศึกษาอะไรแม่ไม่ใช่ครูนี่โยมเกิดมาใครสอนโยมกินข้าวที่เอาช้อนตักข้าวเข้าปากสอนเคี้ยวว่าต้องเคี้ยวยังไงใครสอนแม่ทั้งนั้นนี่ก็คือวิชาความรู้คือวิชาชีวิตที่แม่ให้มาสอนอาบน้ำแปรงฟันใส่เสื้อผ้าแม่ก็สอนทั้งนั้นเนี่ยแหละแม่ก็คือครูของเราคนหนึ่งเป็นครูคนแรกที่ให้ความรู้เมื่อเราโตขึ้นก็ส่งไปโรงเรียนให้ครูคนที่สองคือให้วิชาความรู้วิชาชีพการทำมาหากินนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่อยากให้โยมนำกลับไปคิดบางคนเกิดมามีแต่แม่พ่ออาจจะเสียชีวิตหรือเลิกลาหย่าร้างกันไปแม่ก็เปรียบเสมือนผู้นำของครอบครัวคอยบริหารจัดการหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวจะคอยเฝ้าดูแลห่วงใยทุกอย่างจัดการทุกอย่างในครอบครัว

ในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยว่ารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจคุณพระปกป้องโยมนี้ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบสวรรค์วิมานในอนาคตการเมื่อ

0: 2. เหนื่อยไม่พัก 3. รักไม่ลวง 4. ห่วงไม่เลิก 5. เบิกไม่คิด 6. ผิดไม่แค้น 7. ตายแทนได
1: ้ธรรมนำชีวิต
2: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
3: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
4: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
5: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
6: ้ยังไงครับพี่บอส
5: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
7: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
9: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
10: แล้วคืออะไร
9: ห่วงมึงอะ
11: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
12: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
13: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
14: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพาแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
15: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
13: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
15: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลักอีเดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: มึงถามดีๆนะเว้ย
17: นั่นน่ะมึงจะยังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้าง
16: มึงจะเอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
17: จะเอาก็ได้
16: เอา
18: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
19: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
18: ้ถ้าผมชนะที่จะให้อะไรผมล่ะครับ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
2: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
1: เจนี่คำพรสาวแกร่งสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
3: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าแล้วมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
1: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
2: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
1: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
4: แจ็คสีสุภางค่ะ
1: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
6: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
5: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
7: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
6: ก็มานามสกุลคูบุริน
5: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
6: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
8: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
11: ธรรมนำชีวิต
12: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเช้านี้ท่านทั้งหลายได้มารู้จักวัดภาษีซึ่งอยู่ในถนนเอกมัยเขตวัด

ตนากรุงเทพมหานครโอกาสที่เช้านี้เป็นวันสดใสพระพรหมท่านบอกไว้ว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าขอท่านทั้งหลายได้ทำหน้าให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไว้ก่อนธรรมภาพจะมาคุยกับคุณโยมวันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีใจหนึ่งใจมีหน้าหนึ่งหน้าแล้วก็สร้างจิตทั้งใจให้เบิกบานแจ่มใสใจเราก็เหมือนห้องนะคุณโยมมีห้องหลายๆที่หลายๆห้องอย่างห้องนี้เป็นต้นห้องแต่ละห้องนั้นถ้าเอาพระไปอยู่ก็กลายเป็นห้องพระเอาเตียงคนไข้ไปไว้ก็กลายเป็นห้องคนไข้เอาเครื่องครัวเข้าไปไว้ก็กลายเป็นห้องครัวเอาเด็กเข้าไปอยู่ก็กลายเป็นห้องเด็กเอาสัมภาระไปไว้ก็กลายเป็นห้องเก็บของเพราะฉะนั้นห้องนั่นก็คือห้องแต่ถ้าเราเอาอะไรไปเข้าไปไว้ก็จะเป็นชื่อของห้องนั้นๆใจเราก็เหมือนกันใจเรานั้นเป็นของว่างเหมือนห้องว่างคุณโยมตื่นมาแต่เช้าๆทำใจให้เบิกบานทำใจให้สบายคุณโยมเอาความเมตตาเข้าไปไว้ในใจเราใจเราก็จะกลายเป็นคนใจดีคนมีเมตตาคุณโยมเอาความโกรธที่โกรธเป็นคนขี้โมโหคุณโยมเอาใจบุญทุนทานเอาไปไว้คนรักศีลรักทานเข้าไปไว้ในใจคุณโยมก็จะเป็นคนที่เป็นคนมีจิตใจที่ใจบุญทุนทานเพราะฉะนั้นใจเรานี่สำคัญที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งพยายามทำใจเราให้เบิกบานทำใจให้ผ่องใสอย่าให้สิ่งไม่ดีมาอยู่ในใจเราสังคมปัจจุบันนี้จะเห็นข่าวต่างๆเกิดขึ้นมากเราคำนวณดูแล้วขึ้นจากจิตใจจิตใจคนจิตใจไม่ปกติก็จะสร้างสิ่งที่ไม่ปกติให้เกิดขึ้นพอจิตใจไม่ปกติแล้วมันก็จะบ่งบอกที่ใบหน้าใบหน้าเราก็จะบ่งบอกขึ้นมาที่พอเกิดใบหน้าขึ้นมาเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนที่เรียกว่าคนหัวร้อนนะก็งั้นเพราะไม่มีอะไรที่จะมาบังคับมากำหนดมาควบคุมจิตใจให้เกิดความเรียกว่าอ่อนไหวหรือว่าประคับประคองใจให้ปกติได้เพราะฉะนั้นคุณโยมวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปจงสร้างอารมณ์ให้ดีทำจิตใจให้ดีแล้วก็พอจิตใจเราดีขึ้นแล้ววาจาเราก็จะดีตามจิตใจอ่อนโยนวาจาเราก็อ่อนหวานจิตใจเราเข้มแข็งวาจาแล้วก็มีหลักมีเหตุมีผลขอท่านทั้งหลายได้ฝึกทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้แล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีเอาไว้เพื่อเป็นองค์ประกอบ

การให้ทานเป็นการเป็นแนวทางย้อมจิตใจเราให้เป็นผู้เสียสละการให้นี่เป็นเบื้องต้นของการทำคุณงามความดีเราให้เป็นเราก็ทำดีได้ตื่นเช้าขึ้นมาพระพรหมท่านบอกว่าราศีอยู่ที่หน้าเราก็ให้การ

ล้างหน้าของเราล้างหน้าให้สะอาดทำร่างกายให้สะอาดคือเราให้จิตใจให้สบายให้เบิกบานพอเราให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดเป็นอานิสงส์โบราณท่านว่าถ้าให้ไม่เป็นทำดีไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราให้ไม่เป็นว่าเป็นต้นว่าให้ทานให้อภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ได้สิ่งทุกนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสบายใจการให้ของเรานั้นก็จะผูกเป็นมิตรไมตรีที่ทำให้คนอื่นยอมรับเราได้ว่าเราเป็นคนมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมนะขอให้คุณโยมได้สำรวจตัวเองว่าเราได้พัฒนาได้สร้างสมได้อบรมจิตใจเราได้มากน้อยแค่ไหนเราพอที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขความสบายด้วยความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเราต้องมีความอดทนมีความขยันมีความมัธยัสถ์มีความรอบคอบมีสติปัญญาในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้มากเป็นกำลัง2กำลัง3ขึ้นเพราะความอดทนเดี๋ยวนี้ต้องมีมากกว่าเมื่อก่อนอดทนทั้งหลายหลายอย่างนะอดทนต่อสิ่งที่บังเกิดกับตัวเราเองอดทนที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งรอบข้างอดทนต่อสิ่งต่างๆถ้าเรามีความอดทนไม่พอนะเราก็อาจจะประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความรอบคอบในการทำกิจการต่างๆจะคบค้าสมาคมกับใครจะศึกษาเรียนอะไรก็ให้มีความอดทนทำจริงๆทำจังๆทำสิ่งไหนก็แล้วแต่ให้เกิดเป็นผลเป็นเม็ดเป็นหน่วยให้ถูกต้องนะความสำเร็จมันจะบังเกิดกับเราได้ความอดทนมีได้หลายอย่างนะอดทนต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆฝนตกแดดออกก็ไม่ต้องบ่นอะไรมากนะมันเป็นธรรมชาติเราอดทนเอาไม่ต้องไปบ่นไปด่าอะไรกับใครอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทนเอาอันไหนที่เราพอจะรักษาได้เราก็รักษากันไปอันไหนได้ปัจจุบันรักษาได้ด้วยปัจจุบันกินยาทานยาปัจจุบันได้เราก็ทานยาให้มันพอหายพอประทังไปได้อันไหนมันรักษาไม่ได้แล้วก็คงคิดว่ามันเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ตามผลตามกรรมของสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้เราก็ความอดทนเอาอย่าไปท้อแท้ว่าทำไมฉันต้องเจ็บฉันต้องป่วยฉันต้องเป็นไข้ฉันต้องเป็นหนุ่งเป็นนี้อันนี้มันเป็นธรรมชาติในมันเกิดขึ้นแล้วเราเองนั่นแหละต้องเป็นผู้อดทนต่อสิ่งเหล่านี้ความอดทนจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะไม่ท้อต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอดทนต่อความเจ็บใจนะใครทำอะไรให้เราเจ็บใจคับแค้นใจเกิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทนเอานะพุทธเจ้าว่าถ้าเราทนต่อความเจ็บใจได้อดทนต่อความคับแค้นใจได้ถึงแล้วถือว่าเป็นผู้มีความอดทนสูงแต่ใครเล่าที่จะทำได้มากน้อยในสิ่งเหล่านั้นธรรมภาพก็ขอเตือนโยมนะว่าทุกครั้งทุกคราวที่เราประสบก็ดีบรรจบก็ดีหรือสร้างอะไรขึ้นมาก็ดีก็ทำให้เกิดความอดทนให้มากอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอดทนต่อต่างๆที่มากระทบเราอดทนต่อถ้อยคำพูดของคนต่างๆเราจะได้บรรลุในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไป

ทำจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นแต่เมื่อเราอดทนได้ความสำเร็จมันก็จะเกิดอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหนักก็จะดูมันเจ็บน้อยเจ็บน้อยก็จะค่อยๆหายไปอันนี้เป็นอย่างหนึ่งก็ขอบูชาหลังจากเราอดทนแล้วเราก็พยายามอดทนด้วยกายด้วยใจแล้วก็พัฒนาใจเราให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกคือทำใจให้เบิกบานทำใจให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไว้โบราณท่านบอกว่ายิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี้ยคุณโยมยิ้มไว้ก่อนอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะดีหรือไม่ดีพอยิ้มไว้แล้วแล้วก็ศึกษาดูปัญหาดูเหตุดูผลของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเหตุมีผลอย่างไรพอที่จะรับได้ไหมหรือพอที่จะปรับปรุงได้ไหมว่าจะเป็นยังไงพอเราหาเหตุหาผลได้แล้วเราก็ค่อยดูปัญหาเหล่านั้นปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขเองได้แล้วก็แก้ไขไปปัญหาบางอย่างเราต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยก็คืออาจจะเป็นบุคคลรอบข้างก็ได้หรือครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงต่างๆที่เขาพอจะมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเราได้แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเขาปัญหาบางอย่างใช้เวลาใช้เวลาบางทีก็ใช้เวลาน้อยที่จะแก้ปัญหาได้บางทีก็ใช้เวลามากในการที่จะแก้ปัญหางั้นเราก็ค่อยแก้ค่อยไขไปอย่าไปท้อแท้นะก็ค่อยฝึกเอาไปเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่คนที่จะทำเนี่ยไม่ยากนะคนทางท่านบอกว่าคนทำดีคนมีความดีนะทำดีง่ายทำชั่วยากคนมีความชั่วทำชั่วง่ายแต่ทำดียากอันนี้ก็เหมือนกันคนมีความอดทนก็จะทำความอดทนได้ง่ายทำความไม่อดทนนะความไม่อดทนจะไม่เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขามีความอดทนอดทนต่องั้นความอดทนจะเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดมาจากที่เราค่อยๆฝึกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็จะกลายเป็นของมากขึ้นมาเองเหมือนเราสะสมคะแนนสะสมอะไรต่างๆเนี้ยสะสมทีละเล็กละน้อยละน้อยแล้วมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4ไปเรื่อยๆพอมันเต็มที่เต็มบริบูรณ์แล้วการสะสมบุญของเราก็ดีการสะสมคุณงามความดีของเราก็ดีการสะสมทรัพย์สมบัติของเราก็ดีการสะสมความมั่นใจความอดทนต่างๆมันก็จะมีเพิ่มขึ้นพอเรามีเยอะๆมีเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพลังให้เราพอเราต้องการใช้เราก็เรียกออกมาได้อย่างเรามีเก็บเงินไว้เยอะๆเงี้ยพอเรามีต้องการใช้เงินเยอะแล้วก็เอาเงินออกมาใช้ได้ความอดทนเหมือนกันถ้าเราฝึกไว้เยอะๆฝึกไว้ทีละน้อยทีละเล็กละน้อยพอมันมากขึ้นแล้วเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเองเกิดขึ้นมาแล้วเราจำเป็นที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็เรียกมาง่ายมาช่วยเราหน่อยความอดทนเนี่ยเราก็ได้อดทนต่อสิ่งเหล่านั้นแต่มาภาพขออนุโมทนาด้วยบุญญาราศีกุศลบุญญาบารมีขอความมั่งมีสีสุขความสุขกายสบายใจความมีอายุมั่นขวัญยืนความมีโภคทรัพย์บริบูรณ์ด้วยลาภยศเสริญเสริญสุขบริบูรณ์ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งบริบูรณ์ด้วยร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่รู้ได้สามารถปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากภาวะสิ่งต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาไปได้ในเวลาอันพอสมควรว่าเราสามารถจะอยู่ยงคงกระพันได้ในภาวะ

มาภาพก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายและก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินในการในช่อง GMM ช่อง25ท่านทั้งหลาย

ใจเราสำคัญที่สุดวันวันหนึ่งต้องทำใจให้เบิกบานอย่าให้สิ่งไม่ดีมาอยู่ในใจเราอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอดทนสิ่งที่มากระทบเราเราจะได้บรรลุต่อสิ่งเหล่านั้นไป

0: ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธ
0: อ
1: นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆ เลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันนะคะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรคะท่านหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมัน จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
5: ะ
4: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยเช้าๆนี่เลยเช้าๆน
4: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลย

0: ยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะ
1: ผู้ชายเบิร์ดเองจากพี่ปุ๊
0: เบิร์ดไหน
1: เบิร์ดเองรูปหล่อพี่ไง
0: เบิร์ดต้องใช้
1: ไหน
0: โอ้
1: โห
0: นี่ต้องมีอะไรเด็ดพูดมาเลยพูดมาเลยเล่ามาเลยค่ะ
1: ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เดีย
0: พี่เบิร์ดถามไม่ได้โทร

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ค่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากมากบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ูรีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่ งง
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยรวมของหายากที่คุณต้องไม่เคยเห็น
1: ตู้เย็นไม่ใช้ไฟฟ้านะครับ
0: ตุ๊กตาอะไรทำไมมูลค่าชุดละเป็นล้านภูมิปัญญาน่าทึ่งหลอกมดแดงให้ออกไข่ก็ทำได้นักสะสมเสียงพ่อแก่มากที่สุดในประเทศไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและแน่นอนครับว่าความน่าทึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีอยู่อีกมากมายนะครับเป็นโปรแกรมหลักของคนที่ชอบมาไหว้พระทำบุญครับหนึ่งในวัดที่จะต้องมาเลยก็คือวัดป่าแก้วนั่นเองครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับเพราะว่าวัดป่าแก้วเป็นชื่อเดิมของวัดแห่งนี้ครับวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองครับเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลและแน่นอนครับว่ายังมีความน่าทึ่งอีกมากมายอยู่ในวัดแห่งนี้ครับ
1: วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช1900นับเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ถึง600กว่าปีและเป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์นามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามแม้ว่าเวลาจะผ่านมานับร้อยปีแล้วก็ตาม
0: ท่านผู้ชมครับพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็คือโบสถ์ที่สร้างทับซากปรักหักพังเดิมขึ้นไปนะครับและตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ว่านี่คือร่องรอยของซากปรักหักพังเดิมนะครับและนี่ก็คือส่วนของตัวอุโบสถที่สร้างทับขึ้นไปนะฮะซึ่งภายในนะครับประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลครับพระประธานของวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองครับ

0: วันนี้นะครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาบันนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลครับผมกราบนมัสการครับ
1: เจริญพรคุณโยมมิสเตอร
0: ์นิมนต์พระอาจารย์ครับช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยครับว่าทำไมพระพุทธชัยมงคลองค์นี้เนี่ยถึงได้มีลักษณะที่แปลกตามีลักษณะที่สวยสดงดงามรวมไปถึงสังวาลด้วยครับผม
1: พระพุทธรูปชัยมงคลที่โยมได้เห็นหรือเข้ามาสักการะเป็นพระประธานในอุโบสถหลังนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เดิมทีเป็นพระพุทธรูปหินทรายแล้วก็จะหักเป็นท่อนทั้งหมดเลยสมัยเราเสียกรุง
0: ครับ
1: พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนารังสีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเนี่ยในยุคสมัยนั้นร่วมกับกรมศิลปากรได้ขุดเพราะว่าพบองค์ของท่านเนี่ยเป็นชิ้นส่วนอย่างเช่นพระกรอะไรต่างๆก็อยู่คนละที
0: ่ครับ
1: พระเศียรก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็ได้ให้ช่างนะประติดประต่อขึ้นมาเป็นรูปที่สมบูรณ
0: ์ครับ
1: อันนี้เรามาได้รับการอนุญาตให้ปิดทองในประมาณปี2530จึงเป็นพระหินทรายปิดทองนะก็ดูสวยงามซึ่งเป็นพระประจำอุโบสถของวัดเลย

0: อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะฮะของวัดใหญ่ชัยมงคลเลยก็คือบริเวณตรงนี้ครับวิหารพระพุทธสายญาตินั่นเองครับ
1: พระพุทธสายญาติองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะองค์นี้มีความยาวอยู่ที่17เมตรนะแล้วก็เป็นพระประจำวันเกิดของคนวันอังคารด้วยคนวันอังคารชอบมาสักการะบูชาตรงนี
0: ้แล้วในส่วนเรื่องของความเชื่อนะฮะว่าอย่างเรื่องของการที่เอาเหรียญนะฮะมาแปะที่พระบาทของพระพุทธสายญาติก็ดีเรื่องความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ
1: เดิมทีพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีใครทราบว่าสามารถแปะเหรียญได้นะทางวัดไม่รู้มีประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วมาแปะเหรียญแล้วก็มีการพิสูจน์กันว่าเอ๊ะทางวัดเอาแม่เหล็กมาติดหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้อาตมายืนยันว่าการบูรณะมาตั้งแต่ปี2508ไม่มีการติดแม่เหล็ก
0: แต่ก็เป็นความเชื่อของผู้ศรัทธาซะส่วนใหญ่มากกว่าไม่มีที่มาที่ไปแต่ว่าเขาก็ใช้ความศรัทธาแล้วก็สามารถแปะเหรียญได
1: ้
0: ไหนๆก็ไหนๆผมจะลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วลองแปะเหรียญดูนะครับ

0: ติดนิ้วผมมาเฉยเลย
1: ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่สามารถติดเหรียญได้แล้วสบายใจก็ทำเถอะครับแต่ว่าทางวัดเองมีข้อห้ามหรือมีข้อบังคับในการทำพิธีอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะ
2: ทางวัดไม่ได้ห้ามแต่ก็อยากจะพูดให้คิดว่าตัวโบราณสถานหรือวัตถุเนี่ยเราแตะต้องมากก็จะเกิดความชำรุดเหมือนกันนะเราเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิฐไม่ว่าจะเป็นปูนเราก็จะไม่ปีนป่ายแล้วก็พยายามจะทำให้ทรงในสภาพเดิม
1: ครับ
2: นะเพราะว่านั้นจะมีผลกระทบต่อตัววัตถุเองนะ
1: ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมความน่าทึ่งของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับตอนนี้ผมมีเรื่องที่

0: ที่เกี่ยวกับตุ๊กตาที่ผมคิดว่าน่าจะมีมูลค่าสูงที่สุดแล้วล่ะครับเพราะตุ๊กตาชุดนี้มีมูลค่าสูงถึงหลักล้านบาทครับคุณผู้ชมตุ๊กตาชุดนี้ทำไมถึงมีมูลค่าสูงขนาดนี้พี่แชมป์จะพาเราไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแทบแทบแทบแทบแทบว้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่ครับที่นี่นะครับเขาทั้งผลิตนะครับผมแล้วก็ทั้งสะสมเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอันดับต้นๆของประเทศเราเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษครับและความว้าวของที่นี่ครับเขาบอกว่ามีตุ๊กตานะครับที่มีมูลค่าล้านกว่าบาทด้วยครับ
1: พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหรือศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่แห่งนี้ครับถือเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยรวบรวมเอาตุ๊กตาไว้มากมายหลายชนิดทั้งสวยงามหายากนี่ถ้าประมาณคร่าวๆด้วยสายตาแล้วก็ผมว่ามีเป็นแสนตัวเลยทีเดียว
2: โอ้โหตุ๊กตาเยอะมากประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
3: ครับเราเดินทางไปแสดงผลงานของเราเองในหลายๆประเทศนะครับมีลูกค้าที่เขาอยากให้ทำตุ๊กตาของแต่ละประเทศเขาก็ส่งมาให้เรานะครับเอามาให้ดูทีนี้มันเยอะมากไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไปไหนนะครับ
2: ครับผม
3: จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น
2: ครับ
3: เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละประเทศอันนี้จะเป็น
2: โชว์เลยฮะ
3: หุ่นกระบอกนะครับของเนปาล นะครับซึ่งเขาทำเนี่ยก็จะมี2หน้านะครับ
2: ด้
3: านซ้ายด้านขวาจะเป็นหุ่นกระบอกอันนึงก็เป็น
2: เฮ้ยนี่มีความแปลก
3: ฟิลิปปินส์นะครับ
2: ครับผม
3: ซึ่งใช้มะพร้าวนะครับใช้มะพร้าวใช้มีดคมๆตัดนะครับให้เป็นรูป
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตุ๊กตาอย่างนี้ได้นะครับแล้วมีคาร์นิวัลของบราซิลนะครับ
2: บราซิลก็จะมาชุดแบบชุดเต็มเลยเป็นชุดที่ใช้แบบตอนแห่คาร์นิวัลนี่คือตุ๊กตาของ
3: โรมาเนียครับ
2: โรมาเนีย
3: โรมาเนียครับก็เขาจะใส่แม่เหล็กเข้าไปข้างในนะคร
2: ับ
3: แล้วก็เวลานั้นเขาจะนี่ครับ
2: อ๋อมันก็สามารถมันมีคาแรคเตอร์ของมันที่สามารถเล่นได้มีจุ๊บกันได้
3: จุ๊บกันได้นะครับ
2: นี่ก็คือเสน่ห์ของตุ๊กตาแต่ละประเทศแต่ว่ายังมีตุ๊กตานะครับที่เป็นสเปเชียลเพราะมีมูลค่านะครับถึงล้านกว่าบาทครับคุณผู้ชม
1: นี่ก็เป็นตุ๊กตาที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่จัดแสดงไว้ณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเป็นตุ๊กตาชุดโขนรามเกียรติ์ยกทัพทำด้วยฝีมือล้วนๆทำให้มีมูลค่าสูงถึงชุดละล้านกว่าบาทแต่ละตัวแต่ละองค์ประกอบของชุดตุ๊กตานี่ต้องใช้ความประณีตบรรจงในการออกแบบซึ่งถ้าจะหาชมนี่ก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นล่ะครับ
3: จะเป็นชุดโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับซึ่งชุดนี
2: ้ครับ
3: จะมีทั้งหมดประมาณ70ตัว
2: โห70กว่าตัว
3: ครับแต่ที่เราอยู่ในตู้เนี่ยแค่30กว่าตัวเองครับเสื้อผ้าของเขานะครับจะปักด้วยดินนะครับ
2: เป็นผ้าเป็นปักหมดเลย
3: ใช่ครับราชรถทั้งองค์สร้างด้วยไม้สักลงรักปิดทองนะครับ
2: ครับผม
1: ตุ๊กตาชุดโขนรามเกียรติ์ยกทัพชุดนี้ครับถอดแบบมาจากเหตุการณ์ที่พระรามยกทัพไปสู้กับทศกัณฐ์เพื่อแย่งชิงนางสีดาท่าทางการจัดวางนี่ถอดแบบมาจากเรื่องราวทุกอย่างทั้งท่าทางของตัวละครทั้งเสื้อผ้าที่มีเครื่องประดับสร้อยสังวาลแล้วก็การถืออาวุธครบมือซึ่งทั้งหมดนี้ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตขึ้นเองด้วยฝีมือแฮนด์เมดล้วนๆครับจึงเป็นเหตุผลทำให้มีมูลค่าสูงได้ถึงขนาดชุดละเป็นล้านและนอกจากนั้นยังมีตุ๊กตาอีกเป็นแสนตัวเลยทีเดียวครับแหมเดินชมยังไงก็ไม่หมดไม่ว่าจะหันไปทางไหนครับก็มีแต่ตุ๊กตาแปลกๆไม่ว่าจะตุ๊กตาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นหรือจากฝั่งยุโรปก็มีครับอยากจะให้คุณผู้ชมมาชมด้วยตาตัวเองดีกว่ารับรองว่าทึ่งอย่างแน่นอนหรือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปฝากคนที่บ้านที่นี่ก็มีขายครับหรือจะสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษแบบรุ่นลิมิเต็ดของตัวเองก็ได้นะครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อเล็กนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็พามาเยี่ยมชมนะครับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่นะครับรวมถึงนะครับเป็นศูนย์ผลิตตุ๊กตา นะครับผมที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยนะครับ

0: ำหรับใครคนไหนนะครับที่สนใจนะฮะอยากจะมาศึกษานะครับดูตุ๊กตานะครับหลากหลายนะครับต่างประเทศมีเยอะแยะมากมายรวมถึงนะครับเป็นตุ๊กตาของบ้านเราด้วยก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้หรือว่าจะหาซื้อติดไม้ติดมือกลับไปก็แวะกันมาได้นะครับผมที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยต้องลากันไปก่อนแล้วครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: เรื่องทึ่งช่วงหน้านักสะสมเสียงพ่อแก่มากที่สุดในประเทศไทย
4: ทำจาก
5: เห็ดป่าช้าอะไรเงี้ย
4: ตรงนี้คือกระดูกคน
5: กระดูกคนอย่างเงี้ยกระดูกคน
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ะกางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าสับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำไม่ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83 บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
2: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
3: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
4: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: โอ้ยมาสู้มือนะมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
4: เลิศมากคุณนา
3: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
3: แต่นี่ก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทร

0: ต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต่อจ
1: ่
0: ายราย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราก็จะสามารถมองเห็นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้อย่างชัดเจนครับเพราะนี่คือพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังมีการค้นพบจารึกสำคัญอยู่ภายในด้วยนะครับสิ่งนี้จะเป็นอะไรนิมนต์พระอาจารย์นะฮะนำพาเราเข้าไปดูภายในของพระเจดีย์นี้เลยครับเชิญพร
1: ครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2135ซึ่งในครั้งนั้นไม่สามารถตีกองทัพของข้าศึกให้แตกได้เนื่องจากกองทัพต่างๆติดตามไม่ทันพระองค์เมื่อเสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยาจึงทรงพิโรธให้ประหารแม่ทัพนายกองเหล่านั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วถวายพระพรขอพระราชทานโทษไว้และทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศที่ได้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่จึงพระราชทานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบริเวณด้านบนของพระมหาเจดีย์แล้วนะครับตรงกลางเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่ามีหลุมลึกลงไปด้านล่างนะฮะอันนี้น่าจะหลายเมตรอยู่เลยนะครับด้านล่างนี่คืออะไรหรอครับพระอาจารย์ฮะ
2: เดิมทีเจดีย์องค์ใหญ่นี้ก่อนที่จะเป็นองค์ใหญ่ เราสร้างครอบองค์เล็กขึ้นให้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
2: แล้วก็องค์ที่ใหญ่ที่สุดเนี้ยในปี2517ก่อนหน้านั้นอ
0: ่
2: ะหักนะ
0: เคยมีการชำรุด
2: ใช่เป็นเหมือนกองดินกองภูเขาเลย
0: ครับ
2: แล้วก็กรมศิลปากรกับหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยช่วยกันขนอิฐออกจากตรงเนี้ย
0: ครับ
2: กลายเป็นรูปของเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็บูรณะปี22เสร็จปี22
0: แสดงว่าด้านล่างหลุมตรงนี้ลงไปเนี่ยเป็นเจดีย์องค์เล็ก
2: ใช่
0: อยู่ด้านล่างเหรอฮะ
2: จ้ะเจริญพร
0: มีสิ่งของชิ้นสำคัญนะฮะเป็นจารึกที่ถูกค้นพบคืออะไรกันแน่ครับ
2: คือศิลาจารึกโดยแผ่นอิฐนะแผ่นอิฐสมัยกรุงศรีอยุธยาจารึกเป็นบทคาถาพาหงหรือที่พระเขาเรียกว่าถวายพรพระนั่นเองนะแต่เป็นครึ่งแผ่น
0: ครับ
2: นะแล้วก็เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ที่ค้นพบ
0: แล้วตำแหน่งที่ค้นพบศิลาจารึกนั้นนะครับอยู่บริเวณไหนฮะ
2: ก็อยู่ที่องค์พระเจดีย์ด้านล่างนะที
0: ่พระเจดีย์องค์เล็ก
2: องค์เล็กด้าน
0: ล่างข้างล่างนั้นเลยใช่ไหมฮะวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็ต้องขอกราบนมัสการขอบคุณนะฮะพระมหาบันครับผมกราบนมัสการขอบคุณครับ
2: เจริญพรสาธุ

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่อยู่คู่กับชาวพระนครศรีอยุธยามาได้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์บางคนที่มากราบไหว้ถึงขนาดเรียกว่าวัดประจำพระองค์ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักขององค์สมเด็จพระนเรศวรขึ้นในวัดแห่งนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับพระองค์ท่านมีลักษณะ

แต่คนนี้ครับเขาสะสมเสียงพ่อแก่ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมเยอะจริงๆครับจะเยอะขนาดไหนพี่เลโอจะพาเราไปชมกันครับที่กรุงเทพครับ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทึ่งนะครับวันนี้เลโอจะพาคุณผู้ชมมาทึ่งนะครับย่านเจริญนคร57นะครับก่อนอื่นเลยให้คุณผู้ชมลองทายเล่นๆนะครับว่าที่ที่เลโอยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านขายพระหรือว่าขายเทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ไม่ใช่เลยครับที่นี่เป็นบ้านคนบ้านที่เขาเนี่ยใช้อยู่อาศัยจริงๆเลยนะครับและที่สำคัญเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาสะสมพ่อแก่ไว้มากที่สุดในประเทศไทย
1: พ่อแก่หรือพระฤาษีนะครับถือเป็นบรมครูศาสตร์แห่งวงการศิลปะการแสดงคนในวงการบันเทิงหรือผู้เกี่ยวข้องในศิลปะทุกแขนงให้ความเคารพ บูชาพ่อแก่แต่โดยปกติแล้วผู้ที่ศรัทธาก็มักจะหามาบูชาเพียงไม่กี่องค์แต่ก็ไม่เหมือนกับพี่คนนี้ครับแม่เรียกว่าทุ่มเทสืบเสาะค้นหาเสียนพ่อแก่ถึงขนาดสะสมจนล้นออกมาหน้าบ้านของอาคาร4คูหา5ชั้นนี่ถ้าใครไม่รู้นี่คงต้องนึกว่าร้านขายพระหรือว่าขายเทวรูปครับแหมแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อาศัยของคนที่สะสมพ่อแก่นับหมื่นๆองค์ครับ
0: จุดเริ่มต้นของการสะสมเทวรูปหรือว่าสะสมพ่อแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับพี่ครับ
2: มันเกิดการที่ผมชอบแล้วผมก็เชื่อตั้งแต่เด็กมาแล้วอ่ะประมาณได้30กว่าปีอ่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าเฮียเนี่ยเคยติดหนี
2: ้180กว่าล้าน
1: เฮียกนกกรวีระเสถียรครับนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ครับที่ในวงการเครื่องรางของขลังรู้จักกันดีว่าแกเป็นนักสะสมเสียนพ่อแก่ตัวยงครับที่กล้าบอกได้เลยว่ามากที่สุดในประเทศไทยสะสมมากว่า30ปีครับแหมแล้วก็ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำงานด้านวงการบันเทิงแต่ที่เก็บสะสมมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พ่อแก่เคยช่วยให้พ้นจากการล้มละลายจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวครับ
2: ผมเนี่ยเป็นหนี้ทำธุรกิจมันมาเป็นหนี้78ธนาคาร180กว่าล้านผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็มาร้องไห้แล้วก็ผมบอกว่าพ่อแก่ครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าพ่อแก่ไม่ช่วยผมผมต้องขายพ่อแก่นะแล้วผมก็นั่งร้องไห้เหมือนกับอยู่คนเดียวเพราะคนเดียวไม่รู้จะทำไงก็หลังจากนั้นประมาณสัก10กว่าวันก็เกิดปาฏิหาริย
0: ์คือ
2: ก็มีคนมาซื้อที่ผมจากที่ผมขายไม่ได้เลยเนี่ยก็ขายไปมันแปลงแรกก็80กว่าล้าน
0: เฮียครับองค์แรกๆที่เฮียเริ่มสะสมเนี่ยองค์ไหนครับ
2: ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เนี่ยองค์เนี้ย
0: เป็นพ่อแก่อันนี้เป็นจากทำจาก
2: ดิน
0: ทำมาจาก
2: แล้วก็เป็นดินพวกนี้ก็เป็นดินหมด
0: อย่างดินนี่เขาได้มาจากไหนเฮีย
2: เขาพวกดินมันก็ดินเก่าๆมาดินมาตามเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเรือเจ็ดน้ำเจ็ดป่าช้าอะไรเงี้ยอันนี้ความเชื่อของเขาโบราณนี่ผมไม่อันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าเขาทำมา
0: อย่างเงี้ย
2: อ๋อเนี่ยเป็นดินเนี่ยนี่แค่เนี่ย
0: ข้างในคุณผู้ชมครับนี่เป็นดินเราเห็นเลย
2: กระดูกผสมเข้าไปงั้นเลยก็กระดูก
0: อ๋อที่สีขาวตรงนี้คือกระดูกคน
2: กระดูกคนอย่างเงี้ยกระดูกคนตามรวมมาเลยเนี่ยกระดูกนั่นเ
1: องพ่อแก่ที่เฮียกนกกรสะสมทำจากวัสดุหลายชนิดครับแต่ถ้าปั้นจากสำริดก็จะแพงมากกว่าองค์อื่นยิ่งบางองค์ครับมีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้าหรือมีส่วนประกอบจากกระดูกหรือฟันของผีตายโหงที่เชื่อกันว่าหากมีไว้ในครอบครองจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งเคารพบูชาก็จะยิ่งได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ต้องเป็นสิ่งที่สุจริตและที่สำคัญคือคนที่บูชาต้องเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีทำแต่บาปต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับแม่อันนี้ผมว่าจริงที่สุดละครับ
0: พ่อแก่แต่ละองค์เนี่ยมูลค่าเนี่ยเราประเมินยังไงครับ
2: มันใหญ่เล็กแล้วเก่าไหมสินสวยไหมก็จะพูดได
0: ้งั้น
2: ชอบไหม
0: ให้เฮียยกตัวอย่างให้ด
2: ูอย่างเงี้ยอย่างผมยกตัวอย่างตรงนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ย
0: อันนี้
2: เนี่ยของเก่าดินจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดินเห็นไหม
0: ครับดินจะ
2: มันจะแก่งแล้วหน้าหนึ่งหน้าจะหน้าคน
0: เป็นหน้าคน
2: หน้าคนสินสวยสินดี
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยผิวจะเก่าเงี้ยไหมที่เก่าๆเนี่ยคือจะสมัยก่อนจะเป็นผิวเก่าเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำลายเงี้ยอย่างเงี้ยเราประเมินได้เลยว่าโอเคแล้วสวยแล้วเรารู้แล้วอย่างเงี้ย20,000ผมยังไม่ขายเลย
0: อ๋อ20,000ไม่ขาย
2: ไม่ขาย
0: อืมพ่อแก่ที่เฮียเช่ามาแพงที่สุดเนี่ยองค์กี่ตันครับ
2: องค์ไหนแสนก็มีแล้วก็3-4แสนก็มี2-3แสนก็มีองค์เป็นโลหะเนื้อสำ

0: 3-4 แสนเลย
1: เห็นบอกว่ามีเป็นบทสวดคาถา
2: คาถาเนี่ย
1: ยาวมากครับ
2: ยาวเนี่ยคำของเขานะแต่เราต้องสวดเดียวสวดยาวมันตลอดเลยเนี่ยไล่มาเลย
1: ทุกวันนี้คือต้องสวดยาวหมดเลยสุดท้ายเฮียมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมครับ
2: ผมก็บอกว่าบางคนก็ถ้าเกิดนับถือพ่อแก่ก็อย่าไปลูบหลุมท่านเรานับถือท่านดวงเราตกก็อาจจะประคองได้เรื่องจะดีก็เลยแต่ว่าเราทำดีแล้วเราก็ถึงว่าต้องได้ดี
1: วันนี้ยังไงนะครับรายการไทยทึ่งนะครับต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะครับที่เปิดบ้านแล้วก็ให้เรามาชมพ่อแก่ซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไงวันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: เรื่องทึ่งช่วงหน้าพิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยรวมของหายากที่คุณต้องไม่เคยเห็น
4: หน้ากากป้องกันแก๊สพิษสมัยสงครามโลกครั้งที่1
5: ตู้เย็นไม่ใช้ไฟฟ้านะครับ
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มันถามดีๆนะเว้ย
2: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
2: จะเอาก็ล่ะ
1: เอา
3: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
4: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
3: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรีเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
8: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญโทรออก
10: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ีกหนึ่งสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยก็คือสถานที่แห่งนี้ครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมครับเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายและที่สำคัญก็คือพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพระราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณนิชนันนะครับพันธรักษ์ปฏิบัติการครับผู้จะมาให้ความรู้ต่างๆภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมแห่งนี้ครับช่วยเล่าหน่อยว่าที่มาที่ไปของพื้นที่ตรงนี้ครับคืออะไรครับ
1: พระราชวังแห่งนี้นะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะคะในปีพุทธศักราช2120ค่ะเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จมาจากหมู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็มาประทับที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเพื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดาค่ะ
0: อ๋อมีหน้ามีแท่นบูชาของสมเด็จพระนเรศวรอยู่บริเวณด้านหน้าด้วย
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะพระราชวังแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างลง

0: ถ้าเหลือแต่เพียงซากฐานอาคารเกาะอิฐเช่นเดียวกับโบราณสถานอื่นที่เราเห็นได้ในจังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ทรงโปรดให้สร้างกำแพงวังขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะคะรวมไปถึงสร้างอาคารที่ประทับตามรากฐานหรือว่าซากฐานอาคารที่มีอยู่เดิม
1: ก็คือสร้างทับที่เดิมไปเลย
0: ใช่ค่ะส่วนปลัดทั้งสองด้านนะคะที่เราเรียกว่าปลัดเพราะว่าปลัดแปลว่าสีข้างส่วนปัดซ้ายนะคะเดิมนะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราได้ใช้เป็นศาลเมืองค่ะ
1: ค
0: ส่วนปัดขวาทางด้านนี้นะคะเราได้ใช้เป็นที่เก็บราชพัสดุค่ะถ้าเทียบก็คือบริเวณนี้ก็เหมือนสถานที่ราชการในปัจจุบันค่ะ
1: อาคารหลังนี้มีชื่อว่าอาคารมหาไทยครับสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ปัจจุบันครับอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการของพิพิธภัณฑ์และแบ่งเป็นห้องหลายๆห้องไว้จัดแสดงโบราณวัตถุไว้มากมายครับแต่ผมขอรับประกันว่าต้องมีของบางชิ้นที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ

0: ำหรับการจัดแสดงห้องแรกเนี่ยนะคะเราก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตริมน้ำชาวกรุงเก่านะคะสำหรับโบราณวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะเป็นโขนเรือรูปม้านะคะโขนเรือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหัวเรือนะคะค่ะจะเป็นด้านหน้าของเรือค่ะโขนเรือรูปม้าเนี่ยมักจะไม่ปรากฏที่อื่นค่ะแต่ว่าหลักฐานของเราก็คือถ้าเราสังเกตในหรือว่าศึกษาในกาบเพลเรือนะคะในกาบเพลเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือว่าเจ้าฟ้ากรุงเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงโขนเรือรูปม้าอยู่ด้วยค่ะ
1: เพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันที่เห็นโขนเรือเนี่ยเป็นรูปม้าปกติเป็นรูปครุฑพญานาคอะไรก็ว่ากันไป
0: ใช่
1: ไหมฮะ

0: ำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เราจะแสดงเกี่ยวกับอาวุธนะคะในสมัยอยุธยานะคะจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ
1: อันนี้เท่มากเลยครับอันนี้ผมชอบมากเลยฮะ
0: อันนี้จะเป็นสับปะครับนะคะด้านล่างที่ทำจากไม้นะคะจะเป็นสับปะครับด
1: ้
0: านบนจะเป็นปืนนะคะใช้สำหรับวางไว้บนอยู่วางไว้บนหลังช้างอะค่ะ
1: อ๋อยิงจากหลังช้างด้วยนะฮะโอ้เท่มากเลยนี้อันนี้เป็นปืนเห็นได้ชัดเลยแต่ผมสนใจตู้นี้ครับตู้นี้อันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นลูกระเบิด
0: ใช่ค่ะเป็นลูกระเบิดมือค่ะ
1: กระสุนปืน
0: ค่ะ
1: อันนี้ฮะ
0: อันนี้เป็นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษค่ะใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ
1: หน้ากากกันแก๊สโอ้โหสภาพเก่าแก่มากเลยฮะอันนี้คือของจริงด้วย
0: เป็นของจริงค่ะมีผู้บริจาคมาให้พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอีกทีนึง

0: วิกเตอร์เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นพระปางเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณวิกเตอร์ลองสังเกตด้านบนไหมคะว่ามันจะมีส่วนประกอบอันนึงที่ชี้ไปสู่ฟ้าค่ะค่ะชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี
1: ้อ๋อคุณก็อย่าบอกนะว่าที่อยู่บนยอดสูงสุดของพระปรางที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือชิ้นนี
0: ้ใช่ค่ะชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เราเรียกว่านพศูนย์นะคะนพะก็แปลว่าฟ้านะคะศูนย์ก็มาจากตรีศูนย์ที่เป็นอาวุธใช่ไหมคะของเทพในศาสนาพ
1: ราหมณ์อ๋อที่เป็นเหมือนกับเป็น
0: สามงาม
1: สามงามใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่านพศูนย์เรามีเก้างามนะคะจะประดับไว้บนส่วนยอดของพระปรางค่ะเราเห็นว่าถ้าเรามองไกลๆเนี่ยดูว่ามันมีขนาดเล็กใช่ไหมคะแต่พอเราเข้ามามองดูใกล้ๆก็
1: แล้วตัวเนื้อวัสดุของเขาเป็นอะไรครับ
0: เป็นโลหะค่ะ
1: อ๋อเป็นโลหะเลยใช่ไหมฮะ
0: บางคนก็บอกว่าอาจจะใช้เป็นสายล่อฟ้าก็ได้เพราะว่าในสมัยก่อนเวลาฟ้าผ่าก็ลงมาที่นพศูนย์แทน
1: นพศูนย์อันนี้เนี่ยมาจากพระปรางของวัดไหนครับ
0: อันนี้เราได้มาจากพระปรางของวัดพระรามค่ะในจังหวัดอยุธยาค่ะ
1: อ๋อ

0: ค่ะสำหรับห้องสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นห้องที่ระลึกพญาโบราณราชธานินค่ะก่อนอื่นเราต้องขอเท้าความไปในสมัยรัชกาลที่5ก่อนนะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะก
1: ็
0: คือมีการ

0: มหัวเมืองต่างๆเนี่ยเป็นมณฑลกรุงเก่าค่ะ
1: ครับ
0: พระยาบุรีราชธานีเนี่ยก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลหรือว่าเทียบเท่าได้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันนั่นเองค่ะและที่สำคัญสำคัญเลยก็คือท่านเป็นจุดกำเนิดว่าเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่พระราชวังจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะด้านนี้เลยค่ะจุดไฮไลท์ของห้องนะคะ
1: จุดไฮไลท์ของห้องนี้
0: ค่ะสำหรับทางด้านนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของทั้งเตารีดและก็ตู้เย็นในสมัยปัจจุบันนะคะ
1: นี่คือตู้เย็นไม่ใช้ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมคือเมื่อกี้เดินผ่านเนี่ยผมเห็นเครื่องกรองน้ำแต่ใครจะไปคิดว่าด้านล่างนะฮะตู้ไม้ตู้นี้คือตู้เย็นนะคุณผู้ชมผมก็นึกว่าตู้เก็บเอกสารเก็บของทั่วไปไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นตู้เย็นจริงๆค่ะข้างในเป็นสังกะสีค่ะ
1: สังกะสี
0: ใช่ค่ะเป็นสังกะสีตัวนำความเย็นนะคะแต่ว่าวัตถุที่ทำให้เกิดความเย็นเนี่ยก็คือน้ำแข็งค่ะ
1: อ๋อก็คือเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปแล้วก็สังกะสีบุอยู่ข้างในบริเวณรอบด้านในใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วน้ำแข็งก็มีความพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่น้ำแข็งที่เราผลิตได้เองค่ะแต่ว่าเป็นน้ำแข็งที่เราขนส่งมาจากต่างประเทศค่ะ
1: น้ำแข็งต้องขนส่งมาจากต่างประเทศด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นประเทศไทยเราไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้เอง
1: อ๋อเข้าใจแล้วฮะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมเท่านั้นนะครับยังมีวัตถุโบราณอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามต่อช่วงหน้าครับ
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้าภูมิปัญญาหน้าทึ่งหลอกมดแดงให้ออกไข่ก็ทำได
1: ้อุ้ย
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
4: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันเนี้ย
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันเนี้ยสายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก
0: ็
1: คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน
1: ่
0: ไม่ว่าจะฉีดพื้น
1: ค
0: ราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเน
1: ี่
0: ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อนนี้นะคะเราก็อยู่ในหมู่พระที่นั่งวิมานรัตยาแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมศิลปากรนะคะกรมศิลปากรเนี่ยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะว่าให้อยุธยาพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทร์เกษมค่ะนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ
1: แห่งแรกของประเทศไทยเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
1: โอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าในส่วนท้องพระโรงด้านหน้านะฮะจัดแสดงอะไรกันบ้าง
0: ครับ
1: เริ่มจากด้านนั้นเลยฮะ
0: ทางด้านนี้นะคะตู้แรกๆที่พอเราเดินเข้ามาแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะเราจะแสดงพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ค่ะ
1: ครับผม
0: พระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะคือการที่พระพุทธรูปเนี่ยได้สวมเครื่องทรงแบบราชาภรณ์นะคะจะมีทั้งทรงเครื่องใหญ่แล้วก็ทรงเครื่องน้อยทรงเครื่องใหญ่นะคะถ้าเราสังเกตดีๆก็คือจะมีการสวมเครื่องทรงเครื่องแบบเนี่ยที่มากกว่ามีการสวมรองพระบาทมีการสวมธรรมลงเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเราไปดูตรงทรงเครื่องน้อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีการสวมเครื่องทรงหรือว่าเครื่องประดับที่น้อยกว่า
1: อ๋อโอเคนี่ก็คือทรงเครื่องใหญ่มาถึงตู้นี้เอ๊ะทำไมลักษณะพระพุทธรูปในตู้นี้จะดูมีน้ำมีนวลอันนี้คือพระพุทธรูปอะไรฮะ
0: เราเรียกว่าพระพุทธรูปสิหิงค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระขนมต้มค่ะที่เรียกกันว่าพระขนมต้มเนี่ยเพราะด้วยใบหน้าแล้วก็ร่างกายของพระพุทธรูปเนี่ยมีลักษณะที่อวบอิ่มเป็นเราสังเกตดีๆว่าหน้าอกเขาจะมีกล้ามเป็นมัดมัด
1: อ๋อใช่
0: ใช่ค่ะพระอุระของพระพุทธรูปนะคะมัดกล้ามเนื
1: ้อดูแต่ละองค์แต่ละรูปนะฮะดูมีมัดกล้ามเนื้อดูอิ่มเอิบมากกว่าพระพุทธรูปทั่วไป
0: ทางด้านนี้นะคะเราจัดแสดงเกี่ยวกับพระแผงนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของพระกำแพง500ค่ะ
1: พระกำแพง500เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีพระพุทธรูปทั้งหมด500องค์อยู่ในแผงเดียวกันค่ะ
1: อ๋อคือชิ้นนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ว
0: ั
1: ตถุโบราณชิ้นนี้เลย
0: สำหรับตู้นี้ได้มาจากกุวัดมหาธาตุค่ะคติที่เราเรียกว่าพระกำแพง500เนี่ยก็คือมาจากอดีตพุทธเจ้า500ชาติค่ะ
1: แสดงว่านี่ก็ต้องเป็นทองคำสิฮะใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นทองค่ะนะคะเราจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องไม้จำหลักนะคะที่เป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแสดงให้เห็นถึงเทคนิคเชิงช่างในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เราจะแสดงอยู่นะคะก็จะเป็นด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนี้นะคะเป็นเราเรียกว่าพนักกัญญาเรือค่ะ
1: พนักกัญญาเรือเหรอ
0: ใช่ค่ะจะเป็นที่นั่งที่อยู่ด้านในเรืออีกทีนึงค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะความสำคัญก็คืออยู่ที่ตราตรงกลางเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ลักษณะตรานี้นะเราสังเกตว่ามันเป็นรูปสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คุณวิกเตอร์ลองทายสิคะว่ามันเป็นสัตว์อะไร
1: เป็นเหมือนกับสิงห์เหรอฮะเหมือนกับ
0: ใช่ค่ะ
1: สิงห์ใช่ไหมฮะ
0: เป็นสิงห์ค่ะเราเรียกว่าตาราชสีค่ะ
1: ราชสีสองตัว
0: พัน
1: เข้าหากันอันนี้คือสัญลักษณ์ที่กำลังบ่งบอกถึงอะไรเหรอฮะ
0: สัญลักษณ์ราชสีเนี่ยนะคะเราพบในกฎหมายตาสามดวงค่ะซึ่งเกิดตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถแล้วนะคะจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่1ใช่ไหมคะมีการใช้ตาราชสีเนี่ยเป็นตาประจำสมุหนายกค่ะ
1: พนักกัญญาเรือนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นข้าราชการชั้นสูงที
0: ่
1: น
0: ั่
1: งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นของข้าราชการชั้นสูงๆค่ะหรือว่าเป็นขุนนาง
1: อ๋อถัดมาฮะบริเวณตรงนั้น2องค์นี้คืออะไรครับ
0: อันนี้เป็นเทวดาไม้จำหลักนะคะหรือว่าแกะสลักนั่นเองค่ะ
1: คำว่าไม้จำหลักจริงๆแล้วก็คือแกะสลักถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นการแกะสลักแต่ว่าเป็นการแกะสลักที่เราสามารถเห็นได้แบบ 3D ค่ะคือเห็นได้ทุกด้านเป็นภาพเป็นประติมากรรมลอยตัวใช่
1: ครับผมมีมิตินะฮะ2องค์นี้นี่คือความสำคัญยังไงครับ
0: เป็นเทวดาที่เราใช้ในงานกฐินนะคะซึ่งเป็นกฐินหลวงค่ะ
1: ครับ
0: การที่เทวดาเนี่ยทำท่าชูขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราสันนิษฐานว่าอาจจะถูกใช้สำหรับการถือผ้ากฐิน
1: อ๋อถวายพระ
0: ใช่ค่ะเป็นกฐินพระราชทาน

0: ู้ชมครับหากเราเข้ามาในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมแห่งนี้นะครับเราจะเห็นอาคารสีขาวตั้งตระหง่านสูงมากเลยนะฮะเป็นสีขาวทั้งหลังเลยอาคารหลังนี้ครับมีชื่อว่าอะไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ค่ะอาคารหลังนี้นะคะใช้ชื่อว่าหอพิสัยสารลักษณ์ค่ะ
0: ครับ
1: หรือเราเรียกกันว่าหอสองกล้องค่ะ
0: หอสองกล้อง
1: ค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ค่ะแต่ว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในยุคอยุธยาสมัยนั้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นหอสังเกตการข้าศึกค่ะพอหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวังก็ทิ้งร้างใช่ไหมคะเหลือแต่เพียงซากฐานอาคารนะคะรัชกาลที่4ก็ได้มาสร้างใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สำหรับเป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรดูดาวหรือว่าสังเกตการทางดาราศาสตร์ค่ะ

0: ด้านไหนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตดีนะคะด้านหน้าเรานะคะด้านหน้าจะมีแม่น้ำอยู่นะคะซึ่ง
0: นี่เลย
1: เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในสมัยก่อนก็คือเราสามารถสังเกตการฆ่าศึกจากทางนี้ได้ค่ะ

0: สวยงามจริงๆฮะเอาละครับวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะจากคุณก้อยหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมแห่งนี้มีกฎกติกาการเยี่ยมชมยังไงบ้างครับ
1: สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมนะคะก็เปิดในวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณก้อยมากนะครับที่มอบความรู้ต่างๆให้กับเราครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่รับรองว่าต้องถูกใจคนที่ชอบทานเมนูไข่มดแดงแน่นอนครับปกติแล้วเนี่ยไข่มดแดงต้องรอทานตามฤดูกาลใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอแล้วครับเพราะเขามีวิธีการหลอกให้มันออกไข่ครับคุณผู้ชมวิธีนี้จะเป็นยังไงจะได้ผลหรือไม่พี่ณจะพาเราไปดูกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
2: วันนี้อากาศดีจังเลยไปหาอาหารกันดีกว่า
3: แม้อากาศแบบนี้ใกล้ถึงฤดูวางไข่แล้วสินะเดินช้าๆหน่อยสิตามไม่ทันแล้ว
4: หมดพวกนี้นะยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะโดนหลอก
2: ไข่มดแดงครับเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดรสชาติดีมีราคาสูงยิ่งทางภาคอีสานนี่ถือว่าเป็นอาหารเหลาชั้นเลิศแต่โดยปกติแล้วแม่เจ้ามดแดงนี่มันจะออกไข่เป็นฤดูครับแต่ที่นี่เขาบอกว่ารอไม่ไหวเลยหาวิธีทำให้มดแดงออกไข่นอกฤดูแม่ก็พูดง่ายๆก็คือหลอกมันนี่แหละครับฮ่า
5: แต่ผมได้ยินมาว่าพี่บุญชูเนี่ยมีวิธีหลอกมดแดงเนี่ยให้ออกไข่พี่เป็นแอนแมนด้วยครับพี่ทำได้ยังไงเนี่ย
6: ก็เราของพี่ก็จะทำผลเทียมให้มันพอทำผลเทียมปุ๊บเนี่ยมดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าฝนตกฟ้าร้องประมาณนั้นมันจะไข่ไวมันจะผสมพันธุ์กันไวกว่าปกติครับ
2: ก่อนที่จะให้มดแดงออกไข่ครับต้องมีการดูแลให้อาหารเจ้ามดแดงแบบอุดมสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะวางไข่โดยการให้อาหารสูตรพิเศษที่พี่บุญชูคิดขึ้นมาแกบอกว่ากินแล้วนี่มดแดงจะมีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสร้างรังเร็ววางไข่ได้ครั้งละเยอะๆพี่บุญชูนี่รู้ขนาดนี้ชาติที่แล้วไปเกิดเป็นมดแดงหรือเปล่าครับเนี่ย
5: คุณผู้ชมครับและนี่นะฮะคือเวทมนต์นะของณชูที่เสกฟ้าเสกฝนให้มดแดงเนี่ยเขาออกไข่ได้นั่นคืออะไรครับ
6: มันคือเครื่องฉีดน้ำ
5: เครื่องฉีดน้ำและหนึ่งอย่างครับผมประทัดนี่สองอย่างนี้ใช้ไงฮะ
6: ก็ก่อนจะฉีดน้ำต้องจุดประทัดก่อน
5: ครับผม
6: เปี้ยงแล้วก็ฉีดน้ำ
5: อะไรคือแบบสิ่งที่นะชูรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจุดประทัดให้เป็นเสียงอย่างเงี้ย
6: เคยเห็นฝนตกพอฝนตกฟ้าร้องอะไรเนี่ยเราสังเกตดูมดเนี่ยมันจะเริ่มทำรังทันทีก็ใช้จุดนี้แหละมาทำผลเทียมมันหลอกมัน
5: จะจำลองนะฮะเสียงฟ้าร้องแล้วก็จะมีเป็นน้ำที่ฉีดเป็นฝอยๆให้เหมือนละอองฝนนั่นเองนะครับ
2: วิธีการหลอกให้มดแดงออกไข่ครับเป็นไอเดียที่พี่บุญชูได้มาจากการสังเกตธรรมชาติของมดแดงเพราะว่าแกคลุกคลีอยู่กับพวกมันภายในสวนมะม่วงมาเป็นเวลานานเพื่อหลอกให้เหมือนเสียงฟ้าผ่าทุกวันติดต่อกันแบบนี้เหล่ามดแดงก็จะพากันเข้าใจผิดคิดว่าถึงฤดูวางไข่ก็จะรีบออกไข่แต่ที่ไหนได้ไม่มีตัวไหนรู้เลยครับว่ากำลังโดนหลอก
5: กระชูครับ
6: ครับผม
5: ถ้าเริ่มทำครั้งแรกไปแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันกี่เดือนฮะถึงจะมีผลว่าเขาจะเริ่มมาทำรัง
6: เราดูที่รังมัน
5: ครับ
6: ถ้ารังมันพร้อมที่จะเก็บแล้วคืนเนี่ยถ้ารังแบบเนี้ย
5: อ
6: ีกประมาณสัก15วันรังที่พร้อมที่เก็บได้เนี่ยจะชักใยขาวกลมแล้วมันจะแน่นแล้วมันจะดุมันจะหวงไข่ของเขา
5: ไข่มดแดงเนี่ยมีราคามากมากเลยแล้วเขาขายยังไงฮะชู
6: ถ้าเราขายไข่เล็กเขาเรียกว่าไข่ข้าวสารโลละ350
5: ครับ
6: ไข่ใหญ่เนี่ยประมาณโลละ550ถึงโลละ600ที่ขายอยู่แล้วก็ถ้าเป็นตัวมดนี่ก็250ที่ขายอยู
2: ่สำหรับไข่มดแดงนี่ก็จะมีพ่อค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางมารับซื้อถึงที่นำไปทำอาหารได้สารพัดเมนูแล้ววันนี้ครับพี่บุญชูเลยจะพานายนะของเราเข้าไปเก็บไข่มดแดงเพื่อนำมาทำอาหารจานแซ่บจากไข่มดแดงให้ชิมจะได้รู้ว่าทำไมคนถึงนิยมทานจนหากันไม่ทันล่ะครับ
5: เอานะครับตอนนี้ถึงวิธีนะฮะที่เราจะมาสอยรังมดแดงลงมาแล้วนะครับอุปกรณ์คือมีไม้กับไอ้ถุงที่เก็บรัง
6: อันนี้คือแป้งเนี่ยใส่เพื่อกันไม่ให้มันขึ้นมา
5: แล้วชูอ่ะสอยโชว์นะฮะแรงนั้นเลยอ่ะนะอุ้ยอุ้ยมันไหลออกมาดิ
6: รังนี้ประมาณถ้า20วันนะถึงจะเก็บไข่ได้เพราะว่า
5: อ๋อเราไม่เอาลงมาทั้งรังเราแค่เขย่าเอาข้างในออกมาเหรอครับ
6: คือการทำลายรังมันเนี่ยจากรังเดียวเนี่ยพอเอาตัวมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น2รัง3รังเลยเพราะมันจะเป็นการขยายรังของมันในตัวด้วย
5: ครับทุกคนครับหลบครับโ
6: อ้ยแล้วก็เราก็จะใช้แป้งโรยทีนึงที่นี่เราจะไม่ฆ่ามดเราก็จะเอาวางไว้งี
5: ้ครับเอาไปขาย
6: เราก็จะ
5: โอเคอุ้ยนี่ผมยังแยกไม่ออกเลยเนี่ยไข่ไหนมดเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวเอาไข่มดแดงที่ได้เนี่ยไปทำอาหารกันดีกว่าครับ

0: และนี่นะครับคือเมนูจากบ้านน้าชูนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับห่อหมกไข่มดแดงแกงผักหวานไข่มดแดงยำไข่มดแดงและนี่ครับไข่เจียวไข่มดแดงครับ
1: เอาละฮะคำแรกในชีวิตนะฮะไข่มดแดง
0: เอาละฮะ